เนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าถูกปรับภาษานะครับญี่ปุ่นที่ใช้ในการนำเสนอเนี่ยให้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะอ่านข่าวติดตามข่าวได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ทันเหตุการณ์เสมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่าไม่ต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นยากๆเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับมีส่วนที่มันเป็นข่าวง่ายนะครับข่าวที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆเนี่ยให้อ่านด้วยรวมไปถึงประโยชน์อีกอันนึงก็คือเพื่อที่จะให้สำหรับเด็กนะครับชั้นประถมนะครับชั้นมัธยมที่ยังอ่านภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรคันจิยากๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้อ่านข่าวเรียนรู้เหตุการณ์บ้านเมืองจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK ไปด้วยนะครับซึ่งทางรายการนะครับก็ได้คัดสรรนะครับเนื้อหาข่าวนะครับจาก News Web Easy เนี่ยนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเรียนตลอดภาคการศึกษานี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองดู News Web Easy แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองทำความเข้าใจก่อนที่จะไปอ่านข่าวไปดูข่าวไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เรียนรู้สังคมญี่ปุ่นด้วยกันอยากจะขออนุญาตแนะนำแหล่งที่มาของข่าวที่เราจะอ่านด้วยกันตลอดเทอมนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้ามาใน News Web Easy เนี่ยนะครับมันจะมีนะครับเขียนไว้แบบนี้นะครับเป็นข่าวที่เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยครับคำศัพท์ที่ใช้ในการนำเสนอข่าวเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่ถูกปรับมาให้เป็นคำศัพท์ในระดับต้นนะครับที่ไม่ยากเกินไปที่เด็กประถมเด็กมัธยมหรือว่าคนต่างชาติจะสามารถอ่านได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็นะครับสามารถสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามหรือว่าอาจจะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วอยากจะรู้เหตุการณ์บ้านเมืองของญี่ปุ่นรวมไปถึงอยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวเนี่ยนะครับก็สามารถใช้บริการของNews Web Easy นี้ได้ของ NHK นี้ได้นะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับก็จะสามารถเลือกดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับจะเป็นข่าวที่ตั้งแต่ในอดีตมาเลยนะครับค่อยๆเปิดไปดูนะครับเราสนใจข่าวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอ่านข่าวที่เราสนใจได้ในอดีตย้อนมาจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับปัจจุบันนี้เลยรวมไปถึงข่าวที่เป็นที่นิยมนะครับที่มีคนสนใจมากๆนะครับที่มีคนติดตามอ่านมากๆเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรื่องราวอะไรที่มันเป็นหัวข้อของสังคมหรือว่าเป็นสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปดูในส่วนของตรงลูกศรที่2เนี่ยนะครับทักซังโนฮิโตะกะมิตานิวส์นะครับข่าวที่มีคนจำนวนมากให้ความสำคัญให้ความสนใจในการเข้าชมเข้าอ่านเนี่ยนะครับเราก็จะพอเราเข้าไปดูในคอลัมน์เนี่ยในส่วนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเราก็จะทราบว่าคนญี่ปุ่นนะครับหรือคนต่างชาติเองก็ตามเนี่ยครับเขาสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษสนใจเรื่องราวเหตุการณ์ใดของสังคมญี่ปุ่นเป็นพิเศษแล้วเราก็อาจจะมานั่งวิเคราะห์ทีหลังนะครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือว่าทำไมข่าวนี้ถึงมีคนเข้ามาอ่านเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยนะครับก็นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มันไม่ยากเกินไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับผ่านการวิเคราะห์ผ่านจากจำนวนผู้เข้าชมข่าวแต่ละข่าวรวมไปถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมญี่ปุ่นด้วยอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมลองดูหน้าจอตอนนี้นะครับจะเห็นหัวข้อข่าวใช่ไหมครับที่เป็นรูปภาพแล้วก็จะมีคำโปรยข่าวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรคันจิใช่ไหมครับที่อ่านค่อนข้างยากใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของ News Web Easy เนี่ยนะครับก็มีบริการอยู่บริการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือด้านล่างเนี่ยครับตรงนี้ครับบริเวณเนี่ยนะครับก็จะมีไอคอนปุ่มนะครับที่จะให้กดนะครับพอเรากดไอคอนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับคำโปรยข่าวนะครับที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ในตอนแรกที่มีแต่ตัวอักษรคันจิเนี่ยนะครับมันก็จะมีเสียงอ่านนะครับของตัวอักษรคันจิยากๆนั้นเนี่ยนะครับขึ้นมาให้กับเราด้วยสำหรับคนที่ยังนักเรียนชั้นประถมหรือชั้นมัธยมนะครับชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่ค่อยเก่งคันจินะครับรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาจจะอ่านคันจิได้ไม่มากนักเนี่ยนะครับพอใช้บริการส่วนตรงนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถอ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัวอักษรฮิราฆานะคาตาคานะเนี่ยประกอบนะครับทำให้สามารถที่จะอ่านข่าวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบริการอีกบริการหนึ่งที่ทำให้News Web Easy ของNHK นั้นเนี่ย

ครับเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ลองใช้บริการดูนะครับทั้งเป็นการหาความรู้รอบตัวนะครับเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิใช่ไหมครับกดที่ปุ่มไอคอนคันจิโนโยมิคาตาโออาราวาสึเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอักษรคันจิเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกบริการหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นเนี่ยครับบนหน้าจอตอนนี้ปรากฏข่าวนะครับอยู่หนึ่งข่าวแต่ในข่าวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคำศัพท์บางคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะทางที่ค่อนข้างยากนะครับบริการของNews Web Easy เนี่ยนะครับก็มีให้เราสามารถที่จะไปลองเอาเซอร์เคิลเอาตัวเคอร์เซอร์เนี่ยครับไปวางไว้ในตำแหน่งของคำศัพท์นั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะปรากฏความหมายนะครับของคำศัพท์นั้นเนี่ยเป็นความหมายภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับให้เราเรียนรู้ไปด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเปิดพจนานุกรมแต่อย่างใดนะครับสามารถที่จะดูความหมายของคำศัพท์ยากๆที่ปรากฏอยู่ในข่าวโดยที่เขาก็มีบริการแสดงความหมายของคำศัพท์ไว้ให้กับเราด้วยนะครับทีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคำศัพท์ก็ไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่ยากนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ได้คัดสรรคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ในระดับต้นภาษาญี่ปุ่นระดับต้นแล้วก็คำศัพท์ง่ายๆมาให้เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็เตรียมเผื่อไว้นะครับว่าคำศัพท์นี้สำหรับบางคนแล้วก็อาจจะยังยากอยู่ก็เลยเตรียมความหมายนะครับคำแปลความหมายของคำศัพท์ที่เป็นความหมายที่ง่ายลงไปอีกเนี่ยนะครับให้ด้วยนะครับโดยที่ลิขสิทธิ์ของคำแปลเนี่ยนะครับของความหมายของคำศัพท์ยากมันก็มาจากพจนานุกรมนะครับที่ทาง New Web Easy ทาง NHK เนี่ยเขาใช้บริการอยู่นะครับก็คือพจนานุกรมฉบับนี้นะครับตัวอักษรจะเล็กไปสักหน่อยนึงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็กังวลนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือท่านผู้ชมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันแปลจากญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะยังยากอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าคำแปลนะครับภาษาญี่ปุ่นที่เขาให้มานั้นมันยังยากไปนะครับเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากเลยให้เราเลือกใช้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดพจนานุกรมอ่านข่าวของNews Web Easy อยู่เนี่ยแล้วก็ข่าวคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันยากเกินไปแล้วก็เราก็ไม่ทราบความหมายนะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพจนานุกรมนี้ครับอย่างเช่นของเว็บบริโอเนี่ยนะครับเราก็พิมพ์คำศัพท์นะครับที่เราอ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยครับพิมพ์คำศัพท์ครับเข้าไปนะครับคำศัพท์ที่เราไม่ทราบเนี่ยครับเข้าไปมันก็จะแปลให้กับเราครับแปลให้กับเราครับอันนี้คือคำแปลนะครับที่ได้มาก็จะเป็นการแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับคำศัพท์ยากๆหรือว่าคำศัพท์ที่เราไม่รู้จากข่าวนะครับจากภาษาญี่ปุ่นไปเป็นภาษาอังกฤษครับหรือจะใช้ของกูจิเตนครับพิมพ์คำศัพท์เข้าไปครับคำศัพท์ที่เราอ่านข่าวแล้วเราเจอแล้วมันยากนะครับพอเราพิมพ์เข้าไปเสร็จความหมายมันก็ปรากฏขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามของทั้งเว็บริโอทั้งของกูจิเตนเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาเอนะครับเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับทีนี้พอภาษาอังกฤษเราบางคนก็รู้นะครับบางคนก็อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้อีกนะครับก็ต้องอาศัยดิกชันนารีออนไลน์นะครับที่แปลจากอังกฤษให้เป็นภาษาไทยต่อนะครับเมื่อสักครู่เราได้คำศัพท์เรามีภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วเราก็แปลภาษาอังกฤษนะครับถ้าเรามีภาษาอังกฤษแล้วเราไม่รู้อีกนะครับก็อาจจะเปิดพจนานุกรมออนไลน์อย่างเช่นลองดูดิกเนี่ยนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับตัวที่เราหาความหมายจากภาษาญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะทราบนะครับความหมายในภาษาไทยนะครับในที่สุดนะครับกับซากินะครับซากิครับตกลงซากิก็คือการโกงครับการหลอกลวงการต้มตุ๋นนะครับมีพจนานุกรมหลายอันเลยใช่ไหมครับที่เป็นพจนานุกรมออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะอ่านข่าวนะครับจากมือถือหรือว่าจาก

โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าจากแท็บเล็ตต่างๆนะครับแล้วก็เปิดหน้าใหม่นะครับที่จะมาค้นสืบค้นความหมายของคำศัพท์นะครับโดยใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆอย่างของ Google เนี่ยนะครับก็ถ้าแปลในระดับคำก็ค่อนข้างมีความแม่นยำนะครับในเรื่องของความหมายค่อนข้างสูงนะครับตัวของ Microsoft เองนะครับของ Bing ก็ครับแปลได้นะครับค่อนข้างดีครับพอสมควรอันนี้คือสเต็ปของการอ่านนะครับข่าวหนึ่งไม่ยาวนะครับประมาณสัก10ถึง15หน้านะครับในข่าวก็จะมีตัวอักษรคันตัวอักษรฮิราคาตะคันะเนี่ยนะครับให้เราอำนวยความสะดวกให้เราให้เราอ่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคำไหนที่เราไม่รู้นะครับเขาก็มีบริการบอกความหมายคำแปลของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอ่านภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนั้นยังอาจจะยังเข้าใจไม่ดีนักหรือว่าอยากจะเข้าใจมากเพิ่มขึ้นเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆที่แนะนำไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับลองสืบค้นคำศัพท์แต่ละคำแต่ละคำก็ดีนะครับก็เป็นประโยชน์ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีทีเดียวทีนี้ในกรณีบางกรณีอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพอพูดถึงพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการอ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับจากเว็บไซต์ NHK แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยู่อันหนึ่งนะครับที่ตัวผมเองรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนด้วยกันเขาก็ให้ข้อคิดเห็นมาเขาบอกว่าบางอันเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับคือไม่มีตัวอักษรคันจิบางคำก็ไม่มีตัวอักษรฮิราคานะให้แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวอักษรที่สามารถที่จะไปก๊อปแล้วแพสหาคำศัพท์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับคือมันเป็นตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านคันจิตัวนี้ไม่ออกอ่านคำศัพท์คำนี้ไม่ออกจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็แนะนำพจนานุกรมออนไลน์อีกอันนึงนะครับก็เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการหาความหมายนะครับของคำศัพท์จากตัวอักษรคันจิอย่างเช่นตัวอักษรตัวนี้นะครับที่อยู่ในวงกลมนี้นะครับเราไม่สามารถก๊อปได้ใช่ไหมครับมันอยู่ในรูปภาพนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องดูนะครับว่าตัวอักษรคันจิตัวที่ว่านี่เขียนอย่างไรอย่างเช่นตัวท่านผู้ชมลองจำดูตัวแรกกันนะครับมีคันจิอยู่2ตัวตัวแรกรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์พจนานุกรมคันจิตัวนี้นะครับเสร็จแล้วในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเราก็ลองเขียนครับเขียนตัวอักษรคันจิครับตามที่เราเห็นในรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เข้าไปนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปอีกทีนะครับเนี่ยครับคำศัพท์คำนี้นะครับมีคันจิ2ตัวอ่านไม่ออกแต่อยากรู้ความหมายนะครับก็ดูว่าตัวอักษรตัวแรกเนี่ยเขียนอย่างไรแล้วก็พยายามเขียนนะครับให้เหมือนกับตัวอักษรที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปภาพตัวเนี้ยนะครับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมของเว็บไซต์นี้นะครับในพจนานุกรมออนไลน์นี้รูปร่างหน้าตาคือใช้เมาส์ลากเนี่ยนะครับเขียนออกมาง่ายๆไม่ต้องสวยงามมากก็ได้ขอแต่ว่าขอให้มันมีรูปร่างคล้ายกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอเราเขียนไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นด้านล่างนะครับมันก็จะขึ้นตัวอักษรคันจิพอเราเขียนไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวอักษรคันจิตัวที่เราต้องการที่จะสืบค้นนะครับขึ้นมาเราก็กดนะครับกดคลิกที่อักษรคันจิตัวนั้นนะครับมันก็จะขึ้นคำศัพท์ครับภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิตัวนั้นเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็หาดูเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าอ๋อนี่ไงตัวเนี้ยตะเกียเป็นตัวที่อยู่ในรูปภาพที่เราอยากจะรู้ความหมายแต่ว่าเราไม่รู้เสียงอ่านมันเลยแล้วไม่รู้ความหมายเราไม่รู้ความหมายไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะรู้มันก็จะปรากฏอยู่ในเนี้ยครับค่อยๆหาดูก็จะเจอแล้วก็เราก็ลองคลิกเข้าไปครับหรือว่าอาจจะ copy มันก็ได้นะครับก๊อปมันแล้วก็มา paste ลงใน GoogleTen ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นำเสนอไปนะครับมันก็จะได้ความหมายออกมานะครับก็เหมือนกันนะครับ GoogleTen ก็จะได้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องอย่างเช่นเมกิแปลว่า a person name สินะครับถ้ายังไม่รู้ว่า a person name คืออะไรก็ใช้ลองดูดิกหรือว่าใช้Google Translate นะครับแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทีนึงนะครับก็จะได้ความหมายของคำศัพท์ตัวอักษรคันจินะครับที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพต่างๆนะครับได้นะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดที่จะเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆก็ยังอยากที่จะให้ใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆควบคู่ไปด้วยบ้างนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของการใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราเปิดพจนานุ

กลมเป็นเล่มๆเนี่ยทุกคนลองนึกภาพตามนะครับว่าเราก็จะเห็นคำศัพท์ใกล้เคียงของคำที่เราต้องการจะหาเนาะมันไม่เหมือนกับการเปิดพจนานุกรมออนไลน์อ่ะคือพจนานุกรมออนไลน์เนี่ยเราอินเสิร์ตคำเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้นความหมายมามันก็จะเป็นแค่คำนี้คำเดียวที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับเราก็จะรู้แค่คำนี้คำเดียวแต่ว่าทุกคนลองจินตนาการเวลาเราเปิดดิกในสมัยตอนเด็กๆสิครับเราเวลาเราเปิดดิกคำหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะไปเจอดิกคำนั้นที่เราหาเนี่ยเราต้องเปิดไปตั้งหลายหน้าใช่ไหมครับในขณะที่เราเปิดไปหลายหน้าเนี่ยเราก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างมากใช่ไหมครับรวมไปถึงเราสามารถมองเห็นคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆคำที่เราจะหาได้ค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการจดจำที่มันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้พจนานุกรมออนไลน์การใช้พจนานุกรมออนไลน์ก็จะมีประโยชน์ในความรวดเร็วนะครับสะดวกสบายนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องของการจดจำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการสืบค้นเนี่ยค่อนข้างเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้เวลากับอะไรค่อนข้างน้อยเนี่ยการจดจำสิ่งที่เราใช้เวลาค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะยั่งยืนไม่ค่อยจะยาวนานสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ลองเลือกใช้ดูนะครับโดยส่วนตัวแล้วของครูเองของผมเองก็ใช้ทั้ง2อันประกอบกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าเราต้องการความรวดเร็วเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความประณีตในการเรียนนะครับในการจดจำคำศัพท์ก็จะค่อยๆนะครับเรียนรู้จะใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆหรือใช้พจนานุกรมออนไลน์ก็ได้แต่ว่าจะใช้เวลากับมันให้นานแต่ละคำจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะได้จดจำได้ยาวนานมากขึ้นนะครับทีนี้มาสู่อันนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับที่มาของข่าวนะครับว่าใช้ข่าวจากเว็บไซต์ไหนนะครับใช้ข่าวจาก NHK นะครับจาก News Web Easy มาเรียบเรียงให้ท่านผู้ชมให้นักเรียนได้เรียนกันในภาคการศึกษานี้นะครับแล้วก็แนะนำพจนานุกรมออนไลน์นะครับสำหรับคนที่อ่านข่าวแล้วก็ติดคำศัพท์ยากๆกันนะครับโดยในเนื้อหาแล้วเนี่ยก็ได้เตรียมคำศัพท์ยากๆเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยข่าวอื่นๆที่ไม่ได้นำเสนอในรายวิชาในเทอมนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับใช้พจนานุกรมที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเกิดมีคำถามก็อาจจะสอบถามเข้ามาทางอีเมลนะครับมาพูดคุยกันก็ได้นะครับปรึกษากันได้นะครับขออนุญาตเข้าไปสู่ข่าวนะครับที่เป็นข่าวที่เป็นหัวข้อข่าวของวันนี้นะครับที่คุยกันไว้ตอนต้นว่าวันนี้เราจะอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมนะครับการหลอกให้โอนเงินนะครับโดยที่ลิงก์นะครับของข่าวนี้นะครับก็เขียนไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครจะตามไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารประกอบการสอนรวมถึงลิงก์รวมถึงชีทสรุปคำศัพท์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนที่เรียนด้วยกันอยู่ในเทอมนี้อยากจะได้ชีทสรุปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียนเข้ามาขอทางอีเมลได้เหมือนเดิมในเหมือนกับทุกๆภาคการศึกษาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวอีเมล address จะให้ไว้ตอนท้ายชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเขียนเข้ามาว่ากำลังเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชานี้อยู่แล้วต้องการชีทนะครับก็เขียนมาแล้วก็ทางนี้ก็จะจัดเตรียมไฟล์ PDF ของชีทสรุปเนื้อหานี่ครับแล้วก็จะส่งกลับไปให้ทางอีเมลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับใครที่จดทันก็จดนะครับหรือบางคนถ่ายรูปก็ถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้แบบเป็นชีทสรุปที่สวยๆก็อาจจะเขียนมาขอทางอีเมลได้นะครับไปดูข่าวแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราอาจจะคุยกันด้วยสักนิดหน่อยนะครับว่านอกเหนือจากคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เราได้เรียนนะครับจากข่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ด้วยนะครับหลังจากที่อ่านข่าวนี้ด้วยกันนะครับจริงๆข่าวก็ไม่ได้ยาวมากนักนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาของการเรียนรู้ที่เรามีเพียงแค่ 40-50 นาทีนะครับก็พยายามที่จะสกัดครับเอาประโยคที่เป็นประโยคที่มาสำคัญใจความสำคัญมากๆเนี่ยมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากหน้านี้ก่อนนะครับหน้านี้เป็นหน้าหัวข้อข่าวนะครับรวมไปถึงคำโปรยข่าวด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคำศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพนะครับคำแรกก็จะเป็นคำว่าไกโคคุจินครับไกโคคุจินครับตัวสองคันจี3ตัวนั้นนะครับไกโคคุจินอันนี้บางคนก็ทราบบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับเนื่องจากว่านักเรียนท่านผู้ชมรายการก็มีหลากหลาย
ระดับนะครับปะปนกันไปทั้งนักศึกษาวิชาเอกที่เรียนด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บัดพี่พิมุกจักรวรรดิเนี่ยมานั่งเปิดดูแล้วก็มาถามมาคุยกับครูเนี่ยก็มีเยอะนะครับรวมไปถึงคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยนะครับแต่ว่าจะไปทำงานญี่ปุ่นหรือว่าสนใจเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยติดตามชมรายการแล้วก็อีเมลเข้ามาคุยกันเนี่ยก็มีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็บางคำเราอาจจะรู้แล้วบางคำอาจจะไม่รู้นะครับก็จะปนกันไปนะครับขออนุญาตอธิบายไปทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ด้วยจะได้รู้ด้วยกันนะครับไกโคคุจินนะครับก็ให้ความหมายว่าชาวต่างชาตินะครับชาวต่างประเทศคนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับไกโคคุจินครับทีนี้บางคนก็พอเจอคำนี้แล้วก็บางคนก็มาถามว่าเอ๊ะแต่บางครั้งได้ยินคนญี่ปุ่นพูดไกจินไกจินครับไม่ได้พูดว่าไกโคคุจินนะครับเหมือนกันไหมนะครับก็เหมือนกันคล้ายกันแล้วกันนะครับคล้ายกันในความหมายที่แปลว่าคนต่างชาตินะครับแต่ว่าก็ยังมีความหมายอื่นนะครับแฝงมาด้วยอย่างเช่นคนนอกหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกับเราอะไรเงี้ยนะครับมีความหมายมากกว่า1ความหมายนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเวลาเราจะพูดถึงชาวต่างชาติโดยที่จะให้ความหมายที่เป็นกลางๆไม่เป็นลบเป็นบวกมากเกินไปเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะเลือกใช้คำว่าไกโคคุจินคำนี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับอยู่ในรูปภาพนะครับคันจิครับถ้านับเป็นตัวไปเนี่ยก็คือคันจิตัวที่4ตัวที่5เนี่ยครับรวมกันอ่านว่าเมยิครับเมยิถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับจะออกเสียงว่าเมอิกินะครับแต่ตัวเมอิเนี่ยก็ออกเสียงยาวรวบไปเลยนะครับเมกิครับเมกินั้นเนี่ยครับก็จะมีความหมายว่าชื่อสกุลนะครับชื่อของบุคคลนะครับชื่อของสถานที่นะครับเป็นคำยากนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมาก็อาจจะเคยเรียนคำว่านามาเอะครับที่แปลว่าชื่อนะครับอันนั้นเป็นคำง่ายนะครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นนะครับส่วนคำว่าเมกินี่ไม่ค่อยถูกใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโอกาสได้พบเจอบ้างบางครั้งในข่าวหรือว่าในเอกสารสำคัญต่างๆนะครับเรามาเรียนรู้และจดจำไปด้วยกันนะครับคำนี้เป็นอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นเมยิครับชื่อสกุลครับชื่อคนชื่อสถานที่ต่อไปข้างล่างนะครับตรงคำโปรยนะครับตรงคำโปรยมีคำว่าไกโคคุจินโนนามาเอะครับไกโคคุจินตะกี้เจอไปแล้วครับเป็นคำคันจิครับคำศัพท์คำแรกที่อยู่ในรูปภาพนะครับที่เราดูไปไกโคคุจินโนนามาเอะครับนามาเอะตอนนั้นนะครับแปลว่าชื่อเนี่ยครับตะกี้ที่บอกไปว่าภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับคำง่ายนะครับเวลาเราจะพูดคำว่าชื่อเนี่ยก็จะใช้คำนี้นามาเอะครับถัดไปนะครับนามาเอโนโคซะครับโคซะคำว่าโคซะก็จะแปลว่าบัญชีนะครับบัญชีในที่นี้นะครับก็หมายถึงบัญชีธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดบัญชีธนาคารเราก็จะพูดว่ากิงโคโนโคสครับแต่บางทีอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวเนี่ยก็ไม่อยากจะเขียนให้มันยาวย่นเยอะนะครับก็ลดจำนวนคำลงไปนะครับแล้วก็เวลาอ่านเราก็อาจจะต้องเดาต่อไปนิดนึงโคสะบัญชีน่าจะเป็นบัญชีอะไรบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยนะครับเป็นการประหยัดพื้นที่ประหยัดการใช้คำนะครับในหัวข้อข่าวหรือว่าในคำโปรยข่าวนะครับโคซะนะครับแปลว่าบัญชีธนาคารนะครับคำต่อไปนะครับมีคำว่าซากิครับซากิแปลว่าต้มตุ๋นแปลว่าหลอกลวงแปลว่าโกงนะครับการต้มตุ๋นการหลอกลวงการโกงครับคำต่อไปนะครับซากินิสึคาวาเรรุครับสคาวาเรลุแปลว่าถูกใช้ครับสคาวาเรลุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับอีกคำหนึ่งที่โค้ดออกมาให้นะครับที่คัดออกมาให้ฟูเอเตอิรุแปลว่าเพิ่มขึ้นครับกริยาฟูเอเตนะครับกริยารูปเตแล้วก็ตามด้วยอิรุบอกสภาพนะครับที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับกำลังเพิ่มขึ้นครับกำลังเพิ่มขึ้นไกโคคุจินโนนามาเอโนโคซะสักกินิสคาวาเรลุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับคำศัพท์ก็ตามที่เราดูด้วยกันไปนะครับไกโคคุจินแปลว่าชาวต่างชาตินามาเอะแปลว่าชื่อโ
โคสะแปลว่าบัญชีธนาคารนะครับซากิแปลว่าการต้มตุ๋นการหลอกลวงการโกง

สคาวาเลลูแปลว่าถูกใช้ฟูเอเตอิรุก็แปลว่าเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นนะครับจากคำศัพท์ทั้งหมดนะครับเอามารวมเรียงกันนะครับท่านผู้ชมสามารถเดาได้ไหมเอ่ยนะครับว่านักเรียนสามารถเดาได้ไหมครับว่าประโยคนี้นะครับไกโคคุจินคำโปรยเนี่ยนะครับคำโปรยข่าวตรงเนี้ยครับความหมายคืออะไรนะครับให้เวลาลองคิดดูสักพักหนึ่งครับไกโคคุจินโนนามาเอโนโคซะสากินิสคาวาเรลุโคโตกะฟูเอเตอิรุใช่ไหมครับก็น่าจะหมายถึงอะไรนะครับน่าจะหมายถึงนะครับเอาส่วนแรกก่อนใช่ไหมครับมันมีเว้นวรรคไว้ด้วยหน่อยหนึ่งไกโคคุจิโนนามาเอโนโคซะก็คือบัญชีธนาคารที่เป็นนามาเอะชื่อเวลาแปลก็ลองดูนะครับว่าจะแปลจากตรงไหนดีโดยทั่วไปแล้วประโยคภาษาญี่ปุ่นเวลาแปลภาษาไทยก็มักจะแปลจากข้างหลังย้อนขึ้นไปข้างหน้านะครับบัญชีธนาคารนามาเอะที่เป็นชื่อไกโคคุจิโนนามาเอะชื่อของชาวต่างชาติครับในชุดแรกนะครับในครึ่งแรกเนี่ยความหมายน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบัญชีธนาคารชื่อคนต่างชาติครับอันนี้เราพูดถึงสถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเวลาเปิดบัญชีธนาคารก็จะมีบัญชีของคนญี่ปุ่นแล้วก็เกิดไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็เป็นบัญชีของชาวต่างชาติซึ่งเป็นใครบ้างล่ะคนที่เดินทางมาทำงานที่ญี่ปุ่นคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับหรือไม่ก็นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเวลาจะจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนอะไรต่างๆก็ต้องมีบัญชีสำหรับโอนเงินจ่ายค่าลงทะเบียนก็ต้องไปเปิดบัญชีใช่ไหมครับคนต่างชาติที่มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันจะมาทำงานแต่ละเดือนรับเงินเดือนผ่านบัญชีอ่ะต้องมีบัญชีก็ต้องไปเปิดบัญชีนะครับบัญชีที่เป็นบัญชีของคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็คือไกโคคุจิโนะนามาเอโนโคซะบัญชีที่มีชื่อเป็นชาวต่างชาติครับซากินิสคาวาเรลุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับแปลจากตรงไหนก่อนดีนะครับแนะนำว่าแปลตรงสคาวาเรลุโคโตกะตรงนี้นะครับสคาวาเรลุแปลว่าถูกใช้ครับซากินิแปลย้อนเข้าไปข้างหน้านะครับถูกใช้ในสถานการณ์ไหนถูกใช้เพื่ออะไรถูกใช้ไปในทิศทางไหนถูกใช้ไปในการต้มตุ๋นหลอกลวงครับซากินิสคาวาโคโตะครับแปลว่าถูกใช้ไปเพื่อหลอกลวงไปเพื่อต้มตุ๋นไปเพื่อโกงครับแล้วก็ไปแปลข้างหลังสุดนะครับที่อยู่ข้างหลังกะฟูเอเตอิรุกำลังเพิ่มสูงขึ้นครับเพิ่มสูงขึ้นครับแสดงสภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นต่างๆเนี่ยนะครับบัญชีธนาคารที่มีชื่อเป็นชาวต่างชาติครับถูกใช้ไปในการต้มตุ๋นหลอกลวงคนเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับพออ่านแบบนี้แล้วเราก็อยากรู้ต่อเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เป็นไกโคคุจินใช่ไหมครับเราก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรานี่ใช่ไหมครับเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงนะครับลองไปดูข่าวด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับอุโซโนเดนวานาโดเดดามาชเตกิงโคโนโคซานิโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุซากินาโดกะฟูเอเตอิมัสฮิกายวะโคโทชิซัมเบียโกโอคุเอนอิโจนินัตเตมัสมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่างดูด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับอุโซโนเดนวะนะครับแปลว่าโทรศัพท์โกหกโทรศัพท์หลอกนะครับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วก็หลอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วจะให้เราทำนู่นทำนี่นะครับภาษาญี่ปุ่นเราใช้คำนี้กันนะครับอุโซโนเดนวะนะครับดามาชเตแปลว่าหลอกครับแปลว่าโกหกครับโทรมาแล้วบอกว่าเป็นไฟฟ้าบ้างล่ะเป็นประกันภัยบ้างล่ะเป็นนู่นเป็นนี่หลอกเราอ่ะนะครับโกงเรามาลวงเราเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าหลอกมาลวงเนี่ยนะครับใช้คำว่าดามาชเตะต่อไปกิงโคโนโคซะนะครับบัญชีธนาคารแต่กี้เราเจอไปแล้วนะครับแต่กี้เราเจอโคซะไปนะครับกิงโคโนโคซะเป็นคำเต็มๆอันต่อไปนะครับวลีนี้นะครับโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุซากิครับเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีครับเป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่าการต้มตุ๋นหลอกเงินให้โอนเงินเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็ให้ใช้วลีนี้เลยนะครับโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุสโคมิอานโอฟูริโคมาเซรุซากินะครับอิโจแปลว่ามากกว่านะครับฟูเอเตอิมัสเพิ่มขึ้นฮิไกแปลว่าความเสียหายนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจซัมเบียโกโคเอน 30,000 ล้านเยนนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์จากประโยคข่าวเนี่ยนะครับ
ความหมายของมันโดยรวมนะครับก็คือการหลอกลวงนะครับที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมโทรศัพท์โกหกเนี่ยนะครับมีเพิ่มมากขึ้นโดยในปีนี้นะครับในปีนี้ข่าวนี้เนี่ยขอโทษทีนะครับข่าวนี้จริงๆเป็นข่าวของปี2566นะครับเมื่อตอนประมาณปลายปี

คือโดนโกงกันไปเนี่ยนะครับโดนโทรมาหลอกเนี่ยนะครับแล้วก็เผลอโอนกันไปนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นทั้งปีแล้วเนี่ยความเสียหายอยู่ที่ 30,000 ล้านเยนครับล้านเยนเท่ากับ 300,000 บาทอะนะครับ 30,000 ล้านเยนถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็มหาศาลไม่แพ้บ้านเราเลยทีเดียวนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าที่ญี่ปุ่นคนชราผู้สูงอายุเยอะอะนะครับแล้วผู้สูงอายุเหล่านั้นท่านก็ทำงานมาชั่วชีวิตท่านท่านก็รวยอ่ะท่านก็มีเงินนะครับพอท่านโดนหลอกทีก็ความเสียหายก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นก็ก้าวหน้าไปกว่าของก่อนของเราพอสมควรเพราะฉะนั้นการถูกโกงของเขาเนี่ยก็ถูกโกงมาก่อนเราเยอะมากพอสมควรแต่ว่าการแก้ไขปัญหาก็ยังอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นักก็ยังมีเหตุการณ์นะครับหรือว่ายังมีการโกงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นดำเนินอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเรื่อยมาจนกระทั่งปีนี้2517ก็ยังลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำครับต่อไปนะครับโอซากะฟุโนะเคซัสนิโยรุโตะซากินิสคาวาเรตะโคซะโนะยาคุ 20% วะไกโคคุจินโนะนามะเอะโนะโคซะเดชิตะ3 เนนมาเอะโนะยาคุ 3 ไบเดสครับโอซากะฟุนะครับแปลว่าจังหวัดโอซาก้าครับเคซัสตำรวจครับซากินิสคาวาเรตะโคซะบัญชีที่ถูกใช้ในการต้มตุ๋นหลอกลวงครับยาคุประมาณครับยาคุนิจูเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 20% นะครับต่อไปซันเนนมาเอะครับซันเนนมาเอะ3ปีก่อนครับยาคุซัมไบครับใบแปลว่าเท่าครับนี่ใบก็2เท่าซัมใบก็3เท่าอะไรเงี้ยนะครับยักคุซัมใบก็คือประมาณ3เท่านะครับอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับที่สำคัญในประโยคนี้นะครับโอซากะฟุโนะเคซัสนิโยรุโตะซากินิสคาวาเรตะโคซะโนยาคุนิจูเปอร์เซ็นต์วะไกโคคุจิโนะนามะเอะโนะโคซะเดชิตะซานเนนมาเอะโนะยักคุซัมใบเดสความหมายโดยรวมของประโยคนี้นะครับจากคำศัพท์ที่ลองดูด้วยกันไปสักครู่นี้นะครับแล้วความหมายโดยรวมก็คือตามรายงานนะครับของตำรวจนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าคืออันนี้เป็นการเก็บข้อมูลมาจากโอซาก้านะครับโอซาก้านี่ก็เป็นแหล่งที่เกิดอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับจากรายงานครับของกรมตำรวจนะครับของตำรวจที่ประจำการอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าเนี่ยนะครับทำให้เราทราบข้อมูลว่าประมาณ 20% ครับของบัญชีที่ใช้ในการฉ้อโกงเนี่ยครับคือเวลาที่เราให้โอนเงินใช่ไหมครับก็จะมีบัญชีปลายทางที่บ้านเราเรียกบัญชีม้าบัญชีม้าเนี่ยใช่ไหมครับ100เล่มเนี่ยนะครับที่โอซาก้าเนี่ยนะครับเขาสำรวจมาว่าถ้า100เล่มเนี่ยจะพบว่ามี20เล่มครับ 20% เนี่ยของบัญชีเนี่ยเป็นชื่อของคนต่างชาติครับซึ่งแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของบัญชีม้าบัญชีปลายทางของการต้มตุ๋นหลอกลวงที่เป็นบัญชีของชาวต่างชาติที่เจ้าของบัญชีเป็นชื่อคนต่างชาติเนี่ยครับมีเพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าครับเมื่อเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วครับคือ3ปีที่แล้วมีจำนวนเท่านี้แต่ว่าพอปีนี้นะครับเยอะขึ้น3เท่าครับเพราะฉะนั้นนะครับเคซาซึวะริวกักเซยากิโนจิชูเซนาโดกะคุนินิคาเอรุโทคินิโคซาโอดาริคานิอุรุโคโตกะฟูเอตะโตคังเอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตวะโฮริซึนิอิฮันชิมัสครับคำที่น่าสนใจนะครับมีคำว่าริวกักเซครับที่แปลว่านักศึกษาชาวต่างชาตินะครับนักเรียนชาวต่างชาติคนต่างชาติที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเรียกว่าริวกักเซใช่ไหมครับมีกิโนจิชูเซคำต่อไปนะครับกิโนจิชูเซผู้ฝึกงานด้านเทคนิคอันนี้เป็นคำเฉพาะที่เขาใช้สำหรับเรียกกลุ่มคนที่เดินทางไปฝึกงานและทำงานนะครับด้านเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานในโรงงานทำงานใน อุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่เป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็เดินทางไปทำงานแบบฝึกงานไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยนะครับในคำศัพท์เชิงเทคนิคแล้วเนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ภาษาไทยเราจะเรียกว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่ากิโนจิชูเซครับมี2กลุ่มนะครับริวกักเซกับกิโนจิชูเซครับนักเรียนต่างชาติกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับ
คุนินิคาเอรุโทคิตอนที่จะกลับประเทศครับดาเรคานิอุโต

การขายให้กับใครสักคนหนึ่งครับขายอะไรตอนนี้เราพูดถึงบัญชีธนาคารอยู่นะครับดาริคานิอุรุโคโตก็คือการขายบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับตอนที่จะกลับประเทศอ่ะนะครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปอะครับอย่างเช่นไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้ระบบของการชำระเงินค่าเรียนที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาไม่จ่ายเป็นเงินสดกันเลยอะครับเขาใช้วิธีการโอนเงินเข้าธนาคารเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเปิดบัญชีธนาคารก่อนใส่เงินเข้าไปในบัญชีของตัวเองพอถึงเวลาจะจ่ายค่าเทอมก็ต้องโอนจากบัญชีนี้เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเรียนเสร็จแล้วนะครับบัญชีนี้เราจะกลับบ้านแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วปกติเราก็ไปยกเลิกอ่ะนะครับแต่ปรากฏว่าอาชญากรก็หัวใสเหลือเกินนะครับก็มาขอซื้ออ่ะนะครับมาขอซื้อไปเราก็เอาไหนๆเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วแล้วก็ขายไปอย่างน้อยได้สัก 10,000-20,000 เยนกลับบ้านก็ยังดีอะไรเงี้ยครับเราก็คิดกันแบบนั้นใช่มั้ยครับก็ขายไปนะครับโฮลิซูนิอีฮันชิมัสครับมันผิดกฎหมายครับการกระทำแบบนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะครับคังไอเตอิมัสคิดว่าครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับโคซาโออุรุโคโตการขายบัญชีธนาคารครับเคซาซึวะริวกักเซยากิโนจิชูเซนะโดกะคุนินิไคโทกินิโคซาโอเดริคานิอุรุโคโตกะฟูเอตะโตคังไอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตะโฮริซูนิอีฮันชิมัสครับตำรวจนะครับที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตำรวจที่โอซาก้าเนี่ยที่ให้ข้อมูลว่าเนี่ยจำนวนบัญชีม้าเนี่ยเป็นบัญชีชื่อคนต่างชาติเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเขาคิดว่าเขาคาดว่านะครับเขาเชื่อมั่นว่านักเรียนชาวต่างชาติหรือพวกกิโนจิชูเซผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเนี่ยที่พอฝึกงานทำงานเสร็จแล้วจะกลับประเทศเนี่ยคนเหล่านี้นะครับขายบัญชีธนาคารของตัวเองเนี่ยที่จะไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับให้กับคนอื่นไปซึ่งคนอื่นที่ว่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกอาชญากรนะครับเขาก็เอาไปใช้ต่อนะครับโทรไปหลอกให้คนแก่โอนเงินเนี่ยครับแล้วเขาโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็ไปถอนมาอย่างรวดเร็วครับแล้วเขาก็หายไปเลยครับหลงเหลือไว้แต่บัญชีธนาคารชื่อของเราครับเป็นบัญชีม้าแล้วก็วันหน้าวันหลังเราไปญี่ปุ่นเราจะทำยังไงครับถ้าเกิดว่าบัญชีเราเป็นบัญชีม้าขึ้นลิสต์ไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแย่เลยนะครับโคซาโออุรุโคโตะโพลิซูนิอีฮันชิมัสดังนั้นการขายบัญชีธนาคารเนี่ยผิดกฎหมายนะอย่าไปขายครับก็เป็นข่าวที่ออกมานำเสนอให้เห็นถึงสภาพการตอนนี้นะครับของสังคมญี่ปุ่นว่ามีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นกราฟนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวนะครับซุยครับแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของโคซะบัญชีธนาคารนะครับที่ไกโคจินเมกินะครับมีกราฟมีอยู่4แท่งใช่ไหมครับมีเลวะนิเลวะซังเลวะย่งเลวะโกะเลวะโกะเนี่ยนะครับก็คือปีพุทธศักราช2566นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับวงเล็บตรงเลข5ตรงนั้นใช่ไหมครับวงเล็บไว้บอกว่าคู่ก้าซึมาสึจิเตนครับปลายเดือนกันยายนคือสำรวจตอนปลายเดือนกันยายนของปี2566เนี่ยนะครับพบว่ามีบัญชีม้าครับที่เป็นชื่อบัญชีชาวต่างชาติเนี่ยถึง312บัญชีครับนี่แค่เดือน9ยังไม่สิ้นปีเลยนะครับมี312บัญชีเข้าไปแล้วในขณะที่ปี2565เนี่ยบัญชีม้าที่เป็นชื่อของคนต่างชาติเนี่ยมีประมาณเนี่ยครับ400เท่าไหร่อ่ะ400ครับ400กว่าบัญชีอ่ะนะครับปีนี้มี300บัญชีใช่ไหมครับ112บัญชีนะครับแต่ยังไม่สิ้นปีเลยเพราะฉะนั้นพอสิ้นปีเนี่ยแน่นอนทะลุ400ขึ้นไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเนี่ยการที่ไม่รู้สิรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแต่ขายเนี่ยมีจำนวนเยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ย NHK ก็เลยต้องการจะนำเสนอข่าวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของบัญชีการขายบัญชีนั้นเป็นสิ่งที่อย่าลืมนะผิดนะทำไม่ได้นะถ้าทำแล้วจะมีผลเสียเกิดขึ้นนะครับจะกลายเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการทำอาชญากรรมเนี่ยไปโดยที่ไม่โดยปริยายเลยนะครับตรงนี้ต้องให้ความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมนะครับการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้าต่างๆนะครับแล้วก็บัญชีที่ตอนนี้ในสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นคนต่างชาติหรือว่ามีความคลุก

คลีกับคนต่างชาติอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาต่างชาติหรือว่าบริษัทห้างร้านที่รับชาวต่างชาติมาทำงานเนี่ยครับก็เริ่มให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มกังวลนะครับแล้วก็เริ่มพยายามที่จะให้ข้อมูลกับนักศึกษาต่างชาติกับคนต่างชาติว่าอย่าขายบัญชีนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะก็กำลังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของการเรียนรู้ในวันนี้ครับจะเห็นว่านะครับอาชญากรรมนะครับการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับจากโทรศัพท์นะครับที่โทรเข้ามาโกหกนะครับหรือที่บ้านเราเรียกว่า call center อะไรต่างๆนะครับที่สังคมญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยของเราก็พยายามที่จะทำหลายๆแบบใช่ไหมครับที่จะป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวนะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่รู้สึกร่วมกันนะครับทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมญี่ปุ่นนะครับรวมถึงวันนี้มาตอนต้นชั่วโมงนะครับก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งที่มาของข่าวนะครับที่รายการได้ไปนำมานะครับแล้วก็เรียบเรียงเสนอให้กับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาได้เรียนกันในเทอมนี้นะครับว่ามาจากเว็บไซต์ของ NHK รวมไปถึงวิธีการใช้เว็บไซต์นะครับว่าใช้อย่างไรนะครับแล้วมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรนะครับก็หวังว่าทั้งเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีกับวิธีการใช้เว็บไซต์ NHK นะครับในการอ่านข่าวแล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้นำเสนอเกี่ยวกับเปรตนะคะเปรตคือใครมีจริงไหมนะคะระวังจะเป็นเปรตพันธนาการแห่งบาปที่ไม่ต้องรอบทพิสูจน์และไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะผู้มีศีลเป็นผู้หมดเวรหมดภัยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะได้กล่าวคติธรรมคำสอนไว้ว่ากายกับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาแล้วจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้วจะทำให้เป็นศีลก็รีบทำศีลมีอยู่ที่เราแล้วนี้แล้วรักษาได้ไม่มีการได้ผลไม่มีการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขจักมั่นคงบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนก็เป็นเพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัยคำสอนนะคะของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโกไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเป็นสันทิฏฐิโกคือทนต่อการพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์จริงด้วยตัวเองด้วยเหตุทั้งสองนี้ทำให้เชื่อว่าเปรตมีจริงนรกสวรรค์มีจริงแม้โลกปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อเรื่องดังกล่าวนี้แล้วก็ตามเพราะเลือกที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่จะเชื่อตามกระแสของคนในรุ่นปัจจุบันที่เลือกเชื่อและบูชาในสิ่งที่ตนสามารถกอบโกยได้เท่านั้นความจริงกับความเชื่อของคนปัจจุบันมักเดินสวนทางกันอยู่เสมอคนในปัจจุบันเลือกเชื่อในสิ่งที่จะทำให้ตนทำสิ่งไม่ดีได้สะดวกใจแทนที่จะเลือกเชื่อความจริงดังเช่นใครหลายๆคนเลือกจะเชื่อว่านรกสวรรค์ไม่มีเปรตไม่มีทั้งนี้เพื่อจะได้ทำอะไรได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องกลัวนรกหรือบาปกรรมแต่อย่างใดซึ่งเมื่อความเชื่อในลักษณะนี้แผ่ขยายออกไปก็ทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยเปรตเดินดินสัตว์นรกในคราบมนุษย์มากยิ่งขึ้นหนังสือระวังจะเป็นเปรตได้เขียนขึ้นเพื่อจะปลุกและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจะนำให้เราท่านหันมาดำเนินบนทางสายบุญและทางสายบาปและความโลภโกรธหลงนำพาชีวิตให้เป็นสุขด้วยความดีสืบไปอย่าดูหมิ่นความชั่วว่าเล็กน้อยคงจักไม่มีผลมาถึงตัวเพราะน้ำหยดทีละน้อยหม้อน้ำยังเต็มได้คบผ่านคนผ่านสร้างสมความชั่วทีละน้อยก็เต็มเพียบไปด้วยความชั่วเปรตเรื่องไกลแต่ใกล้ตัวเมื่อเอ่ยถึงเปรตเชื่อเหลือเกินว่าเราท่านทั้งหลายที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นับถือศาสนาพุทธคงเคยได้ยินได้ฟังหรือรับรู้เรื่อง

เกี่ยวกับเปรตมาบ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเมื่อเราทำอะไรไม่ดีอาทิแอบขโมยกินของที่ท่านเตรียมไว้ใส่บาตรหรือพูดคำไม่ดีกับพ่อแม่มักจะถูกขู่อยู่เสมอว่าระวังจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มหรือเปรตมือใหญ่เท่าใบตาลซึ่งเป็นคำขู่ที่ใช้ได้ผลทำให้เราไม่กล้าทำอย่างนั้นอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเหตุที่คำขู่นั้นได้ผลก็เพราะว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเราเชื่อว่าเปรตนั้นมีจริงและคนที่ทำบาปด่าพ่อตีแม่เมื่อตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตจริงแต่เมื่อเราโตขึ้นมีความรู้มีการศึกษามากขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นความเชื่อที่ว่าเปรตมีจริงนั้นกลับกลายเป็นเรื่องหลอกเด็กเรื่องงมงายที่สุดความเชื่อเรื่องเปรตก็ค่อยๆมาลายหายไปพร้อมกับความรู้สึกเกลียดชั่วกลัวบาปก็ค่อยหายไปจากจิตสำนึกทุกทีความฉลาดความเจริญก้าวหน้าความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้คนปัจจุบันถอยห่างจากความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์การตายแล้วเกิดชาตินี้ชาติหน้ารวมถึงเรื่องของเปรตแต่ในขณะที่เราถอยห่างจากความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเปรตนั้นในทางตรงกันข้ามเรากลับขยับเข้าไปหานรกก้าวเข้าใกล้เปรตภูมิเข้าไปทุกทีเหมือนดังว่าเราจงใจที่จะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเปรตมีจริงเพียงเพื่อเป็นโล่กำบังให้ทำกรรมชั่วได้สะดวกใจไม่เชื่อคือข้ออ้างบังหน้าในการทำชั่วนั่นหมายความว่าการที่เราปฏิเสธว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีคนทำชั่วแล้วไปเกิดเป็นเปรตเป็นเรื่องโกหกเหล่านี้เป็นคำพูดปลอบใจตัวเองของคนที่ทำชั่วแล้วไม่กล้ายอมรับผลกรรมที่จะตามมาหรือเป็นข้ออ้างเพื่อให้ทำคนทำกรรมชั่วได้โดยไม่กระดากอายมากนักซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่พยายามจะหาเหตุผลมาสนับสนุนหรือเข้าข้างตัวเองไม่ให้ผิดทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดก็ตามดังนั้นคนที่พูดว่าตนไม่เชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์มีจริงนั้นแท้ที่จริงก็เชื่ออยู่แต่เมื่อหักห้ามตัวเองไม่ให้ทำความชั่วนั้นไม่ได้หรือพลาดถ้าทำกรรมนั้นไปแล้วก็คิดหาเหตุผลที่จะทำให้ตนสบายใจหลายๆคนจึงเลือกที่จะไม่เชื่อและพยายามถอยห่างออกจากความเชื่อที่ว่าหนีให้ไกลตัวที่สุดบาปกรรมนรกสวรรค์อะไรผมไม่เชื่อหรอกไกลวัดบาปนโยมเมื่อความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่มีเปรตไม่มีก็เปิดทางให้ทำกรรมชั่วได้ง่ายขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนกับการกระทำของคนในปัจจุบันซึ่งบางครั้งแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์เรื่องเปรตแม้จะเป็นเรื่องไกลตัวที่ใครหลายคนปฏิเสธว่าไม่มีจริงหรือบางคนอาจเชื่อว่ามีจริงแต่นั่นก็เป็นเพราะเรื่องของเปรตไม่เกี่ยวกับเราเพราะอยู่คนละภพกันแต่หารู้ไม่ว่ากรรมบางอย่างที่เราทำอยู่ณปัจจุบันเป็นกรรมอย่างเดียวกับที่เปรตบางตนเคยทำและกำลังได้รับผลกรรมอยู่ณขณะนี้เปรตมีจริงยืนยันได้หลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเคยอธิบายเรื่องโลกหน้ามีจริงหรือไม่คนตายแล้วเกิดจริงหรือไม่ให้แก่ลูกศิษย์ฟังว่าการที่ถามว่าโลกหน้ามีจริงไหมก็เหมือนกับถามว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือพรุ่งนี้มีจริงแต่ถ้าให้หาหลักฐานมาแสดงให้ดูว่าพรุ่งนี้มีอย่างไรนั้นก็สุดปัญญาที่จะหามาแสดงให้ในทำนองเดียวกันกับคำถามที่ว่าเปรตมีจริงไหม

คนที่ทำบาปจะไปเกิดเป็นเปรตจริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงแต่ครั้นจะให้หาหลักฐานมาแสดงต่อหน้าหรือพิสูจน์ให้เห็นเปรตตัวเป็นๆยืนอยู่ต่อหน้าเช่นนี้ก็เป็นเรื่องเกินวิสัยที่จะทำได้เหมือนกับให้ไปเอาวันพรุ่งนี้มาแสดงให้ดูย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแม้ไม่สามารถจะแสดงหลักฐานที่เป็นตัวเปรตให้เห็นได้แต่หลักฐานที่เป็นพยานบุคคลและเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าเปรตมีจริงนั้นก็มีมากมายและมีน้ำหนักน่าเชื่อถือพยานสำคัญบุคคลแรกที่ยืนยันว่าเปรตมีจริงก็คือพระพุทธเจ้ามีหลักฐานเป็นพระพุทธพจน์ที่จารึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนาปัจจุบันมีทั้งหมด45เล่มและในพระไตรปิฎกเล่มที่16สังยุตตนิกายนิทานวรรคมีพระสูตรที่บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตเอาไว้21เรื่องและในพระไตรปิฎกเล่มที่26ขุทธกนิกายวิมานวัตถุเปตวัตถุเถรคาถาเถรีคาถาได้บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตเอาไว้51เรื่องนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของเปรตที่กระจัดกระจายในพระไตรปิฎกเล่มอื่นอีกมากมายเช่นในพระไตรปิฎกเล่มที่25ขุทธกนิกายขุทธกปาฐะธรรมบทอาทานอิติอุตตกะสุขตนิบาตได้กล่าวถึงบุพกรรมของเปรตงูและเปรตกาคัมภีร์เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ไม่เสียหายการที่ยกอ้างเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักอ้างอิงเพื่อยืนยันการมีอยู่จริงของเปรตนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลกเป็นธรรมดาอยู่ว่าเมื่อเราจะเดินทางเข้าป่าลึกที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อนจำต้องมีผู้ชำนาญพื้นเป็นผู้นำทางเพื่อเราจะได้ไม่หลงป่าสิ่งสำคัญที่เราต้องมอบให้แก่ผู้นำทางก็คือความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวผู้นำทางและพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาทุกอย่างถึงแม้จะไม่รู้ว่าทางที่เขานำไปนั้นจะถูกทางหรือไม่ก็ตามความเชื่อเรื่องเปรตนี้ก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าเปรตมีจริงหรือไม่อย่างไรเชื่อไว้หน่อยก็ดีนะโยมไม่แต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดเราก็ควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงเดินทางผิดเพราะอย่างไรเสียการเลือกที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนเราก็มีแต่ได้ไม่มีเสียกล่าวคือถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้ามันสร้างความดีเอาไว้ไม่ประกอบกรรมที่จะทำให้ไปเกิดเป็นเปรตสมมุติว่าถ้าเปรตภูมิไม่มีจริงเราก็ไม่เสียหายอะไรความดีที่เราทำก็มิได้สูญหายไปไหนเพราะเรามีเราทำดีความดีย่อมตอบแทนให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขในปัจจุบันและถ้าหากชาติหน้ามีจริงเปรตภูมิมีจริงก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าเราจะไม่ไปเกิดเป็นเปรตแน่นอนซึ่งตรงข้ามกับคนที่ไม่เชื่อแล้วประกอบกรรมไม่ดีด้วยไม่เกรงกลัวต่อบาปเขาย่อมประสบกับความทุกข์เดือดร้อนเพราะกรรมของตนในปัจจุบันและถ้าหากชาติหน้ามีจริงเปรตมีจริงเขาก็จะต้องไปรับผลของกรรมชั่วในชาติหน้าไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมต่อไปเรียกว่าซวยสองต่อเชื่อหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญที่ต้องทำดีดังนั้นค่ะสิ่งที่เราควรปฏิบัติในเรื่องนี้ก็คือให้ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนคือไม่ว่าท่านจะเชื่ออย่างไรก็ขออย่าได้ทำความชั่วใด

ให้มันประกอบกรรมดีเอาไว้เพราะไม่ว่าจะเกิดในภพไหนภูมิใดคนทำดีย่อมมีชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุขเสมอในโลกนี้มีสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายการที่เราไม่เห็นหรือไม่รู้สิ่งใดแล้วเปล่าประกาศว่าสิ่งนั้นไม่มีถือว่าผู้นั้นเป็นคนหลงผิดเปรียบเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วเหมาเอาว่าดวงอาทิตย์ไม่มีเช่นนี้ถือว่าเป็นความคิดความเห็นที่ผิดจากความเป็นจริงซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเชื่อของคนเราบางครั้งก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นบางคนเชื่อว่าเปรตมีจริงบางคนไม่เชื่อแต่ความจริงแท้ๆนั้นไม่มีใครรู้ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรหาทางออกในเรื่องนี้ให้ปลอดภัยที่สุดนั่นคืออย่าทำชั่วให้ทำแต่ความดีเพราะที่สุดแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตเข้าถึงความพ้นทุกข์แต่กรรมหรือการกระทำต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดความสุขความทุกข์ของตนในปัจจุบันนะคะคนที่เชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์มีจริงก็มีไม่น้อยหรืออาจจะกล่าวได้ว่าชาวพุทธทั้งหมดเชื่อในเรื่องนี้แต่จะมีชาวพุทธกี่คนเกรงกลัวต่อนรกต่อความเป็นเปรตแล้วละเว้นความชั่วได้อย่างเด็ดขาดเพราะผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องเปรตนี้ส่วนใหญ่ก็อดที่จะก่อกรรมทำชั่วไม่ได้ในปัจจุบันและอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เสียอีกที่ประกอบกรรมดีละอายที่จะทำบาปมากกว่าคนที่เชื่อนรกสวรรค์ดังนั้นไม่ว่าจะเชื่อว่านรกมีหรือไม่มีเปรตมีหรือไม่มีไม่ถือเป็นประมาณแต่สิ่งที่ต้องใส่ใจก็คือการกระทำของตนเองขออย่าได้ประกอบกรรมชั่วใดๆขอให้ฝักใฝ่ในการประกอบกรรมดีทำดีพูดดีคิดดีแต่ฝ่ายเดียวเถิดชีวิตจะได้เป็นสุขมีความสงบเห็นเย็นกายเย็นใจไม่ทุกข์เดือดร้อนทั้งปัจจุบันและอนาคตความหมายคำว่าเปรตเมื่อพูดถึงเปรตมักจะนึกถึงวิญญาณเร่ร่อนที่มีรูปร่างสูงใหญ่อดอยากหอมโซเที่ยวขอส่วนบุญตามวัดวาอารามคำว่าเปรตมาจากคำสันสกฤตว่าเปรตสระเอปอปาลอเรือจุดข้างล่างนะคะต่อเต่าตรงกับคำบาลีว่าเปตะแปลได้สองความหมายว่าเปรตผู้ละไปแล้วหรือผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือญาติผู้ที่ตายไปแล้วดังเช่นคำในประโยคว่าในกอได้ทำบุญอุทิศให้กับเปตชนคำว่าเปตชนในที่นี้หมายถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วของในกอซึ่งอาจจะไปผุดไปเกิดแล้วหรือยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเปรตแปลว่าผู้ห่างไกลจากความสุขหมายถึงปีศาจจำพวกหนึ่งที่เคยก่อกรรมและต้องมารับใช้ผลกรรมอย่างทุกข์ทรมานโดยแต่ละตนจะมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวและเสวยผลกรรมในลักษณะที่ต่างกันขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้ทำเปรตในความหมายของคนทั่วไปก็คือผีชนิดหนึ่งนะคะมักจะเรียกเปรตว่าผีเปรตมีอาจารย์บางท่านได้จัดผีบางจำพวกเช่นผีกระสือผีกระหังผีปอบว่าแท้ที่จริงผีเหล่านั้นก็คือเปรตแต่บางท่านก็กล่าวแย้งว่าบรรดาผีๆที่คนไทยรู้จักน่าจะเป็นอสุรกายมากกว่าจะเป็นเปรตภูมิของเปรตในทางพระพุทธศาสนาได้จัดภพภูมิที่สรรพสัตว์ผู้มีกิเลสทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดว่ามีทั้งหมด31ภพภูมิเรียกว่าวัฏฏสังสาร31ภูมิภพภูมิทั้ง31แบ่งออกเป็น3ระดับกามาวจรภูมิ
ภูมิของผู้ยังแสวงหาความสุขจากกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีทั้งหมด11ภูมิคืออบายภูมิมนุสโลกและสวรรค์อบายภูมิ4มนุสโลก1สวรรค์6รวมเป็น11ภูมิรูปาวจรภูมิภูมิของผู้เสพสุขจากการรูปฌาน4ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตถฌานทั้งหมด16ภูมินับตั้งแต่พรหมปาริสัชฌาขึ้นไปจนถึงอากนิทพรหมอรูปาวจรภูมินะคะภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้เจริญสมาธิจนถึงระดับอรูปฌาน4เป็นผู้เสพสุขที่เกิดจากการเข้าอรูปฌานมี4ภูมิสัตว์ผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเกิดใน31ภูมินี้เท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนี้ส่วนใครจะไปเกิดในภพภูมิใดขึ้นอยู่กับกรรมเป็นตัวกำหนดจัดสรรให้ใครทำดีย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ดีใครทำชั่วย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วตามกรรมที่ตนได้สร้างไว้ภพภูมิของเปรตจัดเป็นหนึ่งในอบายภูมิ4และจัดเป็นภพภูมิลงโทษผู้ที่กระทำบาปที่ถือว่าหนักเป็นอันดับ2รองจากนรกกล่าวกันว่าผู้ที่เกิดในนรกจะถูกลงโทษให้ทุกข์ทรมานตลอดเวลาโดยไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบาไม่มีหยุดพักแม้เสี้ยววินาทีส่วนผู้ที่เกิดในภูมิเปรตแม้จะต้องรับกรรมเช่นเดียวกับสัตว์นรกแต่ก็มีผ่อนหนักผ่อนเบาในบางครั้งเช่นเปรตปากเท่ารูเข็มมีความหิวโหยอย่างแรงแต่ก็มีผ่อนปลนให้หากินประทังความหิวแต่ถึงกระนั้นก็ยังทุกข์ทรมานแสนสาหัสนับเป็นร้อยเป็นพันปีหรืออาจมากกว่านั้นเป็นกับเป็นกันความเป็นอยู่ของเปรตชีวิตความเป็นอยู่ของเปรตมีมากมายหลายรูปแบบสุดแล้วแต่ว่าตนได้ทำกรรมในลักษณะเช่นไรไว้และกรรมที่ทำนั้นหนักเบาแค่ไหนความแตกต่างของสัตว์ในแต่ละภพเมื่อครั้งรับนิมนต์มาบรรยายธรรมในงานกิจกรรมไตรสิกขามหาบุญที่ลานธรรมชอบรักกานะคะมนุษย์กล้าเดรัจฉานกลัวเปรตหิวกระหายอสุรกายลามกนรกเร่าร้อนมนุษย์กล้าคือบรรดาสัตว์ใน31ภูมิมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าในการกระทำความดีและความชั่วมากที่สุดกล่าวคือในการทำความดีมนุษย์ก็กล้าทำความดีแบบสุดๆดังเช่นพระเวสสันดรโพธิสัตว์กล้าให้บุตรเป็นทานเพื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าในส่วนความชั่วมนุษย์ก็กล้าทำชั่วแบบสุดๆเช่นบางคนค้าขายได้แม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันหรือบางคนฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่เดรัจฉานกลัวในโลกของสัตว์เดรัจฉานเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเข็นฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเป็นอาหารจะต้องระวังภัยจากสัตว์ด้วยกันแล้วยังต้องระวังภัยจากมนุษย์โลกของสัตว์เดรัจฉานจึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความเกรงกลัวต่อภัยอันตรายเปรตหิวกระหายหิวกระหายสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของเปรตได้เป็นอย่างดีโรคของเปรตเป็นโรคแห่งความอดอยากหิวกระหายอยากกินไม่ได้กินแม้ได้กินก็กินแต่ของสกปรกยิ่งกินก็ยิ่งหิวกระหายเป็นโรคที่ทุกข์ทรมานด้วยความหิวเปรตบางตนหิวหนักจนต้องฉีกตัวถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวอสุรกายลามกลามกคือต่ำช้าเร็วซามน่ารังเกียจโลกของสุรกายเต็มไปด้วยพฤติกรรมต่ำช้าเร็วซามเป็นที่น่ารังเกียจอย่างเช่น

อสูรที่ชอบกินเครื่องเส้นไหว้ประเภทเหล้ายาเนื้อดิบของสดของคาวหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเสพกามผู้ที่ชอบกินเนื้อดิบชอบอาหารแบบเปิดพิสดารประเภทกินสมองลิงกินอุ้งตีนหมีอวัยวะเพศหมีเพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศหรือผู้ที่ชอบมีเซ็กแบบวิถานพวกนี้ชาติก่อนเคยเกิดเป็นอสุรกายและติดนิสัยอสุรกายนรกเร่าร้อนมี456ขุมโลกันตะนรกอีกหนึ่งเป็น457ขุมซึ่งนรกแต่ละขุมมีสภาพเหมือนกันคือเต็มไปด้วยเปลวไฟที่ร้อนแรงขนาดที่คนยืนอยู่ห่างร้อยโยชน์แล้วมองด้วยตาเปล่าเปลวไฟยังทำให้ตาบอดร้อนแรงถึงขนาดโยนก้อนหินขนาดเท่าภูเขาเข้าไปในนรกก็จะสลายหายไปชั่วพริบตาโลกแห่งนรกจึงชื่อว่าโลกแห่งความเร่าร้อนประเภทของเปรตขึ้นอยู่กรรมที่ทำส่งผลให้ได้รับกรรมในลักษณะใดแต่เมื่อว่าโดยที่มาลักษณะการเสวยผลกรรมจำแนกตามที่มามี2ประเภทก็คือเปรตที่มาจากนรกและที่มาจากโลกมนุษย์ที่มาจากนรกผู้ที่ทำกรรมหนักเมื่อครั้งยังมีชีวิตตายชดใช้กรรมในนรกขุมต่างๆตามน้ำหนักกรรมเมื่อใช้กรรมในนรกหมดก็ยังเหลือเศษกรรมติดก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้เศษกรรมเปรตที่ไปจากโลกมนุษย์เปรตจำพวกที่ทำกรรมไม่หนักพอจะไปรับโทษในนรกทำกรรมที่มีโทษพอเหมาะพอควรจะไปเกิดในภูมิของเปรตพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมไม่ต้องลงนรกก่อนลักษณะการเสวยผลกรรมเปรตหิวกระหายมีอยู่5ประเภทนะคะเปรตที่เสวยผลกรรมด้วยความอดอยากหิวโหยมีรูปร่างผอมโซเที่ยวแสวงหาของกินไปยังที่ต่างๆแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เป็นอาหารเปรตบางจำพวกวิบากกรรมบันดาลให้พบแม่น้ำข้าวปลาอาหารอยู่ตรงหน้าด้วยความหิวกระหายวิ่งเข้าไปหาหมายจะกินแต่เมื่อเอาเข้าปากน้ำอาหารกลายเป็นหินทรายแกรบไม่สามารถจะกินจะดื่มได้เปรตเหล่านั้นก็ได้แต่คร่ำครวญร้องไห้อย่างน่าเวทนาบางตนปากเท่ารูเข็มกินอะไรก็กินได้ทีละน้อยไม่อาจกินให้สาแก่ความหิวความผลกรรมที่เกิดจากความตนีทีเหนียวหวงแหนในทรัพย์ไม่เคยทำบุญแม้ทำก็ทำด้วยความเสียดายเปรตกินของสกปรกเปรตที่เสวยผมกรรมด้วยของกินของสกปรกเช่นอุจจาระซากศพน้ำลายเสลดน้ำเลือดน้ำหนองกินลูกของตัวเองเป็นผลมาจากกรรมที่พูดจาไม่ดีโกหกมดเท็จพูดสบถสาบานพูดคำหยาบดูถูกดูหมิ่นผู้มีพระคุณหรือผู้ทรงศีลเปรตขอส่วนบุญมีความหิวโหยแต่ไม่สามารถจะกินอาหารอย่างอื่นรอรับส่วนบุญจากญาติอุทิศให้มีโทษเบาบางคือไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมที่หนักหนาสาหัสถ้าเปรียบเหมือนนักโทษคือนักโทษที่ก่อคดีไม่ร้ายแรงพร้อมที่จะให้ญาติประกันตัวเปรตที่ทำกรรมหนักแต่ได้ชดใช้จนกรรมนั้นเบาบางหรือเหลือน้อยเต็มทีเมื่อได้รับการอุทิศบุญจากญาติก็จะพ้นจากความเป็นเปรตเปรียบเหมือนนักโทษคดีร้ายแรงแต่มีความประพฤติดี
ได้รับโทษใกล้ครบหากได้รับการอภัยโทษก็จะได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเปรตไฟเผาเปรตที่เสวยผลกรรมด้วยการถูกไฟแผดเผาร่างกายเป็นผลกรรมจากการใช้ไฟเผาทรัพย์สินใช้ไฟเผาทำร้ายคนอื่นเปรตประเภทนี้นะคะมีกล่าวไว้ในคัมภีร์เปรตมีวิมานเปรตที่มีวิมานหรือที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกิดจากการทำกรรมชั่วและกรรมดีประกอบกันนางเปรตตนหนึ่งค่ะเคยเป็นอุบาสิการักษาศีลอุโบสถแต่ได้เล่นชู้นอกใจสามีเมื่อตายไปเกิดเป็นเปรตมีร่างกายสวยงามได้อยู่ในวิมานทิพย์หลังใหญ่ด้วยอานิสงส์แห่งศีลที่เคยรักษาแต่พอตกกลางคืนต้องลงจากวิมานให้สุนัขรุมกัดด้วยผลแห่งกรรมเล่นชู้และโกหกสามีภพภูมิของเปรตตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกของมนุษย์เพียงแต่ว่าอยู่คนละมิติไม่อาจมองเห็นหรือติดต่อสื่อสารกันได้ประสาทสัมผัสทั้ง5ผู้ที่มีญาณวิเศษจึงจะสามารถเห็นหรือติดต่อกับเปรตผ่านมิติหรืออีกทางหนึ่งคือเป็นผู้ติดต่อเราโดยเปรตปรากฏเป็นกายหยาบจนเราสามารถมองเห็นหรือรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสแหล่งที่อยู่ของเปรตกำหนดแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเปรตทำกรรมที่ผูกพันกับสถานที่ใดไว้เช่นเปรตบางตนก็หวงแหนทรัพย์สมบัติในวัดวารามที่ตนได้สร้างไว้หรือเคยเป็นเจ้าอาวาสปกครองมักจะเกิดในวัดสถานที่นั้นคอยเฝ้าหวงแหนทรัพย์หรือเปรตสมัยที่เป็นคนเคยใช้ชีวิตในหมู่บ้านมีความเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องก็มักจะไปเกิดในที่ใกล้หมู่บ้านบางตนนะคะทำดีเอาไว้ผลบุญไปเกิดวิมานทิพย์เมื่อตายก็ไปอยู่ในวิมานเมื่อวิมานตั้งอยู่ในป่าเขาถ้ำแต่ส่วนมากค่ะมักจะอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งจะเที่ยวสัญจรแสวงหาส่วนบุญที่ใดมีคนทำบุญเปรตก็มักจะไปรวมตัวกันในที่นั้นเพื่อรอรับบุญเปรตติดต่อขอส่วนบุญที่วัดร้างกลางหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเปรตตนหนึ่งอาศัยอยู่คืนหนึ่งราว3 ทุ่มกว่ามีเด็กชายในหมู่บ้านอายุราว10 ขวบไปซื้อบุหรี่ให้พ่อซึ่งเส้นทางจากบ้านไปหาร้านค้านั้นต้องเดินผ่านวัดร้างและที่วัดร้างมีต้นโพใหญ่ราว100 ปีมีกิ่งโพใหญ่ยื่นออกมาทางถนนผู้ที่เดินสัญจรต้องผ่านกิ่งโพเด็กชายเมื่อไปถึงร้านค้าซื้อบุหรี่ให้พ่อเรียบร้อยก็เดินกลับสมัยนั้นไฟฟ้าเพิ่งเริ่มเข้าหมู่บ้านมีไฟช้าใช้ไม่กี่หลังคาเรือนแม้จะหัวค่ำแต่หมู่บ้านก็เงียบเมื่อเดินมาถึงวัดร้างผ่านต้นโพกิ่งโพที่ยื่นออกมาก็มีเสียงคล้ายกับคนขยุมเด็กจึงแหงหน้าขึ้นดูปรากฏว่าเห็นร่างดำทะมึนสูงใหญ่เกือบเท่าต้นโพนั่งห้อยขาขย่มกิ่งโพตาแดงก่ำเด็กก็ไม่อาจจะยั้งสติวิ่งเตลิดผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแตกตื่นพากันวิ่งไล่จับเปรตปรากฏตัวให้เห็นต้องการขับไล่ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ตนหวงแหนมาส่งข่าวบอกกล่าวอะไรบางอย่างมาขอส่วนบุญแต่เท่าที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาขอส่วนบุญลักษณะการติดต่อสื่อสารของเปรตถ้าสื่อสารกับพระที่มีญาณวิเศษจะปรากฏให้เห็นตัวกันจะแต่ถ้าต้องการสื่อกับบุคคล
ทั่วไปที่ไม่มียานวิเศษ

จะไม่ปรากฏตัวแต่จะติดต่อทางความฝันส่งเสียงให้ได้ยินเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาส่งเสียงให้พระองค์ได้ยินเพื่อเตือนให้อุทิศบุญให้กับตนเมื่อได้รับการติดต่อจากเปรตหรือญาติที่ล่วงลับพึงตั้งสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาต้องการส่วนบุญและก็ควรทำบุญและอุทิศให้เพื่อเป็นการอนุเคราะห์เปรตพบภูมิเดียวที่สามารถรับส่วนบุญได้บรรดาสัตว์31ภูมิมีเพียงสัตว์ที่เกิดในภูมิเปรตที่สามารถรับเอาส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้ถ้าเกิดในภพภูมินอกนี้จะไม่ได้รับพระพุทธองค์ดำรัสแก่พราหมณ์ดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วหากไปเกิดในนรกเขาย่อมมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในนรกด้วยอาหารของสัตว์นรกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วหากไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิลฉานเขาย่อมมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานด้วยอาหารของสัตว์เดรัจฉานบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายเข้าถึงความเป็นมนุษย์เขาเลี้ยงชีวิตดำรงอยู่ในมนุษย์โลกด้วยอาหารของมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายหากจะเข้าถึงความเป็นเทวดาย่อมเลี้ยงชีวิตดำรงอยู่ในเทวโลกเป็นอาหารด้วยอาหารของเทวดาดูก่อนพราหมณ์เหล่านี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับส่วนบุญที่อุทิศผลทานที่ญาติอุทิศให้ย่อมไม่สำเร็จส่วนว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วไปเกิดในกำเนิดของเปรตเขาย่อมเลี้ยงชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในกำเนิดของเปรตด้วยอาหารของเปรตหรือว่าด้วยผลแห่งทานที่พวกมิตรอำมาตย์พวกญาติสายโลหิตอุทิศเพิ่มให้จากมนุษย์โลกดูก่อนพราหมณ์เปรตทั้งหลายจึงอยู่ในฐานะที่จะได้รับส่วนบุญที่อุทิศให้ผลทานที่ญาติอุทิศให้ย่อมสำเร็จการที่เราทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายทำบุญ50วัน100วันถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายเป็นการทำบุญแบบเผื่อไว้ก่อนหรือเป็นการทำบุญแบบสุ่มเพราะไม่อาจทราบว่าญาติที่ตายเกิดในภพภูมิใดถ้าอุทิศบุญไปให้เผื่อไปเกิดเป็นเปรตเขาจะได้รับส่วนบุญการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายที่เราทำกันเป็นประเพณีทำบุญชิงเปรตภาคใต้ศาสตร์เดือน10ภาคกลางแจกข้าวหรือข้าวสากของอีสานตาลก๋วยสลากภาคเหนือทำกันอยู่ทุกวันนี้แม้จะเป็นการทำบุญให้ผู้ตายก็พึงทราบว่ามีเพียงผู้ตายที่เป็นเปรตจึงจะได้รับส่วนบุญที่เราทำไปได้ทำบุญอย่างไรเปรตถึงจะได้รับบุคคลใดเมื่อไปเกิดเป็นเปรตย่อมได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสมีเพียงสองทางที่จะพ้นจากสภาพก้มหน้าก้มตารับกรรมจนกว่าจะหมดหรือได้รับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้เปรตที่รับส่วนบุญที่ญาติอุทิศบาปอกุศลที่หนักก็จะกลายเป็นเบาที่เบาก็จะหมดสิ้นบางตนมีร่างน่าเกลียด
ไม่มีเสื้อผ้าหอมแห้งอดตากและเหเร่ร่อนไม่มีหลักแหล่งเมื่อได้รับส่วนบุญที่ญาติอุทิศแล้วร่างที่เคยน่าเกลียดก็จะผ่องใสมีเนื้อหนังสมบูรณ์ไม่อดอยากมีเสื้อผ้าสวมใส่บางคนมีวิมานที่ยิ่งกว่านั้นคือบางตนได้รับบุญแล้วเปลี่ยนแปลงจากเปรตไปเป็นเทวดาก็มีการทำบุญต้องทำให้ถูกต้องและครบตามองค์ประกอบ3ประการคือทายกคือผู้ถวายทานมีจิตเป็นบุญกุศลตั้งใจที่จะทำทานถวายและจัดเตรียมของที่ถวายเอาไว้ซึ่งของที่ถวายไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวที่ราคาแพงมียี่ห้อหรือมีจำนวนมากมายเพราะเพียงข้าว1ทัพพีแกง1อย่างผลไม้1ผลน้ำ1ขวดผ้าเช็ดหน้า1ผืนย่อมมีผลสำเร็จยิ่งใหญ่แก่เปรตเช่นพ่อค้าห่วงในทรัพย์ตายไปเกิดเป็นเปรตบุตรสาวทำบุญถวายข้าวต้ม1ถ้วยมะม่วงสุก1ผลอุทิศบุญไปให้ด้วยอานิสงส์ผลบุญทำให้มีผิวพรรณผ่องใสได้วิมานที่ล้อมรอบด้วยสวนมะม่วงมีสระโบกรณีพร้อมด้วยทิพยสมบัติผู้ถวายทานเมื่อถวายทานทำบุญแล้วต้องอุทิศบุญให้แก่เปรตที่ล่วงลับถ้าไม่อุทิศบุญก็จะไม่สำเร็จผลแก่เปรตการอุทิศส่วนกุศลนิยมกรวดน้ำควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าไม่มีน้ำกรวดจะตั้งจิตอุทิศส่วนบุญไปให้ก็ได้อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขคำอุทิศบุญนี้สามารถใช้ถ้อยคำอย่างอื่นได้ไม่มีรูปแบบตายตัวข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ทำแล้วนี้แก่ออกชื่อและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นขอท่านเหล่านั้นจงพ้นจากทุกข์และมีสุขตลอดไปเทอญปฏิฆะคาหกทกนะคะหมายถึงผู้รับทานทานที่ถวายจะมีผลมากหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับทานถ้าผู้รับเป็นผู้มีศีลมากทานที่ให้ย่อมมีผลมากแต่ถ้าผู้รับเป็นคนที่มีศีลน้อยทานที่ให้ย่อมมีผลน้อยเปรียบเหมือนการปลูกพืชในดินถ้าปลูกในดินดีพืชย่อมได้ผลดีแต่ถ้าปลูกในดินที่ไม่ดีพืชที่ปลูกก็ไม่เจริญงอกงามและให้ผลตอบแทนน้อยการให้ทานทำบุญอุทิศควรให้แก่ผู้มีศีลและผู้มีศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นนาบุญอันสูงสุดคือพระสงฆ์แต่ถ้าหากไม่มั่นใจว่าพระสงฆ์ที่รับทานบริสุทธิ์หรือไม่ให้เลือกถวายเป็นสังฆทานทำอาหารให้เป็นภัตตาหารนะคะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เปรตผู้รับส่วนบุญส่วนบุญที่ญาติอุทิศไปให้กับบรรดาเปรตที่เป็นญาติพี่น้องใช่ว่าเปรตจะได้รับส่วนบุญเลยเปรตจะต้องอนุโมทนายินดีในส่วนบุญนั้นด้วยจึงจะได้รับผลการทำบุญที่จะได้รับบุญก็จะต้องประกอบด้วยผู้ให้ทานผู้รับทานนะคะแล้วก็ผู้รับส่วนบุญจะต้องมีจิตที่อนุโมทนาบุญถึงจะรับได้ค่ะจะเห็นได้ว่าการที่จะไปรอให้คนอุทิศบุญให้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานนะคะเปลี่ยนจากอาหารให้เป็นภัตตาหารโดยไม่ต้องคิดอะไรมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้แก่ญาติซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะถ้าทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์แน่ๆค่ะรายการของเราวันนี้แก้วนะคะ
ของเราวันนี้หมดเวลาลงกราบสวัสดี

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้

Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แล้วก็ทดสอบสมมติฐานนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์สถิตินะคะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเราจำเป็นต้องทำการทดสอบสมมติฐานด้วยนะโดยเฉพาะการวิจัยในเชิงปริมาณนะเพื่อนำผลของการทดสอบสมมติฐานนะไปยืนยันในวัตถุประสงค์ต่างๆของการวิจัยนะคะถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ของงานวิจัยนั้นนะคะเพราะนั้นในการวิจัยในเชิงปริมาณซึ่งมีการวิเคราะห์ในเชิงอุปมาณนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนานะไม่ว่าจะเป็นความถี่นะร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเมืองเบมาตรฐานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้ถ้าวัตถุประสงค์ของเรานะมีความยากขึ้นนะจะมีการทดสอบสมมติฐานนะเพื่อที่จะดูเรื่องของความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยของประชากรนั้นนะซึ่งการทดสอบ T-test F-test เนี่ยก็ต้องดูจำนวนกลุ่มประชากรด้วยนะว่าถ้าประชากรมีกลุ่มเดียวนะต้องการวิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะก็จะใช้ T-test เช่นเดียวกันถ้าประชากรมี2กลุ่มแล้วก็จะทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนี้ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือต่างกันเนี่ยก็จะใช้ T-test เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้ากลุ่มประชากรมากกว่า3กลุ่มขึ้นไปนะมีประชากร3กลุ่มขึ้นไปเราจะใช้F-test นะเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร3กลุ่มขึ้นไปนั้นว่าต่างกันหรือไม่นะเพราะนั้นในการตั้งสมมติฐาน T-test F-test ก็จะตั้ง S0 ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าค่าเฉลี่ยของประชากรนะเท่ากันหรือไม่ต่างจากมาตรฐานสำหรับกลุ่มประชากรกลุ่มเดียวนะคะแล้วก็ตั้งสมมติฐานรองก็คือ S1นะว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกรณีกลุ่มเดียวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือถ้า2กลุ่มขึ้นไปนะค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันนะคะหรืออย่างน้อย1กลุ่มต่างกันนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์ F-test นะเราจะตั้งสมมติฐาน S1 ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มนะแค่อย่างน้อยหนึ่งที่ต่างกันเนี่ยก็จะยอมรับ H1 ได้ปฏิเสธ S0 นะคะทีนี้ในวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะแล้วก็ระดับความเชื่อมั่นและระดับนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดความเชื่อมั่นเพื่อคัดเลือกตัวแปรอิสระนะให้นะเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินั่นเองค่ะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะใน2ตัวนี้นะคะใน2วิธีนี้ก็คือ T-test และ F-test นะ T-test เราก็เรียกว่าเป็นการทดสอบค่าสถิติ T นะส่วน F-test ก็เป็นการทดสอบค่าสถิติ Fในส่วน F-test นะก็มีการมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือว่า ANOVA นะคะในการตั้งสมมติฐานเชิงสถิตินะอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนกับครั้งก่อนนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้นะเพื่อที่จะให้นักศึกษาจำได้ง่ายขึ้นนะคะนะสมมติฐานเชิงสถิติประกอบด้วยสมมติฐานว่างนะหรือสมมติฐานหลักนะที่เรียกว่า null hypothesis นะแล้วก็ให้สัญลักษณ์ว่า S0 กับอีกอันนึงนะที่เป็นสมมติฐานทางเลือกนะก็คือ alternative hypothesis นะส
มมติฐานทางเลือกหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมมติฐานรองก็ได้นะคะให้สัญลักษณ์ว่า S1 ซึ่งเราจะให้ความสำคัญกับการยอมรับหรือปฏิเสธ S1 เพราะ S1 คือประเด็นการวิจัยของเราเราอยากรู้ว่าข้อมูลของเรามีค่าเฉลี่ยที่ต่างหรือไม่ต่างกับเกณฑ์กรณีเป็นข้อมูลของประชากรกลุ่มเดียวถ้ามันไม่ต่างกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่วางไว้มันก็ไม่เกิด องค์ความรู้ใหม่นะเพราะนั้นในการทำวิจัยเรามักจะให้ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นยอมรับ S1 ในประเด็นการวิจัยนะคะนะถ้ามีประชากร2กลุ่มขึ้นไปเราก็อยากที่จะยอมรับ S1 ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มที่ต่างกันนะคะนะตัวอย่าง

ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเชื่อของผู้ทดสอบนะเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อของผู้ทดสอบคือยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงาน

ยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็นข้อมูลลักษณะเดียวแต่ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะแสดงว่าประชากรเรามี2กลุ่มคือยอดขายเฉลี่ยของเพศชายกับยอดขายเฉลี่ยของเพศหญิงนะคะทีนี้เราก็มาเขียนนะกำหนดเป็นสมมติฐานนะสมมติฐานว่าหรือสมมติฐานหลักก็คือ H0 ตั้งว่ายอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานขายชายสูงกว่าหรือเท่ากับพนักงานหญิงนะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเชื่อของผู้วิจัยว่าด้วยเพศชายเนี่ยมักจะทำยอดขายได้สูงกว่าเพศหญิงอาจจะมาจากผลการวิจัยในครั้งก่อนแล้วก็เอามาเป็นเกณฑ์ในการตั้งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะเราอาจจะมีความสงสัยนะขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตว่าพนักงานขายชายอาจจะทำยอดขายได้ต่ำกว่าพนักงานขายหญิงก็ได้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามวิจัยขึ้นมานะทำให้เราตั้งสมมติฐาน S1 แบบนี้นะคะหรือถ้าเราบอกเราอาจจะตั้ง S0 ว่าพนักงานขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานชายเท่ากับพนักงานหญิงก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายอาจจะใช้มากกว่าหรือเท่ากับหรืออาจจะใช้เท่ากับอย่างเดียวก็ได้แล้วก็มาดูผลว่า H1 เนี่ยมันเป็นไปตามที่เราสงสัยไหมนะคะทีนี้ก่อนที่จะทำการคำนวณค่าสถิตินะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับระดับความเชื่อมั่นและระดับนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ได้กล่าวถึงนะคะทีนี้เราจะให้สัญลักษณ์ของระดับนัยยะสำคัญก็คือตัวอัลฟานะซึ่งก็เป็นโอกาสในการปฏิเสธ S0 นะเมื่อ S0 นะเป็นความจริงที่มีค่าระหว่าง0ถึง1นะส่วน1ลบอัลฟานะก็คือระดับความเชื่อมั่นนะหรือโอกาสในการยอมรับ S0 นะเมื่อ S0 มีความเป็นจริงนะที่มีค่าระหว่าง0ถึง 100% นะเพราะนั้นหน่วยของอัลฟานะหรือความน่าจะเป็นในการที่จะเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธเนี่ยจะให้เป็นหน่วยมาตรฐานนะหรืออาจจะให้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะสุดในส่วนใหญ่แล้วนะเราจะพูดโอกาสความน่าจะเป็นร้อยละนะเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะนั่นก็คือโอกาสความน่าจะเป็นทั้งหมดนะตามหลักของสถิติแล้วเนี่ยนะเมื่อรวมกันนะของข้อมูลมีโอกาสความน่าจะเป็นเท่ากับ1หรือ 100%เพราะฉะนั้นในบางข้อมูลก็จะมีโอกาสความน่าจะเป็นที่แตกต่างกันนะทีนี้ในการวิจัยเนี่ยนะคะเราก็จะระบุระดับความเชื่อมั่นอยู่2ระดับนะความเชื่อมั่นในการทดลองของแต่ละข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือระดับที่สูงที่สุดเลยก็คือความเชื่อมั่น 99% นะทีนี้ขาดไปอีก 1% นะก็คือตัวอัลฟานั่นเองนะตัวอัลฟาคือนัยยะสำคัญนั่นเอง 1% ก็คือ 0.01 นะซึ่งเป็นระดับของนัยยะสำคัญนะที่สูงถัดมารองลงมานะคะก็คือเรามีความเชื่อมั่นลดลงก็คือ 95% นะโอกาสที่จะยอมรับ S0 เนี่ยมันแค่ 95% หรืออีก 5% ใช่ไหมคะ 5% ก็คือตัวอัลฟานะความมีนัยยะสำคัญทางสถิติอีก 5% ก็คือ 0.05 นั่นเองนะถือว่าเป็นระดับความเชื่อมั่นที่น้อยลงมานะคะเพราะนั้นในการทำวิจัยก็จะยอมรับระดับความเชื่อมั่น

75% ถึง 99% นะคะดังนั้นการใช้ระดับความเชื่อมั่นสูงก็คือเข้าใกล้100ปกติก็ไม่ เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีความเชื่อมั่นสูงเท่ากับ 100% นะมันต้องมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนได้บ้างนะไม่มากก็น้อยนะถ้าการทดลองนี้มีความเชื่อมั่นที่เข้าใกล้ศูนย์หรือมีตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญนะเข้าใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะมีความคาดเคลื่อนศูนย์เข้าใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.00 0.01 นะคะก็จะเป็นผลดีต่อผู้ทดสอบก็คือโอกาสในการปฏิเสธความเชื่อของผู้ทดสอบว่าไม่ถูกต้องมีน้อยนะหรือปฏิเสธ S0 นะคะแต่จะไม่เป็นผลดีกับผู้ใช้ผลการทดสอบเนื่องจากผลที่นำไปใช้นะซึ่งเป็นความเชื่อของผู้ทดสอบจะแตกต่างไปจากผลที่ควรจะเป็นอย่างมากนะทีนี้ในการปฏิบัตินะในการวิเคราะห์นะเราก็ให้นึกถึงโครงปกติที่เราเคยเรียนมาว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้เนี่ยนะโดยข้อกำหนดที่สำคัญนะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็คือข้อมูลนั้นจะต้องมีการกระจายตัวแบบปกตินะนะเป็นปกติอย่างไรก็คือค่ากลางหลังจากที่เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วเนี่ยนะการเรียงข้อมูลจะอยู่ที่แกนนอนนะคะแกนนอนการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากปรากฏว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับค่ามัธยฐานแล้วก็เท่ากับค่าฐานนิยมพอดีนะจะสังเกตได้ว่าณตำแหน่งตรงกลางของเส้นแกนนอนนะจะมีค่าความถี่หรือโอกาสความน่าจะเป็นสูงที่สุดก็จะทำให้เส้นมีความโค้งสูงที่สุดณตำแหน่งตรงกลางนั่นเองแล้วก็จะมีความถี่หรือโอกาสความน่าจะเป็นลดหลั่นลงมาทั้งซ้ายและขวานะคะจึงทำให้พื้นที่ของโค้งปกติเป็นลักษณะสมมาตรนะเพราะนั้นเราจะใช้แพทเทิร์นนี้ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแล้วก็การยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะตามแพทเทิร์นอันนี้ตลอดนะคะทีนี้ในการตั้งสมมติฐานบางทีอาจจะเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบด้านเดียวอาจจะแบบวันเทลด้านซ้ายหรือวันเทลด้านขวาก็ได้นะคะหรืออาจจะทำการทดสอบแบบ2ด้านนะที่มีพื้นที่ยอมรับ S1 อยู่ทั้งซ้ายและขวามาดูในรูปที่1ก่อนนะคะก็คือการทดสอบสมมติฐานแบบด้านเดียวที่เป็นวันเทลด้านซ้ายนะเพราะนั้นนักศึกษาอย่าลืมว่าพื้นที่ใต้โค้งปกตินะก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นโค้งอันนี้นะคะรวมแล้วจะมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1หรือ 100% เสมอนะคะนี้เราก็แบ่งพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยออกเป็น2ส่วนตามที่เราตั้งสมมติฐานสมมติฐานแรกก็คือ S0 ที่เป็นสมมติฐานหลักหรือว่าสมมติฐานว่างนั่นเองนะเป็นพื้นที่ที่ว่างนะคะไม่ได้ระบายสีในที่นี้ก็คือ1ลบอัลฟานะอย่าลืมว่าเราให้อัลฟาคือนัยยะสำคัญทางสถิติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1ลบอัลฟาถ้าเราเชื่อมั่นนะ 99% ก็คือ1ลบ99ก็คือ1ลบ 0.9 นะหรือ 100% ลบ99นะเพราะนั้นก็มีส่วนต่างก็คือ1ใช่ไหมคะมีส่วนต่างก็คือ1หรือ 0.01% เพราะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ความน่าจะเป็นด้านซ้ายที่จะเป็นการยอมรับ S1 นะคะก็เวลาทำให้มันแตกต่างของพื้นที่ก็จึงระบายสีเป็นทึบเป็นพื้นที่ทึบอยู่ด้านซ้ายเพราะนั้นเราตั้งสมมติฐาน S0 นะก็คือค่าเฉลี่ย
นะเท่ากันนะค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันหรือค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์นะส่วน S1 นะเราก็ตั้งสมมติฐานขัดแย้งใช่ไหมคะเป็นสมมติฐานรองก็คือค่าเฉลี่ยอาจจะไม่เท่ากับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอาจจะต่างกันอย่างนี้เป็นต้นในที่นี้เนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานของรูปที่หนึ่งนะคะสมมติฐาน S0 S0 ว่าค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันส่วนสมมติฐาน S1 นะค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันก็คือน้อยกว่านะคือน้อยกว่าใช้เครื่องหมายน้อยกว่าใน S1 นะคะเพราะนั้นถ้าเราคำนวณค่าสถิติออกมานะคะเป็น t-test ค่าสถิติ t-test ออกมานะแล้วปรากฏว่ามีค่าที่น้อยกว่าค่าวิกฤตนะในส่วนของค่าวิกฤตก็คือเป็นค่าสถิติที่เป็นค่าที่แบ่งพื้นที่ s0 กับ s1 นั่นเองเห็นไหมลูกศรมันจะอยู่ระหว่าง s1 กับ s0 นะคะเพราะนั้นจากการคำนวณค่าสถิติที่ได้ออกมาก็จะทำการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตปรากฏว่าถ้ามันตกอยู่ในพื้นที่ที่ระบายสีก็คือยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะคะตัวข้ามถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้มากกว่าค่าวิกฤตก็ค่านั้นจะตกอยู่ที่พื้นที่ว่างก็เป็นการยอมรับ S0 ปฏิเสธ S1 นะคะเช่นเดียวกันทางรูปที่2ขวามือนะคะเราตั้งสมมติฐาน S0 เช่นเดียวกันก็คือค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันนะส่วน S1 ก็คือค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1มากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2นะคะเช่นเดียวกันถ้าเราคำนวณค่าเฉลี่ยออกมามากกว่าค่าวิกฤตเราจะยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 ตรงกันข้ามถ้าเราคำนวณค่า t-test นะค่าสถิติ t เนี่ยนะปรากฏว่ามันน้อยกว่าค่าวิกฤตนะอย่าลืมนะคะว่าค่าวิกฤตจะเป็นค่าที่มีตำแหน่งตามหัวลูกศรที่แบ่งพื้นที่ S0 กับ S1 นะคะหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างกับพื้นที่ระบายสีพื้นที่ทึบนะคะเราก็จะยอมรับ S0 ปฏิเสธนะคะทีนี้ในรูปข้างล่างนะคะก็เป็นการทดสอบสมมติฐานแบบ2ด้านเราก็ตั้งสมมติฐานนะว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง2กลุ่มเท่ากันหรือไม่ต่างกันส่วน S1 ก็ตั้งสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มต่างกันนะคะนะเวลาเราวาดเส้นโค้งวาดเส้นโค้งนะคะอาจจะใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยหรือว่าทำการเรียงข้อมูลก่อนแล้วก็ดูการกระจายตัวของข้อมูลนะแล้วก็ทำการกำหนดพื้นที่ S0 S1 นะแล้วก็ทำการกำหนดค่าวิกฤตค่าวิกฤตที่ได้นะมาจากการเปิดตารางสถิตินะทีนี้การคำนวณนะคะเช่นเดียวกันถ้าไม่ว่าค่าที่คำนวณได้มันจะน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าวิกฤตนะเราก็จะยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะคะในการวิเคราะห์ในการวิจัยส่วนใหญ่ก็จะใช้การตั้ง S0 แบบต่างกันนะการตั้ง S0 แบบไม่ต่างกันแล้วก็ S1 ต่างกันซึ่งเราก็จะเห็นผลการวิจัยที่ตอบมาว่าผลการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยที่ไม่ต่างกันหรือตัวแปรมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกันก็มาจากความรู้ในเรื่องของเส้นโค้งปกติอันนี้ค่ะขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานนะเริ่มต้นที่การตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ S0 S1 ก่อนนะคะตามวัตถุประสงค์ว่าตามคำถามการวิจัยว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะต่างกันหรือไม่เป็นต้นนะก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐาน
ะคะการกำหนดระดับนัยยะสำคัญของการทดสอบนะในปัจจุบันเรายอมรับที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 และ 0.01 แต่ยังมีบางวิจัยที่สามารถใช้ระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะในการให้โอกาสเกิดความคาดเคลื่อนในการทดลองได้มากขึ้น 10% นะคะถัดไปก็ทำการกำหนดตัวสถิติเพื่อการทดสอบนะก็คือการดูว่างานวิจัยครั้งนี้จะใช้สถิติใดนะคะในที่นี้ก็จะใช้สถิติ T แล้วก็สถิติ F นะคะส่วนถ้าเกิดมีการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงคุณภาพนะหรือตัวแปรที่ใช้แบ่งกลุ่มก็จะใช้ Chi-square test นะคะในส่วนตัว Z นะหรือตัว C test นะก็จะใช้กับประชากรเท่านั้นนะไม่มีการแบ่งกลุ่มแต่ส่วนใหญ่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการวิจัยเชิงปริมาณจะสุ่มตัวอย่างออกมาก็จะใช้ T-test แล้วก็ F-test ค่ะการคำนวณตัวสถิติเพื่อการทดสอบหลังจากที่เรากำหนดค่าตัวสถิติเพื่อการทดสอบเราก็ไปหาค่าวิกฤตนะตามแต่ละตัวที่ทำการทดสอบนะตามแต่ละชนิดของค่าสถิตินะนะก็จะมีตารางสำเร็จรูปนะที่นะใช้ในการหาค่าวิกฤตนะใช้ในการหาค่าวิกฤตจากนั้นทำการคำนวณค่าสถิติมันก็จะมีสูตรนะเมื่อทำการคำนวณค่าสถิติออกมาแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเราก็ทำการหาขอบเขตในการยอมรับและปฏิเสธ S0 นะเพราะนั้นการคำนวณค่าสถิตินี่นะคะจึงมีความสำคัญนะที่จะตอบว่าตัวแปรนี้นะหรือการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้นะยอมรับ S1 หรือไม่นะคะทีนี้ในการคำนวณค่าสถิติก็จะเป็นสูตรนะตามชนิดของสถิติที่เราใช้นะคะโดยถ้าเราใช้สถิติ T นะใช้สถิติ T อาจจะเป็นประชากรข้อมูลเดียวหรือประชากร2กลุ่มขึ้นไปนะโดยสัญลักษณ์ในการแทนสูตรนะคะก็คือx bar คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ mu ก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะเพราะเราต้องกลับไปอ้างอิงประชากรในลักษณะของโค้งปกติค่าเฉลี่ยของประชากรจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างแล้วก็หารย่อยด้วย square root จำนวนตัวอย่างนะเพราะนั้นพารามิเตอร์ในสูตรนี้ก็คือมิวที่เป็นสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรนะส่วน x bar เป็นสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะถ้าเรามีประชากร2ชุดนะเราก็จะมีมิวของกลุ่มที่1นะลบด้วยมิวของกลุ่มที่2ก็เป็นความวิเคราะห์ความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนะแล้วก็ค่าสัดส่วน P นะคะนะอันนี้ก็จะใช้ค่า C นะซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของประชากรนะแล้วก็ถ้าประชากรมี2กลุ่มก็จะคำนวณค่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่1ลบด้วยค่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่2โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวมิวนะตัวมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรในหลายๆงานวิจัยนะแต่ถ้าเราแต่ถ้างานวิจัยนั้นนะเป็นค่าสัดส่วนนะตัวแปรหนึ่งมันสัมพัทธ์กับอีกตัวแปรหนึ่งก็จะใช้ค่า P นะซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะตัวอย่างในการวิเคราะ
T-test นะกรณีที่ประชากร1กลุ่มนะยกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟฟ้ายี่ห้อ1นะโฆษณาว่าหลอดไฟฟ้าที่ผลิตได้นะโดยบริษัทมีอายุการใช้งานเฉลี่ยเห็นไหมคะอายุการใช้งานเฉลี่ยก็นึกถึงค่ามิลค่าเฉลี่ยนะของประชากรมากกว่า400ชั่วโมงตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟ้ายี่ห้อนี้ต้องการพิสูจน์คำโฆษณาดังกล่าวว่าจริงหรือไม่จึงเลือกตัวอย่างหลอดไฟฟ้า100หลอดอันนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างออกมานะเพื่อวัดอายุการใช้งานปรากฏว่ามีอายุการใช้งานเฉลี่ยเป็น390ชั่วโมงนะและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอายุการใช้งาน10ชั่วโมงคำโฆษณาของผู้ผลิตเป็นจริงหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 อันนี้ถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเดียวนะคะเรื่องของอายุการใช้งานเฉลี่ยนะเพราะนั้นจากโจทย์เราก็วิเคราะห์ได้ว่าโจทย์ให้อะไรเรามานะก็คืออายุการใช้งานเฉลี่ย400ชั่วโมงจำนวนตัวอย่าง100หลอดนะแล้วก็ให้อายุการใช้งานเฉลี่ยที่สงสัยว่ามันจะน้อยกว่าใช่ไหมคะอยู่ที่390ชั่วโมงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน20ชั่วโมงนะคะแล้วก็กำหนดให้เราทดสอบที่นัยยะสำคัญ 0.05 ก็คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%ทำการกำหนดสมมติฐานเป็นอันดับแรกเลยนะคะนะเพราะนั้น เราสงสัยว่าการผลิตหลอดไฟฟ้าในครั้งนี้มันมีอายุการใช้งาน400ชั่วโมงตามที่โฆษณาหรือเปล่านะแต่อาจแอบสงสัยนิดหน่อยว่าอาจจะมากกว่า400ชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะนั้นในการสงสัยเนี่ยจึงทำให้เราตั้งสมมติฐาน H1 ว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยหลอดไฟฟ้ามากกว่า400ชั่วโมงนะหรือถ้าเราสงสัยว่าอายุการใช้งานอาจจะน้อยกว่าที่โฆษณาไหมเพราะเราเก็บข้อมูลในปัจจุบันปรากฏว่าไปเจอหลอดไฟฟ้าอายุการใช้งาน390ชั่วโมงก็การโฆษณาเนี่ยมันเกินจริงหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะทดสอบที่S1 มิลน้อยกว่า400ชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้ก็ทำการคำนวณสถิติเพื่อการทดสอบนะโดยใช้สูตร T นะค่าสถิติ T คำนวณนะ X bar ลบด้วย X bar ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างลบด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรนะหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวอย่างนะคะเมื่อได้เข้าสูตรแล้วเนี่ยได้ค่าสถิติ T ก็คือลบ 5นะได้ลบ 5เพราะว่าเราเทสหลอดไฟในปัจจุบันเนี่ยมันน้อยกว่า400ชั่วโมงค่าที่ได้จึงติดลบนะคะทีนี้เราตั้งทดสอบS1 ไว้ว่ามิลมากกว่า400นะคะเราก็เลยกำหนดพื้นที่นะของนัยยะสำคัญทางสถิติไว้ทางขวาตามเครื่องหมายมากกว่านะทำการหาค่าวิกฤตในตารางสำเร็จรูปนะได้ 1.645 ด้านขวานะด้านขวาเป็นบวกด้านซ้ายเป็นลบนะคะทีนี้เราก็กำหนดพื้นที่ทึบไว้ทางด้านขวาตามเครื่องหมายของ S1 นะนะในที่นี้เราก็มีการกำหนด degree of freedom ก็คือขั้นความเสรีก็คือ N-1 เนื่องมาจากว่าเราทำการทดลองนะทดสอบหลอดไฟทีละหลอดนะหลอดไฟที่ถูกนำมาทดลองทดสอบว่ามีอายุการใช้งานเท่าไหร่1หลอดเพราะฉะนั้นอีกที่เหลือ99หลอดนะก็เราไม่ได้พิจารณาก็ให้มันมีความเป็นอิสระนะเราเรียกว่าเป็น of freedom 99
นะเท่ากับ99หลอดด้วยสถิติทีนะทีแล้วก็ระบุข้อกำหนดไว้ว่าเป็นการทดสอบด้วยทีเทสนะที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก็คือ 0.95 แล้วก็มีความเป็นอิสระของหลอดที่เหลืออยู่99หลอดนะทีนี้เรามาคำนวณค่าสถิตินะคะเมื่อเราคำนวณค่าสถิติที่สไลด์ที่ผ่านมาแล้วเท่ากับลบ5นำไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตนะซึ่งเท่ากับ 1.645 นะซึ่งลบ5เนี่ยมันเป็นฝั่งซ้ายของพื้นที่ของพื้นที่โค้งปกตินะตรงนี้เท่ากับว่าค่าที่คำนวณได้เนี่ยที่เป็นลบ5เนี่ยมันตกอยู่ในพื้นที่ว่างที่เป็นขอบเขตในการยอมรับ S0 นะดังนั้นผลการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้จึงยอมรับ S0 นะนะหรือทำการปฏิเสธ S1 นะว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้ามากกว่า400ชั่วโมงดังนั้นอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้าไม่มากกว่า400ชั่วโมงนะที่เป็นคำโฆษณาของบริษัทเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวกับอายุการใช้งานของหลอดไฟจึงไม่เป็นจริงทีนี้ถ้าเป็นประชากร2กลุ่มโดยใช้สถิติทีเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างที่2นี้นะคะก็คือจากการศึกษารายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่อครอบครัวของอำเภอ2อำเภอคืออำเภอ A แล้วก็อำเภอ B โดยการสุ่มเลือกครอบครัวจำนวน200สำหรับอำเภอ A แล้วก็400ครอบครัวสำหรับอำเภอ B ปรากฏว่ารายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีของอำเภอทั้งสองเป็น 18,000 บาทและ 18,500 บาทนะสำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มจากครอบครัวตัวอย่างของอำเภอ A และอำเภอ B นะเมื่อทำการสำรวจพบว่าอำเภอ A นะจะมีการใช้จ่าย 2,000 บาทแล้วก็อำเภอ B มีการใช้จ่าย 2,200 บาทครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอำเภอทั้งสองมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของรายจ่ายเครื่องนุ่งห่มนะเป็นค่าเฉลี่ยก็คือเราจำได้ว่ามันคือมิลนะนะของประชากรอำเภอ A และ B เราก็สงสัยนะอยากจะรู้ว่ามันต่างกันไหมนะของการใช้จ่ายของครอบครัวทั้งสองอำเภอนะคะอันนั้นงานวิจัยให้อะไรเราบ้างนะคะให้ค่าเฉลี่ยของรายจ่ายอำเภอ A 18,000 แล้วก็อำเภอ B 18,500 นะแล้วก็ส่วนเบย์มาตรฐานของอำเภอ A 2,000 อำเภอ B 2,200 ส่วนเบย์มาตรฐานถ้าพูดง่ายๆกำคัดเคลื่อนนะแล้วก็ระบุในการทดลองครั้งนี้นะมีระดับนัยยะสำคัญ 0.1หรือนั่นก็คือ 90% นั่นก็ถือว่าเป็นการยอมรับความคาดเคลื่อนที่มากขึ้นถึง 10% เลยนะคะมาทำการตั้งสมมติฐานนะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มก็ยังคงใช้วิธีสถิติทีอยู่นะคะหรือที่การทดสอบด้วยสถิติทีนะคะสมมติฐานหลักก็คือ S0 นะคะครอบครัวมีที่อาศัยอยู่ในอำเภอ2ทั้ง2นะ A กับ B นะมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยนะเน้นคำว่าเฉลี่ยไม่ต่างกัน

S1 ก็คือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอำเภอทั้งสองมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่างกันซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจว่าอำเภอไหนจะมากกว่าน้อยกว่าเพียงแค่ถ้ามันต่างกันเราก็จะมีประเด็นในการให้เหตุผลว่าทำไมถึงต่างกันนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวอักษรในการบรรยายในการตั้งสมมติฐานเราสามารถใช้สัญลักษณ์มิวซึ่งสะท้อนถึงค่าเฉลี่ยของประชากรนะเพราะนั้นในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็มักจะทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะทดสอบตัวอย่างเนื่องมาจากว่าประชากรมีอยู่จำนวนมากเห็นไหมคะจำนวนประชากรของทั้งสองอำเภอเนี่ยเป็นหลักพันเลยเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อจำกัดว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลของประชากรทุกคนทั้งสองอำเภอได้ในระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็งบประมาณที่จำกัดด้วยนะคะจึงต้องจำเป็นที่จะสุ่มตัวอย่างของครัวเรือนของครัวเรือนทั้งสองอำเภอแล้วก็ทดสอบสมมติฐานทดสอบสมมติฐานกับกลุ่มตัวอย่างนี้พอได้ผลจากการทดสอบสมมติฐานจากกลุ่มตัวอย่างก็จะนำเอาไปอ้างอิงกับสู่ประชากรทั้งสองอำเภออันนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงอนุมานก็คืออ้างอิงกลับได้นะอ้างอิงกลับนะอ้างอิงผลของตัวอย่างกลับไปยังประชากรว่าประชากรก็มีผลเช่นเดียวกันจากนั้นก็ทำการคำนวณนะคำนวณสถิติทีนะหรือเรียกว่าค่าทีคำนวณก็ได้นะคะเพราะว่าตัวสถิติทีเนี่ยมันมี2ประเภทใช่ไหมก็คือสถิติทีคำนวณกับค่าวิกฤตค่าวิกฤตก็เป็นค่าทีเช่นเดียวกันแต่ถูกคำนวณค่าความน่าจะเป็นไว้เป็นเกณฑ์อยู่แล้วในตารางสำเร็จรูปนะคะซึ่งค่าวิกฤตนั้นก็คือค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลณตำแหน่งนะที่นะเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง S0 S1 นะคะทีนี้ในการคำนวณค่าทีนะก็ใช้สูตรความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอำเภอ A และ B แล้วก็หารด้วยความแปรปรวนของทั้งสองอำเภอคะก็จะได้ค่าทีคำนวณออกมาติดลบ2.79 นะการที่ค่าทีติดลบแสดงว่า x bar a ก็คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของอำเภอ A น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของอำเภอ B นะอันนี้ตามข้อมูลนะที่เราเก็บรวบรวมมาเพราะนั้นเราก็จะเอาค่าทีคำนวณที่เท่ากับลบ 2.79 ไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตที่เปิดจากตารางสำเร็จรูปนะค่าวิกฤตนะหรือขอบเขตในการยอมรับหรือปฏิเสธ S0 นะเนื่องจากการทดสอบนะกระทำณระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะและเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบ2ด้านเนื่องมาจากเราตั้ง S1 แบบไม่เท่ากันนะดังนั้นการเปิดตารางแจกแจงความถี่แบบทีนะหรือ t-test เนี่ยนะแล้วก็ใช้ alpha หาร2นะเพราะเป็นการแบ่งพื้นที่2ข้าง alpha ก็คือนัยยะสำคัญ 0.1 นะจากความคาดเคลื่อน 10% เมื่อหาร2แล้วก็จะได้ระดับนัยยะสำคัญของแต่ละฝั่งนะของซ้ายและของขวาเนี่ยอยู่ที่ 0.05 นะในขณะนั้นมีDegree of Freedom นะก็คือ N1 บวก N2 นะแล้วลบ2นะเนื่องมาจากในการทดสอบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลทีละครัวเรือนนะข้อมูลของอำเภอ A ก็ถูกมาสอบถามมาทดสอบนะ1อำเภอ1ครัวเรือนเช่นเดียวกันอำเภอ B ก็
นะทดสอบกับครอบครัว1อำเภอเพราะฉะนั้น N1 นะก็คือครอบครัวที่1นะจำนวนครอบครัว1ครอบครัวจากอำเภอ A N2 ก็คือจำนวนครอบครัวนะที่ทำการทดสอบจากอำเภอ B นะก็คือเท่ากับ2นะเพราะนั้น N1 นะคะก็คือจำนวนตัวอย่างของครอบครัวจากอำเภอ A 200ครอบครัวนำมาทดสอบทีละครอบครัวเพราะนั้นDegree of Freedom ก็คือครอบครัวที่เหลือของอำเภอ A นะเท่ากับ199ใช่ไหมคะนะทีนี้400หรือ N2 เนี่ยนะก็เป็นจำนวนตัวอย่างของครอบครัวจากอำเภอ B แล้วก็นำมาทดสอบ1ครอบครัวนะความเป็นอิสระของอำเภอ B ก็เท่ากับ399นะอันนั้น2ที่เป็นตัวลบนะ2เป็น2ที่เป็นตัวลบก็คือจำนวนครัวเรือนที่ถูกทดสอบนะจากอำเภอ A 1ครัวเรือนแล้วก็จากอำเภอ B 1ครัวเรือนเพราะนั้นDegree of Freedom หรือระดับขั้นความเสรีจึงเท่ากับ598ของทั้ง2อำเภอแล้วนำไปเปิดตารางนะก็จะมีค่าวิกฤตเท่ากับ 1.645 ซึ่งเป็นไปได้ทั้งบวกและลบนะถ้ามีค่าเป็นบวกแสดงว่าตำแหน่งของค่าวิกฤตจะอยู่ด้านขวาของโครงปกตินะถ้าค่าวิกฤตออกมาเป็นลบนะตำแหน่งค่าวิกฤตจะอยู่ด้านซ้ายของโครงปกตินะแล้วก็เอาค่า T-test ค่าที่ได้ลบ 2.79ไปวางอยู่บนตำแหน่งในเส้นโค้งปกตินะปรากฏว่าลบ 2.79 จะอยู่ด้านซ้ายนะลบ 2.79 จะอยู่ด้านซ้ายของโค้งปกติแล้วก็ตกอยู่ในพื้นที่ S1 จึงทำการยอมรับว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในทั้ง2อำเภอมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่างกันนะทำการทดสอบ F test ต่อนะคะก็คือเมื่อเรามีประชากร3กลุ่มนะเราจะทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร3กลุ่มขึ้นไปนะคะ F test หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ANOVA นะก็คือเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA analysis of variance นะคะตัวอย่างนี้จะสังเกตว่าเรามีการแบ่งประชากร3กลุ่มก็คือราคาขายปลีกเฉลี่ยนะของจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีเรามีประชากรอยู่ทั้งหมด5กลุ่มนะก็คือราคาขายปลีกเฉลี่ยของนครราชสีมาอุดรธานีนครสวรรค์เชียงใหม่และสงขลานะแล้วก็มีการสุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัดออกมานะแล้วก็รวบรวมข้อมูลของราคาขายปลีกในแต่ละจังหวัดนะ5กลุ่มตัวอย่างอันนี้ใช้ ANOVA F test นั่นเองโดยทดสอบที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 ก็คือระดับความเชื่อมั่น 95% ก็ตั้งสมมติฐาน S1 ว่าอย่างน้อยนะราคาขายปลีกเฉลี่ย1คู่ที่ต่างกันแค่นี้ก็สามารถยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 ได้นะคะนะในการคำนวณนะค่าสถิติ F นะเราก็จะใช้ MSB หารด้วย MSW นะเพราะนั้น MSB นะก็คือค่าความแปรปรวนเฉลี่ยนะที่เป็นระหว่างกลุ่มนะระหว่างจังหวัดหารด้วย MSW นะค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของราคาขายปลีกแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดคือเป็นภายในจังหวัดนะปรากฏว่าเราได้ค่าสถิติคำนวณ F ออกมา 8.28 นะ

แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเช่นเดียวกันนะวิธีขั้นตอนของ F-test จะเหมือนกันกับ T-test นะคะนะค่าวิกฤตของ F-test นะจะเท่ากับ 3.18 ดังนั้นเมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย F ค่าสถิติ F-test คำนวณที่เราได้ 8.28 มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต 3.18 อันนี้ก็ทำให้ทราบว่าผลการทดสอบสมมติฐานยอมรับ S1 ก็คืออย่างน้อย1กลุ่มนะที่มีราคาขายเฉลี่ยของสินค้าต่างกันนะอันนั้นก็เป็นคำตอบของผู้วิจัยว่าแล้วทีนี้นะกลุ่มไหนหรือจังหวัดไหนมีค่าเฉลี่ยต่างกันไปก็กลับไปหาเหตุผลนะหรือมีการวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าจังหวัดที่เป็นคู่ไหนที่มีราคาขายปลีกเฉลี่ยต่างกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการวิเคราะห์กรณีประชากรมีค่าเฉลี่ยนะ3กลุ่มขึ้นไปนะคะนะเพราะนั้นในงานวิจัยในบางงานเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเห็นเขาวิเคราะห์แค่ T-test F-test นะแล้วก็สามารถตอบโจทย์คำถามวิจัยนั้นได้แต่ถ้าบางงานมันมีขอบเขตกว้างขึ้นมีการวิเคราะห์สถิติที่สูงขึ้นเนี่ยนะก็นักศึกษาก็สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อที่จะดูถึงที่มาของสูตรดูถึงที่มาแนวคิดต่างๆนะก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะคะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะซึ่งเป็นขั้นสูงกว่าอนุวาทนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหสัมพันธ์แล้วก็การถดถอยพหุคูณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อ
0: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอา

ฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจศิลปะทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะโดยกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์นะครับจะมาทําหน้าที่บรรยายในวันนี้วันนี้เราจะก้าวเข้าสู่บทเรียนที่มีความสําคัญยิ่งนั่นก็คือศิลปะความหมายมิติและก็คุณค่าต่อมนุษยชาตินะครับหลายคนอาจจะมองว่าศิลปะเป็นเรื่องของความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยศิลปะก็คือสิ่งที่สะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับตั้งแต่ความคิดจินตนาการอารมณ์ความเชื่อไปจนถึงคุณค่าทางสังคมและก็วัฒนธรรมที่หล่อหลอมเราไว้การเรียนรู้เรื่องนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราเนี่ยสามารถตีความงานศิลป์ที่อยู่รอบตัวเราเท่านั้นแต่ยังช่วยเราเนี่ยเข้าใจตัวตนของเราเองเข้าใจสังคมและมองเห็นบทบาทสำคัญของศิลปะที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับอาทิเช่นในด้านของปรัชญาในเรื่องของจิตวิทยาและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับดังนั้นนี่ผมขอให้นักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกท่านที่เปิดชมรายการอยู่ในตอนนี้กรุณาเปิดใจนะครับใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็ความรู้สึกไปพร้อมๆกันเพราะศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียนเท่านั้นแต่มันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยนะครับศิลปะนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่อดีตตะการเป็นต้นมานะครับมนุษย์ได้สร้างสรรค์ศิลปะหรือสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆถ่ายทอดความรู้สึกและก็สื่อสารแนวคิดกับผู้คนในยุคสมัยเดียวกันและก็ในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะครับร่องรอยของศิลปะนี่เราสามารถที่จะพบหลักฐานทางศิลปะได้มากมายเลยนะครับตั้งแต่ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำในยุคโบราณที่ผ่านมาเป็นพันๆปีนะครับเครื่องปั้นดินเผาต่างๆรวมไปถึงเครื่องดนตรีต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นี่ล้วนยืนยันว่าศิลปะนี่อยู่คู่กับการดำรงอยู่ของมนุษย์มาโดยตลอดเลยนะครับเรียกว่านับเป็นพันปีศิลปะนี่ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะทางด้านความงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงประสบการณ์ความเชื่อ

ค่านิยมและก็จิตวิญญาณของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างซื่อตรงนะครับการศึกษาศิลปะนี่จึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์โดยตรงศิลปะนี่บ่งบอกทั้งวิธีคิดอารมณ์และก็แรงบันดาลใจที่ยากจะแสดงออกด้วยถ้อยคำเพียงอย่างเดียวนะครับศิลปะนี่เป็นภาษาแห่งสุนทรียภาพนะครับมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนต่างชาติต่างภาษาและก็ต่างวัฒนธรรมนี่เข้าด้วยกันได้นะครับผ่านภาษาแห่งสุนทรียภาพที่ไร้พรมแดนเรามาดูบทบาทของการเชื่อมโยงศิลปะนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ผมบอกว่าศิลปะนี่มีบทบาทในการเชื่อมโยงก็คือศิลปะทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงมนุษยชาติเข้าหากันเช่นดนตรีนี่เราสามารถมันสามารถที่จะปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างทรงพลังเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจเนื้อร้องหรือไม่ก็ตามสังเกตนะครับเวลาเราฟังเพลงของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพลงของฝรั่งเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นเพลงเขมรเพลงลาวเพลงพม่าเราอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เขาร้องแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ด้วยความไพเราะของทํานองแล้วก็มีอารมณ์ร่วมคล้ายๆว่าเมื่อฟังเพลงเดียวกันเนี่ยความรู้สึกของคนที่ฟังเพลงแทบจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับบางเพลงทําให้ร้อนรุ่มบางเพลงก็ทําให้เศร้าหมองอะไรประมาณนี้นะครับและในเรื่องของภาพเขียนเนี่ยก็สามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสะเทือนใจหรือเกิดความประทับใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเพื่อมาประกอบภาพเขียนชิ้นนั้นก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะจึงเป็นรากฐานสำคัญของอารยธรรมมนุษย์เป็นทั้งบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สื่อสารทางอารมณ์และก็เป็นทั้งแรงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับทีนี้มาดูความหมายและก็นิยามของศิลปะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรการทำความเข้าใจศิลปะนี่จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายมุมมองทั้งในทัศนะของนักวิชาการพจนานุกรมและบทบาททางสังคมที่ให้เห็นมิติที่กว้างขวางและก็ลึกซึ้งของคำนี้นะครับมาดูมุมมองของนักวิชาการบ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างนักวิชาการสัก2ท่านนะครับจริงๆแล้วนี่นักวิชาการหลายท่านเลยที่พูดถึงศิลปะไว้ทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างนักวิชาการคนสำคัญในประเทศไทยนะครับสองท่านนี้ก็คือศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอและก็ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกนะครับท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นนักวิชาการคนสำคัญได้ให้คำนิยามศิลปะที่เน้นย้ำถึงกระบวนการสร้างสรรค์และทักษะความชำนาญไว้ดังต่อไปนี้นะครับท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนี้อธิบายไว้ว่าศิลปะคือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและก็ทักษะนะครับอันเป็นการสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโดยท่านเน้นว่าจินตนาการนี่เป็นหัวใจของศิลปะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างและก็ความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะครับในส่วนของท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกก็ท่านก็เสริมว่าศิลปะนี่ครอบคลุมทั้งทักษะความชำนาญและก็ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนถึงระดับเรียกว่าสูงสุดซึ่งไม่จำกัดเฉพาะงานวาดหรือปั้นเท่านั้นศิลปะนี่มีหลายอย่างนะครับหลายส่วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่มนุษย์สามารถแสดงฝีมือได้อย่างประณีตนั่นเองนะครับก็คือเช่นศิลปะการทำอาหารศิลปะการต่อสู้ศิลปะการจัดสวนการจัดดอกไม้เหล่านี้เป็นต้นนะครับจึงต้องใช้ความงามเข้ามาเกี่ยวข้องในทัศนะของนักวิชาการไทยทั้งสองท่านนี่ก็พอสรุปได้ว่าศิลปะก็คือผลลัพธ์ของการนำจินตนาการมาประสานเข้ากับทักษะจนเกิดเป็นผลงานที่มีความแปลกใหม่และมีความปราณีตนะครับจากนั้นก็ตามยังมีหลายท่านนะครับแต่ก็เป็นไปในทางที่ว่าความคิดเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันผมจึงขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงสองท่านนะครับทีนี้มาดูศิลปะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกันบ้างนะครับว่ากล่าวไว้อย่างไรนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำนิยามของศิลปะใน2มิติที่สำคัญก็คือทางด้านฝีมือทางช่างนะครับก็หมายถึงฝีมือทางช่างการทำสิ่งต่างๆให้ประณีตพิสดารนะครับแล้วก็ในด้านการสื่อสารเนี่ยหมายถึงการ

แสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจผ่านสื่อต่างๆนะครับในความสำคัญก็คือนิยามนี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะนี่ไม่ใช่เพียงสิ่งที่งดงามในเชิงฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ภายในจิตใจของมนุษย์ให้ผู้อื่นได้รับรู้และก็ร่วมสัมผัสด้วย

็นสิ่งที่งดงามในตัวของมันเองนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นี่ยังไม่ถือว่าเป็นงานศิลปะในความหมายของมนุษย์นะครับดอกไม้สวยๆที่มันบานด้วยตัวเองในธรรมชาติเนี่ยเราไปเห็นเนี่ยไม่ใช่ศิลปะนะครับเพราะมันเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองศิลปะคืออะไรศิลปะก็ต้องเป็นส่วนที่เรียกว่ามนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับศิลปะนี่ถือกำเนิดขึ้นจากการที่มนุษย์ใช้ความคิดวิเคราะห์และก็จินตนาการแปลความงามตามธรรมชาตินั้นกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมีรูปแบบและก็มีคุณค่าทางสุนทรภาพที่ชัดเจนเช่นการถ่ายภาพการวาดภาพทิวทัศน์หรือการประพันธ์เพลงจากเสียงธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นนะครับดอกไม้เนี่ยเราเห็นความงามของดอกไม้ยังไม่เป็นศิลปะแต่ถ้าเราไปถ่ายภาพออกมาหรือเราวาดมันขึ้นมาอีกทีนึงโดยการเรียนแบบตรงนั้นล่ะไอสิ่งที่เราทำขึ้นมาก็ถือว่าเป็นศิลปะนะครับการใช้ของงานศิลปะจึงเป็นการปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นวัตถุดิบแต่ต้องผ่านกระบวนการทางปัญญาและทักษะของมนุษย์จึงจะเรียกว่าผลงานศิลปะนะครับศิลปะในโลกปัจจุบันนี่แล้วก็ยุคดิจิทัลเนี่ยในปัจจุบันนี่ผลงานศิลปะนี่ได้มีเขาเรียกว่าขอบเขตของศิลปะได้ขยายตัวไปอย่างมากเลยนะครับมันมีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมายเพราะว่าศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงงานจิตรกรรมประติมากรรมและดนตรีเท่านั้นแต่มันครอบคลุมไปถึงศิลปะดิจิทัลภาพยนตร์แอนิเมชันวิดีโอเกมไปจนถึงงานที่สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI Art นะครับไม่ว่างานศิลปะบางประเภทอย่างเช่น AI Art เนี่ยซึ่งชื่อเต็มของ AI ก็คือ Artificial Intelligence นะครับก็ตัวย่อก็คือ AI แล้วก็แปลว่าปัญญาประดิษฐ์ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ได้เกิดจากอารมณ์โดยตรงของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์แต่ก็ยังคงเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดโจทย์กำหนดกรอบและก็การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทำงานนั่นเองนะครับเวลาเราใช้ AI ให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยเราก็ต้องป้อนคำสั่งไอ้ตรงนั้นแหละครับซึ่งมาจากความคิดของเรานะครับถ้าเราป้อนคำสั่งได้ชัดเจน AI ก็จะทำงานออกมาตรงกับที่เราต้องการนะครับอีกคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยในวงการศิลปะก็คือคำว่าร่วมสมัยนั่นเองนะครับศิลปะในโลกปัจจุบันเนี่ยจึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการและก็ผลลัพธ์ของการแสดงออกที่ใช้นวัตกรรมและก็สื่อใหม่ๆเพื่อสื่อสารความคิดอารมณ์และการตั้งคำถามต่อสังคมนะครับบทบาทและคุณค่าของศิลปะเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับศิลปะนี่ไม่ได้ให้เพียงความสุขทางสุนทรียะเท่านั้นได้มีบทบาทสำคัญและคุณค่าอันลึกซึ้งต่อการดำรงอยู่และการพัฒนาการของมนุษยชาติในหลายมิติศิลปะในฐานะภาษาแห่งการสื่อสารนะครับศิลปะนี่ถือเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยถ้อยคำหรือพจนานุกรมนะครับสามารถปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างดนตรีนี่สามารถปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าร่วมกันได้แล้วก็สะท้อนโลกทัศน์จิตรกรรมวรรณกรรมสามารถสะท้อนโลกทัศน์ความคิดและสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับในการเล่าเรื่องราวเนี่ยอย่างเช่นภาพยนตร์และก็สื่อการแสดงสามารถเล่าเรื่องราวชีวิตความทุกข์ความหวังได้อย่างลึกซึ้งนะครับศิลปะจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็เป็นบันทึกทางวัฒนธรรมที่คงทนด้วยนะครับมาดูศิลปะกับการพัฒนามนุษย์บ้างนะครับเป็นอย่างไรการเสพหรือสร้างสรรค์ศิลปะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นช่วยกระตุ้นจินตนาการและการคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญนะครับในการแก้ปัญหาและก็การพัฒนานวัตกรรมสิ่งนี้คือความคิดเชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะครับช่วยมนุษย์สามารถจัดการการแสดงออกและทำความเข้าใจกับอารมณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยนี่คือการพัฒนาทางอารมณ์และก็การปลูกฝังคุณธรรมนะครับศิลปะมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเช่นภาพวาดวรรณกรรมหรือละครที่สะท้อนความดีความจริงแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและก็ยกระดับจิตใจของผู้ชมให้สูงขึ้นด้วยคุณค่าของศิลปะต่อชีวิตและสังคมนะครับเป็นอย่างไรศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสังคมอย่างลึกซึ้งนะครับโดยสามารถจำแนกคุณค่าและเป้าหมายในการสร้างสรรค์ออกเป็นมิติหลักๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของมนุษย์ดังต่อไปนี้นะครับ

ข้อแรกก็คือศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะในมิติแรกที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความศรัทธาและก็ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงและก็ทำความเข้าใจคติธรรมคำสอนต่างๆตัวอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดก็คือจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทยหรือประติมากรรมทางศาสนานะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูชาและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนเนี่ยให้ทำให้ศาสนามีความเป็นรูปธรรมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือศิลปะเพื่อชีวิตนะครับศิลปะประเภทนี้นี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรงนะครับนับว่าเป็นผลงานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความทุกข์ความหวังและก็ความปรารถนาของผู้คนในสังคมศิลปะเพื่อชีวิตมีบทบาทในที่สำคัญนะครับในการสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมและก็เศรษฐกิจเพื่อสร้างการรับรู้และ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างน้อยก็เป็นปากเสียงกับผู้ด้อยโอกาสนะครับเช่นบทเพลงเพื่อชีวิตภาพถ่ายสารคดีต่างๆวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของความเป็นจริงของโลกเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาก็คือข้อที่3นี่ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นอย่างไรเป็นแนวคิดที่เน้นคุณค่าทางสุนทรียะที่บริสุทธิ์นะครับเป็นหลักศิลปะประเภทนี้นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความงามของรูปแบบนั่นเองนะครับเส้นสีหรือองค์ประกอบทางศิลปะเองโดยไม่ได้มีเป้าหมายด้านการสอนการสื่อสารเชิงสังคมหรือการใช้สอยใดๆนะครับนอกในส่วนของภายนอกนะครับศิลปะเพื่อศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจทางสุนทรียะให้แก่ผู้เสพงานศิลปะโดยตรงและก็กับผู้สร้างด้วยนะครับเราจะมักพบในงานศิลปะประเภทศิลปะนำมาทำหรือเรียกว่า abstract art บางประเภทนะครับที่ต้องการให้ผู้ชมเนี่ยสัมผัสกับความรู้สึกจากการรับรู้ทางสายตาหรือการได้ยินเท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือศิลปะประยุกต์นะครับคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับศิลปะประยุกต์หรือ Applied Art หรือพณิชย์ศิลป์อะไรพวกนี้นะครับก็คือศิลปะที่ผสมประสานความงามเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองในชีวิตประจำวันของเรานี่การเน้นการออกแบบที่สามารถนำไปผลิตซ้ำหรือใช้งานได้จริงเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆแฟชั่นกราฟิกดีไซน์เครื่องประดับศิลปะประยุกต์จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความงามและก็ความประณีตสามารถอยู่ร่วมกับหน้าที่ใช้สอยได้อย่างกลมกลืนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับข้อกล่าวโดยสรุปนะครับศิลปะในมิติต่อสังคมจึงเป็นกลไกที่หลากหลายไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการบันทึกสังคมวิพากษ์วิจารณ์และก็ยกระดับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเราด้วยศิลปะในฐานะสมบัติของมนุษยชาตินะหัวข้อนี้นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นอย่างไรศิลปะนี่คือสมบัติร่วมของมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในวัฒนธรรมศาสนาหรือภูมิภาคใดในโลกงานศิลปะชิ้นเอกทำหน้าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและก็ส่งต่อภูมิปัญญาและก็จิตวิญญาณของบรรพบุรุษของเราเนี่ยไปยังคนรุ่นหลังต่อไปนะครับศิลปะสามารถสร้างความสุขความสงบความเข้าใจและความชื่นชมในความหลากหลายระหว่างผู้คนได้นะว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและก็ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมนะครับมาดูองค์ประกอบพื้นฐานและก็บทบาทของบุคคลในงานศิลปะกันเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างลึกซึ้งขึ้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นผลงานรวมถึงบทบาทของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์นั้นด้วยนะครับส่วนแรกก็คือองค์ประกอบของศิลปะนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า elements of art นั่นเองนะครับงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยล้วนประกอบขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดของศิลปินองค์ประกอบหลักๆต่างๆนั้นได้แก่ตัวแรกก็คือทัศนธาตุนั่นเองนะครับเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาน้ำหนักต่างๆพื้นผิวแล้วก็พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นในงานนะครับนั่นก็คือทัศนธาตุในส่วนของการจัดองค์ประกอบก็คือการนำทัศนธาตุเหล่านั้นมาจัดวางอย่างมีหลักเกณฑ์นะครับเพื่อเกิดความงามนะครับเช่นความสมดุลจังหวะการเน้น
และก็ความเป็นเอกภาพการสร้างจุดเด่นการสร้างจุดรองเหล่านี้เป็นต้นนะครับการควบคุมและก็การใช้ศาสนาธาตุเนี่ยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็คือพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ความงามและก็สื่อสารแนวคิดได้ตามที่เขาตั้งใจไว้นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนบุคคลที่สำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองภาษาอังกฤษใช้คำว่า artistศิลปินคือผู้สร้างสรรค์หลักที่ใช้ความคิดจินตนาการและทักษะเฉพาะตัวนะครับในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดที่ลึกซึ้งออกมาเป็นผลงานศิลปะบทบาททางความคิดศิลปินไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการสร้างสิ่งที่สวยงามหรือมีประโยชน์ใช้สอยแต่มีบทบาทในการตั้งคำถามนะครับต่อโลกสะท้อนสภาวะทางอารมณ์และก็สำรวจความจริงในมิติที่ซับซ้อนนะครับมาดูมิติทางจิตวิญญาณงานศิลปะของศิลปินเนี่ยจึงมักจะมีมิติทางจิตวิญญาณนะครับหรือปรัชญาแฝงอยู่และไม่ได้ถูกจำกัดด้วยหน้าที่การใช้งานเสมอไปมาดูในความเป็นปัจเจกบ้างนะครับศิลปินแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผลงานมีความแตกต่างและก็เป็นที่จดจำซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมประสบการณ์มุมมองและทักษะที่สั่งสมมานะครับเรามาดูส่วนที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของศิลปินกับช่างฝีมือกันก่อนนะครับแม้ว่าศิลปินนี่และก็ช่างฝีมือเนี่ยจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ต้องอาศัยทักษะและก็ความชำนาญในการผลิตก็ตามนะครับทั้งสองบทบาทนี้ก็มีจุดเน้นและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยศิลปินเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของแนวคิดและก็อารมณ์และก็การแสดงออกส่วนตัวเพื่อสร้างสรรค์สื่อสารความรู้สึกที่เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งและต้องการสร้างความแปลกใหม่ทางความคิดนะครับแต่ทางตรงกันข้ามเนี่ยช่างฝีมือจะเน้นที่ทักษะความปราณีตและก็คุณภาพของการผลิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งของที่มีความงดงามควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับผลงานของช่างฝีมือจึงมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองบทบาทนี้ก็ได้แยกขาดจากการโดยสิ้นเชิงแต่มีความเกื้อหนุนกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับการที่ศิลปินเขาเรียกว่าการเป็นศิลปินที่ดีจำจะต้องมีพื้นฐานฝีมือที่ดีด้วยหมายถึงว่าฝีมือต้องมั่นคงเพื่อให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบศิลปินคิดอะไรถ้าศิลปินมีฝีมือก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้อย่างเรียกว่าตามที่ใจเขาคิดได้แล้วก็มันมีความซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันนี่ช่างฝีมือก็สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศิลปินได้หากเขารู้จักใส่แนวคิดเข้าไปในผลงานหรือเรียกว่าคอนเซ็ปต์นั่นเองเพื่อที่จะสะท้อนความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรการแสดงออกทางอารมณ์และก็ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แสดงออกไปในงานของตัวเขาด้วยนะครับเขาก็ยกระดับจากช่างฝีมือเป็นศิลปินขึ้นมาทันทีเหมือนกันในโลกปัจจุบันนี้นี่ซึ่งแบ่งระหว่างศิลปินและช่างฝีมือนี่รู้สึกว่าจะมีความเลือนลางลงไปมากเนื่องจากงานศิลปะประยุกต์จำนวนมากเลยนะครับเขาได้ผนวกเอาแนวคิดเชิงศิลปะที่เน้นที่เข้มข้นของเขาเนี่ยมาอยู่ในการแสดงออกในการออกแบบและก็ฝีมือเชิงช่างทำให้เกิดผลงานที่มีทั้งความงามและก็มีความหมายแล้วก็เกิดประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการยืนยันว่าทักษะฝีมือทางช่างนี่และก็จินตนาการเนี่ยหรือว่าความคิดศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งคุณค่านั่นเองนะครับมาดูเป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันต่อนะครับว่าเขาศิลปินเนี่ยผู้สร้างสรรค์นี่มีเป้าหมายอย่างไรการสร้างสรรค์ศิลปะมีเป้าหมายที่หลากหลายนะครับซึ่งสะท้อนความต้องการและก็การแสดงออกที่แตกต่างกันของมนุษย์สามารถที่จะแบ่งเป้าหมายหลักๆได้ดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือศิลปะเพื่อสุนทรียภาพเป้าหมายสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับของศิลปะก็คือการสร้างความพึงพอใจเชิงสุนทรียศาสตร์งานประเภทนี้เน้นความงดงามนะครับเป็นการเน้นความงดงามความสมดุลความกลมกลืนและก็ความลงตัวขององค์ประกอบต่างๆก็องค์ประกอบต่างๆศิลปะก็มีพวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงพวกนี้แหละครับมาประกอบกันให้เกิดความลงตัวมีความงามนะครับการทำตรงนี้เป็นเรื่องหลักศิลปะเพื่อสุนทรียภาพบริสุทธิ์มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกชื่นชมและก็

ปิติยินดีในความงามของรูปแบบแล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพของผลงานโดยไม่ต้องมีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงดูพับก็ซาบซึ้งมีความงดงามทันทีเหมือนที่เราได้ยินเสียงนกร้องแล้วเราก็รู้สึกเพราะในทันทีทั้งที่เราไม่รู้ว่านกมันร้องมันสื่อสารอะไรออกมาแต่พอฟังแล้วมันก็เกิดความไพเราะนั่นเองครับประมาณนั้นหรือฟังเพลงเพราะเพลงบรรเลงที่พอฟังแล้วมันรู้สึกทำให้เรานิ่งไปเลยหรือให้เราคิดถึงอดีตหรือให้เรารู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูศิลปะอีกตัวหนึ่งก็ศิลปะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์นะครับศิลปะทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็สภาวะภายในจิตใจของศิลปินได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รุนแรงศิลปะประเภทนี้มุ่งเน้นการปลดปล่อยพลังงานทางอารมณ์เช่นความสุขความเศร้าความโกรธหรือความวิตกกังวลตัวอย่างภาพชัดเจนคือภาพเขียนแนว expressionist นะครับซึ่งไม่ได้ต้องการความเหมือนจริงแต่ต้องการสะเทือนอารมณ์ที่รุนแรงและก็เร่าร้อนของศิลปินออกมาสู่สายตาผู้ชมโดยตรงทำให้เกิดความสะเทือนใจร่วมกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจและก็จิตวิญญาณนั่นเองนะครับข้อนี้สำคัญนะครับศิลปะในมิตินี้ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคุณธรรมความดีความเชื่อทางศาสนาหรือแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณงานศิลปะมีเป้าหมายเพื่อนำพามนุษย์ไปสู่ความจริงแท้ความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะครับและก็การตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลปธรรมนะครับเป็นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลธรรมตัวอย่างสำคัญก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติในวัดไทยหรือบทเพลงสวดที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างงดงามแล้วยังมีบทบาทในการปลูกฝังความศรัทธาและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนในสังคมให้สูงส่งขึ้นนั่นเองนะครับให้รู้สึกอยากทำความดีไม่ทำความชั่วนะครับทีนี้มาดูคุณธรรมจริยธรรมและก็แรงบันดาลใจในงานศิลปะกันนะครับคุณธรรมและจริยธรรมศิลปะนี่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมจิตสำนึกของมนุษย์อย่างยิ่งนะครับศิลปะที่สร้างบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนี่สามารถสื่อสารคุณค่าด้านบวกไปสู่สังคมได้อย่างลึกซึ้งและก็กว้างขวางนะครับโดยการนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความยุติธรรมความเมตตาและความจริงศิลปะสามารถทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลในการประพฤติตัวดีมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่สงบสุขและก็การเกื้อกูลกันนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับศิลปะยังสามารถทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ความไม่เป็นธรรมทางจริยธรรมด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขและก็พัฒนาสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาดูเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องมีปัจจัย2ประการที่สำคัญก็คืออันดับแรกก็คือพรสวรรค์นะครับมีเหตุผลอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาด้วยบุญบารมีอะไรไม่ใช่นะครับพอพูดถึงพรสวรรค์ในที่นี้ก็คือความสามารถยุคความถนัดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นทำให้บุคคลมีความได้เปรียบในการเรียนรู้และทำงานศิลปะบางแขนงนะครับเช่นเด็ก2คนบางคนอาจจะชอบวาดรูปพอเห็นพอโตขึ้นมาหน่อยตอนเด็กๆก็ชอบที่จะวาดรูปบางคนก็อยากเล่นดนตรีบางคนชอบการแสดงบางคนชอบแต่งตัวเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเรียนรู้จากไหนแต่มันก็เป็นนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญเพราะจะทำให้ได้เปรียบสมมติว่าเด็กที่ชอบการแต่งกายถ้าเขาได้โตขึ้นแล้วเขาได้ไปเรียนในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นอย่างนี้เขาอาจจะทำได้ดีบางคนชอบวาดรูปก็อาจจะทำได้ดีหรือว่าชอบประดิษฐ์อะไรประมาณนี้เขาอาจจะไปอยู่ในวิศวกรรมสร้างวัตกรรมต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือพรแสวงไอ้ตรงนี้สำคัญมากกว่าพรสวรรค์ในความคิดของผมนะครับเพราะว่าพรสวรรค์เนี่ยถ้าเราไม่มีวินัยในการฝึกเราจะหยุดการพัฒนาทันทีนะครับพรแสวงก็คือความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักอย่างต่อเนื่องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมและก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์นะครับอันนี้เรียกว่าพรแสวงบางทีอาจจะวาดรูปไม่เคยเป็นหรือไม่สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างได้แต่เข้าไปหาความรู้และก็ฝึกมันทำมันอาจจะเก่งช้ากว่าคนที่มีพรสวรรค์หรือเป็นมาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ย

แต่แน่นอนว่าถ้าทำอย่างเสมอสม่ำเสมอนะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็มีวินัยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สำเร็จได้นะครับเพราะความศรัทธาแล้วก็การมีวินัยก็คือกุญแจสำคัญไม่ว่าพรสวรรค์จะเป็นข้อได้เปรียบแต่การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความศรัทธาในสิ่งที่ทำก็ในที่นี้ก็หมายถึงในงานศิลปะก็คือสิ่งที่เราไม่ศิลปินเติบโตอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถนำเอาพรสวรรค์ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยนะครับพรสวรรค์นี้อาจจะตามมาก็ได้ถ้าเรามีพรแสวงเป็นทุนอันในประมาณนี้นะครับมาดูศิลปะที่กับศาสตร์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันศิลปะไม่ได้ดำรงอยู่โดยลำพังแต่มีความสัมพันธ์และก็เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับศาสตร์อื่นๆที่เป็นรากฐานของความรู้มนุษย์นะครับเช่นศิลปะกับปรัชญานะครับเป็นอย่างไรนักปรัชญาหลายคนหลายยุคนะครับให้ความสนใจต่อศิลปะในฐานะคำถามสำคัญที่เกี่ยวกับความจริงและก็ความงามผมขอยกตัวอย่างบางคนนะครับย่อๆอย่างเพลโตเนี่ยก็มองว่าศิลปะเป็นการเรียนแบบคือเป็นเพียงเงาของความจริงนะครับทำให้ผู้คนหลงไปจากสาระสำคัญที่แท้จริงนั่นคือเพลโตกล่าวไว้แล้วมาดูในส่วนของอริสโตเติลบ้างอริสโตเติลเนี่ยเขามองว่าศิลปะที่มองไปในแง่บวกกว่านะครับโดยเห็นว่าศิลปะเป็นการเรียนแบบที่ช่วยสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์และเป็นกระบวนการชำระอารมณ์ให้ผู้ชมได้ปลดปล่อยความรู้สึกส่วนอีกคนก็คือคานเนี่ยเขาเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับรสนิยมและการตัดสินเชิงสันติภาพที่อยู่เหนือประโยชน์ใช้สอยส่วนโชเปนเฮาเออร์เนี่ยเขาก็ให้ความคิดว่าศิลปะช่วยมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์และก็ความต้องการทางโลกได้ชั่วขณะความเชื่อมโยงเหล่านี้ทำให้ศิลปะไม่ใช่เพียงความงดงามทางกายภาพแต่เป็นคำถามทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับความจริงคุณค่าและจริยธรรมของการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นเองนะครับมาดูศิลปะกับจิตวิทยากันบ้างนะครับในมุมมองทางจิตวิทยาเนี่ยศิลปะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์ความคิดและประสบการณ์ภายในที่ซ่อนเร้นของมนุษย์เนี่ยออกมานะครับทฤษฎีการแสดงออกเชื่อว่าศิลปะคือการถ่ายทอดอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาและเป็นการปลดปล่อยจิตใต้สำนึกออกมาศิลปะบำบัดก็คือการประยุกต์ใช้กระบวนการทางศิลปะในการบำบัดผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจเช่นสภาวะซึมเศร้าความเครียดโดยให้ผู้ป่วยได้แสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดออกมาได้นะครับคุณค่าด้านสุขภาพจิตการศึกษาศิลปะในมุมนี้ทำให้เห็นว่าศิลปะมีคุณค่าด้านความงามและด้านสุขภาพจิตเพราะช่วยให้มนุษย์เกิดความตระหนักรู้ในตนเองนั่นเองนะครับครับมาถึงก็ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและก็สังคมร่วมสมัยกันบ้างในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยศิลปะได้ก้าวข้ามบทบาทเดิมและก็กลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนสำคัญนะครับในทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองศิลปะกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยศิลปะในยุคใหม่เป็นส่วนสำคัญนะครับของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลและก็อำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยเรียกว่าระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับขอยกตัวอย่างนะครับในระดับโลกเช่นอุตสาหกรรม K-POP แล้วก็ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ส่งออกวัฒนธรรมไปทั่วโลกนะภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยเป็นการบุกทางวัฒนธรรมนะครับเรามาดูบ้านเราก็ได้นะครับคนจะนิยมฝรั่งแต่งกายแบบฝรั่งเสื้อผ้าแบบฝรั่งหรือตอนหลังก็มาแบบญี่ปุ่นหรือตอนหลังก็มานิยมแบบเกาหลีนะครับซึ่งเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมที่ผ่านงานศิลปะในเรื่องของบทเพลงในเรื่องของภาพยนตร์ละครเหล่านี้เป็นต้นนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นของอิตาลีเนี่ยก็สร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับใครได้ถือกระเป๋าที่ผลิตจาก Made in Italy ก็ถือว่าเท่มีระดับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นจะว่าหือของนอกก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาได้ส่งออกทางวัฒนธรรมที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์เนี่ยออกมาให้เราได้รับรู้แล้วก็เราก็ชื่นชมนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับ

ถ้าสามารถซื้อหาได้ไม่เดือดร้อนก็ซื้อมาเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับแต่กำลังจะบอกว่านี่คือระดับโลกนะครับแล้วมาดูระดับเมืองไทยกันบ้างว่าเป็นอย่างไรศิลปะไทยก็มีบทบาทในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกันนะครับเช่นการออกแบบผ้าไหมแพรวางานเซรามิกบ้านเชียงหรือศิลปะการแสดงโขนที่นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนี่ชอบมาดูโขนไทยนักท่องเที่ยวชอบมาซื้อผ้าไหมไทยนักท่องเที่ยวชอบมาดูสถาปัตยกรรมไทยอะไรเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างเรียกว่าเป็นลับเป็นสันนะครับนี่ในระดับประเทศไทยนะครับที่มาดูศิลปะดิจิทัลและ NFT นะครับเป็นอย่างไรศิลปะดิจิทัลเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Digital Artนะครับเปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงผลงานผ่านสื่อใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพนั่นเองนะครับเราตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำคัญมากนะครับเรามี Facebook มี Instagram มี YouTube นะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วก็เปิดสิ่งที่มีของตัวเองเนี่ยสู่ชาวโลกได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันทั่วโลกโดยไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยแค่คลิกแต่สำคัญก็คือต้องให้เขารู้ด้วยว่านะครับว่าที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับ Facebook ของเราชื่ออะไรเพจเราชื่ออะไรถ้าเขารู้เขาก็สามารถเข้ามาดูได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโอกาสใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพจริงๆนะครับ NFT Art เนี่ยทำให้ผลผลิตดิจิตอลมีมูลค่าจริงและเป็นเจ้าของได้ในตลาดโลกผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับตรงส่วนนี้ก็สำคัญคงเคยได้ยินกันนะครับว่ามีการซื้อขายไฟล์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ตัวผมเองนี่ก็ยังไม่เคยไปใช้บริการในเรื่องของบล็อกเชนตัวนี้นะครับแต่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็งานแล้วเช่นที่ซื้อขายกันในNFT เนี่ยราคาแพงบางคนขายหลักล้านก็มีนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะครับสำหรับยุคนี้แม้จะมีการถกเถียงนะครับในเรื่องของการเก็งกำไรใน NFT แต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าศิลปะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีแล้วก็สร้างมูลค่าในรูปแบบใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับมาดู AI Art กันหน่อยที่ผมพูดตอนต้นชั่วโมงนะครับ AI Art เนี่ยเกิดจากเครื่องจักรนะครับหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองการมาถึงของ AI Art เนี่ยสร้างคำถามสำคัญทางปรัชญาและก็จริยธรรมว่าใครคือศิลปินที่แท้จริงก็ยังถามกันอยู่นะครับบางคนเนี่ยมองว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำงานตามคำสั่งของมนุษย์แต่บางคนก็มองว่า AI เองมีความสามารถในการประมวลผลและสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ศิลปะประเภทนี้จึงสะท้อนการก้าวข้ามขอบเขตระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรและก็ท้าทายความหมายดั้งเดิมของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ AI ในช่วงเวลาสั้นๆเวลาไม่กี่ปีเนี่ยพัฒนาไปรวดเร็วมากเมื่อปีที่แล้วนี่ AI ที่ผมได้คุ้นเคยนะครับในการทำสื่อเนี่ย AI มีเขาเรียกว่ายังมีขอบเขตของการทำงานแต่ตอนนี้นี่ AI มันสามารถจะสั่งตัวมันเองสร้างสรรค์งานมาเองโดยที่เราไม่ต้องออกคำสั่งนะครับและบางทีมันก็รู้ใจเราด้วยทำงานอยู่ประจำมันจะรู้เลยว่าเราเป็นคนบุคลิกอย่างไรมันก็จะนำเรียกว่าสิ่งที่แนวทางที่เราต้องการมาให้เราเห็นเช่นบางทีผมเจนภาพที่เกี่ยวกับไทยๆเนี่ยเมื่อก่อนผมต้องสั่งมันมากๆใช้คำสั่งที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ซับซ้อนตัวนี้แค่บอกมันก็นำเสนอให้เราได้ก่อนและบางทีสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันก็ทำให้เราตรงใจด้วยนะครับแต่อย่างไรก็นั้นก็ตามนะครับงานเหล่านี้นี่ก็ยังเป็นงานที่ต้องมองผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับต้องมองผ่านจอมองผ่านสื่อแต่สิ่งสำคัญก็คือมีศิลปินหลายคนเลยที่ใช้ AI เนี่ยในการสร้างภาพต้นแบบและออกภาพต้นแบบนั้นเนี่ยมาวาดบนเฟรมหรือมาปั้นขึ้นมาหรือมาทำให้มันเกิดเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ก็เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยผลงานของฝีมือมนุษย์ฉะนั้นการที่มองว่า AI เป็นเครื่องมือก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการ

ทํางานสเก็ตในการเริ่มต้นไอเดียสมมติเรามีไอเดียแล้วถ้าเราให้ไอทําไอเดียของเราให้เป็นรูปภาพก่อนเราก็จะเห็นแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนากันไปเรื่อยๆเมื่อ AI ออกแบบให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะออกแบบต่อจาก AI แล้วก็ส่งให้ AI ออกแบบต่อจากเรามันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นการทํางานร่วมกันเหมือนเราก็เป็นเครื่องมือให้ AI AI ก็เป็นเครื่องมือให้เรามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่งานศิลปะมันก็ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วมากในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับโอเคเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะยาวเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาพูดเฉพาะเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับในโอกาสต่อไปนะครับเอามาดูศิลปะกับซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับซอฟต์พาวเวอร์หลายประเทศเนี่ยใช้ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ในเรื่องของภาพยนตร์ในเรื่องของเคป๊อปอะไรเหล่านี้นะครับในการสร้างสรรค์ในการสร้างอิทธิพลและก็ทำภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกนะครับตัวอย่างนะครับศิลปินไม่ใช่ศิลปินนะครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้อานิเมะและก็มังงะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้เคป๊อปและก็ซีรีส์ส่วนประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้อาหารดนตรีศิลปะการแสดงเป็นเครื่องมือในการสร้างเสน่ห์และก็ดึงดูดผู้คนทั่วโลกนะครับทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังทางเศรษฐกิจและก็การเมืองที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของโลกในยุคสมัยใหม่เลยนะครับศิลปะเป็นทั้งภาษาสากลเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือพัฒนามนุษย์ที่ทรงอนุภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับตลอดบทเรียนที่ผมพูดมาในชั่วโมงนี้นี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะทำหน้าที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายมิติที่พูดมาในเวลาชั่วโมงที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังไม่ละเอียดนะครับอันนี้เป็นการย่อให้เหลือแค่ส่วนที่เป็นสาระเนื้อนะครับแล้วก็ในรายละเอียดก็ขอให้ทุกคนลองเข้าไปศึกษาด้านศิลปะซึ่งตอนนี้นี่ในศิลปะที่ศึกษาด้านนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปห้องสมุดกันแล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หรือใน ChatGPT ก็สามารถไปตั้งคำถามแล้วก็ได้คำตอบนะครับใน Gemini ของ Google เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้ความรู้นะครับการผลิตสื่อการสอนของผมในช่วงปัจจุบันนี้นี่ผมก็ใช้ AI ในการเป็นตัวช่วยนะครับในการเตรียมการสอนก็ดีในการคิดอะไรสร้างสรรค์ที่จะไปถ่ายทอดให้นักศึกษา อย่างเช่นอยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันไม่เคยมีแต่ความรู้ของเราเนี่ยมาจากอดีตเนี่ยเราก็อาจจะมีความจำกัดเข้าไปคุยกับ ChatGPT เข้าไปคุยกับ Gemini ก็อาจจะได้แนวคิดใหม่ๆออกมานะครับหรือไม่ก็อาจจะให้ AI ช่วยทำงานต้นแบบให้แล้วก็เราก็มาดูตอนนี้นี่การเรียนเนี่ยในเรื่องในเชิงทฤษฎีไม่ว่าประวัติศาสตร์ศิลป์ในเรื่องของศิลปะในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับAI มีพลังนุภาพมากเลยนะครับสอนการบ้านสอนภาษาสอนในการสร้างสรรค์ปรึกษาในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นต้องถึงมือแพทย์สั่งยาได้ประมาณนี้ทึ่งผมทึ่งมากนะครับแล้วก็ความผิดพลาดนี่ก็น้อยลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยที่ผมคุกคีอยู่เนี่ยมันเรียกว่าความผิดพลาดนี่แทบไม่เจอเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อปี2ปีก่อนนะครับที่ใช้AI เพิ่งมาแต่ตอนนี้ AI มันฉลาดมากฉลาดจนผมตกใจนะครับแล้วก็บทเรียนที่ผมมาสอนในวันนี้หลายอย่างที่ผมได้ข้อมูลมาจาก AI นะครับเนื้อหาที่พูดเนี่ยก็อาจจะเสิร์ชค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาจบที่การประมวลผลโดย ChatGPT หรือไม่ก็ Gemini ของ Google นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับบางครั้งบางอย่างที่ผมไม่เคยรู้แต่ก็เราไปเถียงไม่ได้เพราะว่าเออใช่นะครับเขาสามารถที่จะคุยตอบมาแล้วเรารู้สึกว่าเรายอมรับในความคิดนั้นยอมรับจากประสบการณ์ของเราที่เราก็มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับในการเรียนการสอนด้านศิลปะที่ผมคุกคีมาแต่เมื่อมาเจอ AI มันสามารถทำให้เราเติมเต็มความรู้เข้าไปอีกนะครับจนผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้มาในอดีตมันรู้สึกว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำ
เมื่อมาเทียบกับความรู้ที่ได้จาก ChatGPT หรือว่าจาก Gemini ที่เราป้นคำถามไปแล้วตอบมาแล้วก็เราสามารถที่จะสืบค้นให้เห็นข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยที่แบบไม่ผิดนะครับแล้วก็ทำให้ผมทึ่งแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเราใช้สื่อพวกนี้นี่บางครั้งอาจจะลวงนะครับเพราะบางทีนี่ AI มันก็ฉลาดในแนวทางของมันนะครับมันทำว่ามันเก่งแต่มันเก่งในทางข้อมูลที่ผิดพลาดและมันก็จะแถเพราะฉะนั้นเมื่อเราในฐานะผู้ทำสื่อหรือว่าผู้เป็นอาจารย์ผู้สอนผู้บรรยายเนี่ยไม่ว่าระดับไหนก็ตามนะครับอาจจะใช้ AI ใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ของ Google เนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการเรียบเรียงบทความในการหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ต้องตรวจสอบความมั่นใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับอย่าเชื่อโดยทันทีอย่ายกมันในทันทีเราต้องมาปรับมาต้องมาทำอะไรกันอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่า AI เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ฉลาดที่สุดนะครับคงใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งแต่คงไม่นานเกินรอนะครับอาจจะไม่ต้องเปิดตำรากันอีกแล้วสำหรับในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการสอนการบ้านนะครับผมเห็นมากับตาสอนการบ้านเด็กประถมเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องจ้างครูพิเศษกันแล้วนะครับAI เนี่ยแชทจีพีมันสอนการบ้านให้เด็กได้เลยนะครับเรียนภาษาด้วย AI อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ AI สอนเราแล้วมันป้อนข้อมูลเด็กอะไรที่ไม่ดีลงไปในส่วนของเยาวชนเนี่ยมันก็อันตรายนะครับเพราะในส่วนของ AI ผมก็มองว่ามันมี AI ด้านดีก็ต้องมี AI ด้านชั่วเพราะโลกนี้มันมี2ขั้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในฐานะผู้แม่ผู้ปกครองให้เด็กใช้ AI จนกระทั่งโดน AI ควบคุมนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ทำให้โลกงามนะครับแต่ยังช่วยมนุษย์ตระหนักถึงความหมายของการดำรงชีวิตแล้วก็ความซับซ้อนของอารมณ์และก็ประสบการณ์ร่วมนะครับศิลปะเนี่ยมีความสำคัญนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะไม่ใช่เพียงเรื่องของความงามแต่เป็นเรื่องของพลังที่สะท้อนความขัดเคลื่อขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงที่ป่าช่วยให้เราสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดนะครับช่วยปลุกฝังคุณธรรมและก็จริยธรรมช่วยสะท้อนอารมณ์และความเชื่อและยังสามารถขยายผลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในระดับโลกนะครับผมอยากให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกคนจดจำว่าศิลปะคือภาพสะท้อนตัวตนของเราและคือสมบัติร่วมของมนุษยชาติเมื่อเราเข้าใจศิลปะอย่างแท้จริงเราก็เข้าใจทั้งความเป็นมนุษย์และคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณท่านทุกท่านที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็หวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนมองเห็นความงดงามรอบตัวไม่เพียงด้วยสายตาแต่ด้วยหัวใจด้วยนะครับก็ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์วันนี้ก็ขอกล่าวลานะครับสำหรับวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: คร
2: ับ
3: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
2: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขูดหาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
2: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรีป.โทป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
4: คือต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอเนี่ยมาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชน ทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหนักคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
3: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
4: 02-141-2958
2: อันนี้ก็สายตรงเลย
3: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากช่วยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
2: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
4: ใช่ครับ
5: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ได้ครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไ
5: ห
0: มครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: ผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นแต่จิตใจเรานั้นลึกและในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนให้เรานั้นเกิดความหดหู่ความท้อแท้แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราไม่ควรที่จะยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเรานี้ในขณะทุกลมหายใจในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกท่านได้ลองถามตนเองว่าในตอนนี้สิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหาแท้จริงแล้วมันอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกและการกลับมาอยู่ในปัจจุบันณขณะและนี้คือเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตเป็นกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวของเราเองและในโอกาสนี้ก้าวกับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจธรรมะขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรากูลสิริกิติสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในธรรมทุกท่านเนื่องด้วยโอกาสวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลโดยท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมกับวัดสุขสำราญโดยมีพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนและ พระมหาสมภพกันตะพะโวผู้ช่วยเจ้าวาดวัฒนิการามดำเนินรายการซึ่งใช้ชื่อโครงการว่าก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมโดยให้หัวข้อกระทู้ธรรมเอาไว้ว่าธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักเมื่อพูดถึงธรรมะนั้นจะมีต่างๆมากมายหลายอย่างหลายประการไม่ว่าจะเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือสัจธรรมล้วนมาทั้งสิ้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาคือสัจธรรมความจริงของชีวิตที่ทรงแสดงให้ผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงและทราบซึ้งเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขพ้นทุกข์ได้ก็หมายความว่าธรรมะนั้นมีมากมายหลากหลายซึ่งความหมายของธรรมะนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าก็หมายความว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้นแม้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็มีถึง 84,000 ข้อเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าธรรมะนั้นมีมากมายแต่ให้เรารู้ไว้เพียงย่อๆเอาแค่5ข้อก็พอแล้ว5ข้อนั้นคืออะไรบ้าง5ข้อนั้นก็คือธรรมดาธรรมชาติศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมธรรมะนั้นถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักรักษากายวาจาให้สะอาดเรียบร้อยเป็นปกติด้วยการรักษาศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงสามารถต้านทานอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรต่างๆด้วยการทำสมาธิและทำความคิดเห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาเพราะท่านบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดเ

ยาหรือเรียกกันว่าไตรสิกขาสิกขาก็คือศึกษาให้เราศึกษาในอะไรก็คือศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้และทราบซึ้งเพราะศีลนั้นจะส่งชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลท่านบอกว่าจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์เห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมคือต้องมีศีลด้วยมีธรรมด้วยที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะ5อย่างนั้นก็คือธรรมดาธรรมชาติและธรรมที่เป็นข้อห้ามหรือเป็นคำสั่งเป็นคำบังคับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมส่วนธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นเราเรียกว่าคุณธรรมและธรรมที่เป็นเครื่องทำให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราเรียกกันว่าจริยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมทั้ง5อย่าง5ประการนี้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ปรับทัศนคติให้ดีๆจะได้มีอุดมการณ์อันสูงส่งเพื่อจะได้จันลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปเพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นผูกโยงกันมาตลอดการยาวนานในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราคือตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบันรัตนโกสินทร์มีการปกครองในระบบสมบูรณาสิทธิราชจนถึงมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจธรรมะเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของพระมหากษัตริย์ท่านบอกว่าให้เอาอย่างชนิดที่เรียกว่าเอกราชชาติที่รักพิทักษ์ไว้มิยอมให้สูญสิ้นทั้งถิ่นฐานพึงรักชาติเชิดชูให้อยู่นานชาติต้องการแม้ชีวิตอุทิศพันศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกข์ร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งฝันแต่งกายใจให้สงบดีครบครันจงป้องกันศาสนาให้ถาวรดังที่ได้กล่าวแล้วว่าธรรมะนั้นมีมากมายเหมือนอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันมาฆบูชาซึ่งทรงแสดงหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนในการประกาศพระพุทธศาสนาก็คือประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วรอบๆตัวเราสภาวะธรรมที่มีอยู่และสัจธรรมคือความจริงของชีวิต
ชีวิตทุกๆชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้

ล้วนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางแตกดับคือตายไปในที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แต่เราท่านทั้งหลายแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงนิพพานเลยนิพพานก็คือตายแต่ว่าตายไม่เกิดเพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดจึงได้ชื่อว่านิพพานแปลว่าดับไปใครตัดเหตุที่ทำให้เกิดได้ตายแล้วไม่ต้องเกิดเรียกว่านิพพานทั้งนั้นเหมือนอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็เรียกว่านิพพานเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ตายไม่เกิดเหมือนกันอย่างเราท่านทั้งหลายนี้ตายแล้วต้องเกิดเพราะว่าเรายังตัดเหตุที่ทำให้เกิดไม่ได้ตายแล้วต้องเกิดท่านบอกว่าการตายนั้นในคนเดียวคนหนึ่งมีได้ครั้งเดียวความตายมีคนละหนเท่านั้นถ้าตายดีก็ไปดีถ้าตายไม่ดีก็ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักธรรมะและเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมะหรือว่าศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้หลักๆในวันมาฆบูชาในคาถาแรกว่าขันตีปรมังตโปตีติขาขันติความอดทนอดกั้นเป็นตบะธรรมเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่งก็หมายความว่าคนเรานั้นมีกิเลสเครื่องทำใจให้เราร้อนถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็จะทำใจให้เราร้อนไม่สงบการเผากิเลสนั้นท่านบอกว่าไม่ได้ใช้ไขว้คว้าไขว้ฐานไฟเทียนหรือไฟอะไรทั้งสิ้นท่านใช้ขันติคือความอดทนเพราะเมื่อเรามีขันติคือความอดทนแล้วก็จะสามารถเผาผลาญกิเลสให้สงบหรือให้หมดไปได้และตอนที่สองว่านิพพานังปรมังวดันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมะที่สูงยิ่งนิพพานแปลว่าความดับกิเลสโดยไม่เหลือกิเลสที่ดับได้แล้วไม่สามารถที่จะกลับก่อเกิดขึ้นได้อีกผู้ที่ถึงพระนิพพานคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นที่สุดทุกข์เป็นที่สุดของการปฏิบัติผลของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาขั้นสูงสุดนั้นก็คือนิพพานนี่แหละเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรที่เราเรียกว่าเป็นความสุขแท้ๆคือนิรามิตรสุขเป็นสุขไม่ได้เจือด้วยอามิตรคือไม่มีอะไรเจือปนเป็นความสุขแท้เราจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาและตอนที่3ท่านตรัสว่านะหิปัปปชิตโตปรูปคาตีอัสมโนโหติวิเหทยันโตซึ่งแปลว่าผู้ที่จะเป็นสมณะเป็นพระจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนถึงเราจะปฏิญาณตนว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระท่านบอกว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระมาแต่ไหนและตอน
สุดท้ายของข้อที่หนึ่งว่าพระจะต้องประพฤติปฏิบัติในอาทิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งอาทิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอาทิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งคือให้เรารู้จักอยู่อย่างสงบรู้จักประมาณตนประมาณท่านเพราะสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญเราต้องอยู่อย่างรู้เท่ารู้ทันท่านบอกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าไม่เอามากันรู้ทันไม่เอามาแก้รู้อย่างนี้แล้วมันก็แย่เพราะแก้ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมของชีวิตอย่างที่เขาบอกว่าต้องรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและต้องรู้อย่างสัตบุรุษคือจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคลและความรู้ที่สำคัญยิ่งถ้าหากเราไม่มีความรู้อันนี้ความรู้อื่นๆก็อาจจะป่วยการใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ความรู้ในที่นี้ก็คือรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสเพราะถ้าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะและเวลาและโอกาสแล้วท่านบอกว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นการทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแต่บางคนคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีการที่ไม่ได้ดีนั้นก็มีสาเหตุเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสในการที่จะปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักตนรู้จักคนรู้จักงานเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนหรือบริหารตนบริหารคนบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นธรรมะนั้นจึงเป็นเรื่องเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตในหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้เรารู้จักทำกายวาจาให้สะอาดด้วยศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นด้วยสมาธิทำความคิดเห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาก็คือเราจะต้องรู้จักไตรสิกขาดังที่กล่าวแล้วเพราะหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านจะมุ่งเน้นให้เราได้รับประโยชน์หลักๆ ก็3ประการคือ 1. ประโยชน์ในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าดิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันประการที่2ก็คือสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้าหรือในโลกเบื้องหน้าและ3ก็คือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานทีนี้เราต้องการที่จะได้ประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสถ้าเรามีศรัทธามากเราก็จะได้รับประโยชน์มากมีศรัทธาน้อยก็จะได้รับประโยชน์น้อยถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะพระองค์ทรงแสดงหลักการวิธีการแนวทางแผนงานในการที่จะดำเนินไปสู่ประโยชน์ต่างๆทั้ง3อย่าง3ประการนั้นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นท่านบอกว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง4ประการดังกล่าวที่เราเรียกกันว่าดิฏฐะสัมปราที่เราเรียกว่าดิฏฐะธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันข้อที่1

ก็คืออุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานทำจริงไม่ทิ้งงานทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายาม 2. อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติวิชาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมารักษาการงานในความรับผิดชอบให้ดำรงอยู่ไม่เสื่อมไม่ทำลายและ3กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ4สมชีวิตาการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะและรายได้ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยฟุ้มเฟ้อจนเกินไปไม่ประหยัดตนีทีเหนียวจนทำให้การดำเนินชีวิตฝืดเคืองหลักการวิธีการในการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาในปัจจุบันทั้ง4ประการนี้ล้วนเป็นหลักการวิธีการที่ส่งเสริมให้เราได้อยู่ดีกินดีด้วยกันทั้งสิ้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามก็จะสามารถตั้งตัวได้และสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขอย่างแน่นอนท่านเรียกหลักการวิธีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้นี้ว่าเป็นหัวใจเศรษฐีคืออุอากะสะอุคืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอาก็คืออารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษากะคือกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ4สมชีวิตาการเลี้ยงชีวิตโดยชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตหลักการวิธีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทั้ง4ประการนี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งทุกๆข้อเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ครบทุกข้อถ้าเราจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้ทั้ง4ข้อก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่เหมือนอย่างเช่นถ้าขาดความขยันหมั่นเพียรเราก็จะหาทรัพย์ได้ไม่พอใช้หรือมีความขยันหมั่นเพียรแต่ขาดการรักษาทรัพย์ก็ไม่เหลือเหมือนกับตุ่มก้นรั่วหรือถ้าเรามี2อย่าง2ประการแต่ขาดการคบมิตรที่ดีก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจพาให้ล่มจมล้มละลายก็ได้หรือถ้าเรามีครบทั้ง3อย่าง3ประการข้างต้นแต่ขาดการเลี้ยงชีวิตโดยชอบก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะมีแต่ความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าคนเราจะร่ำรวยมากมายขนาดไหนก็ตามก็หาความสุขได้ยากเพราะขาดปรัชญาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจะต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วท่านก็บอกว่าคนเรานั้นก็ต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหากันอยู่แล้วท่านบอกว่าอย่างชนิดที่เรียกว่าตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการประหยัดจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าความสุขนั้นหาได้แค่เพียงที่เรามีความขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานเราก็ตั้งตัวได้แล้วคือสามารถสร้างฐานะหลักฐานให้มั่นคงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนและคนเป็นที่รัก

0: ได้แล้วดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าปฏิรูปการีทุลวาอุทธาตาวินทเตทนังสเจนะกิตติงปโปติทะทังมิตานิคันทติแปลความว่าผู้มีการงานอันเหมาะสมไม่ทอดทุระมีความขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีสัจจะหรือรักษาสัจจะย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ดังนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่คนเราทุกคนต้องการอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นด้วยกันทุกคนก็เห็นจะหนีไม่พ้นความสุขเพราะความสุขเป็นสุดยอดความปรารถนาของคนเราทุกคนเพราะเมื่อเรามีความสุขดีแล้วก็เท่ากับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นการที่เราขวนขวายประกอบภารกิจอาชีพหน้าที่การงานหาเงินหาทองหากินหาใช้ก็ดีก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ให้ได้มาซึ่งความสุขแต่ความสุขนั้นท่านบอกว่ามีเหตุทำให้เกิดไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะเกิดขึ้นกับเราได้เองเหตุที่ทำให้เกิดความสุขได้นั้นก็คือทรัพย์สมบัติเกียรติยศไมตรีจิตและทรัพย์สมบัติเกียรติยศไมตรีจิตนี้ก็มีเหตุทำให้เกิดขึ้นแต่ละอย่างอีกทีหนึ่งด้วยท่านบอกว่าทรัพย์จะเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่เหมาะสมและวิธีทำก็เหมาะสมกับงานที่ทำด้วยไม่ทิ้งงานคือทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามโดยยึดหลักว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนที่ทำงานอย่างนี้ย่อมหาทรัพย์ได้เกียรติยศจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักรักษาสัจจะคือมีสัจจะซื่อสัตย์ต่อตนและบุคคลอื่นพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นคนที่มีสัจจะนี้ย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจเรียกว่ามีเครดิตดีประการที่สามไมตรีจิตจะเกิดมีขึ้นได้เราก็จะต้องเป็นคนรู้จักให้รู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นไมตรีจิตจึงจะเกิดขึ้นได้และคนที่มีไมตรีจิตนี้ก็จะได้รับความสะดวกสบายมีผู้คนแวดล้อมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกโอกาสฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าต้องการความสุขก็ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติสร้างเกียรติยศสร้างไมตรีจิตต้องการความสุขแต่ไม่แสวงหาทรัพย์ไม่สร้างเกียรติยศด้วยการรักษาสัจจะไม่สร้างไมตรีกับผู้อื่นความสุขจะเกิดขึ้นที่ไหนอันนี้เป็นหลักการวิธีการอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือดิฏฐธรรมิกถะประโยชน์เราจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันถ้าเราต้องการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้าหรือในภายภาคหน้าเราก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามสัมปรายิกถะประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องหน้าซึ่งมีศรัทธาศีลจาคะปัญญา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมทั้งสิ้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสังคมเราที่เกิดการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทจองเวรกันอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะว่าสังคมไร้ศีลไร้ธรรมคือขาดศีลขาดธรรมจึงทำให้สภาวะสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายทำลายเกียรติเสียดสีสาวไส้ใส่ฟาร์มเหยียดหยามประณามซึ่งกันและกันบ้านเรือนที่สร้างขึ้นอย่างใหญ่โตสวยงามต้องกลายเป็นบ้านแตกสลายขาดญาติพี่น้องท้องเดียวกันขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ว่ารักกันปานจะเกินต้องขมขื่นเพราะมิตรทรยศการทำมาหากินเกิดขัดสนต้องดิ้นรนเพราะทนริษยาไม่ไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสังคมไร้ศีลธรรมคือขาดศีลขาดธรรมวิชาศีลธรรมเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเราจะต้องเป็นเอกราชประชาชาติเองจะต้องมีระเบียบวินัยเพราะระเบียบวินัยเป็นหัวใจของการพัฒนาเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราเสื่อมชาติศาสนาก็เสื่อมถ้าเราเจริญชาติศาสนาก็เจริญและจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมและความเจริญเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจด้วยศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญท่านบอกว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีสัตว์อะไรที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์ในบรรดามนุษย์ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับจิตในบรรดาจิตไม่มีจิตใดที่จะประเสริฐเท่ากับจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเพราะจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดถ้าทุกคนมีศีลธรรมประจำจิตโลกเราจะโสภิตเป็นไหนๆเพราะศีลธรรมนำชีวิตนำจิตใจให้คนเราได้เป็นคนไม่ครึ่งคนเพราะคนขาดคุณธรรมนำชีวิตโลกจึงมีพิษจิตช่อฉนทั้งวุ่นวายลายรอบกอบเลขกลโลกจะพ้นวายวุ่นเพราะคุณธรรมร่างกายถ้าไร้จิตใจก็หมดความหมายจิตใจที่ไร้ศีลธรรมก็อันตรายวิชาศีลธรรมจึงเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญและจะต้องมาคู่กับคุณธรรมที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมก็คือคำสั่งคุณธรรมก็คือคำสอนเหมือนดังโอวาทปาติโมกดังกล่าวแล้วขั้นต้นว่าพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นในเนื้อความแห่งโอวาทปาติโมกข์นั้นมีทั้งคำและคำสอนคำสั่งก็เป็นคำบังคับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติถือว่าขัดหลักศาสนาและศีลนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบ้ไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำก็เพราะเคยรักษาศีล5มาก่อน จึงเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แบบแต่ท่านก็บอกว่าคนเรานั้นจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยการที่คนเราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้นั้นเราก็จะต้องรักษาศีล5กันต่อไปเมื่อร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานก็จะสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบดังกล่าวคือศีลนั้นจะสามารถยกระดับจิตของคนเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์คือผู้มีใจสูงคนเราจะมีจิตใจสูงได้ก็เพราะศีลและศีลนั้นเป็นหลักประกันในเรื่องของการผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยเด็ดขาดและตามหลักพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้หลักๆนั้นท่านบอกว่าศีล5นั้นเป็นหลักประกัน5ประการดังกล่าวก็คือศีลข้อที่1เป็นหลักประกันชีวิตจิตยืดยาวมั่นคงศีลข้อที่2เป็นหลักประกันสินทรัพย์นับมากหลายศีลข้อที่3เป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่นไม่วุ่นวายศีลข้อที่4เป็นหลักประกันสังคมทั้งหลายให้วางใจและศีลข้อที่5เป็นหลักประกันสุขภาพไม่หาบโรคไร้ทุกโศกโชคดีมีสุขสันต์ถ้ามีพร้อมทั้ง5หลักรับประกันหวังสวรรค์นิพพานได้ในทันทีเพราะท่านกล่าวไว้ในท้ายศีลว่าสีเลนะสุขติยันติคนจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติคือมั่งมีสีสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุติงยันติคนจะถึงความสงบสุขล่มเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจได้ก็เพราะศีลตัสมาวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพึงรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเพราะฉะนั้นวิชาศีลธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งทั้งที่คนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งหญิงหรือทั้งพระทั้งเนนก็สามารถก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักเข้าใจศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้และซาบซึ้งแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปถือว่าได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักศาสนาคือศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำคัญสำหรับทุกชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้โดยความเป็นปกติได้ก็ต้องอาศัยรู้จักเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าได้ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าหน้าที่ของชาวพุทธนั้นก็คือหน้าที่ของชาวพุทธสุดประเสริฐที่จะต้องทำก็คือฟังธรรมโดยเคารพเรียนธรรมโดยเคารพศึกษาธรรมที่ทรงจำโดยเคารพและพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไปแล้ว ให้มีความรู้ความเข้าใจโดยเคารพการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธสุดประเสริฐเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหลักธรรมและศีลธรรมและคุณธรรมและจริยธรรมเราจะได้เป็นคนที่มีความสามารถดีที่เรียกว่ามีจรรยาบรรณคือรู้จักบริหารตนบริหารคนบริหารงานจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและตนพร้อมทั้งครอบครัวตลอดไปก็ขอเจริญพร
1: ในสุดท้ายนี้รายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหม่ในวันหน้าในหัวข้อธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักธรรมะจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอนุภาพความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย

ระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: Hehehehe

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า

ัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นอีกอันนึงที่เป็นรายการที่เราอยากจะให้นักเรียนหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาฮะเป็นเกี่ยวกับตอนแนวทางการสร้างทัศนียภาพจากพื้นที่จริงและพื้นที่สมมุตินะครับวิทยากรของเราเหมือนเดิมครับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับและวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย
1: ์อาจารย์ชาติลักษณ์ครับชาติลักษณ์ลุงแสงทองคร
0: ับ หรืออาจารย์ติ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเราดูจาก
1: ครั้งที่แล้ว
0: ฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพโดยมีตัวอย่างนะครับให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้ามาลองเขียนตามดู
1: ใช่
0: แล้วก็เราก็จะมีอาจารย์ติ่งนะครับเขียนเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับคนที่คิดว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที
1: ่ไม่ยาก
0: นะสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูเกี่ยวกับการเขียนเบื้องต้นนะครับว่าการเขียนเบื้องต้นมันเขียนยังไงตัวอย่างแรกที่เราจะนำเสนอนะครับเป็นการเขียนหลักการทัศนียภาพ2จุดนะครับเป็นเกี่ยวกับหอพระตัวอย่างแรกนะครับถ้านักศึกษากับคนที่สนใจนะฮะเห็นปุ๊บอันเนี้ยมันเป็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะของรูปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นจากกล่องใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ทางขวามันก็คือวัตถุนะครับที่เป็นอาคารที่เราแบ่งไว้9ช่องสังเกตดีๆมันจะมีอยู่2จุดคือจุดแรกก็คือจุด VP1 นะครับและจุด VP2
1: ครับ
0: ซึ่งทั้ง2จุดถ้าสังเกตดีๆจะมีเส้นขนานนะครับเส้น HL ที่มันเท่ากัน
1: horizon เท่าไหร่
0: ดูจากการขึ้นนะฮะถ้าเรามองจากเหมือนมดมองมันก็จะเห็นตัวกล่องที่เหมือนเราเห็นจากข้างใต
1: ้
0: แต่ถ้าเรามองในระดับสายตาเราก็จะมองเห็นตัวกล่องที่อยู
1: ่
0: ใช่แล้วก็อยู่ระหว่าง

0: ด้านเห็นไหมฮะมันจะมีลักษณะที่เท่ากันแล้วก็มองเห็นทั้งสองด้านทั้งสองด้านเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยฟอร์มทั้งสองด้านเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มที่ซิมเมทรีวางไว้ตรงกลางแล้วก็จุด VAP 1 VAP 2เนี่ยในการยิงสังเกตไหมฮะมีจุดอ้างอิงที่เห็นได้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งสำคัญถ้าสังเกตดีๆจริงๆแล้วจุดมันต้องกว้างไปกว่านี้
1: ใช่
0: แต่เพื่อให้เห็นในสไลด
1: ์ให้เห็นในนี้ให้ชัดเจน
0: เราก็เลยต้องขยับจุดให้ดูใกล้นิดนึงนะฮะในการวางถ้าสังเกตดีๆฮะมันมีเรื่องของความสมดุลสมมาตรจังหวะเอกภาพแล้วก็คือการเน้นลักษณะถ้าดูดีๆนะครับมุมมองที่เห็นได้ชัดที่สุดมันเป็นจุดที่เรามีการเน้นการเรียงตัวของเสามันคือจังหวะเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: และการวางที่มันเท่ากันมันคือความสมดุลสมมาตรนะฮะฉะนั้นก็วิธีการดูหรือการเขียนจะต้องขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีทักษะมันอาจจะต้องขึ้นเป็นลักษณะของกล่องไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับคือโดยเบสิกเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราจะฝึกเขียนนะครับเราต้องเขียนรูปฟอร์มอะไรสักอย่างให้มันกลายเป็นเริ่มจากรูปทรงที่มันง่ายๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือวงกลมครับให้มันกลายเป็นรูปเบื้องต้นก่อนที่เราจะตัดทอนและให้กลายเป็นรูปร่างของสิ่งที่เราอยากจะเขียนนะ
0: กล่องที่มันเป็นฐานด้านล่างเราควรจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมถูกไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะเป็นกล่องที่ใหญ่กว่าแล้วก็กล่องที่เล็กกว่าแล้วก็ถึงจะเป็นยอด
1: ใช่
0: เราต้องเขียนลักษณะของเลขาคณิตก่อนถึงจะขึ้นมาเป็นฟอร์ม
1: ใช่แล้วค่อยตัดทอนให้กลายมาเป็นเส้นเอียงเส้นเฉียงอะไรพวกนี้
0: ใช่โดยมีจุด2จุด
1: 2จุดเป็นตัวกำกับ
0: ใช่ใช่นะฮะทีนี้เราก็จะให้ดูอีกตัวอย่างนึงนะฮะพอเราขึ้นลักษณะฟอร์มของตัวอาคารเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสังเกตดีๆเรื่องของการเน้นเส้นถ้าลองดูนะฮะการเน้นเส้นของอันที่3มันจะมีความเข้มกว่า
1: ความเข้มมากกว่าใช่
0: แล้วส่วนอันที่2มันก็จะมีลักษณะเส้นที
1: ่เข้มน้อยกว่
0: า
1: ระดับกลาง
0: ส่วนอันที่อยู่ยอดบนฟ้าก็คือส่วนที่1
1: เยอะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เลยดูไม่เข้มมาก
0: เส้นเป็นเส้นที่แบบต้องอ่อน
1: บางใช
0: ่ทีนี้มันก็เห็นเป็นระดับของตัวอาคารแล้วก็การเน้นเส้นเนื่องจากเส้นชั้นที่3เนี่ยมันเป็นพื้นดินมันอาจจะมีในสถานที่จริงมันมีต้นไม
1: ้
0: มันก็ต้องมีเรื่องของแสงเงาม
1: ีเงาตกกระทบ
0: ใช่ทำให้การเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันต้องอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมจริงและสัดส่วนจากจุดเป็นหลักสำคัญนะฮะทีนี้ในการลงนะครับต้นไม้นะฮะวิธีการลงแบบเนี้ยหรือการสเก็ตแบบเนี้ยมันเป็นการสเก็ตแบบเป็นเลเยอร
1: ์
0: ก็คือเราเริ่มจากตัวอาคารก่อนใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: จากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเป็นต้นไม้ฟอร์มต้นไม้เนี่ยโดยปกติเราจะขึ้นเป็นวงกลมก่อนหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างกรอบวงกลมก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆคลี่คลายกระจายออกมาให้กลายเป็นลักษณะเส้นซิกแซกขยักไปตามกิ่งก้านใบอะไรพวกนี้
0: ใช่เนื่องจากไอ้ตัวฟอร์มของต้นไม้กับฟอร์มของตัวอาคารเนี่ยลักษณะมันต่างกันปูนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเราต้องการให้ตัวอาคารเด่นฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใส่รายละเอียดตรงตัวอาคาร
1: ให้เยอะกว่า
0: ใช่มากกว่าที่จะเป็นพวกของตัวสภาพแวดล้อมหรือต้นไม้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลองดูนะครับจากภาพเนี่ยมันเป็นการเขียนแบบเลเยอร์และเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนการเขียนงานทุกครั้งเราต้องเริ่มจากด้านซ้ายก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดในการเขียนถ้าบางคนถนัดซ้ายก็แปลว่า
0: ต้อง
1: ก็ต้องเขียนไปจากด้านขว
0: า
1: เพื่อไม่ให้มือของเราไป
0: ถู
1: แนวดินสอที่ล่างไว้ไม่งั้นจะทำให้กระดาษเลอะ
0: แต่ถ้าเราถนัดทางด้านขวามือ
1: เราก็ต้องเริ่มจากซ้ายง่าย
0: ๆเพื่อไม่ให้เส้นมันทับทำให้เกิดงานสกปรก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอุ้งมือฝ่ามือเราไปถูรูปก็จะทำให้ภาพเสียไป
0: ต้องอย่าลืมนะฮะว่าการใช้ดินสอเราใช้ EE กับชาโคหรือปากกาอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึง
1: นะครับถูกต้องใช่ครับ
0: จากนั้นเนี่ยพอ

0: พอเราลงจากทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการให้น้ำหนักนะฮะทีอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะว่าพอเราถนัดขวาเราเขียนซ้ายเพื่อให้มีการถูเก็บรายละเอียดซ้ายก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ทางด้านขวาเราก็ยังดูเรื่องของความอ้างอิงหรือสัดส่วนเราใช้ตรงเนี้ยน้ำหนักของต้นไม้เนี่ยผลักตัวอาคารได้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ทีนี้พอเราเห็นทัศนียภาพเบื้องต้นเราก็จะรู้เลยว่าอันไหนคือระยะหน้าอันไหนคือระยะกลางและอันไหนคือระยะหลังสังเกตนะฮะระยะหน้าช่วงพื้นจะมีความเข้มตัวอาคารจะเป็นระยะกลางสุดท้ายท้ายสุดก็จะเป็นต้นไม้ที่มันจะเริ่มเบาหรือเมฆ
1: เป็นระยะหลังเพื่อช่วยเน้น
0: ช่
1: วยเน้นวัตถุที่เราจะแสดง
0: ทำให้เกิดการเน้นและก็เกิดเอกภาพนะฮะเพื่อให้ตัวอาคารกับสภาพแวดล้อมเนี่ยหล่อหลอมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับทีนี้พอดูทางด้านขวาเราก็ถึงจะเก็บอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกของ2จุดที่มาเป็นตัวอย่างให้แนะนำนะครับแล้วก็มีผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่1อันนี้อาจารย์ติ่งก็ไปร่วมสเก็ตด้วย
1: ใช่ครับเคยมาร่วมสังเกตการ
0: เป็นการสเก็ตช่วงตั้งแต่ใบ1จนถึง
1: 5 โมงเย็น
0: อันนี้เป็นผลงานที่นักศึกษายังไม่เคยเขียนตัวอาคารนี้มาก่อนแต่ก็เขียนทันเวลา
1: แต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่านักศึกษาเขามีพื้นฐานในการเขียนมาบ้างแล้วในการที่มาสมัครเรียนสาขานี
0: ้ก็มีพื้นฐานมาแล้วก็มีอาจารย์ติ่งไปคอยดูด้วยแล้วก็แนะนำอันนี้ก็คือผลงานของแพรวันแย้มสุคนนี่ฮะก็อยากจะให้อาจารย์ติ่งดูช่วยกันดูผลงานเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเอ้ยอันนี้คือเด็กที่ไม่เคยเขียนตัวอาคารนี้แต่เรียนมาแล้วก็เป็นอาคารแรกที่ได้ลองเขียน
1: อ
0: ันนี้เป็นงานในชั่วโมงเราเริ่ม
1: แต่จริงๆก่อนที่นักศึกษาจะได้ลองเขียนถึงตอนนี้น่าจะได้มีการเขียนอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ก็คือเขียนพวกทรงเรขาคณิตฟรีฟอร์มอะไรอย่างนี้ฮะแต่ตัวอาคารเนี้ยเป็นตัวอาคารที่ไปสเก็ตที่จริงไปนั่งเขียนกันเลยฮะแต่เรา
1: ไปนั่งเขียนกันร้อนๆเลย
0: ใช่เป็นช่วงเวลาบ่ายจนถึง5 โมงเย็นนะฮะอันนี้ลักษณะการเขียนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้วางตัวอาคารไว้ตรงกลางใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ก็คือเขาน่าจะใช้วิธีการจุดตัดจุดตัดกราฟเซนของเราเพื่อกำหนดให้อาคารเป็นจุดสนใจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มีการเบี่ยงนิดนึงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ใช้ไอตัวต้นไม้ในการผักระยะตัวอาคารนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงฮะอันนี้เป็นวิธีการฝน
1: การแรงเงาเราต้องเรียกว่าการแรงเงาเนาะ
0: ใช่แรงเงา
1: ก็มีวิธีการในการแรงเงาได้
0: หลายเทคนิค
1: หลายเทคนิคที่คราวที่แล้วเราก็ได้พูดไปถึงการแรงเงาแบบเส้น
0: 45องศาฝนแล้วก็การใช้เส้น
1: การใช้เส้น
0: อันนี
1: ้เป็นเทคนิคในการ
0: ใช้ฝน
1: ใช้ฝน
0: เราก็ยังมีอีกตัวอย่างนึงฮะเป็นตัวอย่างของการเขียนเจดีนะครับซึ่งการเขียนเจดีตัวเนี้ยเป็นการเขียนแบบง่ายๆถ้าเราดูจากจุดก็อย่างที่บอกฮะจุดมันต้องเบี่ยงถ้าวาดจริงๆแล้วจุดมันต้องเบี่ยงก็จะสังเกตเห็นนะฮะว่าไอ้ตัวเจดีตัวเนี้ยมันจะมีเจดีทั้งหมด2เจดีแล้วมันมีการผักระยะ
1: ที่เป็นด้านหน้ากับด้านหลัง
0: ใช่ระยะด้านหน้ามันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นเจดีย์ที่มีสีขาวส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเจดีย์ที่มีสีเข้ม
1: สีเข้มใช่
0: และหลังเจดีย์ก็ยังมีอีกนะฮะยังมีต้นไม้กับมีลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวปูนที่อยู่หลังเจดีย์นะฮะก็เป็นการผักระยะโดยการดูจากมุมมองเราก็รู้เลยว่ามันเป็นจุดเดียวนะฮะทีนี้สังเกตนะครับว่าการใช้เจดีย์จุดเดียวเราจะใช้2จุดขับให้เป็นตัว ตัวเจดีย์ตรงกลางเนี่ยเด่นยังไงนะครับก็ถ้าดูจากภาพเราก็จะเห็นในการแบ่งสัดส่วนเนาะก็จะมีระยะหน้าก็คือเจดีย์ที่อยู่ด้านหน้ามีการแอปพุทธมองไปทางเจดีย์ตรงกลางส่วนด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้เพื่อผักเจดีย
1: ์เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลัง
0: ใช่เป็นระยะหน้ากลางหลังเห็นได้ชัดนะฮะวิธีการทำเห็นไหมฮะจะง่ายมากแต่เนื่องจากเจดีย์มันชะลูด้วยฟอร์มด้วยลักษณะที่ดูรูปทรงที่มันดูน่าเคารพจากฐานนะฮะสู่ยอดถ้าเราดูมามันเป็นวิธีการขึ้นฟอร์มแบบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม
1: ใช
0: ่แล้วก็ลดทอนเอา
1: แต่จริงๆคติที่เป็นเจดีย์ในทรงสามเหลี่ยมเนี่ยคือสามเหลี่ยมมีความมั่นคง
0: น
1: ะแล้วก็เวลาที่ก่อสร้างสมัยก่อนเราไม่ได้มีโครงสร้างที่เป็นเสาหรือคานอะไรที่เป็นระบบปัจจุบันก่อสร้างเราสมัยนั้นก็คือใช้การรับน้ำหนักที่ทิ้งน้ำหนักลงกับติดตัวเองก็คือการสร้างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจะทำให้ตัววัตถุที่สร้างเนี่ยมีความแข็งแรง
0: แล้วก็สามเหลี่ยมนี่ในงานสถาปัตยกรรมมันก็คือฟอร์มที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: มันก็เลยเป็นรูปทรงแบบนี
1: ้
0: นะฮะทีนี้ในสามรูปทรงเราทำวิธีให้ดูนะฮะวิธีที่หนึ่งก็คือมีเป็นการขึ้นจุดของ VP แล้วก็สัญลักษณ์ก็คือจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับก็คือมีความหนากลางแล้วก็เพียวนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์เป็นฟอร์มสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆฟอร์มนะครับของตัวอาคารที่เราร่างขึ้นมามันมีลักษณะที่ซิมเมทรีหรือเท่ากันสมมาตร
1: ใช่
0: แล้วก็อาคารที่เราร่างมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอตัวเจดีย์ด้านหน้ามันเป็นเหมือนกับจุดนำสายตาในการมองเจดีย์ในการลงน้ำหนักหรือการเขียนเปอร์สเปกทีฟเราก็จะเห็นภาพที่3ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าไออันแรกเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ลงแค่ลงน้ำหนักของลายเส้นนะฮะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือถ้าเราลงตรงกลางเข้มมันก็จะกลืนกับแบ็กกราวด์หรือเปล่าครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องการให้วัตถุเราเด่นเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้แสงและเงามาช่วยแต่ว่าเราก็คือใส่รายละเอียดที่ชัดเจนกับวัตถุที่เราต้องการให้มันเป็นตัวโชว์
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือใส่รายละเอียดแล้วก็ใส่แสงเข้าไปช่วยถึงการที่เราเอาต้นไม้ด้านหลังไปใส่ไว้ให้เป็นแบ็คกราวด์เบลอๆซึ่งไม่ต้องการรายละเอียดอะไรมากก็จะช่วยขับให้ตัวเจดีย์ที่เราตั้งใจให้เห็นเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
0: แต่พอเราไปดูจากภาพจริงเจดีย์มันจะเข้มมากไม่งั้นมันจะแยกตัววัตถุ
1: ใช่ครับจริงๆเวลาที่เราเขียนนะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างมันเหมือนกับของที่เราเห็น 100% ก็ได
0: ้การสเก็ตบางคนคิดว่ามันจำเป็นไหมจะต้องแบบเหมือนรูปถ่ายเป๊ะๆเลย
1: จริงๆมันไม่ถือมันคืองานศิลปะนะครับถ้าเราจะในแง่หนึ่งมันคืองานศิลปะที่ไม่จำเป็นต้องเหมือน 100% ถ้าไม่งั้นเราก็ใช้แค่กล้องถ่ายรูปไปได้แล้ว
0: ใช่แต่เนื่องจากคาแรคเตอร์ของการสเก็ตทัศนียภาพมันจำเป็นนะว่ามันต้องเรียนรู้เรื่องของสัดส่วนทักษะในการเอาภาพจริงมาสู่การสเก็ตหรือการวาดเส้นในทัศนียภาพในทางสถาปัตยกรรม
1: อ
0: ันนี้มันคือการสเก็ตแบบเป็นพื้นที่จริงคือเราไปดูที่จริงแล้วเราก็สเก็ตขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงฮะอันนี้คือวังพระอาทิตย์ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองก็เป็นทัศนียภาพ2จุดลักษณะของตัวอาคารกับเจดีย์การถ่ายภาพเหมือนกันเป๊ะ
1: ใช
0: ่นะฮะต่างกันตรงที
1: ่ก็เหมือนกัน
0: ใช่เปลี่ยนกันที่รูปทรง
1: ของแบบ
0: ใช่อันนี้ในการขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแถวยาวเลยไหมอาจารย์ถ้าเราดูจากตรงกลาง
1: จริงๆมันก็จะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมหลายๆรูป
0: ใช่
1: ที่มารวมกันเนี่ย
0: เป็นก้อน
1: เป็นรวมกันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆมีความสูงความต่ำที่ต่างกัน
0: ไล่เรียงกันมาก็มีเรื่องของก้อนหนึ่งก็จะเป็นก้อนที่เราเห็นได้ชัดที่สุดแล้วก็ก้อนตรงกลางแล้วก็ก้อนสุดท้ายก็จะเป็น3ก้อน แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนอยู่เป็นหมวก
1: ที่เป็นยอดหลังคา
0: เหมือนเป็นหมวกอันนี้ก็เป็นการสเก็ต
1: เป็นการขึ้นเส้น
0: ใช่ที่จะเห็นได้ชัดว่าเป็นอันนี้คือก้อนที่สูงที่สุดที่เราจะเอามานำเสนอนะฮะเนื่องจากไอ้ก้อนแรกมันถ้าเราสเก็ตทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะทำให้อาคารดูตันไหมครับอาจารย์
1: ใช่มันจะดูหนักไปหน่อยอะไร
0: เนื่องจากทรงมันทรงมันเป็นแนวยุโรปเป็นคอนกรีตเราก็เลยสเก็ตโดยใช้หลักของVP 1กับ VP 2นะฮะอันนี้มันเป็นจุดที่เหมือนกับการเงยดูหน่อยไหมฮะอาจารย
1: ์คือด้วยความที่ตัวอาคารมันสูงกว่าเรา
0: ใช่
1: คือจุดที่เรา VP 1 VP 2มันขึ้นอยู่กับจุดแนวเส้นระดับสายตาเรานะครับพอเราไปยืนเนี่ยระดับสายตาของเราจะอยู่แค่ประมาณครึ่งชั้นของชั้นล่าง
0: ใช่
1: และส่วนที่มันเกินขึ้นไปก็แปลว่าอันนั้นนะคือมุมที่มันเกินไปแล้วความสูงเกินไปแล้วก็จะคล้ายๆกับเราเป็นการรวมมุมมองของสายตาหนอนสายตามดอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วย
0: ทีนี้ในการที่เรากากบาทเนี่ยมันคือจุดตัดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่กากบาทคือจุดที่ใช้ประเมินว่าความลึกของแต่ละช่วงอาคารมันจะเป็นยังไงอะไร
0: ใช่เป็นหลักของทัศนียภาพที่จะเห็นได้ชัดว่าช่องแรกจะกว้างแล้วก็ไล่มา
1: คือการเขียนทัศนียภาพคือการที่เขียนเพื่อให้เห็นว่าเป็นการสร้างภาพลวงตาจากการเขียนรูป2มิติค
0: ือ
1: เพื่อให้เห็นว่าดวงช่วงที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ในระยะถัดไปก็จะค่อยๆทยอยลดหลั่นความกว้างเข้าไปแต่เวลาที่เรามองจากมุมกันในการเขียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวที่เราเขียนกับเส้นทะแยงมุมไว้2อันเนี่ยจริงๆแล้วในระยะก่อสร้างจริงมันคือเท่ากัน
0: แต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับภาพดวงตาอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกแล้วก็ยิ่งอยู่ไกลมันยิ่งมองเห็นไม่ชัดรายละเอียด
1: ใช่มันก็จะค่อยๆบีบเล็กลงไปเรื่อยๆตามระยะที่เราเห
0: ็
1: น
0: ในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยบางคนสงสัยว่าเราจำเป็นไหมว่ามันต้องเก็บตั้งแต่ระยะแรกยันระยะสุดท้ายเลย
1: เพราะคราวที่แล้วอาจารย์ดิวก็ยังมีการพูดถึงเรื่องการจัดระยะ
0: ใช่
1: หน้าระยะกลาง
0: ระยะหลัง
1: ถ้าเราเอาสิ่งที่อยู่ในระยะหน้ามาใส่รายละเอียดแล้วเนี่ยทำให้องค์ประกอบที่เราต้องการนำเสนอที่ปกติมันก็ควรจะอยู่ที่ระยะกลางเนาะมันก็ควรจะทำให้ระยะหน้าเนี่ยมีรายละเอียดน้อยกว่าเพื่อให้สิ่งที่เรามองต้องการนำเสนอจริงๆที่เป็นอยู่ระยะกลางเนี่ยมันดูชัดดูชัดเจนมากกว่า
0: จุดประสงค์ก็คือเราเลือก
1: เราใช่เราต้องเลือกว่า
0: เราจะ
1: นำเสนออะไรให้กับคนที่มองภาพอันนี้อยู่
0: ใช่ว่าเราจะถ่ายทอดยังไงว่าจุดนี้มันสำคัญนะสำหรับตัวอาคารนี้การสังเกตดูนะฮะเวลาเราสเก็ตหรือวาดเส้นเราจะทำน้ำหนักพื้นช่วงข้างล่างใช่เป็นช่วงที่เข้มที่สุดนะฮะก็เหมือนกับเจดีย์เหมือนกับตัวอย่างของหอพระอันนี้ก็เช่นกันใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เราก็ทาทำอันนี้มันจะปกคลุมด้วยต้นไม้มันเป็นการช่วยลดทอนคอนกรีตแล้วก็เสริมตัวอาคาร
1: เพราะจริงๆเวลาที่ในมุมภาพเวลาที่เราเขียนจริงแล้วมันมาสิ้นสุดขอบภาพด้วยการเป็นตัวอาคารเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพดูแข็งไปหน่อยก็ได้ซึ่งเวลาที่เราสเก็ตงานในหรือสเก็ตภาพจริงเนี่ยเราสามารถเอาอะไรที่มาลดทอนความแข็งของอาคารได้ด้วยการใส่ต้นไม้เข้าไปเป็นภาพเรียกโฟกราวเนาะ
0: ใช่
1: โฟกราวบังหน้าไว้เพื่อไม่ให้อาคารที่มาดูแข็งๆเนี่ยมันเห็นชัดมากนะก็เอาใช้ต้นไม้นี่แหละช่วยได
0: ้มันเป็นเหมือนงานอินทีเรียที่เขียนทัศนียภาพในโรงแรมมันจะมีเสาแล้วก็จะมีต้นไม
1: ้เราก็ต้องมีอะไรมาเพื่อกลบบังเพราะว่าบางจุดมันเป็นการเก็บจริงๆมันก็คือการสร้างภาพลวงตาว่าอันนี้เราต้องการให้คนไม่จับสังเกตกับสิ่งนี้แต่ให้ต้องการดูให้ไปดูสิ่งที่เรานำเสนอในตรงกลาง
0: แล้วก็การมีต้นไม้นี่เป็นการเหมือนกดสเปซไหมครับอาจารย์
1: ใช่ก็ช่วยด้วยครับ
0: เพื่อเป็นการบีบสายตาให้เรามอง
1: เหมือนเราสร้างกรอบ
0: โดยที่เราไม่ได้แบบเขียนเป็นกรอบแต่ว่าใช้ตัวต้นไม้ใช้วิธีการมอง
1: ใช้วัตถุอะไรต่างๆช่วยบางทีเวลาที่เราถ่ายรูปเราอาจจะมีการเช็คกรอบ ประตูหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยมาเป็นตัวตัดก็ได้อะไร
0: เหมือนเวลาเราถ่ายรูปส่วนใหญ่เวลาเขาถ่ายเขาจะถ่ายรูปประตูแล้วถึงซูมเข้าไปถึงตัวอาคาร
1: ข้างในอะไร
0: ก็เหมือนการหลักการคล้ายๆเหมือนกับการเขียนทัศนียภาพที่เรานำเสนอก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบีบโดยใช้ต้นไม้ในการบีบสายตา
1: เพื่อให้เรื่องเกี่ยวกับการจับองค์ประกอบภาพ
0: ใช่อีกตัวอย่างนึงนะฮะอันนี้มันเริ่มมีการลงน้ำหนักทีนี้เนี่ยเนื่องจากไอ้ทัศนียภาพที่มันโดนแสงเนี่ยเราควรจะลงน้ำหนักไหมครับอาจารย์หรือว่าปล่อยไว้เลย
1: จริงๆขึ้นอยู่กับภาพรวมของทั้งภาพที่เราต้องการนำเสนอนะครับแต่ปกติถ้าถึงจุดที่งานใกล้เสร็จเนี่ยเราควรจะปล่อยให้บริเวณที่โดนแสงเนี่ยชัดเจนมากที่สุดซึ่งบางก็แล้วแต่เทคนิคของบางคนที่เขียนนะบางคนก็ใช้วิธีลงไปก่อนแล้วก็ไปลบออกทีหลังโดยใช้ยางลบอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึง
1: จะเป็นอีกเทคนิคนึง
0: ก็บางคนก็ใช้ไม้บรรทัดวางแล้วก็ยังลบปาด
1: ให้มันเกิดเป็นเส้นคมขึ้นอะไรเหมือนเป็นแสงกระทบที่คมขึ้น
0: บางคนก็ปล่อยทิ้งเลยแล้วก็ลงเงา
1: ใช่
0: ก็ถ้าสังเกตดูว่ามันไม่ได้มืดหมดเลยนะอาจารย์แล้วก็มีการลงน้ำหนักที่แสงแสงก็คือเว้นไว้แล้วก็มีแสงที่พื้นให้เป็นเชื่อมต่อกัน
1: ใช่
0: ก็พื้นต้นไม้อาคาร
1: ใช่ไปอย่างรูปนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแสงที่โดนทั้งตัวอาคารด้านบนและยังมีแสงที่เล็ดลอดลงมาที่พื้นถนนข้างล่างอะไรอย่างนี้ในขณะที่เรามองผ่านซุ้มโค้งด้านหน้าไปเราก็จะเห็นแสงที่อยู่ด้านหลังด้วย
0: แต่นี่เราจากในภาพนี้เหมือนจะมีรายละเอียดแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ลดทอน
1: ใช่
0: แต่ว่าเขาเน้นรูปทรงของฟอร์มอาคารนะฮะอาจารย์มองว่าแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้เราสเก็ตไว
1: ใช่ครับจริงๆมันการสเก็ตรูปงานสถาปัตย์ที่นักเรียนสถาปัตย์ควรจะทำก็คือเราฝึกสเก็ตไปเพื่อจะได้สังเกตว่าอาคารอันนี้มันมีรูปฟอร์มมีเรียกว่าดีเทลเนาะรายละเอียดต่างๆขององค์ประกอบของอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อเป็นการเหมือนกับเรียกว่าในทฤษฎีของบางตำราบอกว่าเป็นการศึกษาว่าองค์ประกอบของอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีระยะมีสัดส่วนมีวัสดุเป็นยังไง อะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อดีเทลของอาคารนี้เป็นอย่างนี้คือถ้าเรามีการศึกษาว่าถ้าเราถ่ายรูปมากับการที่เราสเก็ตภาพหน้าสายงานเนี่ยการที่เราถ่ายรูปมาเราก็จะไม่ได้สนใจเลยมากนอกจากใช้เครื่องมือกล้องเราถ่ายรูปใช่ไหมเราก็ถ่ายมาแต่เราก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้ซุ้มตัวโค้งเนี่ยมันมีกี่โค้ง มันมีกี่เหลี่ยมหรือมันมีเส้นแบ่งอะไรบ้างในนั้นแต่ถ้าเราไปนั่งสเก็ตที่หน้าพื้นที่ที่หน้างานเราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มันมีช่องลมช่องไฟอยู่กี่มีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งมันก็จะทำให้เราได้ศึกษารายละเอียดข้างในนั้นว่ามันงานนี้ต้องการนำเสนอสื่ออะไรออกมา
0: ก็คือเราจะเห็นดีเทลชัดขึ้น
1: ใช่
0: เห็นบัวเห็นเสาเห็นการทำย่อเสา
1: การเชื่อมต่อของมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี
0: ้มันก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่แตกต่างจากการถ่ายรูป
1: ใช่
0: ฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับนักศึกษาสถาปัตย์ทุกคนหรือคนที่สนใจก็ได้เรียนรู้ไปเหมือนงานช่างสมัยก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราไปสถาปัตย์พื้นถิ่นจะเห็นเรื่องของปูนปั้นของเมืองเพชรที่มีการปั้นสด
1: ใช่
0: เราก็จะดูว่าซุ้มประตูเป็นแบบนี้อย่างนี้เราก็สเก็ตไปบางคนก็ถ่ายรูปก็ได้เรียนรู้ไป
1: ใช่
0: นะฮะ
1: มันก็เป็นวิธีการเรียนรู้
0: อีกวิธีนึง
1: ใช
0: ่ที่มันเกิดการจดจำนะอาจารย์การสเก็ตเนี่ย
1: การสเก็ตคือการจดจำได้อยู่แล้วเพราะว่าหลายๆงานหลายๆสเก็ตรูปที่เคยทำมาแค่มองภาพแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยเราเคยเขียนที่ไหนแล้วรายละเอียดในภาพนั้นมันคืออะไรซึ่งบางทีไอ้รูปสเก็ตของเรามันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นก็ได้แต่ความจำของเราที่เราเคยสเก็ตมาเนี่ยเราจะอ๋อมันมีรายละเอียดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราจะจำได้
0: เป็นเหมือนเสน่ห์บางคนก็เขียนฟอร์มแล้วก็ใส่ลวดลายนิดหน่อยแต่ว่ามันคือเสน่ห์ในการจดจำอีกวิธีนึงแทนที่จะจำ อยู่ในสมองแต่นี้ก็เป็นการเหมือนจดในบันทึก
1: ใช
0: ่แล้วก็ใช้ในงานของด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกภายในเป็นหลายวิชาชีพนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าการลงน้ำหนักก็อย่างที่บอกไว้ด้านบนเราปล่อยนะฮะแล้วก็ใช้ต้นไม้ในการกด
1: ตัวที่เป็นตึกย่อขึ้นไปใช่ไหมเป็นสูง3ชั้น
0: เพื่อเป็นคือให้ดูว่าตัวทัศนียภาพตัวเนี้ยอาคารตัวเนี้ยนะฮะก็ถ้านักศึกษาหรือคนที่สนใจถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นเรื่องของต้นไม้มีการใช้ยางลบปาดถ้าดูซูมข้างในลึกๆก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ฝนมันใช้วิธีการจุดด้วยนะครับอาจารย
1: ์ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะในรูปนั้นตรงซุ้มโค้งเนี่ยอาจารย์ดิวมีการให้มีแสงที่มันสะท้อนกลับไปที่ซุ้มโค้งด้านล่างด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ด้านหลังมีการใช้จุดมันนอกจากเราสเก็ตเนี่ยมันก็ยังมีจุดนะอาจารย์
1: จุดมันก็คือองค์ประกอบศิลป์อย่างเบื้องต้นอันแรกสุดที่เราจะรู้จักเนาะเวลาที่เรียนศิลปะเราก็จะมีเริ่มด้วยการจุด
0: ใช
1: ่แล้วก็เส้น
0: ใช
1: ่แล้วก็เป็นรูปทรง
0: ใช่
1: ก้อนอะไรอย่างงี
0: ้มันเป็นจุดเริ่มต้นจุด1จุดแล้วก็พอจุดหลายๆจุดก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือเป็นเส้น
1: รวมกันก็เป็นเส้น
0: ใช่แล้วก็พอจากเป็นเส้นก็เป็นตัวอาคารอันนี้ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบนึงมันอีกเทคนิคนึงนอกจากเราจะใช้45ฝน
1: ใช่
0: จุดแล้วก็มีขีดก็แล้วแต่เทคนิค
1: หลายแต่เทคนิค
0: ก็จะมีอีกตัวอย่างนึงครับสำหรับที่ภาพเสมือนจริงอันนี้เป็นที่ปราจีนบุรีเป็นพระนอนนะครับอันนี้เป็นถ้าเราดูจากภาพจริงก็จะเห็นว่าถ่ายจากสะพาน
1: ใช่เหมือนราวสะพาน
0: ใช่เราก็จะเห็นชัดเลยว่าจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงทัศนียภาพมันเป็นแบบไหนทำไมถึงต้องใช้จุดตรงนี้เพราะว่าเป็นเหมือนกับการนำสายตาเป็นหลักเบื้องต้นเลย
1: นำสายตาเข้าไปที่พระ
0: ใช่อันนี้เป็นลักษณะของสถาปัตย์ที่ต่างคนก็มองเห็นว่ามุมนี้มันเป็นจุดแอพโพสที่อาจารย์ติ่งก็ยังมองเห็นว่าจากสะพานไปสู่พระ
1: ใช่ก็คือยังไงก็นำสายตาไปสู่พระ
0: ใช่
1: องค์พระนอน
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสังเกตเอาง่ายๆเนาะทีนี
1: ้รูปนี้คือเปอร์สเปกทีฟในแบบ
0: ยังไงฮะ
1: หนึ่งจุดแน่ๆ
0: นะในการขึ้นฟอร์มก็ถ้าเราสังเกตเห็นนะฮะเรามีการแบ่งเรื่องของเส้นขอบฟ้
1: าก
0: ับพื้นดินตะกี้พอภาพตะกี้นี่เราใช้เหมือนกับการแบ่งเส้นขอบฟ้ากับพื้นดินก็จะเห็นได้ชัดอันนี้จะเป็นการแบ่งแบบเหมือนกับครึ่ง
1: ๆแล้วที่แบ่งเป็น1 2 3 4นี
0: ่เป็นการแบ่งระยะคือเป็นช่วงช่วงที่1ก็คือเป็นศีรษะ
1: ที่จะคมชัดที่สุด
0: ใช่เพราะว่ามันมีจุดที่นำสายตาไปแล้วครับอาจารย์อาจารย์ติ่งมองว่าการสะท้อนเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะเก็บไหมฮะในการเขียนทัศนียภาพ
1: คือถ้าเขียนให้เหมือนจริงมันก็ต้องมีเงาสะท้อนจริงๆและอันนี้มันคือน้ำด้วยความเป็นน้ำก็คือสิ่งที่มาสะท้อนรูปร่างรูปทรงที่อยู่เหนือน้ำอยู่แล้ว
0: แต่เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบเป๊ะ
1: ไม่ต้องละเอียดเป๊ะ
0: แต่เรารู
1: ้ใช่จริงๆน้ำมันมีความเป็นคลื่นเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราไม่สามารถจะทำให้ดูเป็นเส้นนิ่งเหมือนกับองค์พระจริงๆได
0: ้
1: ฉะนั้นมันจะทำให้ภาพมันดูแข็งทื่อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะก็ทุกอย่างมันดูแข็งไปแล้วอาจารย์ทั้งอาจารย์ติ่งมองว่ามันเป็นทั้งสะพานพระ
1: ใช่
0: มันก็น่าจะลดทอนเรื่องของน้ำกับเมฆแล้วก็ต้นไม้นะฮะอันนี้วิธีการเขียนเนาะจะทำยังไงให้มันดูจากลูกศรให้มันเห็นตัวพระอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าการขึ้นรูปทรงเราควรขึ้นจากฟอร์มที่มันง่ายนะครับการขึ้นแบบง่ายๆเนี่ยมันควรที่จะขึ้นแบบเป็นเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยมานั่งเก็บ
1: ใช
0: ่ระยะสัดส่วนเนี่ยสำคัญเนาะในการแบ่งแล้วก็เรื่องของระยะหน้า กลางหลังเราควรทำให้มันชัดเจนเลยทีนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของต้นไม
1: ้จะต้นไม้เป็นแบ็คกราวด
0: ์ใช่แล้วก็มีระยะหน้าต้นไม้นี่เหมือนเราเมคขึ้นมาเหมือนมีรูปทรงต้นไม้โดยพื้นฐานเนี่ยที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือเรื่องของการทำเป็นวงกลมเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือเอาต้นไม้มาทำเป็นกรอบ
0: ใช่
1: ก
0: ับ
1: ภา
0: พแล้วก็อันนี้เราอาจจะขึ้นเป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นมาเส้นรอยหยักหยักหยักหยักหยัก
1: ใช่
0: เพื่อมาร์กเอาไว้นะฮะก็ถ้าสังเกตดูนะฮะจากการล่างก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นไม้นี่เป็นตัวเสริมระยะหน้าตัวเสริมแล้วก็
1: เขียนรูปนี้แล้วกลายเป็นเรายืนอยู่ริมคลอง
0: ใช่
1: อ
0: ี
1: กฝั่งนึง
0: ก็เหมือนว่าเหมือนจะอยู่ใกล้แต่ไกลอยู่นะฮะก็สังเกตดูนะฮะเรื่องของระดับของตัวพระกับตัวสะพานมันก็มีระยะที่มันมีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดมิติของความซ้ำซ้อนของตัวภาพเนื่องจากตัวภาพเนี่ยพระเนี่ยเป็นสมัยอยุธยาเนาะตอนปลายเนาะเขาก็เลยมองว่าอ่ะภาพแบบเนี้ยมันก็ควรที่จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เปอร์เซ็นต์ในภาพน่าจะใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดเด่นเนาะก็คือจุดที่หนึ่งแล้วก็มีจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามแล้วก็จุดที่สี่จุดที่สี่เนี่ยจะเป็นเงา
1: อ
0: ันนี้ก็ในงานการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราสามารถทำให้มันสวยขึ้นได้ไหมครับอาจารย์ติ่ง คือหมายความว่าเราเสริมอะ
1: เราเสริมในภาพได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการทำให้มันเหมือนภาพถ่ายถ้าเราอยากได้สิ่งที่มันเหมือนจริงเป๊ะเลยแปลว่าเราก็ใช้กล้องถ่ายเอาดีกว่า
0: ใช่
1: มันก็จะได้อย่างนั้นแต่สิ่งที่เราทำการสเก็ตกันก็เพื่อเป็นการศึกษาสัดส่วนศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อดูว่าสัดส่วนแบบนี้มันดูแล้วมีความงามอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจกับวิธีการในการออกแบบในการก่อสร้างอะไรพวกนั้นด้วย
0: ในเรื่องของสถานที
1: ่
0: อาจารย์มองว่ายังไงฮะอย่างเช่นเราอยู่ในวัดใช่ไหมฮะพื้นที่วัดมันก็คือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ฉะนั้นการเขียนมันการเขียนทัศนียภาพเราก็ต้องดูบริบทด้วย
1: ใช่มันก็อยู่ที่ว่าในวิธีการเลือกมาเขียนว่าเราจะเขียนเพอร์สเปกทีฟในแบบ1จุด2จุด3จุดเพราะว่าใน1จุดมันก็จะนำเสนอในความรู้สึกที่เราเห็นที่มันเป็นนะเป็นกล่องแบบตั้งตรงหันหน้าตรงหาเราอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเห็นเป็นแบบมีความนิ่งมากกว่าในขณะที่เขียนเป็นแบบ2จุดมันก็จะให้ความรู้สึกเวลามองรูปเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นได้ถ้าเป็นจุดที่มากกว่านั้นมันจะสื่อถึงความอย่างเช่นการเขียน3จุดมันก็จะให้ความรู้สึกที่หวือหวาตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ไปซึ่งถ้าเราเพิ่มจุดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทำเหมือนกับเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับภาพ
0: ใช่อย่าง3จุดนี้เราก็ถ้าเราไปเขียนในอาคารสูงก็มีคนมีรถมีเครื่องบินมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ภาพมันดูมันคือในเมือง
1: ก็แสดงถึงมิติที่ใหญ่
0: ใช่แล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันเป็นองค์ประกอบในการเขียนทัศนียภาพแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นภาพแบบสมมุติพอพูดถึงภาพสมมุติเราก็อยากจะนึกเรื่องของ Star Wars
1: เราคือการสร้างฉาก
0: ใช่ Star Wars เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการสร้างฉากอาจารย์ติ่งมองว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นแต่ในการเขียนหรือการทำฉากและฉากเนี่ยมันต้องใช้หลักการเขียนทัศนียภาพในการออกแบบฉากนึงแล้วถึงจะมาสร้างฉาก
1: ใช่ครับจริงๆเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะออกแบบอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างฉากเป็นในหนังเรื่อง Star Wars เงี้ยเราก็ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่เราจะเห็นนำเสนอให้กับผู้ชมเนี่ยจะเห็นอะไรก็คือต้องดูว่าการออกแบบกล่องอันนั้นหรือรูปทรงฉากอันนั้นอ่ะมันจะต้องให้สื่อให้ถึงความทันสมัยหรืออะไรที่มันล้ำยุคได้ด้วย
0: พูดถึงตัวอย่างต่อไปเราก็ยังมาดูตัวอย่างนี้ก่อนเรื่องของการให้ระยะนะฮะการให้ระยะเนี่ยก็ถ้าสังเกตดูดีๆก็อย่างที่บอกมันมีช่วงตรง

0: กลางระยะกลางที่มันไม่ได้ใส่รายละเอียดถ้า
1: เราก็สามารถปล่อยได้
0: ใช่แต่สิ่งสำคัญในภาพนี้ก็คืออย่างที่บอกเราต้องการเน้นพระที่เป็นสมัยอยุธยาที่อยู่ริมน้ำจากในรูปเราก็จะเห็นเรื่องของเรื่องของแสงเนาะการให้แสงจัดแสงสว่างแสงจัดนี่คือแสงที่โดนปุ๊บเราไม่ลงเลยเราไม่ลงน้ำหนักหรือสเก็ตละเอียด
1: ปล่อยให้มันเป็นแสงสว่าง
0: ก็มีจากที่ในภาพนั้นก็มีแสงจัดมีแสงสว่างมีแสงสะท้อนและก็มีเงาตกกระทบอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเห็นชัดตรงที่พระอย่างเดียวเลย
1: เห็นที่เศียร
0: ฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งแรกเลยเวลาเราเขียนทัศนียภาพจุดสำคัญก็คือในภาพเนี่ยเราต้องการนำเสนออะไรเหมือนกับเรานำเขียนทัศนียภาพเนี่ยในการขายให้กับลูกค้าอาจารย์ติ่งก็จะหามุมที่จุดขาย
1: ใช่เราก็จะดูว่าอันนี้ดูแล้วห้องทำให้ห้องนี้มาดูน่าสนใจด้วยการเขียนรูปอะไรเข้าไปในตรงนี้เพื่อดึงสายตาคนให้มา อย่างเช่นถ้าเราจะเขียนรูปห้องนอนเราก็บอกว่าหัวเตียงมันคือจุดที่น่าจะสำคัญที่สุดของระงับของภาพนี้ก็จะใช้โฟกัสที่ตรงนั้นแทน
0: ถ้าเปรียบกับละครก็เหมือนพระเอก
1: พระเอก
0: พระรอง
1: ต้องมีพระเอกพระรอง
0: ก็ถ้าเปรียบเทียบในงานสถาปัตยกรรมในการเขียนทัศนียภาพมันก็ต้องมี
1: ใช
0: ่พระเอกพระรองเราก็ต้องมีตัวโกงสำคัญ
1: ตัวโกงต้องแอบมา
0: ต้องแอบต้องแอบแล้วก็มีจุดลึกลับหน่อยในภาพนะครับก็ถ้าเห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะก็จะเห็นเรื่องของระยะก็จะเห็นเรื่องของสะพานเชื่อมกับตัวพระก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคือแม่น้ำมันอยู่ตรงกลางสะพานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมภาพให้มันเป็นภาพเดียวกันก็สังเกตจะเห็นเลยเรื่องของโฟกัสเนาะระยะกลางแล้วก็ระยะหลังนะฮะก็จะเห็นได้ชัดอันนี้ก็คือตัวอย่างที่3ก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกอีกนิดนึงว่า
1: ภาพที่เสร็จ
0: ใช่ก็คือภาพสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเขียนเวลาเราทำเป็นเมฆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการถูได้ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ก็จริงๆในเทคนิคนี้ก็เห็นเหมือนกันเราใช้มือนิ้วถูไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นิ้วถูกระดาษทิชชู่แล้วก็สำลีก็แล้วแต่เราจะถนัดเนาะทีนี้อย่างต้นไม้เนี่ยถ้าให้มันเกิดเท็กเจอร์เราก็อาจจะสีเทียน
1: ช่วย
0: ให้มันเกิดเท็กเจอร์เหมือนอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเวลาเราสเก็ตทัศนียภาพมันก็อาจจะมีกระดาษที่มีเท็กเจอร์
1: ใช
0: ่มันก็จะเกิด
1: มันก็ช่วยให้เกิด
0: มิติ
1: ที่แปลกๆกับอันนั้นเหมือนกับเราจะเขียนใบไม้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็น่าค้นหานะฮะอีกอันนึงทีนี้ก่อนที่เราจะจบจากภาพนี้อาจารย์ติ่งก็อยากจะสเก็ตรูปการขึ้นเบื้องต้น
1: จริงๆก็อาจจะต้องสาธิตว่าการที่เราจะเริ่มเขียนรูปสักเขียนรูปให้เป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับมันก็อาจจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนใช่ป่ะว่าขั้นตอนง่ายๆมันจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็คือเป็นกระดาษที่เราก็จะใช้วาดรูปลงสีน้ำหรืออะไรอย่างงี้นะ
0: อันนี้เป็นถ้าจับปุ๊บเรารู้เลย300แกรม
1: มีความหยาบอยู่ในตัวนะครับ ทีนี้ถ้าจะบอกว่าสถาปนิกนะครับคือปกติถ้าเราจะเริ่มการเขียนรูปในสามมิติเนี่ยเราอาจจะต้องมีขั้นตอนและถ้าเราจะเริ่มจากที่การเขียนเปอร์สเปกทีฟ1จุดก่อนเนาะทัศนียภาพแบบ1จุด1จุดก็คือการที่เราต้องมีเส้นเราเรียกว่าเส้น horizontal line ภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกมันว่าเส้นระดับสายตา
0: ใช่
1: ก็คือเป็นระดับสายตาที่เรายืนเนาะถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนแล้วเราเป็นคนที่ยืนมองอยู่ด้านนี้เนาะเส้นระดับสายตาก็จะอยู่ในระดับสายตาเราเนาะก็คือลองลากเส้นให้ดูนะครับ
0: เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะในการเขียนคนเนี่ยถาปัดเราจะเขียนลักษณะคนแบบนี้
1: เราเขียนเพื่อให้เป็นดูเป็นไกด์
0: ดูเป็นไกด์
1: อาจจะเป็นคนจริงเราก็จะไม่ค่อยเขียนให้เป็นภาพคนจริงนะคือถ้านี้เราจะเรียกนะครับในชื่อมันก็คือHorizontal line บางทีเราก็จะให้คำย่อว่า HL ที่เราพูดว่าเป็น1จุดเนี่ยแปลว่าเราสามารถกำหนดตรงนี้ให้เป็นจุดมุมมองของเรา

0: ซึ่งพอจุดเนี้ยศัพท์วิชาการเราก็จะเรียกมันว่า VP VP
1: VP
0: VP
1: 1
0: P 1VP เนี่ยมันก็คือ vanishing point ซึ่งแปลว่าจุดรวมสายตานะครับซึ่งปกติเวลาที่เราเห็นแบบเนี้ยแล้วอย่างสมมติว่าเราผมยกตัวอย่างว่าในการมองนะครับมันคือการมองที่เหมือนเรามองทางรถไฟหรือมองถนนนะครับก็คือผมลากให้ดูนะว่าเส้นถนนมันเป็นแบบนี
1: ้มันก็คือทุกอย่างมันต้องเข้ามาที่จุดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างก็จะเข้าไปรวมที่เส้น VP นี้เนาะถ้าเราดูในภาพยนตร์หรืออะไรเวลาที่เห็นฉายจะเห็นจอทีวีที่แบบโอ้ถนนมันยาวไปสุดลูกหูลูกตาด้านหลัง
1: มีเสาเรียงรายมีทางรถไฟที่อาจารย์ติ่งบอก
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเขียนแล้วมันมีระยะจริงซึ่งปกติเราก็อาจจะไม่ได้เขียนแค่นี้อันนี้คือเราเขียนแค่ว่าเหมือนว่ามันเป็นถนนเนาะมันอาจจะมีเกาะกลางมีอะไรแบบนี้มีรถอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่นี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้จักว่ามันคือการสร้างเส้นที่วิ่งเข้าไปหาจุดนี้เนาะสายตาเราลวงเข้าไปที่นี่
1: ใช่
0: โอ้โหถ้าสมมติว่าเราบอกว่าถนนมันต้องมีขอบฟุตบาทเราก็ต้องลากให้มันมีขอบฟุตบาทเกิดขึ้นเนาะซึ่งอย่างที่อาจารย์ดิวบอกเมื่อกี้ก็คือทุกเส้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปรวมทุกเส้นที่วิ่งเป็นแนวเข้าไปด้านในนะมันก็จะวิ่งเข้าไปรวมที่จุด VP เนาะซึ่งจะลากออกมาก็ได้อันนี้มันใช้เขียนฟรีแฮนด์ด้วยความชำนาญเน
1: า
0: ะแต่ปกติถ้าไหนไม่สะดวกใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราได้ขอบถนนมาแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าความกว้างขอบถนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะเอาคนผมยืนไกลเนาะผมเอาคนไปยืนสักไกลเลยเอาใหม่เราก็สร้างขอบฟุตบาทเป็นนี้เนาะถนนก็ต้องมีเสาไฟ
1: ใช่
0: เนาะทีนี้เสาไฟล่ะมันสูงกว่าคนตอนนี้คือระดับเส้นเราก็เห็นแล้วว่าเส้น HL เนี่ยhorizontal line เนี่ยมันคือสายตาคนเราปกติเสาไฟมันก็มักจะสูงเกินกว่าคนเรา
1: อยู่แล้ว
0: ซึ่งอาจจะถึง2เมตรหรือ3เมตรก็ได้ซึ่งเราอาจจะประเมินว่าเส้น3เมตรเนี่ยถ้าสูงกว่าความสูงคนนะคนเราปกติคือ 1.50 ถ้าเราวัดความสูงขึ้นไปอีกให้ได้ระยะที่เท่ากันนะครับจากระยะที่เป็นอันนี้นะครับคนสูงเนี่ยก็จะได้ความสูง
1: เป็น3เมตร
0: เป็น3เมตรผมก็จะลากเส้นนี้ขึ้นมา
1: เห็นไหมฮะ
0: แล้วเราก็จะเกิดเราบอกว่าเอ้าเราอยากได้เสาไฟที่สูง3เมตรคือเสาไฟที่อยู่ในระยะเดียวตรงนี
1: ้เห็นไหมฮะจากการที่อาจารย์ติ่งสเก็ตเนี่ยมันมีหลักการของเรื่องสัดส่วนแล้วก็มีการ
0: ไฟก็ใส่อะไรอย่างนี
1: ้มีการวัดระยะ
0: ต้องเทียบต้องเปรียบเทียบในการเขียนเนาะแล้วจริงๆแล้วเราเสาไฟมันไม่ได้มีต้นเดียวมันก็อาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งปกติเสาไฟมันก็จะห่างกัน5เมตรหรือ10เมตรอะไรแบบนี้เราก็เสริมเข้าไปอีกก็ได้นี่คือเสาไฟต้นที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในเนาะและมันก็จะลึกเข้าไปข้างในได้อีกเนาะอย่างที่เคยเกิดไว้ตอนแรกว่าถึงระยะเนี่ยมันจะเป็น
1: 5เมตร
0: เป็น5เมตรหรือ10เมตรเนี่ยตรงนี้แต่เข้าไปข้างในมันก็จะเป็นระยะ5เมตร10เมตรเหมือนกันใน5เมตรที่เท่ากันเนาะ
1: แต่ว่าเราดูแล้วมัน
0: แต่ดูแล้วมันจะเหมือนจะ
1: เล็กกว่า
0: ถ้าเรามองในภาพคนสายตาปกติเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กกว่าจริงๆมันก
1: ็ระยะเท่ากัน
0: การหลอกกันเนาะมันเป็นการใช้ภาพลวงตาในการสร้าง
1: แต่ถ้าจะให้เป๊ะๆนี่ส่วนใหญ่เราจะใช้สเกล
0: ใช่ซึ่งอันนั้นเราอาจจะสาธิตภายหลัง
1: ใช่แต่อันนี
0: ้ในการใช้สเกล
1: อันนี้ในการสเก็ตสดเลย
0: อันนี้ก็คือระยะที่แบ่งออกมาแล้วเป็นเสาไฟอะไรแบบนี้ได้ถ้าเราสังเกตก็คือจริงๆแล้วเส้นนี้นะครับก็จะนำสายตาเรากลับไปสู่เส้น VP ได้เหมือนเดิม
1: เท่ากันหมดเลย
0: เท่ากันหมดเลยก็เป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นมีความเป็นกล่องอย่างเช่นเป็นตึกแถวหรืออะไรที่อยู่ริมถนนปกติในแนวการเขียนเพอร์สเปคทีฟจุดเดียวแนวที่สำคัญคือแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยมันจะต้องแนวนอนมันต้องขนานกับเส้น VP เส้น HL ของเราเนาะเส้น horizontal line ซึ่งผมก็สมมติว่าเราจะมีอาคารตรงนี้เนาะเส้นเนี้ยมันก็จะขนานกับเส้น horizontal line และเวลาที่เขียนเส้นแนวตั้ง

0: มันก็ต้องตั้งฉากจริงๆกับเส้นแนวนอนของเรา
1: ทุกอย่างมันต้องเป็นเส้นที่มีลักษณะมีจุดตัด
0: ใช่มันต้องสอดคล้องกัน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราได้มาเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากรู้ว่าความสูง1ใน1ชั้นของตึกแถวมันก็คือประมาณ3เมตรเราก็ใช้ระยะ3เมตรเนี่ยแบบนี้แทนเข้ามาช่วยนะครับเราก็จะเห็นเป็นกล่องตึกแถวพวกนี้ได
1: ้นี่ก็แบ่งซอย
0: เราก็แบ่งซอยให้ว่ามันจะมีกี่ห้องอะไรแบบนี้นะครับเราก็เพิ่มจำนวนเข้าไปได้หรือถ้าตึกเราสูงกว่านี้เราก็เพิ่มความสูงเข้าไปอีกโดยที่เราใช้การเปรียบเทียบระหว่างระยะของอันนี้เราเป็น3เมตรถ้ามันสูงไปอีกเราก็ใช้ระยะเหมือนกันแต่
1: การเขียนมันต้องอ้างอิงจากจุดใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: พอเสร็จแล้วพอยอดบนของมันยอดบนของตึกเราก็ต้องอ้างอิงกลับมาที่เส้น VP เหมือนเดิมเนาะมันก็จะทำให้เกิดเป็นแบบนี้เนาะถึงถ้าลากไปแล้วมันก็ลากไปชนเนาะ
1: ใช่
0: นะก็เป็นวิธีการคร่าวๆที่เรา
1: ใช้หากินจนถึงทำงาน
0: ถูกต้องทำงานเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะ
1: ใช่
0: ซึ่งหลังจากนั้นมันก็อาจจะมีการใส่รายละเอียดว่าเราอยากให้มันมีระเบียงมีหลังคายื่นมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เราจะใส่เข้าไปอีกนะครับก็แล้วแต่ในรายละเอียดแล้วเนาะแต่ในเบื้องต้นวิธีการใช้เปอร์สเปกทีฟ1จุดก็จะเป็นประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่จากการเขียนวิธีการสาธิต1จุดของอาจารย์ติ่งอาจารย์ติ่งฮะเราจะมีการเขียน2จุดกับ3จุดอีกไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับเราอาจจะต้องใช้นำเสนอการสาธิตอีกทีหนึ่งในครั้งหน้าก็ได
1: ้ในครั้งหน้านะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ2จุดแล้วก็3จุด มันต้องดูในตอนหน้า
0: ใช่มาตาม
1: ไม่ได้เลย
0: มาตามกันต่อ
1: ไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดตอนใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช
1: ่แล้วครั้งเนี้ยวันเนี้ยเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน1จุด2จุด
0: อย่าง2จุด
1: 2จุดแบบเป็นตัวอย่าง
0: เป็นตัวอย่าง
1: แต่ว่ายังไม่ได้สาธิตให้ดู
0: ใช่อ
1: ันนั้นมันจะเป็นภาพแล้วก็วิธีการคิดเนาะทฤษฎีต่างๆทีนี้ครั้งหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับแนวคิด
0: เพิ่มแนวคิดเข้าไปว่าในการทำรูป
1: ใช่
0: อะไรเงี้ย
1: 2จุด3จุดแล้วก็แนวคิดครั้งหน้าครับเราอาจจะต้องมีเทคนิคใหม
0: ่
1: ๆมานำเสนออยากจะให้ติดตามกันตอนต่อไปครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ของรายการในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเทปที่2ที่นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าเหตุผลแบบเรากับเหตุผลแบบระบบจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของแม็กซ์เวเบอร์ซึ่งท่านนี้ก็เป็นนักสังคมวิทยาที่จะชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการสร้างคนดนตรีนั้นจะสร้างจากการทำความเข้าใจจากมุมของผู้กระทำจึงจะเป็นฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้พอพูดถึงเครือข่ายที่ไว้ใจได้ในวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพว่าการที่เราได้ทำเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพราะด้วยเหตุและผลแล้วความร่วมมือจะไม่ให้พวกเรานั้นได้ใช้อารมณ์มากจนเกินไปทุกคนมีต้นทุนทางอารมณ์อยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรล่ะให้ต้นทุนทางอารมณ์นั้นไม่มากจนเกินไปจนเกินกว่าที่จะสร้างคนดนตรีได้ดังนั้นในวันนี้ผู้ชมก็จะได้เห็นว่าแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์มีประโยชน์ต่อผู้ชมจริงๆ

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาร์ตซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ถ้าคุณผู้ชมมีแอคเคาท์ Facebook

ก็สามารถเซิร์ชคำว่า RUS SOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเว็บเบอร์ชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจจากมุมของผู้กระทำจึงเป็นฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้เครือข่ายดนตรีจิตอาสาจะโตก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะอ่านแรงจูงใจเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงเครื่องมือเท่านั้นคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเวลาที่เราสร้างคนดนตรีต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆมากมายจนทำให้นักศึกษาที่เข้ามาสัมผัสดนตรีอาจเข้าใจผิดว่าเครื่องมือนั้นสำคัญกว่าคุณค่าแต่เมื่อนำแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์เข้ามาจับแล้วเราสามารถที่จะแยกคนที่ขับเคลื่อนค่าความสุขหน้าที่หรือความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจัดคู่มือให้ตรงกับใจของนักดนตรีใจของผู้ที่รักดนตรี Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมจึงอยากจะชวนคุณผู้ชมลองคิดและลองตระหนักดูเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจแรงจูงใจของนักดนตรีนั้นจะถูกอ่านถูกให้เห็นถึงความร่วมมือจะไม่ฝืนและต้นทุนอารมณ์ก็จะน้อยลงเมื่อต้นทุนอารมณ์น้อยลงระบบสื่อสารจึงทำให้สามารถเคารพเหตุผลภายในของผู้เล่นได้มากกว่าและมันจะบีบให้ทุกคนเหมือนกันหมดคำว่าเหมือนกันในที่นี้ก็คือทุกคนจะสร้างฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้ด้วยอ่านจากแรงจูงใจเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงเครื่องมืออุ้มเองพยายามวางจุดเชื่อมเป็นทางเลือกหลายช่องทางเพื่อให้คนในวงนั้นได้สื่อสารในแบบที่ตนเองถนัดแต่ไม่ถูกบังคับความถนัดของแต่ละคนนั้นสำคัญมากมันแสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่สอดคล้องกับความหมายส่วนตัวและอุ้มเชื่อว่าทุกๆคนที่มาเล่นดนตรีก็มีความหมายส่วนตัวของตัวเองทำให้คนอื่นรู้สึกถูกมองเห็นและตนเองก็รู้สึกว่ากำลังถูกมองเห็นเช่นกันผลก็คือความไว้วางใจไว้วางใจที่จะเร่งพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากเบื้องบนลงเบื้องล่างเรื่องนี้อุ้มได้พิสูจน์จากการที่ทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวแล้วก็ได้เห็นมาโดยตลอดว่าเราไม่ต้องออกคำสั่ง

เบื้องบนสู่เบื้องล่างเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเครือข่ายที่ดีในสายตาเว็บเบอร์คือโครงสร้างของความหมายไม่ใช่แค่แผนผังติดต่อเราจึงประสานคุณค่ากับขั้นตอนงานให้เดินคู่กันอย่างสม่ำเสมอเมื่อตัวตนของนักดนต

พด้วยศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้สมดุลเป็นสิ่งที่อุ๋มและวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำมาโดยตลอดจนในที่สุดเครือข่ายที่ยั่งยืนจึงเกิดจากการรับฟังไม่แพ้การสั่งงานและความร่วมมือก็จะหนาแน่นเพราะว่าระบบนี้ระบบของอาอาซาวที่เคารพมนุษย์อย่างแท้จริง

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในมุมของแม็กซ์เวเบอร์อำนาจชอบธรรม3แบบน่าสนใจมีจารีตบารมีและแบบกฎหมายเหตุผลทั้งหมดสอนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวให้สามารถออกแบบบทบาทให้ยืนอยู่บนกฎได้อย่างชัดเจนเมื่อกฎยุติธรรมและคงเส้นคงวาบทบาทสถานภาพของคนในวงจะเริ่มทำงานโดยไม่ต้องพึ่งฮีโร่แล้วถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีหัวหน้าวงถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีรุ่นพี่ถึงแม้ว่าวันนั้นจะมีเพียงแค่เพื่อนๆในวงแต่พวกเขาก็สามารถกำหนดสิทธิหน้าที่และเส้นอำนาจอย่างโปร่งใสเพื่อลดการง้อบุคลิกภาพของบุคคลที่พิเศษจากนั้นพวกเขาก็ใช้การตัดสินใจอ้างอิงถึงกระบวนการแทนที่จะอ้างอิงแค่อารมณ์เท่านั้นเพื่อคงความเสถียรยังไงล่ะใครจะบอกว่าพวกนักดนตรีติสอย่างเดียวไม่จริงสำหรับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขายืนยันได้จากกระบวนการของการอ้างอิงการตัดสินใจแทนที่อารมณ์นั่นเองบทบาททุกบทของทุกคนในวงมีช่องอุทธรณ์ที่ชัดเพื่อกันอำนาจล้นมือการตรวจทานกฎตามรอบทำให้ระบบทั้งหมดนี้ไม่กลายเป็นกรงเหล็กที่ลืมคนคำว่ากรงเหล็กที่ลืมคนสำคัญมากคุณผู้ชมเพราะมันจะขังจินตนาการและขังความเป็นคนดนตรีทำให้คนดนตรีไม่สามารถครีเอทดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพได้เลยและเมื่อกติกายืนความกล้ารับผิดชอบจะเพิ่มเพราะรู้ว่ากระบวนการคุ้มครองสถานภาพนั้นตั้งอยู่บนหน้าที่ไม่ใช่การตั้งอยู่เพียงแค่ความชอบพอส่วนตัวหรือเครือญาติเท่านั้นดังนั้นความชอบดนตรีอย่างเดียวไม่เพียงพอทีมของทั้งวงจะเป็นทีมที่จะเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นแทนการเดาใจของผู้มีบารมีการฝึกทดแทนหน้าที่สำคัญก็เป็นอีกระบบที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้สร้างกันไว้จากรุ่นสู่รุ่นทำให้ระบบทนต่อความไม่แน่นอนของบุคคลปุ่มย้ำคำว่าความไม่แน่นอนของบุคคลวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวไม่เคยที่จะพึ่งพาความไม่แน่นอนของบุคคลเลยเรียกง่ายๆว่าไม่เคยพึ่งพาความเป็นปัจ

ระบบเดียวครอบทุกซับคัลเจอร์มักล้มเหลวเพราะว่าละเลยเหตุผลภายในของคนในวงในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะมีหลายๆกลุ่มที่รวมตัวกันแต่พวกเขาจะอยู่ภายใต้เหตุผลเดียวกันก็คือความเป็นสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาที่ชื่อว่าอาซาวแนวคิดของเว็บเบอร์ชี้ให้วงดนตรีจิตอาสาอาซาวต้องเริ่มจากการอ่านค่านิยมลำดับเวลาและวิธีการทำงานของทุกคนการกำหนดกติกากลางเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเช่นความปลอดภัยเวลาและสัญญาณร่วมส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นโมดูลยืดหยุ่นให้แต่ละกลุ่มเขาจัดการกันตามอุปนิสัยของเขาเองซึ่งถ้าเรียกตามศัพท์เทคนิคของสังคมวิทยาก็คือตามฮาบิทัตของพวกเขานั่นเองผลก็คือระบบไม่ทับความต่างแต่กำกับให้ทุกคนในวงที่มีความต่างนั้นอยู่อย่างมีรูปแบบและมีความรับผิดชอบคู่มือร่วมงานทั้งหมดนี้อาจไม่มีตัวตนแต่จะเป็นการบอกต่อระหว่างพี่สู่น้องระหว่างน้องสู่พี่ระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนทั้งหมดเป็นลักษณะของการตั้งกรอบถามมากกว่าคำสั่งละเอียดที่ตรึงมือและทุกๆครั้งที่มีการร่วมงานพวกเขาจะได้ทบทวนคู่มือที่ไร้ร่องรอยแต่เป็นคู่มือที่มาจากประสบการณ์จริงแทนการคงไว้ด้วยอำนาจเดิมการยอมรับในกติกากลางจะสูงขึ้นเมื่อทุกคนในวงรู้ว่าตนเองต้องถูกเข้าใจก่อนถูกกำกับความตึงเครียดทั้งหลายแหล่จะลดลงเพราะความหมายภายในไม่ถูกเหยียบย่ำโดยขั้นตอนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นระบบจึงมีประสิทธิภาพส่วนซับคัลเจอร์ก็จะได้ในเรื่องของศักดิ์ศรีคนในวงจะค่อยๆสร้างความไว้วางใจระหว่างภาษาในการสื่อสารและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันการบันทึกกรณีสำเร็จข้ามวัฒนธรรมแบบนี้ทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวได้เรียนรู้เดินหน้าได้ไวและท้ายที่สุดระบบจะอ่อนตัวพอรับความใหม่และแข็งแรงพอที่จะปกป้องคุณค่าหลักได้นั่นเองและทั้งหมดนี้คือการบริหารความหลากหลายเชิงโครงสร้างไม่ใช่เชิงคำขวัญคำสวยและทั้งหมดจะเป็นรากฐานของความร่วมมือที่ไม่หลุดมือเมื่อเปลี่ยนบริบทเลย

์เวเบอร์เริ่มที่ความชอบธรรมของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ล้วนๆกติกาในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวสร้างความปลอดภัยการยินยอมและเครดิตทั้งหมดต้องถูกประกาศไว้ล่วงหน้าและทุกคนจะได้ใช้มันเท่ากันทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเพื่อให้การบังคับใช้ไหลและไม่หายไปตามใจใครเมื่อเกิดเหตุขัดแย้งคำตัดสินที่อิงกระบวนการโปร่งใสจะถูกยอมรับกว่าคำสั่งเฉพาะหน้าการสื่อสารทางการและช่องร้องเรียนที่ปลอดภัยพวกเขาเลือกกันได้ว่าจะสื่อสารกับใครจะสื่อสารกับอุ๋มซึ่งเป็นอาจารย์หรือจะสื่อสารกับเพื่อนด้วยกันหรือพี่หรือน้องทั้งหมดเป็นการแสดงออกว่าพวกเขารู้สึกว่าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวนั้นเป็นที่แห่งการสื่อสารสามารถที่จะร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยด้วยความไว้วางใจเมื่อทุกคนมีความไว้วางใจพวกเขาจะขึ้นเวทีได้อย่างสง่างามพวกเขาเก็บสถิติเหตุการณ์โดยไม่รู้ตัวเพื่อปรับกติกาตามข้อมูลไม่ใช่ตามอารมณ์หลักฐานที่ทำให้ความยุติธรรมไม่ขึ้นกับบารมีแต่ขึ้นกับระบบผู้ชมจะเห็นผ่านทางการแสดงหลายๆครั้งผู้ชมสามารถที่จะติดตามผ่าน Facebook ของอาอัสสาวได้หรือโซเชียลมีเดียต่างๆของอาอัสสาวด้วยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวทีกลายเป็นสาธารณะสิ่งสาธารณะนี้จะทำให้ทุกคนมั่นใจว่าจะไม่ถูกปฏิบัติ2มาตรฐานนี่คือการทำให้ศีลธรรมสาธารณะมีฟันที่แหลมคมมีเครื่องมือและมีคนกล้ารับผิดความสุขทางดนตรีจะยั่งยืนเมื่อความยุติธรรมไม่ต้องอาศัยฮีโร่มาคอยกู้หน้าทีมดนตรีจิตอาสาอาสาวจึงได้ทำงานอย่างสงบเพราะรู้ว่ากติกาจะปกป้องทั้งคนและผลงานผู้ชมและชุมชนจึงเชื่อมั่นในระยะยาวมากกว่าความมันความสนุกเพียงชั่วคราวระบบที่ชอบธรรมจะเชิญชวนให้เกิดการมีส่วนร่วมและทุกคนทุกรุ่นก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับการเล่นดนตรีเพราะทุกคนเห็นว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนใจนี่คือทุนสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมที่ไม่มีทางซื้อได้ด้วยงบประชาสัมพันธ์เพราะมันคือรากของชื่อเสียงที่จะอยู่ได้นานกว่ากระแส

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะความยุติธรรมในสายตาแม

ตัวบุคคลการส่งต่อที่ดีจึงมี2ชั้นเสมอคือเมนเทอร์ที่ให้ความหมายและคลังดิจิทัลที่ให้วิธีคนใหม่ๆจะได้ทั้งเหตุผลว่าทำไมและขั้นตอนต้องทำอย่างไรในเวลาเดียวกันการกำหนดมาตรฐานชื่อของไฟล์ของเวอร์ชันหรือของการเข้าถึงทางโซเชียลมีเดียจะช่วยลดความสับสนและเป็นการทบทวนคลังดิจิทัลทำให้เนื้อหาของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไม่ตายและไม่ย้อนแย้งกับกติกาปัจจุบันการให้เครดิตของคนในวงช่วยยกคุณค่าและกระตุ้นให้คนใส่ใจความถูกต้องคนเหล่านั้นจะคอยตามโซเชียลมีเดียของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวแต่เมื่อความรู้ไม่ติดอยู่กับคนระบบจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงและการขยายทีมมีช่องทางถามตอบที่เป็นทางการช่วยลดการสูญเสียเวลาในเรื่องเดิมซ้ำๆย้ำว่าการส่งต่อคือการยกระดับสถาบันไม่ใช่การยกย่องผู้รู้ไม่กี่คนแล้วตัวชี้วัดคืออะไรล่ะตัวชี้วัดคือเวลาปั้นคนใหม่ให้ขึ้นงานได้และคุณภาพงานหลังขึ้นมือข้อมูลย้อนกลับช่วยปรับคลังปรับวงให้กระชับใช้จริงและไม่ล้นสาระจนสุดท้ายระบบทั้งหมดจะให้ความอุ่นใจเพราะไม่มีใครเป็นเพียงคนคนเดียวทั้งทีมต้องพร้อมรับงานใหญ่โดยไม่เสี่ยงพังเพราะการเปลี่ยนคนนี่คือความเป็นมืออาชีพที่มีหัวใจเพราะเคารพทั้งคนและความรู้และมันจะเป็นสะพานจากรุ่นสู่รุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวที่ไม่เคยพังเมื่อใครสักคนย้ายหรือเรียนจบไปนั่นเอง

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะต้องถูกออกแบบเป็นมาตรการเชิงโครงสร้างไม่ใช่เมตตาเฉพาะหน้าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวบรรจุเวลาพักจุดประสานงานและการสลับเวรลงในขั้นตอนงานแต่แรกกติกานี้ลดแรงกดดันของกรงเหล็กและกันการเผาผลาญที่สะสมแบบเงียบๆทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะต้องกันเวลาจริงให้มาตรการสุขภาวะไม่ให้ถูกใช้เป็นแค่ของแถมเมื่อสุขภาวะเป็นหนึ่งในกติกาคนในวงก็จะกล้าที่จะขอพักโดยไม่รู้สึกผิดกับคนในวงประสิทธิภาพในระยะยาวก็จะสูงขึ้นเพราะทุกคนไม่หมดไฟกลางทางวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะมีการติดตามตัวชี้วัดสุขภาวะควบคู่กับคุณภาพงานเสมอเพื่อไม่ให้ถูกกลบด้วยกำหนดการส่งหรือการซ้อมหากเกิดภาวะเสี่ยงก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะหยุดวงหยุดเล่นอย่างชอบธรรมโดยไม่ถูกตีตราการสื่อสารมาตรการล่วงหน้าจะทำให้ทุกคนในวงสามารถเตรียมตัวและแบ่งเวลาชีวิตได้ดีระบบที่เห็นคนคือระบบที่คนยอมรับกติกาโดยเต็มใจและทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวก็เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเราเชื่อว่าผู้ชมและชุมชนจะรับสัมผัสความใส่ใจของคนในวงได้จากคุณภาพประสบการณ์การชมดนตรีและนี่คือชัยชนะคู่ระหว่างประสิทธิภาพและศักดิ์ศรีมนุษย์ที่จับต้องได้เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวทั้งทีมจะคงเส้นคงวาแม้จะเผชิญหน้ากับความหนักของงานเพราะพวกเขามีที่พิงที่เชื่อถือได้และความร่วมมือจะลื่นขึ้นเมื่อทุกคนไม่ต้องต้านระบบเพื่อรักษาตัวเองบางครั้งระบบที่หนาแน่นเกินไปอาจจะทำให้เราต้องต่อต้านเพื่อเปิดพื้นที่ให้ตนเองให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่กับวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเพราะสุขภาวะเป็นเงื่อนไขของคุณภาพไม่ใช่ต้นทุนส่วนเกิน

ความขัดแย้งไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบหากถูกแปลงเป็นกติกาเจรจาที่ชอบธรรมวงดนตรีจิตอาสาอาซาวกำหนดอำนาจชอบธรรมเอาไว้ในห้องซ้อมดนตรีใครหยุดงานได้เมื่อเสี่ยงใครชี้เวลาใครบันทึกผลขั้นตอนของการซ้อมต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ซ้ำได้เพื่อลดการตีความตามอารมณ์ขอบเขตงานและวิธีการในการจัดสเปคควรถูกร่างไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุก็เปิดสิ่งที่ร่างนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียงดังแข่งกันการทบทวนหลังเหตุการณ์จะทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เรียนรู้และป้องกันการซ้ำรอยของการผิดพลาดกติกาที่ดีคืนศักดิ์ศรีให้ทุกฝ่ายและยุติความรู้สึกว่าใครสักคนได้เปรียบเชิงอำนาจคนจะยอมรับผลแม้ไม่ตรงใจเพราะเห็นความยุติธรรมของกระบวนการวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงคงสมรรถนะได้แม้ผ่านความตึงเครียดมาหมาดๆเงื่อนไขนี้เปลี่ยนความต่างให้เป็นเชื้อเพลิงสร้างสรรค์แทนเชื้อเพลิงที่เผาไหม้เราย้ำว่าระบบมีไว้คุ้มครองคนไม่ใช่ทำให้คนเงียบเมื่อกติกาเป็นที่ไว้วางใจความขัดแย้งก็จะสั้นลงและมีสาระมากขึ้นชื่อเสียงของเวทีก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะทุกคนที่มาชมเห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเล่นตามกติกาที่เป็นธรรมนี่คือความเป็นมืออาชีพที่อ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันสุดท้ายระบบที่ดีจะทำให้เราเถียงกันได้โดยยังอยากทำงานด้วยกันต่อไป

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

กุมารีอพสทบพิษพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบเยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่รถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่

0: ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: ไซด์ด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: ถ้า

0: กรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่10ค่ะเป็นตอนที่ท้ายๆแล้วนะคะเนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนนะคะชื่อตอนว่าธุรกิจบริการยั่งยืน Wellness Tourism Hospitalityซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษซะเยอะเลยใช่ไหมคะน้องๆอย่าเพิ่งกลัวนะคะคำเหล่านี้เราแทบจะทับศัพท์นำมาใช้ในแวดวงธุรกิจจริงๆโดยที่แทบจะไม่แปลเป็นไทยแล้วนะคะส่วนความหมายของคำเหล่านี้นั้นจะแปลว่าอะไรบ้างอดใจนิดเดียวนะคะเดี๋ยวรอพบกับท่านวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนะคะปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตในด้านนี้โดยตรงค่ะแล้วก็อาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆหลายคนนะคะจะมีความสนใจในด้านโรงแรมและการให้บริการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศไทยของเราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งในด้านนี้ในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาพบกับท่านอาจารย์ดร.สุนันทาชูตินันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สุนันทาชูตินันอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคารมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกับพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของการบริการอย่างยั่งยืนนะคะเรามาทำความรู้จักกับบทบาทของการบริการอย่างยั่งยืนในธุรกิจ wellness นะคะคือธุรกิจเชิงสุขภาพธุรกิจ tourism tourism คือธุรกิจของการท่องเที่ยวและhospitality ซึ่งรวมถึงโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าการบริการอย่างยั่งยืนคืออะไรนะคะการบริการอย่างยั่งยืนคือการออกแบบการดำเนินงานบริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันนี้เราคงทราบว่าโลกร้อนคืออะไรนะคะดังนั้นในการดำเนินการธุรกิจต่าง

ต่างๆในปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องคิดถึงโลกของเรานะคะคือสิ่งแวดล้อม นั่นเองแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการลดผลกระทบนะคะต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นลดขยะลดคาร์บอนนะคะการใช้น้ำและการใช้พลังงานนะคะนอกจากนั้นเรายังต้องคำนึงถึงสังคมและชุมชนนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะสร้างผลดีให้กับชุมชนที่ให้มีรายได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะคะและเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความประสงค์และมุ่งมั่นที่จะค้นพบเวลาเขาเดินทางไปยังประเทศต่างๆนะคะความคุ้มค่าและความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการบริการจะต้องตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะเพราะนักรถทางรุ่นใหม่นะคะเขามีการเลือกแบรนด์เพื่อจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการนะคะมากกว่าแค่การบริการเท่านั้นนะคะดังนั้นเมื่อเรามารู้จักกับนักท่องเที่ยวรู้จักพฤติกรรมของเขาก็จะทำให้เราสามารถที่จะให้บริการแก่เขาตามความต้องการและส่งผลประโยชน์ที่ดีนะคะต่อธุรกิจของเราเพราะเขาก็จะเกิดความประทับใจและกลับมาอีกนะคะทีนี้เรามาดูว่าทำไมความยั่งยืนในการกลายเป็นความได้เปรียบเชิงธุรกิจของทั่วโลกนะคะจากรายงานของ World Economic Forum นะคะในปี2025ปีนี้นะคะได้พบว่า 68% ของนักท่องเที่ยวโลกมีจุดหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการยั่งยืนนะคะและการรับผิดชอบต่อสังคมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการเพียงแต่จะเดินทางและไปถ่ายรูปในที่ต่างๆและบอกว่าฉันได้ไปเที่ยวที่ประเทศนี้แล้วแต่สิ่งที่เขาสนใจคือโรงแรมที่เขาไปพักนะคะบริการท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่เขาไปใช้นั้นนะคะมีมาตรฐานในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นดิฉันจะขอพูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆถึง 2-3 เท่าทั้งนี้เนื่องจากประชากรโลกมีการเปลี่ยนไปนะคะมีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นนะคะและนักท่องเที่ยวนะคะอายุ30ขึ้นไปนะคะก็มีความประสงค์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วความยั่งยืนที่ได้เปรียบในธุรกิจโลกก็จะเกี่ยวกับประเทศหรือเมืองนะคะที่ลงทุนเกี่ยวกับ sustainable infrastructure นะคะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะดูแลน้ำดูแลขยะและด้านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแข่งขันกันนะคะจะได้คะแนนต่างๆว่าเมืองนี้ได้คะแนนเท่าไหร่แรงกิ้งเท่าไหร่นะคะท่องเที่ยวก็จะดูที่แรงกิ้งนะคะและเรื่องเมืองที่เขาสนใจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เดินทางไปยังที่แห่งนั้นนะคะผู้บริโภครุ่นใหม่ต้องการ meaningful experience มากกว่าความหรูหรานะคะปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปนะคะคนต้องการไลฟ์สไตล์ที่มี holistic มากขึ้นมีบูรณาการมากขึ้นนะคะมีประสบการณ์ที่มีความหมายต่อเขาทางด้านความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแต่เป็นจริยธรรมนะคะแต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆหรือแบรนด์ของประเทศไทยด้วยถ้าเราจะพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวและ hospitality นะคะธุรกิจบริการของประเทศไทยทีนี้เรามาดูกันว่าใน3อุตสาหกรรมหลักของเรานะคะwellness ธุรกิจสุขภาพและการดูแลสุขภาวะนะคะเรามาดูว่าบทบาทที่สำคัญมันคืออะไรนะคะปัจจุบันนี้ wellness business เป็นธุรกิจที่มีความเติบโตสูงมากดังที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราต้องต่อสู้นะคะหรือแข่งขันกับประเทศอื่นๆในการที่จะสร้างประสบการณ์สุขภาพองค์รวมหรือ holistic well-being นะคะตามเทรนด์โลกนั้นเราจะทำได้อย่างไรนะ

ะคะเราอาจจะมองถึงอะไรคะการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดมีความรับผิดชอบนะคะเช่นใช้ออแกนิกทรีทเมนต์ natural ingredients นั่นก็คือใช้อะไรคะสมุนไพรที่เป็นออแกนิกนะคะไม่ใช้สารเคมีปนเปื้อนในการที่ปลูกนะคะและใช้สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะดังนั้นสปาที่จะเหมาะสมนะคะก็จะเป็นสปาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและลดพลาสติกนะคะรีทรีทที่ทำกิจกรรมตามธรรมชาติแบบไม่รบกวนระบบนิเวศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ธุรกิจสปาหรือเวลเนสจะต้องพิจารณาคือเขาจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติลดมลภาวะและลดสารเคมีได้อย่างไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องการบำบัดนะคะโดยอาจจะคิดถึงการรับประทานอาหารนะคะ farm to table จากชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะพยายามที่จะผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นสมุนไพรนวดแผนไทยนะคะและการแพทย์แผนไทยเข้ามามีส่วนนะคะแต่อย่างไรก็ตามในโลกปัจจุบันนี้เราก็คงหลีกหนีพวกสิ่งที่เป็นสารเคมีไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นโปรแกรมทางสปาที่เหมาะสมที่จะ เหมาะสมสำหรับคนที่ exposed นะคะที่เข้าไปสู่การวงจรของสารเคมีหรือมลภาวะต่างๆก็จะเป็นโปรแกรมที่หลีกหนีจากดิจิทัลดีท็อกซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามหลบเลี่ยงนะคะโปรแกรมนี้ก็จะเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากไปในร่างกายนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อลูกค้าได้สิ่งเหล่านี้ที่เขาต้องการเป็นองค์รวมเขาก็จะเกิดความผูกพันทางอารมณ์นะคะกับแบรนด์ที่เขาได้ใช้และก็จะกลับมาใช้อีกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแบรนด์เลิฟนะคะปัจจุบันนี้คนพยายามที่จะสร้างแบรนด์เพื่อทำให้ลูกค้านะคะนึกถึงเขาประทับใจในประสบการณ์นะคะ customer journey ที่ได้รับนะคะและรักแบรนด์นี้มากๆเพื่อกลับมาใช้แบรนด์นี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงในฐานะที่เราเป็นนักพัฒนาธุรกิจทางด้านสุขภาพนะทีนี้เรามาดูกันว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการที่จะได้รับนั้นมันมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับชุมชนหรือกับประชากรของประเทศนะคะบทบาทที่สำคัญของการท่องเที่ยวคือการจัดกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะและลด over tourism นะคะการกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดต่างๆภูมิภาคต่างๆหรือที่ประเทศไทยเรียกว่าการท่องเที่ยวเมืองรองนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้การท่องเที่ยวทั้งหมดมากระจุกอยู่ที่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่หรือภูเก็ตเป็นต้นนะคะเราพยายามนะคะที่จะพัฒนาไปยังเมืองใกล้เคียงเมืองพิษณุโลกเมืองน่านเมืองอื่นๆนะคะทั่วประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนทุกชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะรักษาเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลายนะคะเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากที่วัฒนธรรมของเราสอนให้คนไทยนะคะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเอื้ออาทรค่ะมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีนะคะดังนั้นมันก็เป็นเหมือนกับ DNA ของเรานะคะเมื่อแขกมาพบเขาก็จะชื่นชอบและประทับใจในสิ่งในการต้อนรับของไทยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและมาร่วมเป็นจำนวนมากนะคะธรรมชาตินะคะเราต้องดูแลธรรมชาติให้ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเพราะในประเทศของเขาไม่มีสัตว์เหล่านั้นนะคะมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะเราก็จะต้องดูแลสัตว์เหล่านั้นเพราะถือว่าเขาไม่ใช่เพียงแต่เป็นสัตว์ของประเทศไทยเท่านั้นแต่เขาเป็นสัตว์ของโลกนี้ที่พึงที่จะต้องดูแลรักษาร่วมกันนะคะทั้งนั้นเราจึงจะต้องเป็นประเทศที่สร้างข้อได้เปรียบนะคะด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือการสร้าง responsible destination นะคะคือเป็นจุดหมายปลายทางที่คนมาท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบนะคะ

ทีนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์โลกตามรายงานของ World Tourism Forum บังไงนะคะเขาบอกว่าหลายแหล่งท่องเที่ยวประสบปัญหามากนะคะมี Over Tourism นะคะ Angkor Wat Machu Picchu นะคะสถานที่เหล่านั้นต้องกำหนดโควต้าของคนที่จะเข้าไปนะคะและใช้ Dynamic Pricing เพื่อลดผลกระทบนะคะบางทั้งบางที่นะคะขึ้นราคานะคะเพื่อให้มีคนเข้าน้อยลงนะคะหรือบางที่ลดจำนวนคนนะคะให้จองคิวเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในแต่ละวันนะคะประเทศที่มีคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่เราอาจจะเอ่ยถึงได้ก็เช่นภูฏานเป็นต้นนะคะเขาบอกเป็นประเทศที่ high value low volume นะคะมีรายได้สูงต่อนักท่องเที่ยว1คนนะคะและรักษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นการบริการเชิงสร้างสรรค์ใน tourism ในการท่องเที่ยวนั้นเราจะต้องคิดถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความหมายนะคะหรือที่เขาเรียกว่า purpose driven travel นะคะเพื่อที่ทำให้คนต้องการที่ต้องการการท่องเที่ยวประเทศนี้สามารถที่จะเลือกหาได้นะคะและก็จะได้เงินได้รายได้ที่สูงขึ้นด้วย wellness and nature tourismนะคะปัจจุบันนี้คนจะพบว่าคนที่ร่ำรวยมากมายสิ่งที่เขาค้นหาคือเข้าไปในป่านะคะหรือที่เขาเรียกว่า forest bathing eco retreat เข้าไปนั่งในป่านะคะเพื่ออาบธรรมชาติรอบตัวเขานะคะเป็น retreat แบบใหม่ที่คนที่ทำงานคนที่มีเงินมากทำงานในธุรกิจที่ เร่งรีบนะคะต้องการที่จะทำให้ตัวเขาเองเข้าไปอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคะ Forest Bathing Eco Retreat นะคะเป็นสิ่งที่กำลังอินเทรนด์มากๆในปัจจุบันนะคะ Creative Tourism ฐานเรียนรู้ทางด้านอาหารและพื้นบ้านและหัตถกรรมพื้นเมืองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวมีความหมายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาทีนี้ทาง hospitality ล่ะเรามีบทบาทสำคัญยังไงนะคะ hospitality เราพูดถึงการลดต้นทุนนะคะผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะให้บริการสมัยใหม่พยายามนะคะที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ Gen Z และ Millennium นะคะเพื่อจะดึงดูดนะคะนักลงทุนจาก ESG funds ESG funds ก็เกี่ยวกับทางด้านการดูแลที่ UN ได้กำหนดไว้นะคะมีกองทุนที่เราสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนจากทุนต่างๆทั่วโลกได้นะคะเพื่อมาลงทุนตั้งแต่ให้คนทำธุรกิจโรงแรมและงานบริการสมัยใหม่ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจัยที่กำหนดตามรายงานก็คือการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีหรือ AI นะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพเช่น energy monitoring นะคะเพื่อดูการใช้พลังงานนะคะในโรงแรมนะคะหรือใช้ smart housekeeping ปัจจุบันนี้ท่านจะเห็น AI ที่ใช้ดูแลบริเวณส่วนกลางนะคะที่คนเดินทางมากมายหรือตามสนามบินท่านก็จะเห็นนะคะว่ามี AI กวาดถูอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นแล้วโรงแรมก็ยังจะพูดถึงความยั่งยืนในการใช้ smart room นะครับในการควบคุมแสงและพลังงานโดยอัตโนมัตินะคะหรือ zero waste นะคะที่และก็ดู zero waste breakfast ต่างๆนะคะไม่ให้มีขยะอาหารมากมายนะคะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการ sourcing การซื้อการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนใกล้เคียงที่โรงแรมอยู่นะคะ community based hospitality เช่น homestay นะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นที่น่าสนใจในธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งชุมชนน่าจะสามารถพัฒนาได้นะคะการออกแบบโรงแรมที่ดินพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวมากๆอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยนะคะเป็นปัจจัยที่จะช่วยนะคะทำดึงดูดนักท่องเที่ยวและลดภาวะโลกร้อนนะคะโรงแรมจำเป็นต้องจัดการกับคาร์บอนนะคะที่เราปล่อยสู่อากาศนะคะเพราะอุตสาหกรรมจะถูกตรวจสอบโดยเรื่อง emission และมาตรฐาน Paris Agreement มากขึ้นนะคะโรงแรมจะถูกตรวจสอบมากขึ้นนะคะในการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมอันนี้ด้วย
นะคะทีนี้มาดูการบริการเชิงสร้างสรรค์บริการเชิงสร้างสรรค์คือการออกแบบประสบการณ์ที่มีความหมาย meaningful experience คนเราต้องการความหมายของประสบการณ์นะคะประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราต้องการให้มันมีความหมายกับชีวิตเราดังนั้นในการพัฒนานะคะการบริการอย่างสร้างสรรค์อาจจะเป็นการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของArt and Design Hotel ของโรงแรมนะคะการออกแบบนะคะและการตกแต่งสถานที่ในโรงแรมก็พยายามให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนะคะใช้วัสดุที่ดีที่เหมาะสมนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะ Cultural Immersion Workshop นะคะเราอาจจะมีนะคะโปรแกรมต่างๆที่เชิญให้ชุมชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกับการที่จะให้บริการกับลูกค้าของเราให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์นะคะที่จะเข้าใจถึงวัฒนธรรมชุมชนในแหล่งที่เข้าไปนะคะ wellness culture เช่นสปาสมุนไพรพื้นบ้านนะคะ mindfulness เวลาที่เราพูดถึง mindfulness เราพูดถึงอะไรคะ mind soul and body นะคะความรู้สึกใช่ไหมคะและอะไรคะสภาวะจิตใจของเรานะคะและร่างกายที่มีคุณภาพที่ดีนะคะมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้น wellness โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านก็จะมีบทบาทมากขึ้น gastronomy local in the identity อันนี้หมายถึงอาหารพื้นบ้านนะคะที่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะคะให้เป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าใหม่ของปลายทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจิตใจความรู้สึกและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทมากนะคะในการบริการอย่างสร้างสรรค์ทีนี้เรามาดูกันว่าเทรนด์โลกเป็นยังไงนะคะเทรนด์โลกในการท่องเที่ยวและบริการเรามองว่าการท่องเที่ยวต้องลดคาร์บอนนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนต้องลดคาร์บอนนะคะเพราะปัจจุบันนี้ทุกองค์กรต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะตามที่ทุกประเทศได้ไปลงนามในสัญญา Paris Agreement แล้วว่าภายในปี2070นะคะเราต้องเป็น Zero Emission นะคะเราจะต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นทุกองค์กรต้องช่วยกันนะคะ2 Technology Disruptionปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทมากนะคะในธุรกิจของเรา AI Personalization เป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจบริการเพื่อจะทำให้เราสามารถติดตามได้ว่าในการบริการลูกค้าคนนี้นะคะเราจะดูแลเขายังไงเพื่อให้ประสบการณ์การใช้เวลาในประเทศเราหรือในโรงแรมของเรานี้ดีที่สุดนะคะ Virtual Tourism ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องทำให้คนสามารถที่จะดูว่าถ้าเขาจะไปเที่ยวที่นี่สิ่งใดที่เขาจะพบนะคะก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปนะคะเพราะว่าคนปัจจุบันนี้ต้องการที่จะได้รับรู้ข้อมูลนะคะข่าวสารมากขึ้นบางเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันในต่างประเทศสามารถที่จะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะเราสามารถทำ virtual tour ได้ทั่วโลกนะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของ virtual tourism นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้ทั่วโลกสามารถที่จะดูนะคะศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยได้นะคะ smart hotel infrastructure อันนี้เป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าโรงแรมมีการออกแบบโดยการมีแนวความคิดเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะมันก็จะทำให้ทำไมคะโดยอัตโนมัติผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการก็จะมองว่าโรงแรมนี้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นนี่คือโรงแรมที่เราอยากจะเข้ามานะคะเพื่อที่จะผลักดันและสนับสนุนนะคะโรงแรมพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะ consumer value shift นักท่องเที่ยวปัจจุบันต้องการมากกว่าไปเที่ยวเขาต้องการความยั่งยืนและสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ในฐานะที่เราเป็นคนในธุรกิจบริการเราก็จะต้องเลือกเทรนด์นะคะเทรนด์นี้ซึ่งเป็น

เทรนด์ที่มีจริยธรรมที่ดีนะคะในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะ geopolitics and general regional tourism นะคะการท่องเที่ยวใกล้บ้านเติบโตอย่างเร็วมากนะคะภูมิรัฐศาสตร์เราจะพบว่าปัจจุบันนี้คนไทยเที่ยวในเอเชียบ่อยครั้งมากนะคะแทบทุกลองวีคเอนด์ท่านจะพบว่าคนไทยเดินทางออกไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะคะเราอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะปีละหน

นะคะสิ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเทรนด์โลกนะคะในอนาคตนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในอนาคตจะมีมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการนะคะธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและสปาก็พึงที่จะพิจารณานะคะว่าผลประโยชน์สิ่งที่เขาจะลงทุนในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เขาจะได้ผลประโยชน์อะไรที่ยั่งยืนนะคะธุรกิจก็จะได้การลดต้นทุนระยะยาวนะคะและยังเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าของแบรนด์ตัวเองนะคะลูกค้าได้อะไรลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีต่อสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวที่มีความหมายปลอดภัยต่ออนาคตนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในอยู่ดีกินดีนะคะไม่มีสารเคมีนะคะรับประทานออร์แกนิกเราน่าจะมีอนาคตที่ยืนยาวนะคะสังคมได้อะไรสังคมได้งานนะคะคนในสังคมมีงานทำนะคะเพิ่มงานมีในตลาดแรงงานเพิ่มรายได้นะคะให้กับชุมชนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะคะไม่เพียงกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงที่มีธุรกิจมากมายนะคะสิ่งแวดล้อมล่ะได้อะไรจากการบริการแบบยั่งยืนนะคะลดขยะลดคาร์บอนรักษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวนะคะให้ยืนยาวต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะอันนี้คือทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่สมบัติของคนรุ่นเราแต่เพียงรุ่นเดียวนะคะเป็นสมบัติของคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนในอนาคตที่ตามมาเพราะฉะนั้นทุกคนทุกองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสมบัตินั้นให้สืบทอดต่อไปเป็นอนาคตของคนในคนรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นความต้องการของตลาดโลกความต้องการใหม่ของตลาดโลกมีอะไรนะคะตลาดโลกต้องการบุคลากรอย่างไรที่จะมาทำงานในธุรกิจบริการที่ยั่งยืนนี้นะคะเขาก็ต้องการคนที่มีทักษะเกี่ยวกับความยั่งยืนจะทำอย่างไรที่จะดูแลทั้งหลายทั้งปวงที่ดิฉันพูดมาแล้วให้ยั่งยืนนะคะและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างนะคะนวัตกรรมการบริการใหม่ๆนะคะมาบริการให้ลูกค้าเพื่อที่ประสบการณ์นะคะหรือ customer journey ของเขานะคะจะเป็นที่ประทับใจนะคะและกลับมาใช้บริการอีกนะคะแน่นอนเทคโนโลยีต้องสูงขึ้นเราต้องใช้ AI นะคะและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะคะเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งนะคะหรือที่เราเรียกว่า authentic wellness นะคะก็คือประสบการณ์สุขภาพที่ลึกซึ้งและของแท้นะคะทีนี้เรามาดูว่าในธุรกิจท่องเที่ยวโลกและโรงแรมนะคะที่เราจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของ ESG นะคะสิ่งแวดล้อมนะคะ sustainable ความยั่งยืน net zero circular economy คืออะไร net zero ตามที่ดิฉันพูดไปแล้วนะคะองค์กรทุกองค์กรต้องช่วยกันเพื่อว่าเพราะประเทศเราทุกประเทศในโลกนี้ได้ไปเซ็นสัญญานะคะประเทศที่เป็นสมาชิกได้ไปเซ็นสัญญาที่ปารีสว่าในปี2070ต้องเป็น net zero คือเราต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปเป็น purpose driven travel นะคะต้องมีการบริการที่มีความหมายนะคะดังนั้นการออกแบบประสบการณ์การที่จะบอกเรื่องราวหรือ storytelling นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนและการออกแบบหรือวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนนะคะออกแบบรายการต่างๆเพื่อให้คนได้มีประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะในการที่จะทำธุรกิจนี้เราต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงของสุขภาพความยั่งยืนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทีนี้เรามาดูว่า wellness บริการด้านสุขภาพนะคะแบบยั่งยืนมุ่งเน้นการผสมผสานเพราะอะไรนะคะเราต้องการที่จะผสมผสานเพื่อเราจะได้ออกแบบโปรแกรมนะคะสุขภาพเชิงลึกที่มีมิติของการดูแลสุขภาพของเราด้วยการออกกำลังกายหรือการทำโยคะดูแลอาหารนะคะทางด้านโภชนาการทำสมาธินะคะและดีท็อกซ์นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็น
สิ่งที่จะต้องออกแบบโปรแกรมให้ดีว่าคนที่จะมาใช้การบริการด้านสุขภาพนั้นจะได้

ต้องได้องค์รวมนะคะโดยใช้ AI Health Analytics การวิเคราะห์สุขภาพนะคะแบบ Personalization นะคะแบบบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ AI นี้อ่านนะคะว่าสุขภาพของคนคนนี้เป็นยังไงการบริการจัดโปรแกรมควรจะเป็นยังไงเพราะแต่ละคนมีสุขภาพที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะก็จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่าง Wellness Resort ก็คือโรงแรมนะคะหรือรีสอร์ทที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ Medical Wellness Center นะคะศูนย์ดูแลสุขภาพศูนย์บริการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะให้บริการเหล่านี้นะคะ Tourismนะคะเรามองว่าการออกแบบแพ็กเกจด้วย AI นะคะเพื่อจะทำให้รูทน่าสนใจที่สุดนะคะและใช้ Virtual Tour เป็นสิ่งประกอบนะคะสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลนะคะปัจจุบันคนต้องการประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่คนอื่นไม่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เขาได้รับประสบการณ์นั้นๆ นะคะต้องออกแบบให้ดีและเขายอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะคะการลดคาร์บอนในแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้น Green Activity สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการทำกิจกรรมต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างมลพิษและมลภาวะนะคะทั้งดังนั้นเราจึงจะต้องไปดูเกี่ยวกับมาตรฐานว่ามาตรฐานของ Global Sustainable Tourism เป็นอย่างไรนะคะและนำมาตรฐานนั้นมาเป็นบรรทัดฐานในการที่เราจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวของเราให้กับนักท่องเที่ยวธุรกิจที่พักล่ะคะทำยังไงมาตรฐานความยั่งยืนในธุรกิจที่พักเรามองถึงการลดขยะลดพลังงานและลดพลาสติกนะคะทุกโรงแรมปัจจุบันนี้พยายามที่จะดำเนินการในเรื่องนี้แต่ต้องทำมากกว่านี้นะคะเพราะเราสามารถทำได้แล้วนะคะมีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยคำนวณเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเราสามารถสร้างตั้งแต่การเริ่มสร้างเลยนะคะว่าควรจะสร้างโรงแรมอย่างไรที่จะทำให้เราไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่สิ่งชาวออกสู่โลกนะคะดำเนินการตามแผนนะคะตามแนวทางของ ESG ที่UN ได้ตั้งไว้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสากลนะคะเพราะเขาจะให้ความสำคัญนะคะว่าโรงแรมแต่ละโรงแรมนั้นและที่พักได้ดำเนินการอย่างไรตามมาตรฐานสากลและเขาก็จะเลือกใช้ปัจจุบันก็จะมีสมาชิกโรงแรมสีเขียวนะคะหรือ Sustainable Hotel เป็นต้นซึ่งผู้ที่เข้าไปเป็นสมาชิกก็จะได้รับธงนะคะเวลาทำโปรโมชั่นในโบรชัวร์ของบริษัททัวร์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและพยายามที่จะสนับสนุนแรงงานในชุมชนนะคะเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะเพราะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เข้าพักนะในโรงแรมนะคะมีเขามีความรับผิดชอบและเขาต้องการความโปร่งใสในการที่จะในการแจ้งให้เขารู้ว่าเราดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไรนะคะทีนี้ความพร้อมสู่อาชีพนี้ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในธุรกิจของ Wellness Tourism และ Hospitality นะคะเราต้องมีความเป็นมิตรนะคะและให้บริการด้วยใจหรือ Service Mind นะคะ Service Mind เดี๋ยวนี้คงจะไม่พอต้องเพิ่มไปอีกหน่อยคือต้องมี empathy ด้วย empathy คืออะไรคือความเข้าใจลูกค้าของเรานะคะความเอื้ออาทรต่อลูกค้าของเรานะคะในยามที่เขามาพักอยู่ในประเทศเรานะคะความยืดหยุ่นในด้านการทำงานนะคะคนยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าแตกต่างกันไปดังนั้นเราจะบอกว่าไม่ได้มีอยู่แค่นี้ในเมนูนะคะไม่ได้นะคะมันต้องมีความจะต้องมีออปชันให้เขาเลือกถ้าเขาต้องการอันนี้จะเท่าไหร่ถ้าเขาต้องการและได้เขาจะต้องได้สิ่งที่เขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความยืดหยุ่นในโปรแกรมของเราไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทัวร์โปรแกรมสปาหรือโปรแกรมอาหารในโรงแรมก็ตามนะคะความสามารถด้านวัฒนธรรมและการต้อนรับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทย

0: ะคะได้รับการยอมรับนะคะว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้มากในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะคะเรามีการทักทายด้วยการสวัสดีการไหว้นะคะเรายิ้มนะคะเราให้การต้อนรับด้วยความเป็นมิตรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรักษาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราก็จะเหมือนกับทุกประเทศในโลกแล้วเขาจะเดินทางมาประเทศเราเพื่อมีประสบการณ์นี้ได้เพื่ออะไรนะคะดังนั้นเราจะต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการต้อนรับนะคะของเราของประเทศไทยนะคะให้ยั่งยืนนะคะการผลิตกิจกรรมสร้างเชิงสร้างสรรค์นะคะอาจจะมีอาร์ตเวิร์กช็อป cultural immersion นะคะอาร์ตเวิร์กช็อปนี่หมายถึงอาร์ตของไทยนะคะศิลปะแบบไทยชาวต่างชาติชอบมากนะคะที่จะทำศิลปะทุกอย่างแล้วเอาเก็บกลับไปเป็นของที่ระลึกนะคะเขาจะสนุกกับการใช้เวลาในการดำเนินการในสิ่งเหล่านั้นมากบางครั้งมากกว่าไปเดินช้อปปิ้งอีกค่ะเพราะฉะนั้น เขาจะให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาทำในเวิร์กช็อปนั้นๆมากกว่าสินค้าที่เขาไปซื้อในร้านขายของที่ระลึกนะคะและจะยอมจ่ายเงินมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องควรจะต้องพิจารณานะคะเราจะนำวัฒนธรรมไทยไปสู่รูปแบบการบริการใหม่ๆอย่างไรอันนี้เราคงจะต้องไปนั่งพิจารณาว่าในแหล่งท่องเที่ยวหรือในโรงแรมหรือในชุมชนที่เราอยู่นั้นมันมีวัฒนธรรมอะไรที่เราสามารถจะใช้มาตกแต่งสถานที่นะคะในโรงแรมหรือในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อทำให้เราไทยเพื่อทำให้เรามีความแตกต่างนะคะและเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการมีการรวมนะคะการดูแลอาชีพธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะความยั่งยืนนะคะความสร้างสรรค์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมนะคะทักษะทางด้านวัฒนธรรมต่างๆส่วนสิ่งที่เรามาผสมเหล่านี้จะทำให้บุคลากรของไทยนะคะมีมาตรฐานที่ดีนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องมีมาตรฐานสากลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านภาษาหรือทางด้านของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมต้องมีความเข้าใจกับลูกค้าที่มาจากแตกต่างวัฒนธรรมนะคะเพื่อจะได้เป็นมิตรต่อกันemerging role นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะพบว่าอาชีพจะแตกต่างไปนะคะในธุรกิจต่างๆนะคะจะมี wellness coach มากขึ้นนะคะและ data analyst นะคะเพราะอะไรเพราะเราจะมีคนแนะนำนะคะว่าคุณจะดูแลสุขภาพอย่างไรถึงจะดีจะทานอาหารอย่างไรจะออกกำลังกายอย่างไรนะคะและเขาจะแนะนำคุณจากการที่เขาใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะมาดูว่ามาติดตามนะคะการพัฒนาการของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ AI based travel นะคะอาจจะต้องใช้สิ่งประดิษฐ์มากขึ้นการที่จะทำให้เป็น AI based travel experience designer เป็นคนออกแบบการท่องเที่ยวนะคะที่ทำให้คนมีประสบการณ์นะคะโดยใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ได้รับประสบการณ์นั้นๆ นะคะคุณอาจจะมี sustainable tourism manager นะคะคือผู้ดูแลการท่องเที่ยวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็จะต้องเรียนรู้ทุกมิติของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะในโรงแรมนะคะในโรงแรมเราก็จะมีการที่เราจะต้องมีอะไรคะ Hotel AI System นะคะเพราะHotel AI System นี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลระบบ AI เช่น Chatbot Dynamic Pricing Rep หรือที่เราเรียกว่า Revenue AI นะคะผู้ประสานงานด้านDigital Journey นะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะเช่นการเช็คอินโดยใช้โมบายการมี Smart Room ในการคอนโทรลแสงและคอนโทรลทุกอย่างในห้องนะคะหรือการบริการด้วยโรบอทนะคะนอกจากนั้นแล้ว ก็จะมี AI ในการที่จะแนะนำลูกค้านะคะว่าเขาจะไปรับประสบการณ์ต่างๆในโรงแรมได้อย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่จะพบก็คือ Digital Guest Experience อันนี้เป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงแรมระดับหรูนะคะหรือที่เราเรียกว่า Luxury Hotel นะคะเพราะว่าคนคนนี้จะมีความเก่งทางที่จะใช้ดิจิทัลในการที่จะสร้างประสบการณ์หรือติดตามลูกค้าว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ทุกสถานที่ในโรงแรมนะคะตามสิ่งที่เขาชอบนะคะมีประวัติของเขาเพราะฉะนั้นทักษะที่ตลาดต้องการคืออะไรนะคะคนสมัยใหม่นะคะคนที่จะอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องมีAI data literacy นะคะต้องมีความรู้มีทักษะนะคะเกี่ยวกับ AI นะคะสิปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะคะสามารถใช้โปรแกรม AI ต่างๆได้นะคะต้องสามารถที่จะดูแล digital service และ smart system operation ได้นะคะในระบบโรงแรมนะคะเพราะว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะต้องมีความทักษะทางด้าน cross cultural and emotional intelligence นะคะคือรู้จักพฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะคะและถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็คือเป็นคนที่สามารถดูแลลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์นะคะSustainability literacy เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นะคะความเข้าใจเกี่ยวกับการจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีความยั่งยืนในธุรกิจของเราในทุกมิตินะคะที่ให้บริการแก่ลูกค้านะคะทักษะอีกทักษะหนึ่งก็คือ business and experience design skill นะคะอีกหน่อยการดีไซน์การออกแบบนะคะประสบการณ์ต่างๆหรือการออกแบบประสบการณ์ทางธุรกิจจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็นมากนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทักษะปกติที่เราจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงวิพากษ์ก็ตามค่ะนี่ก็เป็นทักษะใหม่ๆที่คนในธุรกิจจะต้องพยายามเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองเพราะฉะนั้นอาชีพในอนาคตมีอะไรบ้างนะคะ Wellness and Sustainability Specialist นะคะเราก็จะมีใครคะผู้ที่จะมาให้นะคะคำแนะนำกับลูกค้านะคะเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมนะคะTourism Technologist นะคะผู้ที่จะออกแบบระบบ AI Chatbot Smart Ticketing หรือ Smart Tourism นะคะ Infrastructure นะคะคนผู้ออกแบบคนนี้จะต้องมีความเก่งนะคะมีความเชี่ยวชาญความชำนาญนะคะทางด้าน AI และ IT นะคะ Digital Marketer ปัจจุบันนี้เราก็มีDigital Marketer ตามที่เราเห็นนะคะตามช่องทางต่างๆตามสื่อต่างๆนะคะเขาก็จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะธุรกิจของท่านให้ได้กำไรนะคะเพราะจะต้องสื่อสารไปยังลูกค้าเพื่อให้มารับบริการในธุรกิจที่ท่านเสนอให้บริการนะคะ Sustainability Manager อันนี้จะเป็นผู้จัดการนะคะที่สามารถที่จะจัดการได้ทำให้อะไรคะโรงแรมหรือธุรกิจที่เราดำเนินอยู่นั้นนะคะหรือจะเป็นสปาก็ตามนะคะสามารถที่จะนะคะพบบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นธุรกิจที่ไม่ส่งกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการพัฒนาหลักสูตรนะคะให้เหมาะสมกับ AI และสิ่งที่ธุรกิจต้องการนะคะเพื่อความยั่งยืนนะคะก็มีการที่จะให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไมซ์นะคะ Convention Trade Show Exhibition Festival และ Mega Event ด้วยนะคะนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมธุรกิจ Wellness และธุรกิจสปานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องพยายามพัฒนานักศึกษาต่อไปนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการบริการรูปแบบใหม่เพื่อพร้อมเข้าสู่อาชีพที่ยั่งยืนนะคะนักศึกษาศิษย์เก่าที่เคยศึกษาอยู่นะคะนอกจากที่จะทำงานในองค์กรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะเป็นนักธุรกิจนะคะโดยใช้การเรียนรู้นะคะในธุรกิจสาขาการโรงแรมนะคะไปใช้ในธุรกิจที่เขาคิดขึ้นมาเองและเป็นแห่งแรกนะคะที่คิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบบ้านนะคะซึ่งดิฉันก็จะมีวิดีโอนะคะเพื่อให้ท่านได้ดูว่าธุรกิจที่เขาไปต่อยอดหลังจากศึกษาเสร็จคือธุรกิจที่นำมาซึ่งความยั่งยืนในชีวิตของเขาอย่างไรค่ะเชิญรับชมวิดีโอเทปค่ะ
1: ไม่ได้ถูกออร์แกไนซ์แบบมืออาชีพมีหลักการนะคะมันจะทำให้เราหาของไม่เจอแล้วมันก็จะทำให้เราอยู่ไปแบบด้วยความเคยชินแต่ไม่ได้อยู่แบบมีคุณภาพจริงๆรกมากๆที่เราเคยเจอมันรกขนาดไหนชนเพดานของมันเยอะมากมันหลากหลายสเกลมันใหญ่อย่างเช่นอาคารพาณิชย์อย่างเงี้ยคือเราเคยเจอแบบคือแม็กเต็มทุกชั้นเลยคือ100ตารางเมตรมันมี120ตารางเมตรแบบเนี้ยค่ะคือมันล้นออกมาเคสที่ต้องปลอมตัวไปเป็นคนรับซื้อของเก่าอันนี้ก็น่ารักก็คือคุณพ่อเนี่ยแกชอบเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่มันพังแล้วของแกเองนั่นแหละลูกสาวก็ทำยังไงให้มันแบบไปสักทีฮะก็เลยจ้างให้เราปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่าเราก็ไปรับซื้อนะในราคาที่สูงแกก็ดีใจนะว่ามีคนรับซื้อสูงแกก็ขายก็ได้ออร์แกไนซ์ได้จัดการไปถ้าทิ้งก็แกคงไม่ทิ้งก่อนที่เราจะไปจัดบ้านนะคะหนึ่งคือเราอะรื้อค่ะเราก็จะมาคัดแยกก็จะแยกประเภท1 2 3 4พอแยกเสร็จแล้วเราก็จะมาคัดเอาไม่เอาบริจาคใช้ปัจจุบันใช้ในอนาคตนะคะเราก็เริ่มทำการใส่ระบบใส่เพื่อให้หาของเจอให้เรารู้ว่าเรามีปริมาณสิ่งของอยู่ในบ้านเนี่ยเท่าไหร่พอใส่ระบบจัดระเบียบเสร็จแล้วเราก็ส่งงานตรงนี้เราก็จะบอกลูกค้าว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็แนะนำวิธีการทำอย่างไรนะคะให้มันคงสภาพให้มันไม่กลับมารกอีกภายในเร็ววันพี่อ่ะเป็นคนที่บ้าเรื่องงานบ้านมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมาเป็นอาชีพมันน่าจะต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่ในใจอยากจะเอ็กเพรสออกมาอยากจะให้ทุกคนรับรู้ว่าเฮ้ยบ้านสวยเนี่ยมันมีความสุขมากก็เลยมาเปิดเพจค่ะชื่อว่าเพจแมวบินก็ให้บริการจัดระเบียบบ้านกับบุคคลทั่วไปจัดระเบียบบ้านให้กับผู้ป่วยจิตเวชซึมเศร้าโรคสะสมของผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงด้วยนะคะจัดเพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกผู้ดูแลผู้ป่วยสะดวกมันจะต้องใกล้มือมันจะต้องไม่เดินไกลสต็อกเนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นสต็อกยาสต็อกทิชชู่สต็อกแพมเพิร์สให้คนที่เขาดูแลก็ไม่ต้องไปทำงานบ้านเหนื่อยๆคือมันจะได้ลดภาระตรงนั้นไปแล้วเอาเวลาเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเทรนยุคเบบี้บูมเมอร์เนาะที่จะเก็บสะสมผ่านความยากลำบากมาทุกอย่างมีความทรงจำมาแต่มาสู่ยุค2023นะคะช่วงนี้ก็จะมีผู้สูงวัยที่เขาแบบเห็นว่าการที่มันไม่มีอะไรคือตัวปลิวแบบคุณภาพจริงๆมันก็เลยเกิดเป็นเทรนมีลูกค้าอยู่ ท่านหนึ่งอีก3 เดือนเขาจะจากไปอีกแค่3 เดือนเขาก็จะจากไปคือ

เขารู้ตัวว่าเขาเป็นโรคร้ายนะคะคุณหมอก็แจ้งว่าอยู่ได้ไม่เกินประมาณ90วันเขาก็จ้างแมวบินนะคะให้ไปเคลียร์คือหนูวางแผนว่าหนูจะเคลียร์ให้เหลือเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นแต่ลูกค้าบอกกับหนูว่าขอเคลียร์ออกเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้มีความสุขปรากฏว่าลูกค้าเก็บเยอะเขาบอกว่าก็90วันที่มีอยู่เนี่ยมันคือความสุขเขาก็เลยคอลเลกชันเลือกแต่สิ่งที่มันมีความสุขจริงๆอีก90วันในของพวกนี้มันมีความสุขหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเราได้มิติของความคิดใหม่เลยค่ะว่าคือความสุขอะของการจัดบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทีมอย่างเดียวเก็บมันก็คือความสุขเหมือนกันการที่เรารู้ว่าเรามีเรารู้สึกอุ่นใจใช่ไหมแต่การทิ้งนะการที่เรารู้ว่าเราปล่อยได้เราสละได้มันก็คือความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ควรที่จะคือเมิร์สกันได้

ค่ะท่านก็ได้รับชมวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่านักศึกษานะคะเมื่อเรียนจบก็สามารถไปดำเนินธุรกิจของตนเองได้นะคะในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาดังนั้นการบรรยายในวันนี้ของดิฉันก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะในการทำธุรกิจใดๆก็ตามเราต้องเรียนรู้คิดเป็นทำเป็นและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังการบรรยายของดิฉันในวันนี้สวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและกลาง

ครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะการสร้างสื่อดิจิทัลมืออาชีพเพื่อการสื่อสารยุคใหม่นะคะดร.ลิสลาไม้เลียงชื่อเล่นชื่อนิวค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอนออกเขตพื้นที่จักรพงษ์โมนาถประจำอยู่ที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอีเมลนี้ก็จะเป็นอีเมลที่สามารถแนะนำหรือส่งลงจากส่วนด้านล่างก็จะเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะต่อไปนะคะเราจะมารับชมการในตอนบทบาทสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันและการใช้ OBS CapCut TikTok เพื่อการสื่อสารบทนำที่เข้าไปสู่การสื่อสารดิจิทัลและเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญบทบาทของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันนะคะในยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารที่มีความสำคัญสำหรับผู้คนในปัจจุบันนี้ในยุคปัจจุบันดิจิทัลจะกลายเป็นเครื่องมือที่ติดต่อข้อมูลข่าวสารครอบคลุมระหว่างบุคคลทุกคนลองคิดดูว่าปัจจุบันตั้งแต่การตลาดในองค์กรแล้วก็ทำให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเห็นไหมคะจากการตลาด

0: ซึ่งบทบาทอีกอย่างนึงคือการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนสื่อดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้คนสามารถติดต่อแบ่งปันและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆบทบาทถัดไปจะสร้างโอกาสในการแบ่งปันเนื้อหาข้อมูลวงกว้างสื่อดิจิทัลช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสร้างสรรค์และไอเดียต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนบทบาทของสื่อถัดไปนะคะสื่อจะเปิดโอกาสให้ผู้คนสร้างความสัมพันธ์สามารถติดต่อและมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์สังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook TikTok บทบาทถัดไปก็จะเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์เนื้อหาร่วมกันสื่อที่ท่านทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาได้ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นนะคะการมีส่วนร่วมสร้างผลงานต่างๆค่ะในเรื่องถัดมานะคะความสำคัญของการสื่อสารการสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 1. สื่อดิจิทัลจะมีบทบาทเรื่องการแบ่งปันข้อมูลการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางโดยที่การสร้างสรรค์สื่อจะนำความน่าสนใจเป็นเครื่องมือสำคัญในการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับผู้ชมความสำคัญของการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากค่ะทำให้ธุรกิจในปัจจุบันนะคะและองค์กรสามารถเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคนทั่วโลกสามารถติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ว่าจะส่งอีเมลหรือการติดต่อต่างๆที่แต่ละประเทศเขากำหนดรูปแบบหรือแพลตฟอร์มเอาไว้และถัดมาค่ะสื่อจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางแบบเดิมก็คือโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์คือโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์จะใช้ต้นทุนสูงมากเทียบกับปัจจุบันคือแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสำคัญถัดมานะคะสื่ออนุญาตให้วัดผลและวิเคราะห์ผลการสื่อสารได้อย่างละเอียดช่วยองค์กรสามารถปรับกลยุทธ์และการสื่อสารให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถัดมาค่ะความสำคัญในชีวิตประจำวันนะคะก็คือสื่อดิจิทัลเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันในการสื่อสารค้นหาข้อมูลและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในแต่ละวันการใช้สื่อดิจิทัลจะครอบคลุมตั้งแต่อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อสร้างความสะดวกสบายและเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันทั้งการติดทินดูหนังฟังเพลงและโซเชียลต่างๆยังเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งซื้ออาหารเรียกแท็กซี่เรียกไลน์แมนส่งเอกสารเพื่อสร้างความสุขสบายและความเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันและถัดมาค่ะความสำคัญของสื่อดิจิทัลในองค์กรนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วในชีวิตประจำวันเข้ามาอยู่ภายในองค์กรก็จะเพิ่มความสื่อสารความร่วมมือภายในองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลเหมือนกับเรามาแชร์ประสบการณ์ทำงานในแต่ละวันว่าวันนี้ทำอะไรยังไงแก้ปัญหายังไงในส่วนตรงนี้ค่ะในความสำคัญถัดมาขององค์กรนะคะสามารถขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้ในแบรนด์การใช้สื่อดิจิทัลในการตลาดจะช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างเมื่อเรามีการสื่อสารและเรามีความร่วมมือกันและในความร่วมมือนั้นจะช่วยให้ตลาดขยายฐานลูกค้าโดยที่เราไม่รู้ตัวความสำคัญของสื่อดิจิทัลในองค์กรความสำคัญในส่วนถัดไปนะคะพัฒนาศักยภาพพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสามารถใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้องค์เติบโตและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆและถัดมาค่ะแนวโน้มการใช้สื่อดิจิทัลในอนาคตนะคะการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีเสริมความจริงมาใช้ในสื่อเพื่อสร้างประสบการณ์ให้สื่อของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นสื่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งความสะดวกสบายความทันสมัยและในสื่อค่ะจะนำสื่อยาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และส่งมอบเนื้อหาตรงใจกับผู้ชมและในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารคือเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตและถัดมาค่ะสังคมออนไลน์เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของผู้คนอย่างมาก 2. เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตด้วยการสื่อสารรวดเร็วและเป็นเรียลไทม์มากขึ้นและถัดมาค่ะของการใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารก็จะเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางทำให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มทุกเป้าหมายและรวดเร็วและอีกข้อนึงที่ขาดไปไม่ได้ก็คือการวัดและวิเคราะห์ผลได้อย่างละเอียดการวัดและวิเคราะห์ผลได้อย่างละเอียดและแม่นยำช่วยเกิดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในหัวข้อถัดไปนะคะ หัวข้อถัดไปชั้นที่เราจะเข้าสู่การใช้งานมาดูกันค่ะปรับโฉมการสื่อสารยุคดิจิทัลด้วยการใช้ OBS CapCut และ TikTok สู่ความสำเร็จหลักสูตรนี้นะคะจะออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะการใช้โปรแกรม OBS CapCut และ TikTok เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน OBS การตัดต่อวิดีโอด้วย CapCut และการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์บน TikTok มีความสำคัญมากในการตลาดและการสื่อสารที่ทันสมัยโดยจะเน้นการปฏิบัติจริงและนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการสร้างสื่อเพื่อดึงดูดและสร้างสื่อกับผู้ชมได้อย่างมืออาชีพไปกันต่อค่ะเครื่องหมายนี้ใครรู้จักบ้างเครื่องหมายอะไรและถัดมาค่ะ OBS คืออะไรทำหน้าที่ยังไง OBS จะเป็นเครื่องมือสื่อสารแห่งอนาคตช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกสตรีมมิ่งอย่างมืออาชีพ OBS ชื่อเต็ม Open Voice Cloud Software โปรแกรมที่มีให้ความสามารถในการจัดฉากภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยี OBS ยังเสริมศักยภาพการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะ OBS เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังยืดหยุ่นและเข้าถึงง่ายช่วยเสริมศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิทัลของเราได้และถัดมาค่ะคุณสมบัติและความสามารถของ OBS นะคะระบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูงอำนวยความสะดวกในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่ดึงดูดใจให้กับนักสร้างคอนเทนต์มากๆและฟังก์ชันการแต่งภาพและเสียงที่ครบถ้วนเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอสามารถสตรีมไลฟ์สดได้หลายช่องทาง YouTube Facebook Zoom หรืออื่นๆที่ณประเทศนั้นกำหนดรวมทั้งการบันทึกวิดีโอสำหรับการใช้ในภายหลังและหัวข้อถัดไปนะคะการใช้ OBS เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลเพิ่มความสมบูรณ์ในการนำเสนอให้น่าสนใจกราฟิกภาพเสียงมีทั้งวิดีโอหรือการถ่ายทอดสดการใช้งาน OBS OBS สามารถปรับแต่งคอนเทนต์มีความสวยงามดึงดูดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้การสื่อสารในคอนเทนต์ของเราเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพและถัดมาค่ะการนำ OBS มาใช้ในการสื่อสารในองค์กรเราบันทึกวิดีโอและแนะนำผลิตภัณฑ์และผลงานแบบมืออาชีพการใช้ OBS การบันทึกและแนะนำผลงานนะคะหรือจะเป็นผลงานของบริษัทก็เพื่อเผยแพร่ไลน์อย่างมีความสวยงามและเป็นมืออาชีพประเด็นที่2คือจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ด้วยฟังก์ชันสูง OBS จะใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาด้วยการแชร์หน้าจอบทสนทนาและการถ่ายทอดสดมาประยุกต์ให้มีการส่วนร่วมกิจกรรมอะไรชื่อโครงการอะไรประมาณนี้ค่ะและถัดมาค่ะข้อดีข้อจำกัดของ OBS นะคะข้อดีของ OBS OBS จะเป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่มีฟังก์ชันครบครันและบันทึกวิดีโอ OBS สามารถสตรีมและบันทึกวิดีโอมีส่งเสริมให้องค์กรใช้เครื่องมือสื่อสารที่ดึงดูดและมีคุณภาพส่วนข้อจำกัดของ OBS นะคะคือเรียนรู้และปรับใช้อาจใช้เวลาและองค์กรก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคคอยให้คำแนะนำแต่ในข้อจำกัดนี้นะคะเราสามารถปรับยังไงใช่ไหมคะมันจะเหมือนกับเวลามีคนด่าเรากลับเราจะนำไปปรับหรืออยู่กับที่ฟังข้อดีและข้อจำกัดของ OBS แล้วเรามาดูแนวโน้มและโอกาสของ OBS ในอนาคตกันนะคะและถัดมาค่ะแนวโน้มและโอกาส OBS ในอนาคตนะคะการยอมรับ OBS นะคะในของในองค์กรจะเป็นการมีแนวโน้มในการได้รับการยอมรับแล้วก็นำมาใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรเพื่อเสริมศักยภาพให้ทันสมัยก็น่าสนใจเดิมที่เราเคยใช้กล้องเดียวตั้งอยู่กับที่เราก็จะมาเพิ่มมุมมองกล้องที่2การเปลี่ยนหน้าจอมีลูกเล่นใครกำลังรายงานมีหัวที่จะบอก OBS เนี่ยค่ะจากที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้จะเป็นการนำเครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือและฟังก์ชันเพื่อให้เครื่องมือใหม่ๆค่ะเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่การนำเสนอที่เหนือขั้นกว่าเดิมและในอนาคตการสื่อสารของกรนะคะอาจเน้นไปที่ระบบทรงพลังและเข้าถึงง่ายตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในปัจจุบันนี้นะคะสื่อมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันอย่างมากเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้คนปัจจุบันและแอคชั่นอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำหลังจากที่เราอัดและบันทึกหรือถ่ายทอดสด OBS แล้วต้องการที่จะปรับจัดต่อวิดีโอเครื่องหมายนี้คืออะไรคะหรือสัญลักษณ์หรือโลโก้เอ๊ะอะไรนะใครรู้เครื่องหมายนี้คืออะไรส่งอีเมลกันมาได้ และถัดมาค่ะ
1: โดยความรู้เบื้องต้นของ CapCut นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอสร้างสรรค์สื่อสำหรับมือถือที่ตัดต่อวิดีโอและสร้างสรรค์สื่อใช้ได้ทั้งมือถือและ PC โน้ตบุ๊กแต่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจะเป็นมือถือค่ะเพราะว่าสามารถนำไปใช้งานที่ไหนก็ได้รวดเร็วและ CapCut ยังใช้งานง่ายพัฒนาโดย ByteDance เพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีคุณภาพสูงในยุคสมัยใหม่ที่ทุกคนเน้นการใช้งานบนมือถือแอปพลิเคชันที่ต้องการแนะนำของ CapCut นะคะ CapCut จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอโดยการตัดต่อวิดีโอนี้จะเป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวส่วนมากจะได้รับความนิยมโดยการใช้ตัดต่อบนมือถือและถัดมาค่ะแนะนำ CapCut แอปพลิเคชันที่ตัดต่อวิดีโอหลังจากที่เราบันทึกไฟล์เป็น OBS เรียบร้อยแล้วจะเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ตัดต่อมีฟังก์ชันครบสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังเนี่ยค่ะจะมีลูกเล่นสีสันและจะมีฟีเจอร์ตัดต่อวิดีโอขั้นสูงช่วยสามารถตัดต่อคลิปและเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงภาพหรือเอฟเฟกต์ต่างๆเทคนิคและเอฟเฟกต์ง่ายๆต่อการสร้างแคปคัททำให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์ของเราเองได้อย่างมืออาชีพและถัดมาค่ะ
2: คุณสมบัติหลักของ CapCut นะคะก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆค่ะจะมีฟีเจอร์สร้างสรรค์และปรับปรุงคุณภาพได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแม้เราไม่มีประสบการณ์ก็สามารถใช้งานได้แค่ดีดนิ้วแต่ถ้าดีดนิ้วแล้วใช้ได้ง่ายที่สุดใช้คนอื่นทำค่ะและในแอปพลิเคชันนี้นะคะเข้าใจง่ายแม้จะใช้แค่ครั้งแรกสามารถต่อยอดก็สร้างความเชี่ยวชาญให้กับตัวเองนำไปสู่วิดีโอมืออาชีพได้ค่ะ
0: และถัดมาค่ะ
1: วิธีการใช้ CapCut นะคะอันนี้จะเป็นเบื้องต้นที่เราจะนำเสนอข้อมูลโดยที่การนำเข้าวิดีโอค่ะจะมีฟังก์ชันดึงไฟล์วิดีโอของเรามาจากอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์หรือออฟไลน์โดยที่ใช้คลิปวิดีโอนะคะมาตัดต่ออาจจะลบหรือเพิ่มเพื่อทำให้ชิ้นงานของเราราบรื่นและมีความน่าสนใจโดยสร้างเอฟเฟคแบบสร้างสรรค์สร้างสรรค์ยังไงเราก็จะทำตัวอักษร
2: กราฟิกดนตรี
1: ใส่เทคนิคอื่นๆเพิ่มเข้าไปจะมีฟังก์ชันการปรับแต่งรายละเอียดต่างๆเปลี่ยนฉากเพิ่มความรวดเร็วใส่เอฟเฟคสีสันให้เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณ
0: และถัดมาค่ะ
1: มาดูตัวอย่างแคปคัทกันนะคะจะเป็นวิดีโอสั้นๆของการเดินทางอันนี้จะดูสบายๆ
0: และถัดมาค่ะ
1: โดยการใส่เอฟเฟคเพิ่มเติมเข้าไปนิดหน่อย
0: จบกันไปแล้วค่ะ
1: เห็นไหมคะการวิดีโอสั้นๆที่แสดงถึงประสบการณ์การเดินทางในคลิปเล็กๆน้อยๆเบาๆ

เห็นแล้วเป็นไงคะอยากไปเที่ยวด้วยถัดมาค่ะอันนี้เป็นการสร้างวิดีโอไวรัลเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็กราฟิกที่น่าสนใจนะลูกเล่นจะเยอะแยกภาพออก3มิติตัดต่อด้านล่างจบกันมาแล้วค่ะกับการสร้างวิดีโอภาพเคลื่อนไหวและกราฟิกที่น่าสนใจและถัดมาค่ะและบทบาทสรุปของสื่อในประโยชน์ของแคปคัตนะคะจะเข้ามาเชื่อมโยงในการสื่อสารในปัจจุบันโอกาสให้สร้างคอนเทนต์นะคะจุดเริ่มต้นไปสู่มืออาชีพด้วยเครื่องมือตัดต่อขั้นสูงในแคปคัตมีคุณสมบัติหลากหลายมากทั้งเพิ่มฟังก์ชันสร้างสรรค์งานให้กับเนื้อหาดิจิทัลของเราเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์ภาพเอฟเฟกต์ตัวอักษรและในเครื่องมือของแคปคัตที่สำคัญสำหรับการสร้างสื่อการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาสร้างการสื่อสารในการสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบันให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพเราจะมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นนะคะหน้าจอสื่อข่าวจะเป็นจากมือถือและหน้าจอสีดำด้านหลังของหน้าจอสีขาวจะเป็นจากระบบปฏิบัติการ Windows หน้าจอสีขาวจะจากมือถือและสีดำนี้จะจากโน้ตบุ๊กหรือ PC ในโลกปัจจุบันนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากการสร้างสรรค์สื่อให้มีคุณภาพแล้วก็น่าสนใจจึงสำคัญมากเลยในการนำเสนอข้อมูลและการสื่อสารเพื่อที่จะแบ่งปันเนื้อหาให้กับผู้ชมและแคปคัตจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การที่ช่วยให้คุณสามารถตัดต่อและก็สร้างสรรค์วิดีโอสื่อได้อย่างมืออาชีพโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนคนที่ไม่ได้เรียนมาก็สามารถทำได้แค่เราจะไม่รู้ศัพท์ในฟังก์ชันนั้นๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้โดยการเข้าไปใช้งานค่ะใช้ทุกวันทำทุกวันจากช้าๆเราก็จะกลายมาเป็นช่ำชองเชี่ยวชาญและมืออาชีพเมื่อเราสร้างวิดีโอแล้วจะใช้และถัดมาค่ะตัดต่อและตกแต่งภาพด้วยแคปคัตนะคะการตัดต่อด้วยคลิปวิดีโอจะให้ความสะดวกและรวดเร็วสามารถตัดแบ่ง

0: รพแล้วก็จัดคลิปได้อย่างเป็นระเบียบไม่งงก็จะมีใส่สติกเกอร์จะมีแม่แบบให้เราเลือกมาเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำเสนอมีตัวหนังสือที่หลากหลายทำให้วัตถุหรืองานของเรามีชีวิตชีวาในการปรับแต่งสีสันนะคะจะทำให้ภาพและวิดีโอตรงตามความต้องการเพื่อให้สวยงามและน่าสนใจตามความต้องการของเราในการเพิ่มเสียงสามารถนำเสียงดนตรีและเสียงเอฟเฟกต์เข้ามาเสริมเพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมของเราได้น่าสนใจถัดมาค่ะคือการทำกราฟิกและเอฟเฟกต์ในการทำกราฟิกและเอฟเฟกต์ของ CapCut นะคะจะช่วยคุณเพิ่มสติกเกอร์ข้อความกรอบที่หลากหลายทำให้งานกราฟิกของเรามีมิติมีลูกเล่นรวมไปถึงการปรับแต่งเสียงและแสงเครื่องมือในการปรับแต่งเสียงและแสงนะคะสามารถปรับปรุงและแสดงค่าสีหรือคอนทราสต์ของฉากวิดีโอได้ตามที่เราต้องการให้เป็นเลยค่ะและในการปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์ของ CapCut นะคะจะให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนจังหวะความเร็วและเทคนิคของไทม์ไลน์ของวิดีโอได้ค่ะและถัดมาค่ะการใช้เอฟเฟกต์และคำบรรยายใน CapCut นะคะจะเป็นเอฟเฟกต์วิดีโอที่มีมากมายให้เราเลือกใช้เช่นการเปลี่ยนลักษณะภาพการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนและการสร้างลูกเล่นของภาพดูได้จากภาพเล็กๆที่อาจารย์เอามาใส่ไว้ในหน้าสไลด์นะคะและข้อ2ค่ะคำบรรยายและอินโฟกราฟิกของ CapCutจะใช้บรรยายและสร้างอินโฟที่เป็นจุดสำคัญของวิดีโอและสร้างมิติให้กับการนำเสนอในงานของเราส่วนการปรับแต่งการคำบรรยายสามารถปรับแต่งขนาดเพิ่มลดรูปแบบและใส่สีของคำบรรยายให้คำบรรยายของเรามีสไตล์ของแต่ละคลิปงานได้ค่ะและถัดมาค่ะและในการเพิ่มเสียงและดนตรีของ CapCut นะคะในการเพิ่มเสียงดนตรีและเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงดนตรีใน CapCut เราสามารถเลือกได้จากไลบรารีมีเยอะมากเพื่อเพิ่มเสียงดนตรีโปรดของคุณแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวิดีโอใครต้องการสไตล์ไหนก็เลือกสไตล์นั้นตามความต้องการของเราเมื่อเราเลือกเสียงดนตรีและเอฟเฟกต์แล้วเราก็สามารถปรับเสียงปรับระดับเสียงของเสียงจาก CapCut โดยตำแหน่งในการปรับระดับตำแหน่งในการปรับระดับและการประสานเสียงต่างๆเพื่อให้เราสร้างบรรยากาศของวิดีโอและความรู้สึกที่เราต้องการในวิดีโอนั้นได้ค่ะและเสียงดนตรีและเสียงเอฟเฟกต์เป็นความลงตัวระหว่างภาพและเสียงช่วยให้การสร้าง CapCut จะช่วยให้คุณสร้างความลงตัวระหว่างภาพและเสียงเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และความสมจริงให้กับวิดีโอของคุณและถัดมาค่ะแนะนำเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลด้วย CapCut ค่ะเครื่องใหม่นี้จะเป็นคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์นะคะแต่ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์จะเป็นฟังก์ชันของการแบ่งเสียงและภาพและความเร็วจะเป็นอีกไอคอนนึงนะคะนี้จะเอามาให้เห็นถึงสัญลักษณ์ว่าเนี่ยคือไมค์ความเร็วอันนี้จะเป็นตัวเพลย์เราจะเพิ่มความเร็วแล้วก็ช้าโดยใช้เทคนิคตัดต่อเพื่อสร้างจังหวะให้กับสไลด์ให้ของเราให้น่าสนใจและเทคนิคถัดไปนะคะการใช้เอฟเฟกต์และคำบรรยายจะผสมผสานเอฟเฟกต์และคำบรรยายให้เน้นจุดสำคัญและดึงดูดความสนใจของผู้ชมอย่างเราต้องการให้ข้อความหัวเรื่องนะคะเป็นตัวใหญ่แล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นไปและอะไรที่สำคัญน้อยลงมาเราก็ใส่ขนาดให้ตัวเล็กลงแต่บางคนอาจจะปรับแนวโดยการทำจุดสนใจให้เล็กที่สุดเพราะยิ่งเล็กคนยิ่งจับจ้องยิ่งมองยิ่งอยากรู้ว่าเล็กๆนั่นคืออะไรถัดมาค่ะเทคนิคถัดมาการใช้แม่แบบและเพลงใน CapCut จะมีแม่แบบและเพลงให้สามารถเลือกเพื่อมาเป็นทีมใหม่ๆให้เราพัฒนากราฟิกและบรรยากาศที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของเราจากแม่แบบของ CapCut ได้เลยค่ะและถัดมาค่ะ
1: ใช่ค่ะพอเรา
0: จัดการวิดีโอเสร็จแล้วเราจะส่งออกวิดีโอด้วย CapCut CapCut จะสามารถจัดระเบียบโปรเจกต์งานของเราและคลิปวิดีโอให้แก้ไขและหาได้อย่างเป็นระบบด้วยการจัดการมัลติมีเดียของ CapCut ค่ะเมื่อเราเจอไฟล์แล้วเราก็จะเอานำไฟล์ส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ด้วยการเลือกการส่งออกจากโซเชียลมีเดียที่เราต้องการไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆและแชร์กับผู้ติดตามอื่นๆได้อย่างง่ายดายถัดมาค่ะการแชร์

0: ค่ะบทสรุปของสื่อดิจิทัลและประโยชน์ของแคปคัตนะคะบทบาทจะมีหน้าที่สำคัญคือเชื่อมโยงผู้คนและการสื่อสารในปัจจุบันให้อยู่บนโซเชียลและเปิดโอกาสในการสร้างคอนเทนต์ตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือตัดต่อขั้นสูงของแคปคัตแคปคัตยังมีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยเพิ่มความสร้างสรรค์และมืออาชีพให้กับเนื้อหาดิจิทัลแคปคัตเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลในปัจจุบันด้วยเครื่องมือของแคปคัตอย่างง่ายดายเลยค่ะทำให้แคปคัตจึงเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่สามารถเลือกมาใช้งานในการตัดต่อวิดีโอบนมือถือได้อย่างสบายเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปตรงไหนก็นั่งตัดต่อแล้วนั่งได้ตามความสะดวกและความต้องการของเราเลยสรุปสุดท้ายเลยค่ะของแคปคัตโอกาสที่จะใช้งานในแคปคัตและประโยชน์ของแคปคัตจะช่วยสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อดิจิทัลเป็นให้เป็นเรื่องง่ายรวดเร็วเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือนำไปสู่มืออาชีพด้วยการเลือกด้วยตัวเลือกที่หลากหลายและคุณสมบัติขั้นสูงแคปคัตเปิดโอกาสให้คุณสร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจการใช้แคปคัตสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมและขยายการเข้าถึงนะในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ้นสุดกับแคปคัตไปแล้วเป็นไงบ้างคะเหนื่อยหรือยังถ้าเหนื่อยก็พักก่อนได้นะคะตอนนี้อาจารย์จะไปหัวข้อถัดไปนะคะไปกันเลยค่ะหัวข้อถัดไปค่ะ
1: ประโยชน์และโอกาสในการเข้าใช้งานแคปคัตนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ทุกระดับเลือกที่หลากหลายและคุณสมบัติขั้นสูงแคปคัตจะเปิดโอกาสให้คุณสร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจการใช้แคปคัตสามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมและขยายการเข้าถึงเนื้อหาโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: แล้วถัดมาค่ะ
1: แอปพลิเคชันอะไรเอ่ยเมื่อกี้ด้านหน้าแนะนำไว้แล้ว TikTok ค่ะใครทายว่า TikTok ก็ถูกต้องกันนะคะ TikTok จะเป็นเครื่องมือสื่อสารแห่งอนาคตการใช้ TikTok เพื่อสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะจะเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอเนื้อหาที่มีความสดใหม่และก็น่าสนใจมากขึ้นการใช้ TikTok เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะจะเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอเนื้อหาให้มีความสดใหม่และน่าสนใจมากขึ้นเหมือนกับการไลค์เคยดูไลค์ใช่ไหมคะแต่ระหว่างที่ไลค์เราจะมีแอดมินด้านหลังบ้านนะคะจะดีที่สุด
0: และถัดมาค่ะ
1: จะเพิ่มฟังก์ชันของตอกจะเพิ่มความฟังก์ชันของลูกเล่นเพื่อให้เราคลิปเราเนี่ยมันจะสดใหม่แล้วก็น่าสนใจขึ้นมากๆมีลูกเล่นมีเทคนิคมีเอฟเฟกต์มีอะไรต่างๆและ TikTok นะคะยังเป็นกุญแจสำคัญในยุคดิจิทัลนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สื่อสังคมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วณปัจจุบันนี้นะคะในปี67เนี่ยถือว่ามาแรงเป็นอันดับ1

แล้วก็มีผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกแพลตฟอร์มนี้ก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจและองค์กรสื่อสารได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพในยุค

และ TikTok ยังเป็นกุญแจสำคัญในยุคดิจิทัลนะคะคือ TikTok จะเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะตอนนี้และอนาคตข้างหน้าอาจจะยืนหยัดต่อไปเรื่อยๆหากไม่มีแพลตฟอร์มตัวไหนเข้ามาแซงนะและในการเติบโตรวดเร็วนะคะก็มีผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านทั่วโลกโดยแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะจะมีพาร์ทเนอร์เพื่อบริการกับธุรกิจและก็องค์กรการสื่อสารได้เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างมีประสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลและในกุญแจสำคัญนี้นะคะก็ยังมีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและก็มีความสร้างสรรค์ในเนื้อหาของชิ้นงานเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ยังเจาะจงแม่นยำด้วย AI ที่ชาญฉลาดใน TikTok ที่เพิ่มฟังก์ชันเสริมเข้ามาให้กับเราในการใช้งานโดยอัตราการมีส่วนร่วมสูงนะคะและต้นทุนการตลาดที่ต่ำกว่าช่องทางอื่นอัตราการมีส่วนร่วมสูงมากและในอนาคตอาจจะครองแชมป์อันดับหนึ่งได้เรื่อยๆในงานของเราจัดทำเลยค่ะตามความต้องการตามสิ่งที่เราถนัดและชอบในการสร้างสรรค์เนื้อหาถัดไปนะคะมันจะเป็นการพัฒนาเรื่องราวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายให้มีเอกลักษณ์และมุมมองที่แตกต่างลองดูคลิปนี้ค่ะถ้าใครเคยดูแล้วนะหรือยังไม่เคยดูกันคิดว่าคลิปนี้คืออะไรมีแก้วแชมเปญมีผู้หญิงผู้ชายนั่ง2คนมาดูกันค่ะคืออะไรนะเทศกาลวันฮาโลวีนจาก

ต่อไปจะเป็นเทคนิคการใช้แฮชแท็กและการลิงก์เนื้อหา TikTokในแฮชแท็กเนี่ยค่ะจะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยที่เราใช้แฮชแท็กเนี่ยค่ะเจาะจงเข้าไปใน TikTok เวลาเราขึ้นเป็นแฮชแท็กหรือตัวชาร์ปที่เป็นเส้นตรง2เส้นแล้วก็เส้นแนวนอน2เส้นตัดกันกับเส้นตรงค่ะจะเรียกว่าแฮชแท็กเวลาเราขึ้นแฮชแท็กอะไรมาสมมุติว่าเราขึ้นแฮชแท็ก TikTok มาฟีเจอร์ด้านล่างค่ะในรายละเอียดด้านล่างก็จะมีขึ้นมาให้เราดูว่า

0: แฮชแท็กนั้นมีผู้เข้าถึงจำนวนเท่าไหร่เราสามารถถ่ายแฮชแท็กนั้นติดเข้าไปได้เลยค่ะและใน TikTok จะมีเสริมการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มอื่นกับ TikTok เพื่อเชื่อมเนื้อหารูปภาพและก็วิดีโอเราสามารถแชร์เข้าไปใน LINE Facebook หรือสื่อโซเชียลต่างๆที่เขาอนุญาตให้เราสามารถแชร์เข้าไปได้และใน TikTok ยังสามารถสร้างเนื้อหาที่ทันสมัยทันเนื้อหาที่เราจะสร้างเนื้อหาที่ทันสมัยเนี่ยค่ะเราก็จะค้นหาแนวโน้มและคำหลักที่กำลังนิยมจากแฮชแท็กได้เอาเนื้อหานั้นนะคะมาสร้างเป็นคอนเทนต์ความเป็นตัวตนของเราเองโดยที่ TikTok จะมีไลฟ์ในการสื่อสารและก็เชื่อมโยงกับผู้ชมแบบเรียลไทม์เป็นการถ่ายทอดสดโดยหรือระหว่างที่เราไลฟ์ค่ะเราสามารถสร้างคำถามหรือให้ผู้ชมที่กำลังชมเราระหว่างไลฟ์สดเนี่ยค่ะส่งหัวใจส่งรูปภาพกดแฮชแท็กกดหัวใจรัวๆเพื่อเป็นกำลังใจให้คนสร้างสรรค์สื่อคนทำสื่อได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ให้ชิ้นงานของเราน่าสนใจและก็น่าติดตามต่อไปเรื่อยๆและถัดมาค่ะ
1: TikTok Live คือการสื่อสารที่สดใสและเชื่อมต่อกับผู้คนจากการมีประสิทธิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ถ่ายทอดสดผ่าน TikTok จะช่วยแบรนด์และองค์กรมีประสิทธิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์กับผู้ชมเสริมความสึกเชื่อมโยงและความไว้วางใจในส่วนของเนื้อหาก็จะมีการเชื่อมโยงที่มีเนื้อหาไลฟ์สดใหม่และมีการสร้างสัมพันธ์เพื่อช่วยกันมีส่วนร่วมในการแชร์ระหว่างผู้ชม
0: และถัดมาค่ะการขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยไอเดียสร้างสรรค์บน TikTok นะคะจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแคมเปญเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมและความชอบของผู้ใช้ TikTok ให้ผู้มีอิทธิพลบน TikTok เนี่ยค่ะช่วยสร้างแบรนด์เสริมในการรับรู้และความน่าเชื่อถือโดยที่เขาเข้ามาดูเขาก็ช่วยแชร์ในการเข้ามาดู TikTok ใน TikTok ถ้าเราเข้าไปดูเขาทุกวันเขา TikTok จะเปิดการมองเห็นให้ในแต่ละวันเขาจะกำหนดว่าผู้ชมของเราที่สามารถเข้ามาดูได้ทั้งคนที่เป็นเพื่อนหรือคนที่เข้ามาดูใหม่เพิ่มการรับรู้เพิ่มให้คนรู้จักเรามากขึ้นมีการแชร์มีการบอกต่อแล้วคลิปที่เราดูก็จะแสดงให้กับเพื่อนที่เข้ามาดูเราเรานั่งดู Facebook ค่ะแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆและใน TikTok ก็จะมีโฆษณาเชิงลึกคือถ้าใครต้องการเปิดการมองเห็นจากที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะ100คนไม่ใช่จากที่อาจารย์บอกค่ะจากที่ TikTok กำหนดค่ะก็คือจะต้องเข้ามาลงทุนโฆษณาแบบเชิงลึกบน TikTok เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเลยค่ะแล้วมันจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงมากให้กับการสร้างแบรนด์แล้วก็จดจำแบรนด์ของเราได้จากเนื้อหาที่เราสร้างสรรค์งานเนี่ยค่ะเนื้อหาที่สร้างมาจากCAT จากผลงานของเราโดยเนื้อหาจะเป็นสนุกเศร้าตามคอนเทนต์ที่เราสร้างเลยค่ะและจะตอบโจทย์ความสนใจของผู้ใช้งาน TikTok ดูจากตัวอย่างนะคะYou said forever, now I drive alone past your street

และถัดมาค่ะจากการติดตามและวิเคราะห์ผลของสื่อบน TikTok นะคะ TikTok จำนวนการรับชมจำนวนการมีส่วนร่วมและจำนวนการแชร์คอนเทนต์

0: ของ TikTok เราสามารถเข้าไปดูผลการวิเคราะห์ได้ใน TikTok ของเราว่า TikTok วิเคราะห์ออกมาแล้วตามรายละเอียดที่เขากำหนดการรับชมการมีส่วนร่วมการแชร์คอนเทนต์เท่าไหร่สามารถเข้าไปดูใน TikTok ส่วนตัวของเราได้เลยค่ะเมื่อเราดูจากผลการวิเคราะห์เราก็นำผลนั้นมาปรับกลยุทธ์โดยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมจากการวิเคราะห์ที่ TikTok ทำให้โดยวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมเพื่อปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและนำเนื้อหามาปรับปรุงตามความต้องการให้คนติดตามให้คนแสดงความคิดเห็นให้คนโต้ตอบและเพิ่มเนื้อหาให้เข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าได้ให้ตรงต่อความลูกค้าเลยค่ะโดยที่เมื่อเราปรับปรุงเรานำผลการวิเคราะห์นะคะมาปรับกลยุทธ์ก็คือเราจะเห็นว่าความคิดเห็นของคนที่โต้ตอบมาเป็นยังไงแล้วก็จะมาปรับปรุงเนื้อหาของเราแล้วก็ทำให้ตรงตามความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าได้เลยตรงเป๊ะเลยว่าลูกค้าเข้าใจความต้องการของลูกค้ายังไงอยากได้อะไรTikTok จัดให้ค่ะเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็จะใช้ข้อมูลค่ะมาวางกลยุทธ์ที่ดีให้กับการตลาดและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็จะนำข้อมูลจาก TikTok มาใช้ข้อมูลวางแผนกลยุทธ์ที่ดีใช้ข้อมูลเหล่านี้วางแผนการตลาดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและถัดมาค่ะการนำ TikTok มาใช้องค์กรก็จะเป็นการสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน TikTok ชิ้นงานบูรณาการกับ TikTok ให้เข้ากับกลยุทธ์องค์กรด้วยการสื่อสารแบบวงจรให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรด้วยการสื่อสารแบบครบวงจรและถัดมาค่ะสุดท้ายท้ายสุดบทสรุปของ TikTok ก็จะเป็นโอกาสทองสำหรับองค์กรเพื่อที่จะสร้างการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบใหม่ๆในการสร้างกระแสและก็ไลฟ์สไตล์ขององค์กรนั้นๆโดยที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สนุกสนานสอดคล้องกับวัฒนธรรม TikTok วัฒนธรรม TikTok นะคะเพื่อสร้างการมีการส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยการส่วนร่วมโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นการขยายและการเข้าถึงในการรับรู้แบรนด์ประโยชน์จากผู้โดยใช้ประโยชน์จากผู้มีอิทธิพลและโฆษณาเชิงรุกเพื่อขยายการเข้าถึงและการรับรู้ในแบรนด์นั้นเมื่อเราขยายการเข้าถึงแล้วเราก็นำสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนำข้อมูลมาปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องโดยติดตามวิเคราะห์และอย่างสม่ำเสมอปรับแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็สามารถที่จะรับมือได้ณสถานการณ์นั้นโดยที่ไม่เกิดปัญหาร้ายแรงมากมายเมื่อเราปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและติดตามวิเคราะห์และปรับอย่างสม่ำเสมอเราก็สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเรียน Windows ไม่ว่าจะเรียนแพลตฟอร์มใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่เราก็สามารถรับมือได้อย่างสบายสบายก็จบกันไปแล้วใครสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลอะไร
1: อีเมลของอาจารย์นะคะนริศรานริศราขีดล่าง MANARIDSA ขีดล่าง MASSIRMUTTO.AC.TH ส่งกำลังใจมานะอีเมลนี้ได้เลยค่ะแล้วท่านก็จะได้ตามความต้องการของท่านก็เป็นได้เรามีนัดกันนะคะมีนัดกันถูกต้องในตอนถัดไปนะส่วนบ๊ายบายไม่บ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันอีกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะรายการที่ท่านชมอยู่ณขณะนี้นะคะก็เป็นรายการการทำผลิตภัณฑ์บิวตี้มาร์คและสครับค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะดิฉันอาจารย์พัชรินทร์มันการค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้ก็เป็นตอนแรกนะคะของรายการการทำผลิตภัณฑ์บิวตี้มาร์คแอนด์สครับนะคะก็วันนี้เป็นตอนที่หนึ่งเนาะเรายังมีอีกหลายตอนนะคะเพราะนั้นให้ท่านคอยติดตามไปนะคะแล้วก็มาร์คแอนด์สครับของเราเนี่ยนะมีหลายสูตรนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีความนิยมสูงในเรื่องของมาร์คและสครับน
1: ะ
0: ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วที่ฉันคิดว่านะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะค่ะนานิยมใช้กันนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยทำให้หน้าขาวนะคะนะ เป็นการดูแลผิวหน้าทำให้หน้ามีความชุ่มชื้นเนาะเวลาลงเมคอัพอะไรแล้วเนี่ยเมคอัพมันจะติดหน้าเข้ากับหน้าได้ดีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงผิวในยุคนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะคะก็จะห่วงเรื่องวัย
1: ใช่
0: นะ
1: วัย
0: ก็คืออยากจะ
1: ไม่อยากแก
0: ่ไม่อยากแก่ อยากจะดูแลตัวเองนะคะนะให้อ่อนกว่าวัย
1: อยากจะสวยอยู่เสมอเป็นสาวสองพันปีนะ
0: มาร์คเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความขาวเพราะความขาวเนี่ยถ้าขาวก็ทำให้ดูอ่อนวัยใช่ไหมนะสองคือความชุ่มชื้นน้อยแล้วก็มีสารที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่นิยมนะคะมาร์คของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะทั้งมาร์กสมุนไพรนะคะที่เป็นผงเนาะมาร์กหน้าแล้วก็ทั้งมาร์กที่เป็นน้ำเป็นครีมอะไรเงี้ยนะคะคือสูตรที่อาจจะกึ่งครีมกึ่งน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแช่กับหน้ากากนะคือจริงๆแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นมาร์กหน้ากากที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป
1: น
0: ะปัจจุบันเนี่ยที่เยอะที่ยมกันนี้นะคะนะก็มาจากการที่ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยในรูปแบบของน้ำหรือรูปแบบของครีมนะคะหรือรูปแบบของเนื้อแบบเซรั่มอย่างเงี้ยแต่ก็เอาหน้ากากไปแช่ไว้อะไรประมาณเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เอามามาร์กใช่ไหมก็จะเห็นว่าเยอะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกันทุกคืน
0: ถ้าท่านชมรายการนี้นะคะท่านได้รับสูตรแล้วเนี่ยถึงบางสูตรอาจจะไม่มีหน้ากากเงี้ยแต่ท่านก็สามารถไปซื้อนะคะซื้อจากที่ไหนได้อาจารย์จิม
1: ก็มีอยู่ตามทั่วไปเลยค่ะ
0: ร้านที่ขายพวกคอสเมติกเนาะอุปกรณ์คอสเมติกเนี่ยนะคะเขาจะมีมาร์กหน้ากากแยกให้ต่างหากนะคะเราก็มาผสมแล้วก็มาแช่
1: ใช่มาแช
0: ่แล้วก็มามาร์กที่หน้าได้นะคะนะณปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นจากนะทางอะไร TikTok ต่างๆเน
1: ี
0: ่
1: ย
0: เยอะมากนะแล้วก็มี
1: โซเชียลต่าง
0: ๆนะคะแล้วก็ดังนั้นวันนี้เราจะมี2สูตรนะคะให้ท่านติดตามดูก็มีสูตรสครับเกลือแป้งสมุนไพรอันนี้เป็นสครับผิว
1: ใช่เป็นสครับ
0: สครับนี่ก็ขายดีนะนอกจากมาร์กเนี่ยสครับนี่ขายดีมากนะคะนะแล้วก็อีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรมาร์ก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะเรามี2สูตรวันนี้นะคะนะให้ท่านติดตามก่อนอื่นที่เราจะลงในรายละเอียดนะคะของสูตรเนี่ยเราอยากจะ
1: มาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะ
0: รู้อุปกรณ์ก่อนเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำพวกนี้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ที่แพงไหมนะคะนะไม่แพงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จิ๋มจะแนะนำให้ทราบพอเรารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วเราก็รู้เรื่องการทำความสะอาดเพราะว่าหลายๆท่านก็จะคำนึงถึงความสะอาดใช่ไหมอะไรที่มาใช้กับหน้าเรากับผิวเราเนี่ยก็ไม่อยากให้มันมาระคายเคืองผิวอะไรเงี้ยหรือมีผลเสียกับผิวนะคะก็

0: ก็จะมีการทำความสะอาดในเบื้องต้นซึ่งเป็นการทำความสะอาดที่พอใช้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ถ้าในโรงงาน GMP หรือโรงงานที่เขาผลิตจริงๆเนี่ยอาจจะมีการทำความสะอาดที่
1: มากกว่าน
0: ี้
1: มากกว่านี้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราทำใช้เองทำให้คนใกล้ตัวใช้เนี่ยนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์จิมต่อในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การทำความสะอาดนะคะอาจารย์จิมเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างวันนี้เราจะทำเป็นสครับเกลือแป้งสมุนไพรใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวครีมไวท์เทนนิ่งอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีกะละมังสเตเลตจริงๆอยากจะแนะนำเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะทำในเครื่องสำอางนะคะแนะนำให้เป็นสเตเลตค่ะจะดีที่สุดอย่างถ้าเกิดแบบบางทีไปผสมแป้งหรือผสมพวกเกลืออย่างเงี้ยพวกสมุนไพรแล้วเราไปใช้เป็นเขาเรียกอะไรกะละมังที่เป็นพลาสติกพวกนี้ค่ะบางทีมันจะมีการปนเปื้อนมีสีหลุดลอกของพวกพลาสติกพวกนี้ออกมาแล้วไปปนเปื้อนกับเครื่องสำอางที่เราจะทำพวกนี้ค่ะมันก็จะมีการปนเปื้อนได้นะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะคือ กะละมังสเตเลตนะคะหรือวันนี้อีกสูตรหนึ่งของเราจะทำในรูปแบบของความร้อนนะคะใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าช่วยแล้วมันจะต้องมีหม้อก็ง่ายๆเลยค่ะหาได้ทั่วไปเลยตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะเป็นหม้อสเตเลตนะคะง่ายๆนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือซื้อตามห้างทั่วไปได้เนาะ
1: แล้วก็อีกตัวนึงอุปกรณ์ที่จะใช้เวลาเรากวนหรือผสมครีมแบบง่ายๆโดยที่ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องที่เป็นเครื่องตามโรงงานเขาจะมีเครื่องใหญ่ที่ใช้กวนผสมใช่ไหมคะแต่อันนี้หลักเบื้องต้นง่ายๆก็คือเราก็จะมีเป็นตะกร้
0: อ
1: เอาไว้คนสำหรับคนสารให้มันเข้าเนื้อเข้ากันใช่ค่ะก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะ
0: อันนี้ในร้าน20บาท50บาท60บาทก็มีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ขอให้เป็นสแตนเลส
1: ใช่ค่ะแล้วก็ช้อนนะคะบางตัวเราจะต้องใช้ช้อนในเรื่องของการ
0: ตักสาร
1: นะคะก็จะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะหรือบางคนอาจจะมีเป็นช้อนไม่แนะนำช้อนที่เป็นแบบพวกสีนะคะอาจารย์เห็นไหมคะต่างจังหวัดบาง
0: ที่
1: ที
0: ่มีสี
1: ที่มีสีอย่างนั้นนะคะไม่แนะนำ
0: ไม่เอามาใช้นะคะเอาเป็นสแตนเลสแบบนี้ที่ไม่มีสี
1: ที่เป็นเลนแบบนี้เลยมีสี
0: หรือว่าช้อนที่เป็นแบบสังกะสีก็ไม่เอานะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางคนดูไม่ออกไงอันไหนสังกะสีอันไหนสแตนเลสก็ลองสังเกตดูว่าสแตนเลสเนื้อมันจะวาวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สังกะสีมันก็จะเป็นอะไรอะทึบๆหน่อยนะคะ
1: แล้วก็ไม้พาย
0: แล้วก็ส่วนใหญ่สังกะสีเขาจะ
1: ใช่
0: ทาสีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นช้อนที่มีสีเนี่ยไม่ควรเอามาใช้
1: แล้วก็จะเกิดเป็นสนิมนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไม้พายนะคะที่ใช้คนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนนะคะใช้ได้ทั้งทนทั้งความร้อนความเย็นนะคะก็คือท่านผู้ชมก็สามารถใช้ได้แต่ไม่นำที่เป็นไม้พายแบบไม้นะคะอันนั้นอ่ะเวลาเราล้างใช่จะมีเศษไม้แล้วเวลาเราล้างมันจะเกิดเป็นเชื้อราได้
0: ใช่ใช่บางทีมันแห้งไม่สนิทนะถึงเราจะตั้งทิ้งไว้เนี่ยนะบางทีเชื้อรามันก็เกิดขึ้นได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆค่ะอีกตัวนึงที่เราจะ
0: อันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เพิ่มเติมนิดนึงค่
1: ะ
0: อันนี้มันจะทนความร้อนนะไม่ต่ำกว่า200องศานะคะแล้วก็ไม้พายไอ้ซิลิโคนอันเนี้ยเป็นเกรดของอาหารนะใช้ทำอาหารเพราะนั้นเนี่ยเราเอามาทำเครื่องสำอางได
1: ้
0: นะคะแต่ว่ามันจะมีแบบนึงซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเห็นในห้างมันเป็นพลาสติกซึ่งอันนั้นไม่เหมาะ
1: ใช่
0: นะคะแต่ถ้าใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างที่ว่าผงสมุนไพรที่เราจะทำ
1: คนอย่างเงี้ย
0: สครับเกลือสมุนไพร
1: ที่ไม่โดนความร้อน
0: ที่ไม่ได้ตั้งบนความร้อนเนี่ยเราใช้อันนั้นได้อันที่เป็นพลาสติกได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องตั้งในความร้อนอย่างสูตรที่2เนี่ยมันเป็นสูตรครีมไวท์เทนนิ่งมาร์กเนี่ยนะคะเราต้องใช้ความร้อนเนา
1: ะ
0: เพราะนั้นน่ะใช้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนแล้วก็อันนี้เป็นเกรดฟู้ดนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวนึงที่สูตรที่2เราจะต้องมีการเค้าเรียกปั่นนะคะปั่นเนื้อครีมให้เนื้อครีมมันเข้ากันเป็นเนื้อครีมได้เนื้อครีมที่สวยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องง่ายๆก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่เนี่ยค่ะมีหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วอีกตัวนึงนะคะเราจะต้องใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
0: เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเตาเนี่ยที่ให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะนะแล้วก็ถ้าเราทำไม่เยอะเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะแต่ถ้าเราทำเยอะอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็จะมีเตาของเขานะอันนั้นเป็นเซตมาเลย
1: ก็มีเขาเรียกว่าเป็นหม้อแล้วก็เป็นเซตความร้อนใช่
0: นะคะนะทีนี้ทำไมใช้เตาแก๊สไม่ได้เตาถ่านไม่ได้เตาถ่านเนี่ยเราควบคุมความร้อนไม่ได้เนาะบางทีมันอาจจะ
1: ใช่ไฟบางทีความร้อนเราควบคุมไม่ได
0: ้ควบคุมไม่ได้อันนี้จะมีผลแล้วความร้อนจะมีผลต่อเนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะนะเตาแก๊สพอได้ไหมถ้าไม่มีเตาไม่หรือไฟฟ้าจริงน่ะ

0: แก๊สพอได้แต่แก๊สที่ต้องหลีให้เบาที่สุดเลยเบาที่สุดเลยค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้เนื้อของตัวสารเคมีเนี่ยมันตกเข้าไปในเตาแล้วจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตลอดนะคะนะไม่ให้มันเกินนั้นต้องควบคุมตลอดนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเตาไม่เหลวไฟฟ้าก็จะมีความปลอดภัยมากกว่า
1: ค่ะ
0: ก็เลยแนะนำไม่ใช้เตาไม่เหลวไฟฟ้าในปริมาณที่เราทำประมาณสัก1กิโลไม่เกิน5โลเนี่ยนะเชื่อไหมว่าเตาไม่เหลวไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ค่ะนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะทีนี้เราก็จะมาทำความสะอาดนะคะง่ายๆเลยเราก็มีแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะก
0: ็คืออันนี้ซื้อตามร้าน
1: ใช่ซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยนะคะก็คือแอลกอฮอล์ที่ไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดจริงๆเราก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเราก็ทำความสะอาดเป็นพวกน้ำยาของเราได้ปกติอะค่ะพอเราทำความสะอาด
0: ที่เป็นขวดสีฟ้าที่อยู่ตามร้านขายยา
1: ก็คือล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้ง
0: ท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจว่า
1: ใช่ค่ะพอผึ่งให้แห้งพอผึ่งให้แห้งเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะมาฉีดนะคะเวลาเราฉีดเราก็อุปกรณ์นะคะนี่เลยค่ะฉีดเข้าไปเลยค่ะตามทุกข้างนอกข้างในนะคะใช่แล้วก็เช็ดนะคะเช็ดเราก็ถ้าเกิดเรามีผ้านะคะแนะนำให้ใช้ผ้าที่เป็นแบบไม่มีขนก็ได้ค่ะหรือจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไร
0: ไม่มีขนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเนื้อดีเนาะเพราะว่าไม่งั้นบางอันนะโอ้โหยุ่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยุ่ยมันก็จะติดอยู่ที่หม้อ
1: แล้วเวลาเราไปเขาเรียกตีกับเนื้อครีมอะค่ะเศษพวกกระดาษทิชชู่พวกอะไรก็จะลงไป
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็ผึ่งนะคะผึ่งแห้งได้เลยค่ะจริงๆอันนี้เราทำมาแล้วนะคะ
0: เราทำหมดแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม้กระทั่งอันนี้ก็ต้องฉีดให้หมดนะคะแล้วก็เช็ดนะคะแต่ทีเนี้ยสมมติว่าถ้าเราไม่ได้รีบทำเนี่ยเราฉีดปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้
1: ได
0: ้ให้แอลกอฮอล์มันระเหยไปเองได้นะคะแล้วค่อยมาทำเนาะอาจจะมาเช็ดทำความสะอาดนิดนึงแบบแห้งๆเนา
1: ะ
0: แล้วก็มาทำได้นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย์ก็อาจจะต้องมีหมวกคุมผมเพราะว่าบางทีเราทำไปใช่ไหมคะเศษผมเศษอะไรอาจจะลงไปที่เครื่องสำอางที่เราทำก็ได้ค่ะก็อาจจะมีปนเปื้อนไป
0: ไม่อยากจะพลาด
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ให้เส้นผมเนี่ยมันตกลงไปในครีมหรือว่าเนื้อผิดพันแม้เราจะทำใช้เองก็ตามเน
1: าะใช่ทำใช้เองค่ะ
0: หรือว่าให้ญาติพี่น้องก็ตามเนี่ยนะคะมีหมวกเก็บผมไว้ก็ดีค่ะ
1: ม
0: ี
1: หมวกเก็บผมมีแมสก์นะคะบางทีเราทำไป
0: ถ้าคนที่แพ้ฝุ่นเวลาผสมผงสมุนไพรบางทีมันฟุ้งกระจายเนี่ยก็ใส่แมสก์นิดนึงก็ได้ค่ะนะคะเพราะแมสก์อย่างนี้ก็หาซื้อง่ายเนาะ
1: ง่ายค่ะ
0: และอีกอันนึงบางท่านโอ้ยแบบกลัวจะสกปรกเนาะใส่ถุงมือได
1: ้ใส่ถุงมือได้ค่ะ
0: ใส่ถุงมือได้ถุงมือก็มีขายเยอะทั่วไปนะคะในร้านสะดวกซื้อต่างๆก็มีขายนะคะ
1: เยอะค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะง่ายๆนะคะทีนี้เราก็จะ
0: ทีนี้เราจะทำสูตรไปก่อนถ้าจันจิ๋ม
1: เป็นสูตรเกลือเป็นสครับเกลือแป้งสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์สครับเกลือ
1: สูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนค่ะเราเป็นหลักสูตรง่ายๆนะคะ
0: ตัวแรกเนี่ยเป็นเกลือแป้งคืออันนี้เกลือแป้งมันยังไงอาจารย์จิ๋มลองอธิบาย
1: เกลือแป้งเหรอคะอาจารย์เกลือมันก็จะมีหลากหลายที่เราเห็นน่ะเกลือแป้งมันอนุภาคของเขาเม็ดมันจะเล็กแล้วมีความละเอียดกว่าเกลือที่เป็นเกลือทั่วไปอะค่ะ
0: ทั่วไป
1: ใช่เกลือทั่วไปบางทีเวลาเราสครับไปมันจะมีความเขาเรียกอะไร
0: สัก
1: สากแล้วบาดที่ผิวเราได้บางคนอาจจะเซนซิทีฟขัดไปอาจจะขัดแรงไม่ได้แต่อันนี้เป็นเกลือแป้งที่เราขัดไปแล้วอ่ะมันจะให้ฟีลลิ่งที่แบบว่าเหมือนแป้งอะค่ะเหมือนไม่ได้เป็นเกลือเนี่ยค่ะแล้วก็สครับมันเป็นแล้วก็มันจะนุ่ม
0: แต่ก็มีแรงขัด
1: ใช่มีค่ะ
0: มีแรงขัดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่านุ่มจนไม่มีแรงขัดมีแรงขัดแต่แรงขัดแบบว่าไม่บาดผิว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: นี่ก็จะเป็นเกลือแป้ง
0: เขาเรียกว่าเกลือแป้งนะคะเวลาไปซื้อก็ต้องบอกว่าเกลือแป้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะร้านไหนที่ไม่มีเกลือแป้งขายก็คือก็ลองเปลี่ยนร้านดู
1: ใช่ค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะคะ
0: อัน
1: นี้ตกกิโลนึงไม่ถึงสิบบาท
0: แต่ทีนี้ถ้าไม่มีเกลือแป้งนะก็ใช้เกลือเม็ดเล็กๆนะคะที่มีขายตามห้างก็ได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะแรงขัดหรือว่าอนุภาคของมันเน
1: ี่
0: ยจะเม็ดใหญ่กว่าเกลือแป้งนะคะนะต่อมานะคะอีโมล 2.0 นะคะอันนี้คือตัวเป็นสารฉลามใช่ไหม
1: เป็นสารฉลามค่ะ
0: เป็นหัวสบู่ที่เราใช้ในเรื่องของการทำ
1: ให้เกิดฟอง
0: สบู่เหลวไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรพวกนี้นะคะ
1: พวกแชมพูพวกสบู่เหลวต่างๆเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็คือตัวนี้ทำให้เกิดฟองหัวเชื้อทำให้เกิดฟองนะต่อมานะคะก็เป็นโคคามิโดโพพิล
1: บิวเทนนะคะ
0: อะไรนะ
1: บิวเทน
0: บิวเทนนะคะตัวนี้นะคะนะ
1: อันนี้ก็เป็นช่วยทำความสะอาดผิวนะคะ
0: ตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดผิวนะตัวนี้นะคะนะต่อไปก็เป็นโจโจ้บาร์ออยล์นะคะ
1: เป็นน้ำมัน

0: นี้นะคะเป็นน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้บำรุงผิวเนาะแล้วก็โจโจบาร์ออยล์เนี่ยมันมีวิตามินอี
1: ใช่ค่ะของเรามันไม่ได้เหมือนสครับคือเราต้องการสครับแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยนะคะอาจารย
0: ์ตัวโจโจบาร์ออยล์เนี่ยมันยังช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะมันมีตัวสารสำคัญอ
1: ะ
0: ที่ช่วยลดการระคายเคืองได้นะคะต่อมานะคะนมผงนะคะคือตัวนี้นะคะนะนมผงเนี่ยมันจะมีในตัวนมเนี่ยมันมีสารที่เป็นกูต้าไทโอนเน
1: าะ
0: แต่ว่าในลักษณะนมผงอาจจะมีน้อยกว่าน้ำนมนะคะแล้วทีนี้นมผงเนี่ยมันจะใช้ช่วยทำให้ผิวนุ่มดูเปล่งปลั่งขึ้นนะคะนะแล้วเราจะใช้นมผงแบบไหนนมผงเด็กไหมนมผงอะไรไหมนมผงเด็กนี่มันจะแพงนะแต่ว่าอยากจะแนะนำนายอยากจะแนะนำให้ใช้นมที่เอามาทำขนมเบเกอรี่
1: อ่ะอย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหม
0: ที่ร้านเบเกอรี่มันจะมีหัวนมหางนมอะไรประมาณนี้นะมันเป็นผงเราซื้อหางนมก็ได้มันจะถูกกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: และเชื่อไหมขนาดหางนมเนี่ยนะเอามาทำผิดพันเนี่ยนะเอามาขัดผิวเนี่ยผิวยังนุ่มเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะนะแล้วก็การขัดเนี่ยมันขัดแค่แป๊บเดียวแล้วก็ล้างออกนะมันไม่ใช่การบำรุงแต่ถ้าเป็นการบำรุงอย่างโลชั่นอย่างครีมเนี่ยที่เราต้องทาติดผิวไว้ตลอดเนี่ยนะคะอันนั้นให้ใช้ของดีให้ใช้สารสกัดแบบที่เข้มข้นเลย
1: ใช่
0: เนาะ
1: อันไหนที่เป็นประเภทชำระล้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้มันชำระล้างก็แค่ว่าเอาหางนมก็ได้นะคะนะราคาไม่แพงต
1: ่
0: อมาก็ธนาคารผงเนาะตัวธนาคารนี่นะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หน้าขาวนะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของทำให้หน้าขาวบำรุงผิวเพราะว่าพม่านี้ชอบมากเลยนะ
1: เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาขนาดเขามาทำนะคะประเทศไทยเราจะเห็น
0: สมุนไพรในท้องถิ่นของเขาเลย
1: ตามแก้มบริเวณแก้มเขาใช่ไหมที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะนะคะนะตัวนี้เนี่ยสารสำคัญของเขานี่นะคะมีโครงสร้างคล้ายอะบูตินนะสารอะบูตินเนี่ยคือสารที่ทำให้หน้าขาวซึ่งนิยมใช้ในเรื่องของพวกครีมฝ้าครีมไวท์เทนนิ่งอะไรพวกนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยและตัวนี้ยังมีสารกันแดดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าถึงชอบอะไรปะผมไปนะ
1: ต้อง
0: วันขับมอเตอร์ไซค์ไป
1: แล้วก็
0: คือตัวอาจารย์เองเนี่ยเคยไปเที่ยวพม่าเนาะเห็นโอ้คนพม่าก็ใช้ธนาคาร
1: เกือบจะทุกคน
0: เยอะมากนะปะพรมหน้าเนี่ยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านคือเขาถือเป็นเรื่องปกติเลยนะตัวนี้นอกจากทำให้หน้าขาวบำรุงผิวแล้วเนี่ยนะคะยังมีสารกันแดดด้วยนะคะต่อมานะคะขมิ้นผงค่ะ
1: ค
0: ือตัวนี
1: ้
0: นะเป็นขมิ้นชันนะคะอันนี้ความเหลืองจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะและตัวขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินน่ะซึ่งบำรุงผิวลดการระคายเคืองนะคะแล้วยังพบว่านะคะยังมีงานวิจัยพบว่ามีสารที่ช่วยแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันมีคุณค่ามากนะคะนะเขามีน้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะมีสรรพคุณสูงมากเพราะนั้นน่ะการใส่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเน้นใส่เยอะนะคะนะเพราะประสิทธิภาพดีอยู่แล้วใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราบอกเนี่ยรับรองว่าได้ผลนะคะนะแต่ทำไมอาจารย์ไม่ใส่เยอะคือสีเขาน่ะสีเขาค่อนข้างเข้มมากนะเวลาเราขัดแล้วเนี่ยอ
1: าจจะเหลืองติดผิวนะคะ
0: พอล้างออกเหลืองผิวแล้วก็เหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะมองว่าเอ๊ะเราป่วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยใช้แค่นี้ก็บำรุงผิวดีแล้วนะคะไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะนะถ้าใช้เยอะมากเนี่ยสีมันจะติดผิว
1: นะคะก็จะติดผิว
0: แล้วก็อาจจะไปติดเสื้อผ้าเราเวลาเราใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะ
1: บางคนก็เอ๊ะมองอาจจะไกลอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมผิวเหลือง
0: ต่อมาไผ่ผงนะคะตัวนี้ก็มีเคอร์คูมินเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำมันที่ช่วยคือไผ่มันมีลดร้อนน่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะนำของดีสู่ผิวนะคะนำของเสียออกจากผิวแล้วก็ความร้อนของไผ่เนี่ยก็จะช่วยเร่งการผลัดเซลล
1: ์
0: นะคะทำให้ผิวที่ตายแล้วหลุดล่วงไปที่มันเป็นกระดำกระดางอ่ะนะเผยผิวใสขึ้นมานะคะนะต่อมาว่านางคำผงนะคะตัวนี้นะคะก็คล้ายๆขมิ้นนะมีสารสำคัญก็คือกลุ่มเคอร์คูมินนะคะก็คือจะช่วยบำรุงผิวเหมือนกันว่านนางคำเนี่ยโบราณเนี่ยเขามักจะใช้ผสมกับผงพอกหน้ารักษาฝ้าอะไรประมาณนี้ใช้ออกไปในแนวของทำให้หน้าผ่องใสผิวขาวในเชิงของพวกไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เราก็คือใช้เพื่อที่จะบำรุงผิวแล้วก็ช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะนะสีเนี่ยสามตัวเนี่ยคือขมิ้นชัน
1: คล้ายกันใช่ไหมคะ
0: ว่านนางคำเนี่ย สีเนี่ยนะคะจะติดตัวได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ใช้เราก็เลยไม่ได้ใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะนะต่อมานะคะบิด30นะคะตัวนี
1: ้
0: นะคะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวนุ่มนะคะแล้วบิด30เนี่ยนะมันจะเป็นน้ำใสๆ
1: คือ
0: มันอยู่ในพาร์ทน้ำมันอะนะคะตัวนี้แต่พอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะขุ่นขาว
1: เป็นเหมือนน้ำนมไหมคะ
0: เป็นเหมือนน้ำนมนะคะในสปาเขาชอบเอาไปใช้ในการแช่น้ำแร่อาบน้ำนมอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แค่หยดลงไปเวลาเขาโดนน้ำเขาจะกลายเป็นเหมือนน้ำนม
0: เหมือนน้ำนมแล้วเขาก็จะมีตะกอนเขาเรียกว่าโปรตีนน้ำนม
1: ซึ่ง
0: เวลาที่ใช้ผิวนี้ตัวเนี้ย
1: จะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ผิวนุ่มด้วยแล้วก็ดูผิวขาวขึ้นด้วยเล็กน้อย
1: ดูผ่องขึ้น
0: ดูผ่องขึ้นด้วยนะคะแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันก็จะช่วยไม่ให้ระคายเคืองนะคะเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงถ้าหากว่าจะเอามาทำเป็นน้ำนมอาบน้ำก็ได้นะนะคะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่ก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าตัวนี้1ลิตรเนี่ยมันผสมน้ำได้ถึง8ลิตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอามาใส่ในอ่างแล้วก็ลงแช่เป็นการอาบน้ำนมได้แล้วก็อาจจะผสมน้ำมันหอมระเหยลงไปได้ค่ะนะคะนะตัวนี้ใส่ในศูนย์นี้ก็เพื่อว่าทำให้ผิวนุ่มบำรุงผิวนั่นเองนะคะนะอีกตัวนึงนะคะก็คือน้ำนะคะนะตัวน้ำเนี่ยเราก็นะก็ใช้เป็นเรื่องปกติคือก็คือเป็นตัวทำละลายนะคะกลิ่นนะคะกลิ่นเราก็จะใช้กลิ่นที่หอมนะเพราะว่าอันนี้ใช้กับผิวกายเพราะนั้นน่ะกลิ่นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลิ่นที่ออกกลิ่นแรงๆนิดนึงเนาะเพื่อให้รู้สึกสดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ว่าจะเน้นกลุ่มกลิ่นที่มีความสดชื่นนะคะเวลาอาบน้ำกัดผิวไปจะได้ทั้งหอมทั้งสดชื่นนะคะนะต่อมานะคะก็เป็นสารกันเสียนะสารกันเสียตัวนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะระคายเคืองนะคะก็จะน้อยมากนะคะเพราะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนและเป็นกลุ่มที่เกือบจะเรียกว่าเป็นเหมือนพวกออร์แกนิกอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวส่วนผสมทุกตัวนะคะองค์ประกอบทุกตัวที่อยู่ในสูตรของ
1: แต่อาจจะมีขึ้น
0: เกลือแป้งสมุนไพร
1: ขึ้นข้างหน้าให้นะคะว่าแต่ละตัวมีสัดส่วนเท่าไหร่นะคะ
0: เดี๋ยวจะมีสูตรขึ้นให้ดูว่าจะมีสัดส่วนเท่าไหร
1: ่สูตรที่เราให้ไปก็คือเป็นสูตร100นะคะ100กรัมนะคะเพื่อที่จะง่ายนะคะต่อการที่ลูกค้าไปทำนะคะ
0: รายการของเรานี้จะให้สูตรที่รวมกันแล้วเท่ากับ
1: 100
0: เพราะว่ามันคำนวณง่ายเพราะว่า100ก็เท่ากับ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: นะผสมเข้าไป 0.5 กรัมแต่เราใช้หน่วยกรัมเนา
1: ะ
0: เพราะอันนี้เป็นผงเราใช้หน่วยกรัม 0.5 กรัมก็คือ 0.5%
1: ใช่ค่ะ
0: และสูตรนี้ถ้าหากว่าท่านนำไปใช้แล้วได้ผลดีเนี่ยท่านสามารถไปจดแจ้งอย.ได้หากว่าจะทำขายหรือประกอบอาชีพนะคะไม่ต้องไปคำนวณให้เป็น100เพราะว่าสูตรที่อย.จะรับ
1: ใช่ก็คือ100
0: พิจารณาเนี่ยสัดส่วนต้องเท่ากับรวมแล้วเท่ากับ100นะถ้าเกิดว่าสัดส่วนไป120กรัมของสูตรเนี้ยคือเขาจะให้เรากลับมาคำนวณให้มันเท่ากับ100
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นสูตรนี้ท่านผู้ชมถ้าจะนำไปประกอบอาชีพนะคะไม่จำเป็นต้องไปคำนวณใหม่แล้วก็ใช้
1: สูตรน
0: ี
1: ้ได้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จิ๋มจะเริ่มเดี๋ยวเราก็จะมาทวนสูตรให้อีกรอบนึงนะคะ
0: เดี๋ยวทวนสูตรนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จิ๋มเริ่ม
1: ใช่ค่ะวิธีทำจริงๆนะคะวิธีทำนะคะก็คือเอาทุกส่วนผสมอะค่ะรวมกันได้เลยนะคะอาจารย์แต่มันก็จะมีเทคนิคบางทีรวมกันแล้วเราทุกส่วนมันเขาเรียกมันจะช้าในเรื่องของการผสมอาจจะเสียเวลานะคะเราก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมเราจะเอาเกลือแป้งก่อนค่ะอาจารย์เทลงก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเกลือแป้ง
0: เด
1: ี๋
0: ยวขอเพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์จิ๋มพูดเมื่อกี้นะสูตรเนี่ยนะบางคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์ทำไมต้องมาสาธิตให้สูตรไปก็พอแล้วจบๆนะผสมได้นะที่อาจารย์จิ๋มบอกเมื่อกี้มันมีเทคนิคค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะอันไหนลงก่อนในลงหลังอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้เนื้อมันดูเข้ากันได้ดีแล้วก็ดูออกมาสวยงามนะคะนะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวชมต่อได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเอาเกลือแป้งลงก่อนนะคะ
0: เกลือแป้งลงก่อนนะคะ

0: ก็ขออีก
1: นี่เกลือแป้งนะคะ
0: อีโม่270ค่ะลงมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารชำระล้างนะคะหรือสารที่เวลาเราไปขัดผิวอะค่ะมันไปพร้อมไปสัมผัสที่ผิวหรือโดนน้ำมันจะทำให้เกิดฟองนะคะสารชำระล้างนะคะ

0: พอได้ที่เราก็จะค่อยๆลงตัวคูคามิโดนะคะอาจารย์ลงมาได้เลยค่ะคูคามิโดนะคะเทได้เลยนะคะ
1: เทได้เลย
0: ค่อยๆลงไปทีเดียวตัวนะคะแล้วก็ค่อยคนนะคะ

0: คือให้เข้ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ลักษณะผงๆนี่มันเข
1: ้
0: าไปก
1: ับ
0: เนื้อ
1: ที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นเกลือแป้งอะค่ะให้กับตัว
0: อันนี้มันก็จะเหนียวนิดนึงนะคะก็ถ้าเราต้องการให้เนื้อมันเข้ากันทุกส่วนแล้วก็แคะออกมาเนาะแคะออกมานิดนึง
1: ตัวสมาจารย์เทโจโจบาออยมาได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวใส่โจโจบาออยเลยนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอเขามีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มเนี่ยค่ะ
0: เริ่มเข้า
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มอ่อนตัวลงมานะคะ
1: นะคะก็จะกลายเป็นอันนี้จะอนุญาตนะ
0: เราต้องแค่ออกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจนะเสียงดังนะคะคือการทำเครื่องสำอางเนี่ยมันก็เหมือนกับการปรุงอาหารนะเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคกันนะคะถึงขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องถอดใจนะคะบางคนบอกโอ้ยเหนื่อยนะ
1: อันนี้อาจจะตะกร้อใหญ่ไปนะคะเราทำปริมาณน้อยนะคะมันก็เลยอาจจะติดตะกร้อ
0: คือถ้ามันมาเยอะเนี่ยนะคะตรงนี้มันมีเครื่องปั่นน
1: ะ
0: มันมีเครื่องปั่นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้
1: เดี๋ยวจะลง
0: ค่ะเอาเลยต่อ
1: นมผงได้เลยค่ะ
0: นมผงนะคะ
1: นะคะผงสมุนไพรนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาช้อนช่วยก่อน
0: ผงสมุนไพรลงได้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นมผงลงแล้วนะคะนี่ธนาคารนะคะอันนี้นมผงกับธนาคารสีเขาจะใกล้เคียงกัน2ตัวนี้นะคะ
1: แล้วก็ใส่พวกสมุนไพร
0: แล้วก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะดูขมิ้นชันลงนะสีก็จะเริ่ม
1: ขมิ้นชันถ้าท่านผู้ชมลองไปทำดูแล้วอาจจะมันเค็มไปก็อาจจะไปลดปริมาณลงก็ได้ค่ะ
0: ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าขมิ้นชันไพรบ้านนันคำเนี่ยเป็นพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะเพราะนั้นสรรพคุณเขาจะเยอะกว่านะคะผงสมุนไพรทั่วๆไปแม้ใส่ปริมาณที่ไม่เยอะนะคะ
1: อาจารย์ใส่ประเภทน้ำลงมาได้ไหมคะบิด30นะคะ
0: อันนี้จะเป็นบิด30นะคะบ
1: ิด30ใส่น้ำนี่เดี๋ยวลด
0: ทีนี้น้ำค่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มคลายตัวแล้วนะคะคือเกลือขัดผิวนี่นะคะท่านผู้ชมทำให้เหลวเกินไปก็ไม่ได้นะคะนะในท้องตลาดเขาไม่นิยมแล้วก็ถ้าเหลวเกินไปเนี่ยเม็ดขัดมันจะถูกละลายอย่างเม็ดขัดเราเป็นเกลือใช่ไหมมันก็จะถูกน้ำละลายไปส่วนหนึ่งแล้วพอมาขัดที่ผิวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแรงขัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของผิดพลาดเราถึงออกมาแบบนี้นะข้นๆนะคะนะก็เพื่อให้เม็ดขัดเนี่ยมันไม่ถูกละลายไปอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือนะคะเวลาที่เราขัดเนี่ยนะคะถ้าเป็นปริมาณข้นๆอย่างนี้เนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองเพราะนั้นนะมันจะทำให้ผิดพันเนี่ยคือไม่หมดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำเยอะนะคะน้ำเม็ดขัดมันละลายไปเนี่ยบางทีเราต้องโอ้โหกำเลยนะเอามาขัดถึงจะได้นะคะแล้วก็ในท้องตลาดที่เขานิยมกันเนี่ยเขาจะนิยมเนื้ออย่างนี้นะคะตอนนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตะกร้ออย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยเราสามารถใช้ไม้พายได้นะคะไม้พายพลาสติกที่แข็งๆหน่อยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ตะกร้อเราอาจจะใหญ
0: ่อันนี้เราก็สามารถที่จะ
1: ใช่ค่ะ

0: เอาเนื้อตัวไหน
1: ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะ
0: เหลือกินกับตัวสารกันเสียนะคะ
1: อ
0: ันนี้เราลืมไม่ได้เลยนะคะ
1: อันนี้คือกลิ่นนะคะนี่เป็นสารกันเสียนะคะนี่ก็เสร็จนะกลิ่นจะออกแนวสดชื่นมากๆเลยนะคะหอมกับสดชื่นนะเพราะว่าการที่เราอาบน้ำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วการขัดผิวเนี่ยเราจะขัดผิวตอนที่เราอาบน้ำนะคะก็เหมือนกับเราใช้สบู่อะเวลาเราเลือกสบู่เราต้องการกลิ่นที่หอมและสดชื่นนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอามาใส่ก็ได้ค่ะเราจะได้ให้
1: อ๋อเล็กเลียนใหญ
0: ่ได้หมดค่ะ
1: เอาเล็กแล้วกันเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: นะคะอันนี้เดี๋ยวแค่ออกอีกนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แค่ออกอีกนิดนึง
0: อันนี้เราทำปริมาณน้อยนะทำ
1: เราทำปริมาณน้อยเราก็เลยใช้ตัวตะกร้อนะ
0: ยิ่งถ้าเป็นแบบว่าทำแบบ5โล10โลก็จะมีเครื่องค่ะเครื่องเวียงเครื่องกวนนะคะเป็นคล้ายๆแบบ
1: จริงแล้วถ้าทางในเนี่ยมีเครื่องกวนขนมนี่มันก็ถูกนะพูดถึงนะนะเราก็เอามากวนอย่างนี้ได้นะนะฮะ
0: ได้ไหมคะ
1: อันนี้มันเหนียวนิดนึงนะคะอันนี้เราทำปริมาณน้อยเราก็เลยใช้ตะกร้อนะแต่ที่เราทำที่โรงงานเนี่ยเราจะมีเครื่องกวนนะคะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเนื้อนะคะอาจารย์เห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนเนื้อเกลือนะคะ
1: อันนี้
0: ใช่ละเอียด
1: เร
0: ีย
1: บ
0: กว่านะคะเห็นไหมคะเพราะปกติถ้าเราเป็นเนื้อเกลือค่ะที่เป็นเกลือนะคะเขาจะมีเม็ดเล็กๆนะคะ
1: เรายังคงเห็นเม็ดเล็กๆอยู
0: ่แต่อันนี้นะคะเป็นเหมือนเนื้อครีมเลยค่ะแล้วก็เนี่ยไม่เวลาขัดนะคะไม่บาดผิวนะคะเห็นไหมคะฟิลลิ่งเหมือนเราขัดเนื้อครีมอะค่ะแต่อันนี้เป็นเนื้อเกลือเป็นเกลือแป้งค่ะ
1: นี่นะคะเดี๋ยวจะตักให้ท่านผู้ชมดูเนื้อก่อนนะคะในส่วน
0: ใช่ค่ะส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: นะคะ
0: อันนี้ก็คือ1สูตรนะคะ
1: เนื้อมันจะข้นอย่างนี้แหละค่ะนะแล้วเราก็ใส่ในกระปุก
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาจะเก็บไว้ใช้นะคะ
0: กระปุกก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนนะคะ
1: ใช่นะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเสร็จไปแล้ว1สูตรนะคะ
1: นะคะหอมนะคะหอมค่ะนะคะอันนี้ก็1สูตรนะคะ
0: อันนี้คือ1สูตรนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นเกลือแป้งสครับสมุนไพรนะคะนี่คือ1ส
1: ูตรต่อไป
0: สูตรต่อไปนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้
1: ดูนิดนึง
0: นะคะ
1: ขัด
0: เวลาขัด
1: ใช่ค่ะมีน้ำไม่มีเนาะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหรอก
0: เดี๋ยวเอาจะชิมอะไรค่ะจะได้ท่านผู้ชมรู้เนี่ยจริงๆใส่นิดเดียวเห็นไหมคะแค่นิดเดียวเองนะคะ
1: เดี๋ยวน้ำตรงนี้เหลือไหมใส่นิดนึงอันนี้เหลืออยู่นิดนึงใส่จะได้เห็นชัดๆโอเค
0: เน
1: ี่
0: ยเห็นไหมคะนี่นะคะนี่ก็เขาก็จะมีแบบยิ่งโดนน้ำนะคะฟองเขาก็จะยิ่งขึ้นมานะคะ
1: เพราะว่ามันมีขอสบู
0: ่ใช่มีขอสบู่มีที่สารชำระล้างนะคะที่ทำให้เกิดฟองนะคะนะคะปกติถ้าเราขัดสครับที่เป็นเกลือค่ะอาจารย์เห็นไหมคะเขาก็จะมีเม็ดขึ้นมาแต่เนี้ยฟิลลิ่งเหมือนเราขัดเนื้อครีมอะค่ะแต่จริงๆเป็นเกลือแป้ง
1: เราใช้เกลือแป้ง
0: ใช่ค่ะอยากให้ผู้ชมดู

0: นะคะอันนี้ก็
1: อันนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ก็จะเห็นไหมคะ
0: แต่ถ้าโดนสบู่เนี่ยสีเหลืองนี่ก็จะออกไป
1: จะออกไปค่ะ
0: แต่ผิวมันก็ดูนะคะดูเนียนขึ้นนะเทียบกับอีกข้างหนึ่ง
1: นะคะ
0: ก็ดูเนียนขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็เป็นสูตรมาร์กนะคะ
1: ใช่ค่ะต่อไปเป็นสูตรมาร์ก
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเกลือแล้วนะคะมาร์กก็เป็นไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นครีมใช่ไหมจัน
1: ใช่ค่ะเป็นลักษณะเนื้อครีมค่ะ
0: เนื้อครีมเนาะเริ่มเราจะมีในสูตรนี้เราจะมีอยู่4
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะส่วนที่1ก็จะมีน้ำนะคะป๊อปลินไกคอนแล้วก็อาร์เรนโทอินนะคะสูตรต่อมาก็จะเป็นเชียร์บัตเตอร์สวิตอัลมอนด์ออยล์แล้วก็ดีซี345นะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็น EC2 นะคะนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพวกสารสกัด
1: นะวิตามินบำรุง
0: วิตามินต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สารกันเสียนะคะเราเริ่มตรงส่วนที่1ก่อนเน
1: า
0: ะอาจารย์จิ๋ม
1: คือน้ำ
0: ก็คือน้ำนะคะอาจารย์จิ๋มชี้ที่เป็นพอดีอยู่ไกลตัวอาจารย์น้ำนะคะน้ำนี่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าตัวทำละลายนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยนะในเรื่องของเนื้อนะเน
1: ื้
0: อของโปรดักต์ด้วยว่าให้มีความเหลวหรือว่าความข้นยังไงนะคะ
1: จริงๆน้ำนะคะอาจารย์เราขอที่ไม่เป็นประเภทน้ำแร่ค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าน้ำแร่เขามีสารพวกแร่ธาตุต่างๆอาจจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่เราจะไปผสมกับเนื้อครีมอาจจะทำให้เกิดเป็นเขาเรียกเนื้อครีมมันเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของเขาได้นะคะ
0: เราไม่เอาน้ำแร่นะคะไม่เอาน้ำบาดาลนี่ก็ไม่ได้นะเพราะน้ำบาดาลเนี่ยมันมีแร่ธาตุนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะเอามากรองเนี่ยก็ไม่ควรนะคะน
1: ะน้ำประปา
0: เนี่ยนะยังไม่ได้นะคะต้องเอาน้ำกรองน้ำกรองที่ผ่านเครื่องกรองทุกชนิดน่ะนะที่บ้านน่ะได
1: ้
0: นะคะน้ำที่ดื่มที่ซื้อจากห้างก็ใช้ได้นะคะแม้กระทั่งน้ำกลั่นที่เขาใส่รถยนต์เนี่ยก็ยังได้เลยนะคะปกติแล้วในห้องแลบเนี่ยเขาจะใช้น้ำกลั่นแบบนั้นแหละนะคะเพราะว่าไม่มีประจุในการทำเครื่องสำอางแต่ว่าถ้าเราทำใช้แผ่นนอกทั่วไปเนาะอันนั้นเขาทำในเรื่องของการทดลองด้วยนะแต่ถ้าเราใช้ทั่วไปแม้กระทั่งทำขายเนี่ยเราสามารถใช้น้ำกรองได้แต่ถ้าใช้น้ำกรองเนี่ยเวลาที่ท่านจดแจ้งอย.เนาะหรือว่าทำโรงงานท่านจะต้องไปเอารุ่นของเครื่องกรองมาที่ต้องเอาเครื่องกรองไปตรวจสอบทุกปีนะทีนี้แต่ถ้าท่านซื้อน้ำที่สำเร็จแล้ว
1: ใช่ที่เขามีใบเซอร์อย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ใบเซอร์แล้วเนี่ยอย่างน้ำดื่มทั่วไปนี่แหละเน
1: ี่
0: ยนะขอใบเซอร์จากโรงงานได้เนี่ยอันนั้นน่ะเอามาใช้จะสะดวกกว่าเพราะว่าเวลาตรวจมาตรฐานเราก็ใช้ใบเซอร
1: ์
0: ของโรงงาน
1: อ
0: ันนี้เราพูดไปให้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วน้ำก็คือจะเป็นน้ำกรองกับน้ำกลั่นได
1: ้
0: นะคะนะโอเคนะคะต่อไปนะคะก
1: ็
0: จะเป็นตัวป๊อปลินไกคอนนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เพิ่มการทำละลายนะแล้วก็มีสรรพคุณในเรื่องของการทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะตัวนี้นะคะต่อไปก็คืออาร์เรนโทอิน
1: ตัวนี้ค่ะเป็นผงนะคะ
0: อันนี้เป็นสารธรรมชาตินะเป็นสารธรรมชาติแล้วก็จะเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองใช้กับผิวเด็กยังได้เลยนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าเครื่องสำอางเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอาร์เรนโทอินอยู่นะคะนะเพราะว่ามันจะป้องกันอาการแพ้อาการระคายเคืองได้นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่0.5 น
1: ะ
0: เขาจะใส่ไม่เยอะนะคะนะหรือว่าอย่างมากไม่เกิน 1%
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคต่อไปส่วนที่2
1: ค่ะ
0: ส่วนที่2ที่เชียร์บัตเตอร์นะคะ
1: อ
0: ันนี้เชียร์บัตเตอร์ก็ได้มาจากพืชเนาะที่พันธุ์นี้มันมาจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะคะมันเป็นผลเชียร์บัตเตอร์นะมันก็จะเป็นน้ํามันนะมันก็จะมีหลายเนื้อน
1: ะ
0: เชียร์บัตเตอร์เป็นเนื้อที่เหลวเป็นเนื้อที่ข้นอะไรประมาณนี้อันนี้มันจะเป็น
1: เนื้อ
0: ที
1: ่ข
0: ้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นลักษณะเป็นเนื้อข้นเลย
0: จะทำให้ผิวนุ่มบำรุงผิวมีวิตามินอีนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนะต่อไปเป็นสวิตอัลมอนด์ออยล์
1: ต
0: ั
1: วนี้นะคะเป็นสวิตอัลมอนด์ออยล
0: ์อันนี้ก็เหมือนกันมีวิตามินอีทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวนุ่มนะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของอโรมาเทอราปีนะเพราะว่าน้ำมันตัวนี้สีมันจะไม่ค่อยเข้ม
1: แล้วมันไม่มี
0: กลิ่นมันไม่แรง
1: ค่ะ
0: เขามักจะใช้เป็นเบสออยล์นะคะในการนวดอโรมานะคะตัวนี้เหมือนกันเราเอามาใช้ในสูตรเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นนะและสีมันก็อ่อน
1: ใช่สีมันอ่อนสีมันไม่เข้ม
0: มันช่วยในเรื่องของบำรุงผิวมีวิตามินอีแล้วมันก็ ็ช่วยเรื่องของลดการอักเสบได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาส่วนที่3
1: ตัวนี้นะคะ
0: ต่อไป
1: ส่วนที่2
0: โทษทีส่วนที่ยังอยู่ส่วนที่2อยู่ตัวต่อไปคือ DC 345
1: นะคะ
0: อันนี้คือซิลิโคนอันนี้เป็นสารเคมีสังเคราะห์นะคะเป็นกลุ่ม DC นี่คือกลุ่มซิลิโคนตัวนี้จะทำให้โปรดักต์เนี่ยมีความนุ่มลื่นเวลาเกลี่ยไปที่ผิวเนี่ยม
1: ัน
0: มีความเสมอกันเกลี่ยได้เร็วนะคะนุ่มลื่นนะคะนะอันที่3นะคะ

0: คือส่วนที่3แล้วนะคะ
1: Dover EC 2นะคะคือตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อครีม
0: ใช่
1: เป็นตัวทำให้เกิดเนื้อครีมขึ้นมาเพิ่มเนื้อครีมนะคะนะต่อไปนะคะ
0: ส่
1: วนที่4
0: ส่
1: วนที่4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสารสกัดพวกสารบำรุงผิวนะคะตัวแรกคือโรสวอเตอร์นะคะโรสวอเตอร์เนี่ยมันจะมีสารสำคัญจากกุหลาบนะคะที่ใช้ในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้ดีด้วยค่ะนะคะนะต่อมานะคะซิลเวอร์ไวน์
0: ต
1: ั
0: วนี้นะคะซิลเวอร์ไวน
1: ์ซิลเวอร์ไวน์เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของพวกผลกีวีน
0: ะ
1: สารสกัดพวกนี้มีการทดลองมีการวิจัยนะคะว่าใช้แค่ 1% เนี่ยเป็นเวลาแค่เท่าไหร่นะ3 อาทิตย์
0: สามอาทิตย์ใช่ค่ะ
1: ผิวจะเรียบเนียนขึ้นแล้วก็รอยด่างดำแม้กระทั่งรอยกระก็ดูจางลงนะคะขนาดแค่ 1% นะคะซิลเวอร์ไวน์เนี่ยประสิทธิภาพดีมากนะคะนะตัวนี้นะคะก็เราใช้ในส่วนนี้ 1% เช่นเดียวกันนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสนะลดรอยด่างดำลดรอยฝ้ารอยกระนะคะน
0: ะ
1: ไม่ใช่ว่าทำให้รอยฝ้ารอยกระหายนะเพราะว่าอันนั้นมันอาจจะลึกหน่อยนะคะนะแต่เราก็ไม่แน่นะขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนนะใช้ไปนานๆอาจจะช่วยได้ก็ได้แต่มันจะทำให้เหมือนกับหน้าผ่องขึ้นแล้วมองดูแล้วหน้าสดใสขึ้นนะคะนะแถมยังผิวยังเรียบเน
0: ีย
1: นขึ้นด้วยวิตามิน B3 นะคะ
0: ลักษณะเป็นผงนะคะ
1: ก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้ววิตามิน B3 เนี่ยยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ด้วยนะคะนะวิตามิน B5 ค่ะ
0: นี่นะคะลักษณะเป็นผงนะคะ
1: ทำให้ผิวนุ่มตัวนี้นะคะแล้ว B5 เนี่ยก็เสริมฤทธิ์กับออเรนทูอิน
0: ค
1: ือ B5 นอกจากให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเนี่ยยังป้องกันการระคายเคืองได้ด้วยได้ดีมากเลยนะคะนะก็เสริมฤทธิ์กับออเรนทูอิน
0: เพิ่มเข้าไปอีกนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยโอกาสที่จะแพ้หรือระคายเคืองเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะคะนะต่อมานะคะโกสต์มิลค์พาวเดอร์
0: ตัวนี้นะคะ
1: ก็คือนมแพะแบบผงนะคะตัวนี้ก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นคือนมทุกชนิดน่ะมันจะมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกูต้าไทโอนอยู่นะจะเห็นว่าพระนางผีคิ้วพระตาก็นิยมแช่นมอะไรแบบนี้มีไอ้คำว่าอาบน้ำแร่แช่นมมันจะเป็นเรื่องที่ว่าคนมองแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อผิวคือแช่แล้วผิวสวยแช่แล้วผิวอะไรประมาณนี้นะคะนะอันนี้คือที่มาของนมเพราะนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็งานวิจัยก็พบว่าในตัวของนมเนี่ยมันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกูต้าไทโอนนะคะคือแช่แล้วก็ทำให้ผิวขาวแล้วก็นุ่มนะคะเปล่งปลั่งขึ้นมานะคะต่อมานะคะ
0: สารกันเสีย
1: ต
0: ัวนี้นะคะ
1: นะคะแล้วก็กลิ่นนะคะตัวนี้นะคะมันเป็นมาร์คที่ใช้กับใบหน้าใช่ไหมคะหน้าจันจิ๋มเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นมาร์คที่ใช้กับใบหน้าเพราะว่าไวท์เทนนิ่งครีมมาร์คนะคะชื่อของมันนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เราใช้เราจะใช้อ่อนๆเบาๆนะคะไม่
0: แ
1: รงนะไม่ใช้กลิ่นที่ฉุนนะบางคนเนี่ยเราลองนึกถึงนะถ้าม
0: ีอะไรอยู่ที่หน้าเรา
1: บางคนอาจเป็นลมได้นะไม่ชอบกลิ่นเนี้ยเพราะว่าตัวอาจารย์เองนะเคยขึ้นรถเมล์เนาะสมัยก่อนเนี่ยเคยขึ้นรถเมล์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นอายุเยอะแล้วอะค่ะก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเวลาเจอคนใส่น้ำหอมที่มันไม่ตรงกับเรานะมันจะเป็นลมเอาจริงๆนะเพราะนั้นน่ะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยบางครั้งหลายจะต้องทำการวิจัยเลยอะหรือว่าหาข้อมูลเลยว่ากลิ่นเนี้ย
0: อายุแบบไหน
1: คนส่วนใหญ่จะชอบ
0: อายุ
1: คนส่วนใหญ่จะชอบก็คือได้กลิ่นแล้วคือไม่มีความรู้สึกที่ต่อต้านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอะไรที่ใช้กับใบหน้าเนี่ยควรจะเป็นกลิ่นที่อ่อนควรจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงเพราะว่าน้ำหอมบางชนิดนะคะหรือหัวน้ำหอมบางชนิดแม้กระทั่งน้ำมันหอมระเหยในบางชนิดเนี่ยมันจะส่งผลระคายเคืองกับผิวของบางคนได้ค่ะนะคะ
0: นะ
1: เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ให้ความรู้เรื่องกลิ่นไว้นะคะทีนี้เราก็เริ่มมาผสมเดี๋ยวอาจารย์จิมจะทำการผสมให้ดูนะคะ
0: ทีนี้ผสมในสูตรของเราตัวไวท์เทนิ่มครีมมาร์กตัวนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าช่วยนะคะอย่างพาร์ทแรกนะคะส่วนที่หนึ่งอะค่ะอาจารย์เราจะต้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตบอกท่านผู้ชมก่อนมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาจะสารสกัดอะค่ะเขาจะละลายได้ดีในน้ำนะคะเราจะต้องมาทำการละลายเขาก่อนก็คือในส่วนที่4ค่ะ
1: เราต้องแบ่งน้ำมาก่อน
0: ใช่มันจะมีวิตามิน B3 นะคะมีวิตามิน B5 แล้วก็มีโกมิลพาวเดอร์นะคะ3 ตัวนะคะที่จะต้อง

0: แบ่งน้ำนะคะจากในส่วนที่หนึ่งนะคะมาละลายก่อนนะคะตอนนี้สามตัวนี้นะคะ
1: เอาน้ำมาเลย
0: ญาตินะคะอันนี้ก็คือน้ำนะคะ
1: ก็แบ่งเท่าที่เรา
0: ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังกลัวเอ๊ะจะหลงหรือเปล่าก็อาจจะแบ่งสัดส่วนของน้ำในส่วนที่หนึ่งอะค่ะเอามาไว้เลยค่ะในส่วนของส่วนที่สี่เพื่อที่จะไม่ได้งงในเวลาที่เอามาละลายเขานะคะ
1: ตัวที่เราแบ่งน้ำละลายนะคะก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 แล้วก็นมแพะนมผงแพะนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะคนนี้ไปให้เน
0: า
1: ะ
0: นะคะส่วนที่หนึ่งนะคะเราจะมีหม้อนะคะสเตนเลสนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำนะคะลงไปก่อนนะคะน้ำแล้วก็ตัวป๊อปเปอรีนนะคะที่เราจะเทลงไปนะคะแล้วก็มีตัวอาราโตอีนะคะหรือสารป้องกันอาการระคายเคืองนะคะหรืออาการแพ้นะคะอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเทนะคะอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งเราเทไว้ลงใส่ในหม้อนะคะหม้อสเตนเลสเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาส่วนที่สองนะคะก็คือมาใส่หม้ออีกหนึ่งใบนะคะก็จะมีตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะมีตัวเชียร์บัตเตอร์มีตัวน้ำมันสวีทอัลมอนด์นะคะนะคะเราก็จะมีตัว BC345 นะคะอันนี้คือเรามาเตรียมไว้ในส่วนหม้อใบที่1 นะคะก็คือใส่ส่วนที่1แล้วก็หม้อใบที่2ก็คือใส่ในส่วนของที่2นะคะทีนี้เราจะมาทําการละลายเค้านะคะก็คือในส่วนที่1 นะคะอุณหภูมิประมาณ70ถึง75องศานะคะละลายนะคะแล้วก็จะมีตะกร้อนะคะเอาไว้คนนะคะดูยังไงก็คือท่านผู้ชมลองดูค่ะให้เขาละลายให้ใสเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นผงอะค่ะจะไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะจริงๆถ้าเรามีตัวที่เป็นเตานะคะเราอาจจะตั้ง2เตารวมกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราใช้เป็นเตาเดียวก็ได้ค่ะ

0: คือตัวที่เป็นผงที่แบ่งน้ำมาละลายเนี่ยเราก็ต้องละลายให
1: ้หมด
0: เล
1: ยนะคะ
0: ค่ะละลายให้หมดอย่าให้มันเหลืออ
1: ันนี้คือ
0: ที่เป็นก้อนหรืออะไรนะคะ
1: ที่เป็นผงไม่มีแล้วนะคะเขาจะใส่เลยเดี๋ยวจะเอาในส่วนของส่วนที่สองนะคะตั้ง
0: ส่วนที่สองก็แค่ให
1: ้
0: ตัวชีสบัตเตอร์มันละลายให้หมดแค่นั้นเองนะคะอันนี้เนี่ยที่อาจารย์จินสาธิตทำ อะไรนะเตาตัวเดียวนะคะ
1: เตาตัวเดียว
0: ก็คือบางท่านอาจจะสามารถที่
1: คุณอาจจะแบบเริ่มแค่ตัวเดียวก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่บางทีทำคนเดียวได
1: ้
0: นะทำคล่องแล้วก็

ทีนี้พออุณหภูมินะคะเราก็จะเทในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะลงไป

0: แล้วเราจะค่อยๆเทตัวที่เป็น
1: ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มเนื้อครีมนะคะตัวนี้ที่อาจารย์จิ๋มกำลังใส่ลงมานี่นะคะ
0: ท่านผู้ชมลองดูเห็นไหมคะพอก็จะเริ่มเป็นเนื้อครีม

0: คะจริงๆอันนี้แล้วเราก็อาจจะเอาไปเครื่องปั่นนะคะ
1: เดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องปั่นมานะคะตอนนี้มันก็จะขึ้นเนื้อแต่ว่าอาจจะมีดูเป็นเม็ดๆนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่เข้ากัน

0: เวลาท่านผู้ชมปั่นนะคะก็คือเอาตัวเครื่องปั่นนะคะให้ตัวที่เป็นเนี่ยลงไปก่อนนะคะแล้วก็ปั่นนะคะ
1: สปีดเบอร์หนึ่งนะคะ
0: ใช่ค่ะเราทำปริมาณน้อยอาจจะสปีดหนึ่งก็พอนะคะค่อยๆปั่นไปนะคะ
1: อันนี้เราก็จะใส่ตัวโรสวอเตอร์เลยนะคะ
0: จริงๆเราถ้ามีอุณหภูมินะคะก็คือในส่วนของส่วนที่เราจะใส่พวกวิตามินต่างๆสารกันเสียต่างๆนะคะก็คือแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะก็คือให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะไม่งั้นก็คือสารสำคัญนะคะจากที่เขาจะได้เต็มร้อยอาจจะลดลงนะคะ
1: แล้วก็นมแพะนะคะแล้วก็B3 B5 นะคะ

0: เนื้อก็เริ่มข้นขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวสารกันเสียนะคะ
1: ใช่กลิ่นนะคะลงมาได้เลยนะคะอันนี้เรา
0: แล้วก็กลิ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เราใช้แค่เครื่องปั่นนะคะแค่ปั่นเฉยๆนะคะถ้าเรายังแบบถ้าเกิดเราทำในแบบโรงงานหรืออุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาก็จะมีเครื่องเป็นเครื่องโฮโมเจนไรเซอร์ค่ะที่ปั่นเพื่อที่จะได้เนื้อเนียนที่สวยนะคะ
0: อันนี้เราก็จะได้ไวท์เทนนิ่งครีมมาค่ะนะ
1: มาก็สามารถมาร์กได้ทุกวันนะคะอาจารย์ตอนเย็นเราก็ล้างหน้าทำความสะอาดของเราปกตินะคะแล้วก็เหมือนเราเขาเรียกอะไรมาร์กทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีอะค่ะแล้วเราก็ล้างออก
0: อันนี้ก็เหมือนเป็นอะไรนะที่ว่าเขาชอบเขาเรียกว่าอะไรนะมาร์กตอนกลางคืนอะที่ว่าน
1: อนแล้วก็ทั้งคืนจริงๆไม่อย่างนี้ไม่แนะนำอะค่ะเพราะมันเป็นเนื้อครีมนะคะ
0: อันนั้นก็จะเป็นเนื้อเจล
1: ใช่เป็นเนื้อเซรั่มอย่างนั้นนะคะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อครีม
0: อันนี้มาร์กทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีนะคะนะน่าจะได้แล้วค่ะคือเนื้อสวยละนะคะเดี๋ยวก็เอาลงในนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะไวท์เทนนิ่งนะคะครีมมาร์กนะคะตัวนี้ไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสครับสมุนไพร
1: ใช่ค่ะเป็นสครับเกลือแป้ง
0: อ
1: ัน
0: นี้ใช้กับผิวกายอันนี้
1: ใช้กับผิวหน้าน
0: ะคะนะก็วันนี้ก็ครบถ้วนนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะแม้กระทั่งการนำไปใช้เองนะคะให้คนรอบข้างใช้หรือว่าประกอบอาชีพนะคะวันนี้ก็หมดเวลา

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงเป็น5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาล

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร
1: ์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิทยาลัยและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้

ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมชื่อนายพีรศักดิ์มอมีจันทร์วันนี้มารับบทเป็นพิธีกรสัมภาษณ์พี่ใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาพูดคุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่ใหม่เดี๋ยวพี่ใหม่เชิญแนะนำตัวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชันฟินีปฐมรัตน์เป็นนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมไทยชั้นปีที่2วิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ใหม่กันเลยนะครับไม่ทราบว่าพี่ใหม่ทราบการประกวดมาจากที่ไหนครับผม
2: เห็นทางเพจ GDH ใน Facebook ประกาศร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เลยศึกษารายละเอียดแล้วก็สนใจในการร่วมแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใหม่ช่วยบอกถึงรายละเอียดของผลงานที่ทำหน่อยได้ไหมครับผม
2: เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของจิตรกรรมไทยประยุกต์แบบร่วมสมัยค่ะแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆของตัวหนังตัวบทภาพยนตร์แล้วก็นักแสดงต่างๆค่ะแล้วก็นำมาผสมผสานกันให้ออกมาในรูปแบบดังกล่าวค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับผมเป็นขนาดต่อไปนะครับวัตถุประสงค์ของงานที่ทำเป็นยังไงครับ
2: ต้องก็คือต้องการอยากที่จะผสมแบบการเขียนของจิตรกรรมไทยประเพณีในแบบร่วมสมัยค่ะในแบบที่เป็นประยุกต์กับตัวบทภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่แบบชอบแล้วก็มีมานานยังคลาสสิกมาถึงปัจจุบันนะคะก็เลยอยากผสมผสานให้ออกแบบมาในรูปแบบดังกล่าวเพื่อในการที่จะแบบน่าสนใจแล้วก็เผยแพร่ออกไปค่ะ
0: แล้วผลงานชิ้นนี้มีแนวคิดยังไงบ้างครับ
2: มีแนวคิดนำตัวบทอารมณ์ของภาพยนตร์นะคะมาผสมผสานกับการเขียนในรูปแบบของที่ตนถนัดอะค่ะก็คือให้ดูมีความสนุกสนานอบอุ่นความคลาสสิกตามตัวบทหนังแล้วก็สีหน้าอารมณ์ที่นักแสดงถ่ายทอดออกมาจากภาพยนตร์เลยค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือพี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนครับ
2: ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นก็คือจากตัวภาพยนตร์เองเลยค่ะในการมีความชื่นชอบทั้งตัวบทนักแสดงแล้วก็ทั้งเพลงประกอบภาพยนตร์ในรูปแบบภาพต่างๆเลยค่ะแล้วก็สนใจที่อยากจะนำรูปแบบการเขียนที่ตัวเองถนัดค่ะมาผสมผสานนะคะ
0: มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างครับใน
2: ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเวลาค่ะซึ่งเนื่องจากมีภารกิจอีกอย่างนึงที่ติดมาพร้อมกันนะคะ
0: แล้วมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างครับ
2: ก็คือว่าจัดการเวลาพยายามจัดการเวลาให้เป๊ะๆค่ะว่าประมาณว่าวันนี้เราจะทำอะไรต้องเสร็จภายในวันไหนค่ะแล้วก็เผื่อเวลาในการเก็บรายละเอียดต่างๆค่ะก่อนจะส่งผลงานค่ะ
0: มีความรู้สึกยังไงครับได้ที่ได้รับรางวัลนี้ครับ
2: ก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบที่ถนัดแล้วก็ตามความตั้งใจที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้รับคำชื่นชมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำติคำชื่นชมอะค่ะก็ดีใจที่ได้รับผลตอบรับมาในผลงานนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่ใหม่ลองเล่ารายละเอียดของผลงานหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะก็ขั้นแรกนะคะก็คือด้านบนที่เป็นป้ายคำว่าแฟนฉันนะคะก็คือตั้งใจให้เป็นในตำแหน่งป้ายของเหมือนเปรียบเสมือนป้ายร้านตัดผมอะค่ะแล้วก็ใช้ตัวอักษรสีทองนูนก็คือในวาระโอกาสครบรอบ20ปีของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางจะมีนาฬิกาที่บอกเข็มนาฬิกาในเวลา6นาฬิกาค่ะก็คืออิงมาจากเพลงของเพลงที่ชื่อว่าแฟนฉันในที่ประกอบภาพยนตร์นะคะตรงท่อนที่ว่า6นาฬิกาแอบมาพบเธอเจอกันทุกทีโสภีงามแท้ค่ะแล้วก็มีการอิงรูปแบบนาฬิกาจากตัวละครหลักก็คือเจี๊ยบด้วยค่ะแล้วก็ตัวละครต่างๆก็คือจะซ่อนอยู่ในฉากต่างๆของเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสีชุดการแต่งกายอารมณ์ต่างๆค่ะแล้วก็จุดสำคัญก็คือจุดที่เป็นภาพด้านหลังก็คือรูปของเจี๊ยบกับน้อยหนาที่วางอยู่ในตำแหน่งบ้านของตนนะคะแล้วตั้งใจวาดให้เป็นภาพที่เจือจางภาพเก่าค่ะก็คือว่าในอนาคตถึงแม้ว่ามิตรภาพจะแบบเจือจางห่างกันไปบ้างแยกกันไปบ้างค่ะแต่ว่าความเป็นจริงในอดีตมิตรภาพยังคงชัดเจนดังตัวละครด้านหน้าอยู่ค่ะ
0: พี่มีอะไรจะฝากถึงรุ่นน้องที่สนใจไหมครับ
2: ฝากเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในเรื่องของฝีมือในการที่เราฝึกฝนประสบการณ์เรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดวิชาในห้องเรียนงานต่างๆหรือว่าจะเป็นงานที่เรารับจ้างด้านนอกค่ะก็คือค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อย

0: ไปเรื่อยๆในการที่เก็บประสบการณ์ในการที่เมื่อในอนาคตเราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพของเราได้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ใหม่มากเลยนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวในครั้งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทยดาสิริประเสริฐสุขนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์น้องยีนค่ะซึ่งน้องยีนเนี่ยนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการถ่ายภาพค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องยีนก่อนอื่นเลยนะคะพี่ต้องให้น้องยีนแนะนำตัวให้รู้จักก่อนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติพรถิ่นบางบนนะคะชื่อเล่นชื่อยีนค่ะศึกษาอยู่สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพชั้นปีที่2ค่ะ
0: ค่ะน้องยีนทราบการประกวดนี้ได้จากที่ไหนคะ
1: ทราบการประกวดนี้มาจากอาจารย์ค่ะเป็นกิจกรรมการแข่งขันถ่ายภาพวันช็อตน็อกเอาท์ค่ะ
0: ค่ะแล้วน้องยีนส่งประกวดเองหรือว่าอาจารย์เป็นผู้ส่งคะ
1: อาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางให้ค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่พาไปร่วมกิจกรรมค่ะส่วนนักศึกษาเองเป็นคนส่งประกวดภาพเองค่ะ
0: ค่ะน้องยินช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะภาพนี้ก็เป็นภาพขาวดำค่ะหนูเพียงแค่รู้สึกถึงความงามที่มันทำงานกับตัวเราค่ะเพราะว่ามันไม่มีเทคนิคอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากภาพขาวดำนี้คือเรามองว่าภาพขาวดำมันมีความพิเศษที่มันไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากสายตาเรานะขนาดนั้นค่ะ
0: ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้คืออะไรคะ
1: อย่างแรกเลยนะคะก็คือหนูมองเห็นความสวยงามของอินทีเรียค่ะในหัวตอนนั้นคิดแค่ว่าภาพมันสวยค่ะซึ่งเราก็เป็นคนที่ชื่นชอบจีโอเมตรีค่ะกับซี่ของบันไดแล้วก็แสงที่ตกลงมาจากชั้นบนค่ะคือเห็นแล้วว่าเส้นมันนำสายตาดีค่ะก็เลยมานั่งรอตรงหน้าบันไดแล้วก็รอนานพอสมควรนะคะกว่าที่จะมีคนเดินผ่านมาแล้วเราก็รอจังหวะที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะแล้วผลงานชิ้นนี้น้องยินมีแนวคิดยังไงบ้างคะ
1: แนวคิดนะคะหนูมองว่ามนุษย์มักจะมีความเชื่อมโยงกับความงามที่เป็นเชฟเป็นรูปทรงอะค่ะโดยที่คนเราอาจจะไม่รู้ตัวอย่างในภาพนี้นะคะอ็อบเจกต์ที่เราเห็นมันก็จะมีรูปทรงมีวงกลมซ่อนอยู่ทั้งในส่วนโค้งเว้าของตัวบันไดเองแล้วก็ความงามของภาพขาวดำค่ะ
0: ค่ะแล้วน้องยินมีแรงบันดาลใจจากอะไรคะ
1: คือหนูได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาเทียเบซองค่ะเป็นช่างภาพสตรีทค่ะแล้วก็มีคำพูดที่เขากล่าวไว้ว่าช่วงเวลาที่ลงตัวกับจังหวะที่โดนนะคะก็เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพของหนูค่ะ
0: พี่เชื่อว่าการทำงานเราก็ต้องเจอปัญหาเนาะน้องยินเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างคะ
1: คือปัญหาสำหรับหนูนะคะก็คือความกดดันที่มันมาจากตัวเราเองอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วว่าหนูจะไม่ค่อยชอบการแข่งขันการถ่ายภาพอะค่ะเพราะว่าถ้าได้แข่งขันอะไรบางอย่างจะรู้สึกกดดันตัวเองเป็นพิเศษอะค่ะ
0: แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงคะ
1: สำหรับคราวนี้นะคะพอเราได้ลองปรับ mindset ใหม่ค่ะคิดแค่ว่าตั้งใจถ่ายภาพของเราไปอะค่ะแล้วก็พอเราตัดคำว่าแข่งขันออกจากในหัวไปแล้วก็ทำให้รู้สึกกดดันตัวเองน้อยลงค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการที่ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะเวลาที่ได้ไปถ่ายภาพค่ะ
0: แล้วน้องยีรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี
1: ้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะเพราะที่ได้รับรางวัลนี้ที่มาจากการคัดเลือกโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะทำให้รู้ว่าการที่เราทำอะไรเต็มกำลังความสามารถสิ่งนั้นจะออกมาดีที่สุดในแบบของเราค่ะ
0: ค่ะน้องยินคะพี่อยากให้น้องยินแนะนำสาขาที่น้องยินเรียนหน่อยได้ไหมคะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ยากไหมคะ
1: ได้เลยค่ะก็ไม่ยากนะคะถ้าเราอาศัยความตั้งใจมากพอค่ะสาขานี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการถ่ายภาพค่ะไปจนถึงได้ถ่ายภาพฟิล์มได้ล้างฟิล์มเองค่ะแล้วก็จะได้จัดไฟสตูค่ะไปจนถึงถ่ายภาพไฟอาร์ตด้วยค่ะ
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาเรียนนะคะก็พี่ให้น้องยินเชิญชวนดีกว่า
1: ค่ะสำหรับใครที่สนใจสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพนะคะก็ขอเชิญชวนให้มาเรียนที่วิทยาลัยเพาะช่างค่ะที่นี่นะคะก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักการถ่ายภาพค่ะมาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องยินมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสุภโชควรรณประโพนะครับวันนี้นะครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ที่วิทยาลัยเพาะช่างนะครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆที่ได้รับรางวัลครับจะเป็นใครกันบ้างนะครับเรามาทำความรู้จักกับน้องๆกันเลยดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิมลชนกชัยราชค่ะนักศึกษาปีที่1สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายณัฐวัฒน์ชิมพีครับนักศึกษาปีที่1สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ครับ
3: สวัสดีค่ะที่คำพรพยุหะนักศึกษาปี1ค่ะออกแบบนิเทศศิลป
0: ์มาเข้าสู่คำถามแรกกันเลยนะครับพี่จะถามว่าน้องๆ นะครับทราบการประกวดนี้มาจากใครครับผม
1: ค่ะก็ทราบมาจากอาจารย์สุเทพจ้อยศรีเกตค่ะที่ประจำอยู่ในวิชาออกแบบทั่วไปค่ะก็คือว่าเขาให้เป็นหนึ่งในการบ้านในวิชาเลยเป็นการบ้านการออกแบบเสื้อค่ะ
0: อ๋อครับแล้วอย่างนี้เราเป็นคนส่งผลงานเองหรือว่าอาจารย์เป็นคนส่งให้ครับ
1: อาจารย์เป็นคนส่งให้ค่ะแบบรวบรวมผลงานเพื่อนในห้องแล้วก็นำไปส่งที่กองประกวดทีเดียวค่ะ
0: แล้วอาจารย์นะครับคืออาจารย์คนเดียวกันไหมครับที่สอนครับ
1: อาจารย์คนเดียวกันเลยค่ะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรครับ
1: อาจารย์สุเทพจ้อยศรีเกตค่ะ
0: ครับต่อมานะครับพี่ก็จะถามน้องๆครับว่าน้องๆแต่ละคนนะครับมีแนวคิดคอนเซปต์งานยังไงแล้วก็ได้อินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจยังไงครับ
1: ค่ะในส่วนตัวของหนูที่มีผลงานที่ชื่อว่าฮัลโหลปักใต้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาคใต้ค่ะซึ่งหนูได้ไปฟังเพลงแล้วก็ตกผลึกว่าอ๋อภาคใต้เนี่ยมันมีอะไรสำคัญบ้างก็มีเรือกอและมีโนรามีว่าวควายหรือผ้าปาเต้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาองค์ประกอบเหล่านี้มาใส่แล้วก็จัดวางให้เป็นเลเยอร์ที่เราชอบค่ะ
2: ครับผมส่วนของผมจะเป็นผลงานที่ชื่อว่าอีสานอีสานนะครับก็เป็นผลงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับที่เด็กผมก็โตมาจากภาคอีสานเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็เอาองค์ประกอบต่างๆวัฒนธรรมพวกบุญบั้งไฟพวกประเพณีอะไรเงี้ยครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานครับ
3: ค่ะส่วนของหนูเลือกเป็นภาคอีสานค่ะเริ่มต้นหนูเลือกเป็นคาแรคเตอร์ของหนูเป็นหลักค่ะแล้วก็ค่อยเติมความเป็นอีสานเข้ามาอย่างเช่นก็คิดถึงเครื่องแต่งกายก็เป็นผ้าขาวม้าหนูก็เอาใส่เข้ามาพวกการละเล่นเครื่องดนตรีหนูก็เอาเป็นบั้งไฟพญานาคแล้วก็แคนเข้ามาค่ะ
0: จะเห็นได้ว่าคอนเซปต์น้องๆแต่ละคนนะครับดูว้าวแล้วก็น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับพี่ก็อยากจะถามครับว่าวัตถุประสงค์ในการส่งประกวดในครั้งนี้ของน้องๆมีอะไรบ้างครับวัตถุประสงค์
1: ค่ะในวัตถุประสงค์ในตอนแรกหนูไม่ได้คาดคิดว่างานผลงานชิ้นเนี้ยค่ะมันจะได้รับรางวัลก็เลยเป็นการทำเพื่อส่งอาจารย์ไปแต่ว่าก็ทำเพราะว่าเอาไปเก็บพอร์ตด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: ก็เหมือนเพื่อนเลยครับเป็นเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้รับรางวัลชิ้นแรกแล้วก็เป็นงานของอาจารย์ที่ให้ทำส่งครับแต่ว่าอาจารย์ก็เป็นคนส่งเข้าประกวดอีกทีนึงครับผม
3: ค่ะก็เหมือนเพื่อนเลยค่ะ
0: โอเคครับเหมือนเพื่อนถ้างั้นคำถามต่อมาเลยนะครับในระหว่างทำนะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับในครั้งนี
1: ้ค่ะก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าหนูไม่รู้ว่างานชิ้นนี้มันจะได้รับการประกวดใช่ไหมคะก็เลยทำให้ตอนที่ทำงานนะคะหนูทำงานเป็นโหมด RGB ซึ่งโหมด RGB เอาไว้ทำงานสำหรับจอคอมพิวเตอร์แต่ถ้าจะเอาไปทำเป็นลายเสื้อค่ะมันต้องเป็น CMYK เลยทำให้หนูต้องไปเปลี่ยนสลับชิ้นงานเลยต้องมาแก้ไขเรื่องสีอะไรนิดนิดหน่อยๆอะค่ะ
2: ของผมก็เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนกันที่เป็น RGB ครับแต่ก็มีปัญหาตรงความละเอียดด้วยอะไรงี้ต้องใช้หลายๆแอปมาประกอบด้วยกันถึงจะได้ผลงานออกมาครับ
0: ครับผม
3: ส่วนของหนูด้วยที่มันเป็นงานแรกๆค่ะโจทย์มันดูกว้างไปสำหรับหนูก็เลยแบบว่าที่จริงมันไม่ควรเอาตัวเองเป็นหลักมันควรเอาโจทย์เป็นหลักแต่ว่าหนูเริ่มที่คาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เข้าใจได้ครับเราเจอปัญหากันแล้วใช่ไหมครับต่อมานะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงครับแต่ละคนมีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
1: ค่ะตอนแรกหนูก็ไปปรึกษาอาจารย์ก่อนค่ะว่าหนูจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโหมดสียังไงอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองไปปรับใน AI ดูหนูก็เลยต้องเข้าไปศึกษาในโปรแกรม AI แล้วก็ปรับภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแปลงให้เป็นไฟล์เวกเตอร์เพื่อให้ภาพมันชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับผม
2: ส่วนผมก็หาวิธีด้วยตัวเองอยู่ครับเพราะว่าก็ปัญหามันไม่ได้ของผมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็แบบว่าจัดองค์ประกอบนิดหน่อยแปะม็อกอัพนิดเดียวก็ได้แล้วครับ
3: ของหนูก็นิดหน่อยค่ะแค่ถามเพื่อนแล้วก็เซิร์ชในเน
0: ็ตแต่ละคนนะครับก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับก็ แต่ละคนก็สุดยอดมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับต่อมานะครับพี่ก็อยากจะให้น้องๆฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาศึกษาที่จะเรียนต่อในคณะนี้สาขานี้ครับ
1: ค่ะก็ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์นะคะหนูก็อยากให้น้องๆฝึกฝนฝีมือก่อนที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าตอนที่เข้ามาเรียนจริงเนี่ยมันจะต้อง

0: มีการเรียนอย่างหนักแล้วก็อาจจะมีความกดดันนิดนึงแต่ถ้าเราชอบจริงๆอ่ะมันก็จะผ่านไปได้ค่ะแล้วก็เวลาทำงานส่งอาจารย์ก็อย่าคิดว่าแค่ทำงานส่งก็คิดว่าเป็นการทำงานเก็บประสบการณ์เอาไปเป็นพอร์ตฝึกงานด้วยค่ะในอนาคต
1: ครับก็ถ้าจะเข้ามาเรียนก็ควรจะมีพื้นฐานเข้ามาที่หนึ่ง

0: ขณะนั้นสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ค่ะพอทำงานในคาบก็อยากจะให้น้องๆแบบว่าทำงานให้เต็มที่ทุกงานค่ะ
1: พี่ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ

0: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับรายการรอบรั้วมทร.รัตนโกสินทร์ครับอยู่กับผมนายสุภโชควรรณประโพนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทีมที่ได้ไปคว้ารางวัล นะครับการรีโนเวทบ้านมือสองนะครับ Every Room You Design by บุญทาวร XK Bank ครับวันนี้นะครับเราก็มาทำความรู้จักกับพวกพี่ๆนะครับว่ามีชื่อทีมอะไรกันบ้างแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ค่ะทีมนิรยานะคะดิฉันนางสาววรัญญาสีสดค่ะ
2: ครับผมนิรวิทย์กติปนะครับ
3: ครับผมวิรวัตรตาเจ๋งครับ
2: ก็ทั้ง3คนนะครับอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบครับสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมครับอยู่ปี5ครับ
0: อันนี้นะครับก็จะเป็นชื่อรายชื่อของพวกพี่ๆเองครับแล้วก็เรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับอยากจะถามว่าพวกพี่ๆทราบงานประกวดนี้มาจากไหนครับ
1: ก็ทราบมาจากอาจารย์รายวิชาค่ะที่เป็นคนสอน
0: ขอชื่อสักนิดนึงนะครับอาจารย์ชื่ออะไร
1: อาจารย์สุพิชาค่ะอาจารย์หนุ่ม
0: ครับผมแล้วก็เราเป็นคนส่งงานประกวดเองหรือว่าอาจารย์เป็นคนส่งประกวดให้ครับ
1: อาจารย์เป็นคนแนะนำโครงการนี้มาค่ะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยเป็นคนส่งประกวดค่ะ
0: ครับเรามาเริ่มในส่วนของงานเราดีกว่าครับอยากจะถามว่าคอนเซปต์ของคอนเซปต์หรือแนวคิดงานนะครับแล้วก็ได้inspiration มาจากอะไรแล้วก็ให้พูดถึงเรื่องรายละเอียดของงานครับว่าเรามีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างครับ
2: ตัวคอนเซปต์ของงานนะครับก็จะเป็นการเน้นการใช้งานนะครับมากกว่าความสวยงามเพราะว่าด้วยความที่ user นี้มีผู้สูงอายุด้วยยิ่งให้ความสำคัญกับเขามากที่สุดก็จะดูในเรื่องของไม่ว่าจะการใช้ประตูการใช้ทางลาดหรือว่าการใช้อะไรหลายๆอย่างที่มันจะซัพพอร์ตให้กับผู้สูงอายุใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยก็จะมีการคำนึงถึงพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่ที่ใช้งานก็จะหาฟังก์ชันหรือว่าหาออปชันอะไรไปเสริมให้กับเขาได้เต็มที่มากที่สุดและความสวยงามมันก็จะตามมาเอง
0: ก็คือคำนึงถึงคนใช้งานมากกว่านะครับ
2: ครับผม
0: แล้วส่วนต่อมานะครับการทำงานเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับ
3: สำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็คือเราอยู่ปี5กันแล้วก็เลยอยากหางานที่เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถช่วยพัฒนาฝีมือในการไปใช้กับชีวิตข้างนอกครับในการทำงานของเราในอนาคตครับ
0: ครับผมแล้วในระหว่างทำงานเนี่ยครับมันมีปัญหาหรืออุปสรรคยังไงบ้างครับ
2: ก็ด้วยความที่อยู่ปี5นะครับเป็นปีสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องของทีสิทธิ์แล้วก็งานที่กำลังทำอยู่แล้วมันชนกับไอ้งานตัวนี้นะแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องวางแผนครับแล้วก็จัดเวลากันแบบว่าถ้าเราวางไว้แล้วว่าตอนนี้ต้องเสร็จขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้เราก็ต้องทำตามเป้าให้ได้ครับเนี่ยครับ
0: ก็คือปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับต่อมานะครับก็อยากจะให้ทั้ง3คนนะครับบอกถึงความรู้สึกตอนที่เราได้รับรางวัลมันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกโอเคที่เราก็ทุ่มแรงไปไม่น้อยกับมันก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่คุณค่า
1: ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าการได้เข้ามา3 ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการคาดหวังไปในระดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วพอได้มาพีงานได้ออกมาอธิบายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าการที่เราทำมาเนี่ยเหนื่อยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ผิดหวังไม่เสียแรงที่ทุ่มเทค่ะ
3: ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพราะว่ามันได้ช่วยให้ประสบการณ์ในการทำงานของเรามากๆครับในการทำงานข้างนอก
0: อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของพวกพี่ๆกันนะครับแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วครับก็อยากจะให้พวกพี่ๆฝากถึงน้องๆที่กำลังสนใจที่จะเรียนคณะนี้กับสาขานี้ครับช่วยแนะนำน้องๆได้ไหมครับ
2: ถ้าสำหรับคนที่สนใจที่จะมาเรียนสถาปัตย์นะครับก็อย่างแรกก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายมาให้พร้อมและที่สำคัญก็คือเรื่องของเวลาครับคณะนี้จะถือเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวจะฝากไว้

0: ครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับและอยากเรียนต่อสถาปัตย์นะครับถ้ายังแบบหาที่ดีไม่ได้ก็แนะนำที่นี่ครับเพราะที่นี่ก็มีมาตรฐานในการเรียนสถาปัตย์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยครับ
1: ค่ะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าก็คือความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะก็คือการเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยก็มีรุ่นพี่ที่คอยซัพพอร์ตคอยให้ความรู้เพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยผ่านงานมาก่อนเราใช่ไหมคะงานตัวนี้ที่เราแบบว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยมีพี่ๆครูที่คอยให้คำปรึกษาอันนี้ก็เป็นแบบความอบอุ่นอย่างนึงในที่แห่งนี้ค่ะ
2: ครับผมครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆมากๆนะครับที่แบบว่าให้ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับผมและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทีมที่ได้รับรางวัลการรีโนเวทบ้านมือสองนะครับ Every Room You Design by บุญถาวร XK Bank นะครับครับเราก็มาทำความรู้จักกับพวกพี่ๆเลยครับว่ามีชื่อทีมอะไรแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างครับ
3: ค่ะชื่อทีมของเราก็เป็น Special for T Girl นะคะหนูนางสาวสิริโสภาเกิดสิริค่ะ
4: หนูนางสาวภกามาช่วยสุขค่ะ
3: ค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมหลักสูตร5ปีค่ะ
2: ก็ได้รู้จักกับชื่อพวกพี่ๆแล้วนะครับถ้าเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับว่าพวกพี่ๆรู้จักงานประกวดนี้จากใครครับผม
3: จากอาจารย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์หลายๆคนเป็นคนแนะนำมาให้ค่ะ
2: เขาบอกขอชื่อสักรายชื่อได้ไหมครับว่าอาจารย์คนไหนกัน
3: อาจารย์สุพิชาค่ะ
2: ครับผมแล้วก็พี่พี่นะครับส่งงานประกวดเองหรือว่าอาจารย์เป็นคนส่งให้ครับ
3: เป็นคนส่งเองนะคะ
2: ครับเป็นคนส่งเองใช่ไหมครับต่อมานะครับเราก็จะมาในส่วนของงานละอยากจะถามว่าพี่มีคอนเซปต์งานยังไงมีได้อินสปิเรชันมาจากไหนแล้วก็ดีเทลของงานครับและดีเทลของงานเป็นยังไงกันบ้างครับ
3: สำหรับคอนเซปต์ของงานนะคะก็จากบ้านเดิมนะคะที่มีความแบบเรียบดูไม่ทันสมัยก็เลยอยากให้บ้านใหม่มีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นเลยมีความแบบเพิ่มลูกเล่นเพิ่มกล่องหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ให้มีความเป็นโมเดิร์นภายในตัวข้างนอกบ้านนะคะส่วนอินทีเรียก็ใช้สีให้มีความเป็นโมโนโทนให้มีความอบอุ่นเข้ากับผู้ใช้งานที่เป็นครอบครัวแล้วก็ให้ผู้ใช้งานที่เป็นคนผู้สูงอายุใช้งานได้ด้วยค่ะ
2: ครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของงานของพี่ๆนะครับแล้วต่อมานะครับวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยพวกแบบเรามีวัตถุประสงค์ไงบ้างครับ
3: พวกเราก็อยู่ปี5กันแล้วจะเข้าสู่วัยทำงานจริงจังก็เลยอยากลองทำงานที่เป็นงานจริงแล้วก็อยากลองประกวดดูว่าจะได้ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาครับระหว่างทำงานเนี่ยมีแบบปัญหาหรืออุปสรรคยังไงบ้างไหมครับ
4: ปัญหาและอุปสรรคนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องงานทับซ้อนกันแล้วก็เรื่องที่แบบว่าการทำงานด้วยการเป็นทีมอ่ะนะคะมันก็อาจจะแบบมีการไม่เข้าใจกันด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานในการแก้ปัญหานะคะก็พยายามคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยงานกันเขาเรียกว่าแบ่งงานกัน
2: แบ่งหน้าที่ก
4: ัน แบ่งหน้าที่กันแบบชัดเจนค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: แล้วตอนที่ความรู้สึกตอนที่พวกพี่รู้ว่าตัวเองอะได้รับรางวัลเสร็จแล้วอะเรามีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับแต่ละคนอะความรู้สึกยังไงบ้าง
3: ตอนที่ได้รับรางวัล
2: ใช่ครับตอนที่รู้ว่าตัวเองได้รับรางวัล
3: ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะติดอันดับแต่ก็พอได้รองอันดับที่1ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เหมือนกันเพราะเราทำงานเราแค่อยากลองอยากได้ประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมาก
2: ๆครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก็อยากจะให้พวกพี่ๆฝากถึงรุ่นน้องน้องๆที่กำลังสนใจที่กำลังจะมาศึกษาว่าน้องๆควรเตรียมตัวหรือเตรียมอะไรยังไงบ้างครับอยากจะให้ช่วยแนะนำ
3: ก็อยากแนะนำน้องๆให้ลองศึกษาเกี่ยวกับสาขานี้ดูก่อนนะคะว่าเป็นแนวทางไหนส่วนการแนะนำสำหรับพี่ก็อยากให้ลองฝึกการดรออิ้งในส่วนต่างๆก่อนที่จะเข้ามาศึกษาจริงๆค่ะ
4: แล้วอีกอย่างนึงนะคะก็อยากให้น้องๆเตรียมใจเรื่องการอดหลับอดนอนค่ะเพราะว่าสาขานี้ก็อาจจะแบบนอนน้อยเพราะว่าเรื่องงานมันก็สำคัญก็ต้องมาก่อนค่ะอยากให้น้องๆเตรียมตัวในเรื่องแบบนี้ด้วยค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆมากนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้
5: ครับสวัสดีครับ
6: ชื่อทีมพวกเรานะครับชื่อทีมเอกเอกเอกครับผมนายอัศชัยนุ่งชำนาญครับผมสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบครับ
7: ค่ะเกศวรินทร์ปิ่นแก้วค่ะอยู่สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมค่ะ
8: ครับชื่อนายเดชาธรสุริวัฒน์นะครับอยู่สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมครับ
2: และเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับพวกพี่ๆเสร็จแล้วนะครับถ้างั้นนะครับเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกนะครับก็อยากจะถามว่ารู้จักการประกวดนี้มาจากไหนครับ
6: อ๋อทราบมาจากอาจารย์ที่สอนวิชาครับ
2: แล้วอาจารย์เนี่ยเขาชื่ออะไรครับ
6: ชื่ออาจารย์อัศวินไซสาครครับ
2: แล้วถ้าเรารู้จักการประกวดเสร็จแล้วใช่ไหมเราส่งเองหรืออาจารย์เป็นคนส่งให้ครับ
6: อ๋อในเรื่องส่งงานประกวดส่งเองครับ
2: ส่งเองต่อมานะครับก็อยากจะถามในพาร์ทของเรื่องของงานละจะถามว่าคอนเซปต์ของงานเป็นยังไงในคอนเซปต์หรือแนวคิดแล้วก็ได้แรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันมาจากไหนแล้วก็อยากจะให้อธิบายดีเทลรายละเอียดของงานสักนิดครับ
6: ได้ครับในส่วนของคอนเซปต์ของงานนะครับโดยส่วนมากผมจะเน้นไปที่ตกแต่งภายในครับผมโดยใช้เป็นในธีมโมโนโทนครับผมเฟอร์นิเจอร์เป็นสีขาวเพื่อให้สะดวกและสบายตาครับผมแล้วก็ในส่วนของไอ้ส่วนที่เป็นตู้หรือชั้นวางทีวีอะไรจะลบมุมแล้วก็ทำเป็นในส่วนของผนังที่บิวอินก็จะมีส่วนที่เป็นทำเป็นโค้งครับเพื่อให้สมูทต่อห้องได้สมูทมากกว่าเพื่อลดอุบัติเหตุเพราะบ้านมีคนผู้สูงอายุด้วยครับ
2: อันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็ดีเทลแล้วก็ในส่วนต่อมาครับอยากจะถามว่าวัตถุประสงค์ที่เราทำงานนี้เพื่ออะไรครับ
6: สำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็จะเป็นไม่ว่าผมเหมือนได้ทดลองทำงานจริงก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีทำงานจริงมันเป็นยังไงต้องคิดคำนวณอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
2: ต่อมานะครับในการทำงานในครั้งนี้มันพบอุปสรรคหรือแบบว่ามันมีอุปสรรคระหว่างทางที่เราทำไหมครับ
6: มีนะครับสำหรับกลุ่มผมก็คืออันดับหนึ่งเลยก็คือตอนทำงานประกวดมันก็จะมีงานแทรกซ้อนวิชาอื่นเข้ามาในงานเรียนครับผมแต่พวกผมแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ว่าแบ่งงานกันอย่างชัดเจนครับผมคนหนึ่งทำหน้าที่อีกส่วนหนึ่งคนหนึ่งทำ 3D คนหนึ่งทำเป็นแบบชัดเจนครับ
2: อ๋อก็คือแบ่งงานกันชัดเจนถูกไหมคร
6: ับ ครับผม
2: เมื่อกี้ก็คงเป็นอุปสรรคแล้วก็การวิธีการแก้ปัญหานะครับก็ต่อมานะครับก็อยากจะถามว่าแต่ละคนนะครับมีความรู้สึกไงตอนที่แบบว่าเราได้รู้ว่าเราได้รับรางวัลแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกยังไงบ้าง
8: รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นครับครั้งแรกครับ
6: ผมก็ทั้งดีใจและตกใจครับไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบครับและเป็นครั้งแรกของพวกเรา3คนนะครับ
2: ครับผม
7: ค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
2: ตื่นเต้นแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรต่อมานะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ทั้ง3คนนะครับฝากถึงน้องๆที่กำลังอยากจะมาศึกษาต่อเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของรอยต่อที่น้องม.6กำลังจะหาที่เรียนเลยอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากถึงให้ฝากถึงน้องๆนะครับ
8: ถ้าน้องๆมีความตั้งใจที่จะเรียนสถาปัตย์ครับมาเรียนที่คณะเราได้นะครับ
2: ถ้างั้นเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ทั้ง3คนนะครับฝากถึงน้องๆเพราะว่าตอนนี้ครับน้องๆกำลังจะจบม.6แล้วก็อยากจะเชิญให้เชิญชวนน้องๆหรือแบบอยากจะฝากน้องๆว่าเชิญชวนว่ามาเรียนคณะนี้สาขานี้ครับ
8: ฝากเชิญชวนน้องๆทุกคนครับที่มีความตั้งใจที่จะเรียนคณะสถาปัตย์ครับมาสมัครที่เราได้เลยนะครับ
6: ครับผมสำหรับผมนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่รู้ว่ายังไม่รู้จักตัวเองว่าอยากเรียนอะไรก็อยากให้ลองเปิดใจเรียนสถาปัตย์นะครับที่มอเราก็ได้ครับ
7: ค่ะอยากเชิญชวนให้มาลองเรียนดูกันเยอะๆค่ะเพื่อนๆอาจารย์ที่นี่ใจดีค่ะ
2: ครับก็สุดท้ายนะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็มาร่วมสนุกพวกเราในวันนี้ครับ
6: สถาปัตย์ที่ดีต้องสถาปัตย์ศาลายาเฮ้

วัสดีครับผมชื่อนายธภัทรจักรจาครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะสถาปัตยกรรมและสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมครับจากคุณครูจากอาจารย์ประจำวิชาครับส่งให้เป็นวิชาส่งให้เป็นการบ้านครับในวิชาของสาขาครับซึ่งผลงานที่ผมนำไปประกวดและชนะเลิศนะครับเป็นผมนำตัวบล็อกไม้ปริศนามาดัดแปลงในรูปแบบของกระปุกออมสินเพื่อใช้แยกการออมในชีวิตแต่ละวันครับในชีวิตประจำวันโครงการที่ผมนำไปประกวดนะครับคือองค์โครงการของออมสินส่งประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืนครับของธนาคารออมสินครับซึ่งวัตถุประสงค์ของงานที่ผมทำนะครับเป็นการแยกออมในปัจจัยของแต่ละวันที่แตกต่างกันครับผมนำแนวคิดมาจากที่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเรามีจุดมุ่งหมายในการออมหลายๆอย่างพร้อมกันในแต่ละวันซึ่งในการแยกออมของเราเนี่ยจะทำให้การออมของเราเป็นระเบียบมากขึ้นครับแรงบันดาลที่ผมได้นะครับผมได้มาจากการนำบล็อกไม้ปริศนาของเด็กเล่นนะครับที่สามารถแยกกันแล้วก็มีหลายรูปร่างนำมารวมกันให้เป็นบล็อกใหญ่บล็อกเดียวได้ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบลวดลายของแต่ละชิ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเรานั้นมีปัจจัยในการเก็บต่างกันซึ่งการออกแบบลวดลายของแต่ละชิ้นเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันด้วยครับแนวคิดผมคือการที่ว่านำให้ตัวผู้ใช้เนี่ยออกแบบเองก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าครับครับผมการแก้ไขปัญหาของผมคืออาจจะเป็นการคัสตอมของตัวผู้ใช้ครับในงานของที่ในงานลวดลายของเรานะครับเพราะบล็อกสีที่เราพรีไวให้กับลูกค้าไปให้ตัวผู้ใช้เนี่ยนำไปคัสตอมสติ๊กเกอร์ได้เองครับรู้สึกดีใจมากครับที่ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้รับเกียรติในการรับรางวัลครั้งนี้ครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสิ่งที่น้องต้องมีก็คือความมุ่งมั่นนะครับและความที่ไม่ยอมแพ้ต่อการเรียนรู้ในอุปสรรคต่างๆที่ถมเข้ามาในชีวิตครับซึ่งในตัวของสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของสถาปัตยกรรมนะครับทางเราได้มีการเรียนรู้ในการที่จะเราเรียนรู้เพื่อที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการผลิตจำนวนมากเป็นต้นครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแฮนด์คราฟต์การทำอินดัสเทรียลในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ในจำนวนมากซึ่งถ้าหากน้องๆต้องการที่จะสนใจที่มาเรียนก็นำมาดูก่อนได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับที่อยากจะมาเรียนในคณะสถาปัตยกรรมก็สามารถติดตามได้ที่เพจ RED Industrial Design ของตัวคณะได้เลยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้าง
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยแล้วก็

0: สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
1: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
2: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
1: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
0: ฟกช้ำ
2: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให้
1: ใช่ครับ
3: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
1: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
3: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
1: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
3: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
2: ้
3: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
3: ับ
0: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางในวันนี้นะคะพบว่ามีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีก

0: เอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: เอ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
1: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทำความรู้จักกับฟังก์ชันและการแทนค่าของฟังก์ชันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันประกอบกันค่ะฟังก์ชันประกอบคืออะไรนะคะฟังก์ชันประกอบหรือ composite function นะคะฟังก์ชันประกอบเรามาดูความหมายของเนื้อหาวันนี้กันนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะเอาฟังก์ชันมาทำอะไรกันคะมาประกอบกันค่ะเอามาประกอบกันแปลว่าเราต้องมีอย่างน้อย1หรือ2ฟังก์ชันถึงจะเอามารวมกันได้อาจจะรวมด้วยฟังก์ชันเดิมตัวมันเองหรือว่าอาจจะเอาฟังก์ชันที่1มารวมกับฟังก์ชันที่2ก็ได้นะคะงั้นสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันแบบนี้สมมติอาจารย์มีฟังก์ชันที่1ฟังก์ชันที่1เป็น f ที่ x แล้วกันค่ะเช่น f ที่ x อาจารย์เป็น 2x บวก1สมมติอาจารย์มีฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้เหมือนเนื้อหาที่เราเรียนเมื่อวานจากนั้นฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ตรงนี้ค่ะอาจารย์สามารถแทนค่าเข้าไปหาค่าฟังก์ชันของเขาได้ใช่ไหมคะเพราะว่า f ที่ x นั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าตัวแปร y นั่นเองค่ะดังนั้น f ที่ x คือตัวแปร y ดังนั้น y สามารถหาค่าได้จากเอา2คูณ x แล้วบวกอีก1ค่ะสมมติว่าอาจารย์อยากจะทราบค่าของ y อยากทราบค่าของ y อาจารย์สามารถแทนค่าของ xเพื่อให้เกิด y ได้ถูกไหมคะสมมติว่าถ้าอาจารย์แทน x เป็นเลขสมมติว่าอาจารย์แทนฟัก x เป็นเลข1นะทบทวนจากเมื่อวานด้วยนะคะ x เป็น1 y จะเป็นอะไรคะ x เป็น1อาจารย์ก็จะต้องแทนค่าตรงนี้เข้าไปเป็นเลข1ถูกไหม

คูณ2 1คูณกับ2แล้วบวกอีก1ถูกไหมคะหรืออาจารย์เขียนว่าเป็น2คูณ1ดีกว่าบวกอีก1ค่ะ2คูณ1ได้2บวกอีก1เป็น3ถูกไหมแสดงว่าอาจารย์จะได้ค่า y เป็น3สมมติอาจารย์แทน x เป็นเลข2บ้างค่ะแทน x เป็นเลข2 y จะเป็นเลขอะไรคะแทนตำแหน่งนี้เป็นเลข2แสดงว่าอาจารย์ก็ได้2คูณ2บวกอีก1ค่ะ2 2 4 4บวก1เป็น5ถูกนะอาจารย์ก็จะได้5ค่ะสมมติอาจารย์ขยับไป x เป็น3 x เป็น3ลองคิดอีกรอบนึง x เป็น3ตำแหน่งนี้เป็นเลข3ค่ะ3ตำแหน่งนี้เป็น3นะ3คูณ2 3 2 6บวกอีก1เป็น7นะคะค่า y ก็จะเป็นเลข7แสดงว่าอาจารย์สามารถแทน x ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะค่า y ก็จะเกิดตามมาตามความสัมพันธ์ของอะไรคะความสัมพันธ์ของโจทย์ฟังก์ชัน y เท่ากับ 2x บวก 1หรือจะเรียกว่า f ที่ x เท่ากับ 2x บวก 1ก็ได้นี่คือสมมติเป็นฟังก์ชันแรกที่อาจารย์สนใจสมมติอาจารย์มีอีกฟังก์ชันนึงค่ะสมมติมีฟังก์ชันที่2อาจารย์เรียกเขาว่า g แล้วกันนะคะ g ที่ x สมมติ g ที่ x เท่ากับอะไร g ที่ x เท่ากับ xกำลัง2ละกันค่ะ g ที่ x กำลัง2หรือความหมายก็คือตัวแปร y ตัวแปรตามจะเกิดขึ้นเมื่อเรานำ x ไปยกกำลัง2นี่คือความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน g ดังนั้นฟังก์ชัน g ก็สามารถเหมือนกันอาจารย์สามารถแทนค่า x ใดๆแล้วก็เกิดค่า y ตามมาได้เช่นเดียวกับ f ข้างหน้าเลยค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์กำลังไปดูพิจารณาฟังก์ชัน g แล้วกันนะคะสมมติเหมือนเดิมอาจารย์ลองแทน x เข้าไปดูแทน x เป็นเลข1ก็ได้ x เป็นเลข1 y เป็นอะไรคะเหมือนเดิมเลยค่ะอยากได้ x ตรงนี้เป็นเลข1ค่ะ1ยกกำลัง2 y ก็จะเป็นเลข1นั่นเองค่ะ x 1 y ก็1ค่ะลอง x เป็น2ดูซิ x เป็น2 y ก็เป็น4ใช่ไหม2ยกกำลัง2 2 2 4x เป็น3ล่ะ y เป็น2 2 4 3 3 9 y ก็เป็น9ใช่ไหมแทน x เต็มไปหมดเลยค่ะ y ก็จะเกิดตามมา x แทน x เกิด y แทน x เกิด y ได้เช่นเดียวกันสมมติว่าอันนี้คือฟังก์ชันแรกของอาจารย์อันนี้คือฟังก์ชันที่2ทีนี้จากการแทนค่าเมื่อกี้เราเรียนไปครั้งที่แล้วละเราแทนเป็นละตอนนี้เรากำลังจะเอาฟังก์ชันต่างๆลองมาประกอบกันค่ะอาจารย์จะเอาฟังก์ชันมาคอมโพสิตกันนั่นก็แปลว่าอาจารย์จะต้องเอาฟังก์ชันสมมติว่าอาจารย์ต้องการเอาฟังก์ชัน f ตรงนี้ค่ะไปประกอบกับฟังก์ชัน g ตรงนี้หลักการบอกว่าการประกอบกันการประกอบกันจะมีวิธีการที่1เช่นเขาจะให้กรณีที่ตัวเรนจ์โดเมนอันนี้สมมติเป็นโดเมนอันนี้เป็นเรนจ์ก็คือตัวแปร y เนาะตัวแปร y ตรงนี้ค่ะสมมติอาจารย์เจอเลขอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในตัวแปร y นะคะแล้วไปซ้ำกับตัวแปร x ไปซ้ำกับตัวแปร x ของฟังก์ชัน g เอาใหม่นะอาจารย์เจอเลขบางตัวของค่า y ที่ของเป็นฟังก์ชันของ f ไปซ้ำกับบางตัวที่อยู่เป็นค่า x ของฟังก์ชัน g ถ้าเจอเหตุการณ์ซ้ำกันเมื่อไหร่อาจารย์จะเอา x ตัวนี้ค่ะที่ทำให้เกิด y ตรงนี้ x ตรงนี้ไปจับคู่กับ y ตัวหลังนี้ค่ะเอาไปจับคู่กับ y ตัวหลังแสดงว่าอาจารย์จะเอา x ของฟังก์ชัน f ไปจับคู่กับ y ของฟังก์ชัน g ในกรณีที่เจอค่า y ไปชนกับเป็นค่าเดียวกันกับค่า x ตรงนี้นะคะทำให้เกิดการเกิดฟังก์ชันประกอบขึ้นมานะคะเขาเรียกกรณีที่อาจารย์เล่าตะกี้ว่าเป็นฟังก์ชันประกอบเป็นฟังก์ชันประกอบของฟังก์ชัน g โดย f ค่ะเป็นการฟังก์ชันประกอบของ g โดย fเอาใหม่นะอาจารย์เขียนคอนเซปต์ไว้อย่างนี้อาจารย์เจอค่า y บางตัวตรงนี้ค่ะตัวอะไรไม่รู้นะไปชนกับค่า x บางตัวตรงนี้ค่ะพอหาเจอละ
อาจารย์กำลังจะจับคู่ x ตรงนี้ไปคู่กับค่า y ตรงนี้ค่ะเกิดฟังก์ชันใหม่ถูกไหมเพราะอาจารย์ไม่ได้เอา x คู่ y แล้วก็ไม่ได้เอา x คู่ y ตรงนี้เนี่ยแต่อาจารย์ไปเอา x ตัวหน้านี่ค่ะโยงไปหา y ตัวหลังตรงนู้น y ตัวหลังตรงนู้นเกิดเป็นฟังก์ชันใหม่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันประกอบของ g โดย f ของ g โดย f ค่ะหรืออาจารย์เขียนสัญลักษณ์ใหม่ดีกว่าวิธีการนี้อาจารย์เขียนสัญลักษณ์ว่าเป็นฟังก์ชันประกอบของ g โดย f ว่า g o f ค่ะเขียนเป็นสัญลักษณ์ g o f เกิดฟังก์ชันประกอบของ g โดย f นี่นะในทำนองเดียวกันนะคะอาจารย์สามารถหาฟังก์ชัน f o g ก็ได้ค่ะFOG จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เขาจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นฟังก์ชันประกอบในทำนองเดียวกันนะคะเป็นฟังก์ชันประกอบของใครคะของฟังก์ชัน f ค่ะโดยฟังก์ชัน g นั่นเองนะคะดังนั้นหลักการของฟังก์ชัน FOG ก็เหมือนกันค่ะเราจะดูว่าตัวแปรแรกที่เป็นตัว start นะคะ y เริ่มต้นของตรงนี้ค่ะมันไปพอดีกับค่า x ตรงนี้พอดีเลยค่ะดังนั้นเราสามารถเชื่อมโยงเกิดสร้างฟังก์ชันใหม่โดยการนำ x ที่อยู่ตรงนี้ไปเชื่อมกับ y ของตัวหลังตรงนี้นะคะก็จะเกิดฟังก์ชัน fog นั่นเองค่ะเป็นฟังก์ชันประกอบนะคะทีนี้คำว่าฟังก์ชันประกอบนะคะ fog หรือ gof ก็ได้สมมติอาจารย์สตาร์ทด้วยตัวนี้ดีกว่า gofฟังก์ชัน GOF นี้อาจารย์จะสร้างฟังก์ชันเงื่อนไขตัวใหม่นี้ขึ้นมาได้ยังไงเขาบอกว่าให้เราเขียนเป็นสัญลักษณ์ G T F T X นั่นเองค่ะ G T F T X หรือเรามองง่ายๆอาจารย์สตาร์ทด้วย G ตรงนี้ก็เริ่มด้วย G ค่ะจากนั้นตัว O ตรงนี้ค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นวงเล็บ T ค่ะ O เปลี่ยนเป็นวงเล็บ Tแล้วก็ต่อด้วย ftx ftx นะคะแล้วก็เปิดไว้2วงเล็บอาจารย์ก็ปิด2วงเล็บดังนั้นสมมุติว่าอาจารย์อยากเขียนฟังก์ชันประกอบเป็น fog tx ลองเดาสิคะอาจารย์จะเขียนหน้าตาฟังก์ชันประกอบว่าไงยังไงนะอาจารย์เริ่ม start f อาจารย์ก็ต้อง start f ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เขียน f ค่ะต่อไปมีตัว o เปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็น t ใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ f t t ต่อไปเจอ g t x ค่ะเจอเปิดไป2วงเล็บอาจารย์ก็ปิด2วงเล็บนั่นเองนี่คือการสร้างฟังก์ชันประกอบเอา g กับ f มาผสมกันนะคะอาจจะสร้างประกอบด้วย g ด้วย f หรือ f ด้วย g ก็ได้นะคะถามว่าอาจารย์ f ด้วย f อย่างนี้ได้ไหมได้นะคะอาจารย์สามารถสร้าง f โดย f ก็ได้เช่นสร้างฟังก์ชัน f o f t x แสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนในรูปของ f เจอตัว o ละอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น t f t x แล้วก็ปิดถูกไหมนะคะอาจารย์สามารถประกอบฟังก์ชันได้มากกว่า2ไหมสามารถประกอบได้อาจารย์อยากสร้าง fo g o f อย่างนี้ก็ได้นะคะนะตัวแปรที่ชื่อว่า x ลองเปลี่ยนสิอาจารย์จะเขียนยังไงดีอาจารย์มี f มี g มี f แล้วมี o ขั้นอยู่ o นี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นที่อย่างนี้เนาะเปลี่ยนเป็นที่ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่า f t g t f t xอาจารย์เปิดวงเล็บไว้กี่รอบเนี่ยอาจารย์เขียนวงเล็บว่า1 2และ3ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็ต้องปิดวงเล็บ1 2และ3ค่ะนี่คือการสร้างฟังก์ชันประกอบนะคะทีนี้แล้วหน้าตาของฟังก์ชันจะออกมาหน้าตาใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นสมมติเอาอาจารย์เอาโจทย์ข้อนี้แหละเมื่อกี้อาจารย์เล่าคอนเซปต์ว่ามันเกิดขึ้นได้จากการเอา x ตัวแรกโยงไปหา y ตัวหลังใช่ไหมแล้วหน้าตาฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นน่ะได้มาว่าอย่างไงสมมติอาจารย์เอาโจทย์ข้อนี้เลยค่ะนี่เป็นฟังก์ชัน f นะนี่เป็นฟังก์ชัน g นะ
อาจารย์ไปสร้าง GOF กับ FOG ฟังก์ชันประกอบที่เกิดขึ้นใหม่หน้าตาเป็นยังไงโอเคงั้นเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้ใช้โจทย์เมื่อกี้แล้วกันสมมติอาจารย์มีกำหนดให้ฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชัน f เมื่อกี้ f ที่ x ใช่ไหมคะ f ที่ x ฟังก์ชันของ x หน้าตาเป็น 2x บวก1ค่ะ 2x บวก1แล้วหน้าตาฟังก์ชัน g ล่ะและอาจารย์ให้ฟังก์ชัน g ที่ x เป็นฟังก์ชันที่2นะคะเรียกว่าชื่อว่า g g นี้หน้าตาเป็น x กำลัง2ดูค่ะ x กำลัง2โอเคอาจารย์มีฟังก์ชันไว้2ฟังก์ชันละสมมติอาจารย์จะหาจงหาฟังก์ชันประกอบข้อที่1ลองหาฟังก์ชัน g o f t x หน่อยสิหน้าตาฟังก์ชันใหม่ตรงนี้จะเป็นยังไง g o f t x แปลว่าอะไรนะคะเป็นฟังก์ชัน g ที่เกิดจาก f ถูกไหมนั่นคือความหมายนะ g ที่เกิดจาก f แต่อาจารย์ขอดูหน้าตาฟังก์ชันใหม่นี้แล้วกันค่ะฟังก์ชันใหม่นี้จะหน้าตาเป็นยังไงนะอาจารย์บอกว่าเริ่มด้วย g o ให้เปลี่ยนเป็นอะไรนะ o เป็นวงเล็บใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ g ที่ต่อด้วย f ที่ x ค่ะปิดโอเคนะทุกคนน่าจะสามารถแปลงจาก g o f เป็นฟังก์ชันแบบนี้ได้แล้วเนาะแค่สเต็ปเจอ O เมื่อไหร่อาจารย์ก็แค่เปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นวงเล็บตรงนี้นอกนั้นก็เหมือนเดิมถูกไหมเหมือนเดิมโอเคอาจารย์จะเริ่มสร้างฟังก์ชันละสร้างยังไงสร้างจากตัวข้างในออกมาข้างนอกอาจารย์จะค่อยๆแทนจากฟังก์ชันข้างในแล้วออกไปข้างนอกค่ะในสุดของวงเล็บนี้ก็คือตัวฟังก์ชัน f ที่ x ดังนั้นตัวข้างนอกรอก่อนนะ g ที่อาจารย์กำลังเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจากข้างในตรงนี้นะคะเอามาเติมค่ะฟังก์ชัน f ที่ x เอามาเติมไหนฟังก์ชัน f ที่ x อยู่ไหนอ่ะนี่ไงคะในโจทย์ f ที่ x บอกว่าเท่ากับ 2x บวก1ดังนั้นตำแหน่ง f ที่ x ตรงนี้อาจารย์ก็เขียนแทนเป็นอะไรคะ 2x บวก1ตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้นอาจารย์เขียนเข้าไปเป็น 2x บวกค่ะในวงเล็บนั้นแทนคำว่า f ที่ x นั่นเองไม่งงนะตรงนี้ f ที่ x อาจารย์เปลี่ยนฟังก์ชัน f ที่ x เป็น 2x บวก1สุดท้ายอาจารย์กำลังหาฟังก์ชัน g ค่ะฟังก์ชัน g ที่แปลว่าอะไรคะ g ที่ฟังก์ชันนี้ก็แปลว่าให้เราไล่ไปดูฟังก์ชัน g ค่ะชื่อฟังก์ชัน g ตรงไหนมี x ตรงนี้ไงมี xอาจารย์จะเอาสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้แทนเข้าไปค่ะเหมือนการแทนค่าของฟังก์ชันที่เราได้เรียนสัปดาห์ที่แล้วตรงไหนมี x เอาใหม่นะชื่อฟังก์ชัน g เราจะเรียกฟังก์ชัน g มาใช้นะตรงไหนมี x นี่ไงตรงนี้มี x ค่ะอาจารย์จะแทนวงเล็บนี้เข้าไปในตัวแปร x ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ 2x บวก1แทนเข้าไปแล้วนะแต่ x ไม่ได้อยู่เดียวๆค่ะโทษนะ x กำลังทำอะไรอยู่คะx กำลังยกกำลัง2อยู่นี่คือคำตอบ g o f ที่ x ค่ะ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2หรือฟังก์ชันนี้อาจารย์สามารถเขียนเป็นฟังก์ชัน polynomial แบบสมบูรณ์ก็ได้นะสมมติอาจารย์ขอปรับต่อนิดนึงที่จริงตรงนี้อาจารย์สามารถตอบได้แล้วนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าลองปรับเป็นกำลัง2สมบูรณ์ตรงนี้ปรับให้เป็นราของพหุนามที่มีดีกรียกกำลัง n ลบ1 n ลบ2ไปหน่อยซิสมมติอาจารย์อยากปรับต่อสามารถปรับได้ค่ะตรงนี้เรานึกถึงผลบวกกำลัง2สมบูรณ์ค่ะสูตรกำลัง2สมบูรณ์ว่าไงนะถ้าอาจารย์มีพจน์หน้าบวกกับพจน์หลังทั้งหมดยกกำลัง2สามารถกระจายเป็นให้เอาพจน์หน้าไปยกกำลัง2บวกกับ2เท่าของพจน์หน้าคูณพจน์หลังแล้วก็บวกกับพจน์หลังยกกำลัง2ค่ะตามสเต็ปนี้เลยนะดังนั้นอาจารย์สามารถเปลี่ยน 2x บวก1ยกกำลัง2ตรงนี้เป็นให้เราดูตำแหน่งนะนอนหนูหน้าของอาจารย์นะหน้าของอาจารย์ตอนนี้ก็คือเหมือนกับ 2x หลังลอลิงของอาจารย์ก็เหมือนกับเลข1ดังนั้นอาจารย์จะกระจายตามนี้นะคะ
จะได้ว่าอะไรคะอาจารย์ก็จะได้2

x ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมหน้ากำลังสองบวกสองเท่าของตัวหน้าตัวหน้าคือ 2x นะคูณหลังคือเลขหนึ่ง นะคะบวกกับตัวหลังหลังคือเลขหนึ่งยกกำลังสองค่ะ

dx กำลังสองค่ะบวกกับอะไรเนี่ยสองคูณสอง x คูณหนึ่งก็ได้สองสองสี่สี่ x ค่ะบวกกับหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่คือหน้าตาของฟังก์ชันประกอบตัวใหม่ที่เรียกเขาว่าฟังก์ชัน gof ที่ x เป็นฟังก์ชัน g ที่ถูกประกอบด้วยฟังก์ชัน f นั่นเองค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นฟังก์ชันใหม่เห็นไหมจากตอนแรก f ที่หน้าตาแบบนี้ g ที่หน้าตาแบบนี้อาจารย์สร้างฟังก์ชันใหม่เป็นหน้าตาแบบนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันประกอบ gof ที่ x นั่นเองค่ะโอเคงั้นข้อนี้อาจารย์ลองประกอบ f o g ได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะสมมติอาจารย์เอาโจทย์ข้อนี้นะลองประกอบเป็น f o g ที่ x บ้างโอเคงั้นอาจารย์ลองเพิ่มเอาข้อเดิมนี่แหละสมมติเมื่อกี้เดี๋ยวจำไม่ได้ f ที่ x เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า 2x บวก 1ถูกไหมส่วนฟังก์ชัน g ที่ x ของอาจารย์เป็น x กำลัง2ข้อเดิมนี่แหละแล้วอาจารย์กำลังหาเมื่อกี้ g เท่ามาใช่ไหมอาจารย์อยากหา f o g ที่ x ค่ะ f o g ที่ x ฟังก์ชันประกอบตัวใหม่นี้หน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนน่าจะคือสตาร์ทด้วย f นะตรงนี้อาจารย์ก็สตาร์ทด้วย f เนาะ o ตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรคะวงเล็บ g ตรงนี้อาจารย์ก็ g เหมือนเดิมเปิดตรงนี้อาจารย์ก็เปิด x ตรงนี้อาจารย์ก็ x แล้วก็ปิดอาจารย์ก็ปิดแล้วก็ต้องปิดอีกตัวหนึ่งให้มันครบถูกนะทันนะงั้นอาจารย์เขียนเลยนะคะ f t g t x ค่ะตึงๆโอเคค่ะจากนั้นอาจารย์บอกว่าจัดการแทนค่าตัวข้างในสุดออกมาข้างนอกในออกมาข้างนอกดังนั้นอาจารย์ f ที่อาจารย์รอไว้ก่อนนะจากนั้นตัวข้างในนี้เป็นอะไรอ่ะอาจารย์ต้องการอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์กำลังต้องการ g ที่ x ค่ะดังนั้นตำแหน่งนี้อาจารย์ต้องหาฟังก์ชัน g ที่ x มาแทนแล้ว g ที่ x เป็นใครอ่ะนี่ไง g ที่ x คือ x กำลังหนึ่งนะอาจารย์เอา x กำลังสองมาวางตรงนี้นะจะได้เป็น f ที่ x กำลังสองนั่นเองค่ะสุดท้าย f ที่ x กำลังสองแปลว่าอะไรคะอาจารย์จะเรียกใช้ฟังก์ชัน f นี่ไงฟังก์ชัน f อยู่นี่นะ f อันตรงนี้คือ f ที่ x แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่อยากได้ f ที่ x อาจารย์ได้ f ที่ x กำลังสองนั่นก็แปลว่าตรงไหนมี x ตรงนี้นะอาจารย์จะแทน x กำลังสองเข้าไปค่ะแทน x กำลังสองเข้าไปดังนั้นก็กลายเป็น2เจอ x แล้วนะแทน x กำลังสองเข้าไปแล้วค่อยบวกอีก1นั่นเองค่ะจากหน้าตาเขาให้ดูเรียบร้อยหน่อยดีกว่าอาจารย์เอาวงเล็บออกก็กลายเป็น 2x กำลัง2บวก1นั่นเองค่ะนี่คือฟังก์ชันประกอบของฟังก์ชัน f o g ที่ x นั่นเองนี่คือคำตอบของเขาค่ะเป็นฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันประกอบหรืออาจารย์อาจจะไม่ถามแบบนี้ก็ได้นะเมื่อกี้คำตอบที่อาจารย์ถามเป็นไงคะอาจารย์ถามหาฟังก์ชันที่ประกอบขึ้นนี่ไงหน้าตาฟังก์ชันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นิดเดียวเราสามารถหาค่าเลยก็ได้นะจงหาค่า f o g ที่เลข1แบบนี้ก็ได้นะคะไม่นะ x ก็ได้ f o g ที่เลข1ความหมายก็คืออ๋อนี่ไง f o g ที่ x ฟังก์ชันใหม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วถ้า f o g ที่เลข1แปลว่าอาจารย์กำลังแทนค่าของฟังก์ชันแล้วค่ะตรงไหนมี x อยากได้คำตอบว่าเป็นเลข1ค่ะอาจารย์จะได้คำตอบที่เป็นตัวเลขออกมาดังนั้นตรงไหนมี x อาจารย์แทนเป็นเลข1ดังนั้นคำตอบของคำถามใหม่ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ว่า2คูณกับอาจารย์เจอ x แล้วค่ะแทนเป็นเลข1เข้าไปกำลัง2บวก1ดังนั้น2คูณ1ก็ได้2 2บวก1ก็ได้3ค่ะข้อนี้ตอบ3นั่นเองค่ะหรืออาจารย์อยากจะหา f o g ที่เลขอื่นก็ได้นะสมมติคำถามต่อไปอาจารย์อยากหา f o g ที่เลข5จังเลย f o g ที่เลข5
แสดงว่าอาจารย์ก็จะต้องเอาฟังก์ชันนี้มาใช้ถูกไหมอาจารย์หาไว้แล้วนี่ f

g ที่ x แค่เปลี่ยน x เป็นเลข5อาจารย์ก็จะได้2คูณ5ยกกำลัง2แล้วบวกอีก1 5ยกกำลัง2 5 5 25 25คูณ2เป็น50ข้อนี้ตอบ51ค่ะหมวด1เนาะนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือฟังก์ชันประกอบนะคะพอเข้าใจเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะฟังก์ชัน f ที่ x กับฟังก์ชัน g ที่ x เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มกันนะคะดูฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนกว่านี้บ้างนะคะโอเคตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่2ข้อนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ฟังก์ชัน f ที่ x มา f ที่ x อาจารย์ให้เป็นรากที่2ของ x ลบ1แล้วกันค่ะหลักที่2ของ x ลบ1และอาจารย์ให้ฟังก์ชัน g มาฟังก์ชัน g ที่ x ค่ะเป็น x กำลัง2บวกอีก2ค่ะจงหาข้อที่1จงหา f o g ที่ x f o g ที่ x ค่ะตอบเท่าไหร่พอได้ไหมคะอาจารย์ค่อยๆแทนนะตรงนี้ต้องการ f อาจารย์ก็ f ตามค่ะอาจารย์เจอตัว o ใช่ไหมเปลี่ยน o เป็นอะไรนะวงเล็บเปลี่ยน o เป็นวงเล็บที่ g ที่ x ค่ะเปิด2ครั้งปิด2ครั้งค่ะไปต่อค่ะแทนจากข้างในออกมาข้างนอกตรงนี้ในสุดก็คือฟังก์ชัน g ที่ x ดังนั้นข้างนอกคือฟังก์ชัน f ที่รอไว้ก่อนนะดังนั้นอาจารย์ไปตามหาว่าตำแหน่ง g ที่ x ตรงนี้มันจะเป็นอะไรอยู่ในวงเล็บนี้นี่ไง g ที่ x คือ x กำลัง2บวก2ดังนั้นอาจารย์ก็แทนตำแหน่ง g ที่ x ตรงนี้เป็นโอเคเป็น x กำลัง2บวกอีก2ค่ะค่อยๆทำนะจากนั้นอาจารย์อยากหาฟังก์ชัน fฟังก์ชัน f ที่ตรงเนี้ยที่ตรงนี้แปลว่าอะไรอาจารย์ไปเรียกชื่อฟังก์ชัน f มานะตรงไหนมี x อ่ะตรงนี้ไงอาจารย์จะต้องเอาตรงเนี้ยเข้าไปแทนค่ะเข้าไปแทนค่ะจากนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่าสแควร์รูทรากที่2ของอาจารย์เจอ x แล้วนะตรงนี้เป็น x ใช่ไหมอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น x กำลัง2บวก2ค่ะแล้วค่อยลบออก1นั่นเองสรุปแล้วเขาหน้าตาฟังก์ชันที่จริงสร้างฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าหน้าตามันยังดูไม่เรียบร้อยอาจารย์ปรับนิดหน่อยเอาวงเล็บออกดังนั้นมันก็จะเหลือ x กำลัง2บวก2ลบออก1ก็เหลือบวก1นั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาฟังก์ชัน f โดย g หรือ f o g ที่ x นะคะ f o g ที่ x สมมติมีคำถามเพิ่มอาจารย์ถามง่ายๆเลยอาจารย์หา f o g ที่เลข3ได้ไหม f o g ที่เลข3ได้ไหมได้สินี่ไง f o g อาจารย์หาไว้แล้วดังนั้น f o g ที่เลข3ก็แปลว่าไปดูฟังก์ชัน f o g ที่ประกอบไว้ตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะกลายเป็นรูท3กำลัง2บวกอีก1ค่ะกลายเป็นรูทเท่าไหร่เนี่ย339รูท10นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบรูท10เข้าใจไหมลองดูต่อสิอาจารย์ถามอีกคำถามนึงสร้าง FOG ที่ x ไว้ละอาจารย์อยากได้ GOF ที่ x บ้างค่ะ GOF ที่ x บ้าง GOF ที่ x ก็เป็นนะคะ g ที่อะไรคะที่ f ที่ x ถูกไหมถูกนะยังไม่ยากนะต้องปิดตัวหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เปิดไว้2ต้องปิด2ค่อยๆทำจากข้างในออกมาข้างนอกอาจารย์ไปตามหามาซิว่า f ที่ x หน้าตาเป็นไงเอามาวางถูกไหมคะหน้าตาเป็นยังไงเอามาวางดังนั้นก็จะได้ f ที่ x หน้าตาเป็นรูท x ลบ1ถูกไหมคะสุดท้ายเราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน g ค่ะ g ที่วงเล็บนี้แปลว่าอาจารย์ไปเรียกฟังก์ชัน g มาค่ะ
ตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนตรงนี้เข้าไปดังนั้นนี่ไงตรงนี้มี x ค่ะอาจารย์แทนเข้าไปเลยนะจะได้เท่ากับจะได้เท่ากับรูท x ลบหนึ่งตรงนั้นอาจารย์ไปวางแทน x นะ x ไม่อยากธรรมดา x ยกกำลังสองอยู่แล้วค่อยบวกอีกสองค่ะเอ๊ะงั้นเอ๊ะสแควร์รูทเจอกำลังสองเป็นไงคะหมดพอดีค่ะหมดพอดีดังนั้นจะได้เท่ากับเหลือแต่ตัวข้างในนะ x ลบ1ลบ2ค่ะ x ลบ1บวก2ก็ได้ x บวก1นั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของ GOFTX GOFTX ถามเพิ่มอย่างฮะ GOFTX อ๋อไม่สิไม่ TX ดีกว่า T ลบ1ค่ะอาจารย์อยากหาณที่ลบหนึ่งตอนแรกเราหาณที่ x ได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นณที่ลบหนึ่งก็แปลว่าอาจารย์จะเอาฟังก์ชันนี้ค่ะมาใช้ตรงไหนมี x ก็แทนลบหนึ่งเข้าไปจะได้เท่ากับลบหนึ่งบวกอีกหนึ่ง GOF ที่ลบหนึ่งข้อนี้ตอบศูนย์ค่ะศูนย์ถามว่าอาจารย์ปังกอบฟังก์ชันตัวเองได้ไหมได้นะฟังก์ชันกอบตัวเองก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองไปไล่ดูในตัวอย่างต่อไปก็ได้พอทันเนาะฟังก์ชันนี้ก็ยังธรรมดาอยู่นะยังไม่ใช่ฟังก์ชันที่ยากเป็นโพลินอมิเอลทั้งฟังก์ชัน f แล้วฟังก์ชัน g เลยใช่ไหมคะเป็น x ยกกำลังต่างๆนะคะต่อไปอาจารย์เริ่มลองเอาฟังก์ชันที่ไม่ใช่โพลินอมิเอลมาใช้ดีกว่าไม่ใช่เพิ่มหูนามบ้างดีกว่าอาจารย์ลองเอา exponential กับ logarithm มาเล่นดูนะคะลองดูนะอาจารย์ลองเอาฟังก์ชัน exponential กับฟังก์ชัน logarithm เช่นอาจารย์มีฟังก์ชันที่1เป็นฟังก์ชัน f f เท่ากับ2ยกกำลัง x 2 2มาเป็นเลขฐานนะคะฐานเป็นเลข2ยกกำลังเลขชี้กำลังเป็นตัว x อย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชัน exponential นะคะและมีฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน g ที่ x หน้าตาเป็น logฟังก์ชันล็อกการิทึมก็มาล็อกอะไรดีล็อก x ฐาน2แล้วกันค่ะมีล็อก x ฐาน2เป็นฟังก์ชัน g จงสร้างฟังก์ชันประกอบเหมือนเดิมค่ะสมมติข้อแรกอาจารย์สร้างฟังก์ชัน g o f t x ดูค่ะให้ประกอบร่างจากฟังก์ชัน f โดยฟังก์ชันใช้ประกอบร่างฟังก์ชัน f โดยใช้ฟังก์ชัน g โดยใช้ฟังก์ชัน f นะคะแต่ความหมายไม่เป็นไรแล้วก็ไล่ตามไปค่ะ g o อาจารย์เปลี่ยนเป็น t f t x สเต็ปเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะจากนั้นทำจากข้างในออกมาข้างนอกอาจารย์ค่อยๆแทนจากข้างในนะก็จะได้ g t ติดตัวไหนนะติดตัว f ค่ะเอา f มาวางค่ะเอา f มาวาง f เป็นอะไรล่ะ f เป็น2ยกกำลัง x โอเคงั้นตรงนี้ f ที่ x อาจารย์แทนเป็น2ยกกำลัง x ค่ะจากนั้น g ที่สุดท้ายนะ g จะเรียกฟังก์ชัน g มาใช้แล้วนะนี่นะฟังก์ชัน g ตอนนี้ g ที่ x หน้าตาเป็นแบบนี้แต่อาจารย์จะได้ g ที่ตรงเนี้ยค่ะg ที่ณ2กำลัง x ก็แปลว่าตรงไหนมี x เนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรไปละ2ยกกำลัง x นี่ไงอาจารย์เจอละตรงนี้มี x อาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง x ค่ะจะได้ว่าฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ log เจอ x แล้วนะเจอ x อยู่ตรงนี้นะอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง x ฐาน2นั่นเองที่จริงก็แทนเรียบร้อยแล้วนะแต่ล็อกการิทึมบอกว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์มีฟังก์ชันแล้วมีเลขชี้กำลังทฤษฎีของล็อกบอกว่าคุณสมบัติของล็อกบอกว่าสามารถเอาเลขชี้กำลังตรงนี้มาวางข้างหน้าได้มาวางข้างหน้าได้เป็นคุณสมบัติของล็อกนะอาจารย์ก็จะได้ x ต่อด้วยล็อก2ฐาน2นั่นเองมาได้ยังไงอาจารย์ดึงตัวนี้นะกระโดดมาวางไว้ข้างหน้ากลายเป็น2ล็อก2ฐาน2และคุณสมบัติล็อก2ฐาน2มีค่าเท่ากับเลขอะไรพอดีเลข1พอดีค่ะ
ล็อก a ฐาน a มีค่าเท่ากับ1เสมอดังนั้น1คูณกับ x ข้อนี้ก็จะตอบ x นั่นเองค่ะฟังก์ชันประกอบ GOF ที่ x หน้าตาเปลี่ยนตัว x ตัวเดียวแบบนี้นั่นเองค่ะฟังก์ชันประกอบโอเคไหมอ่ะลองอาจารย์ประกอบเพิ่มเมื่อกี้ GOF GX ถามเพิ่มนิดนึงดีกว่าอาจารย์ถามเพิ่มนิดนึงถามเหมือนเมื่อกี้อาจารย์ตึงโอเคค่ะอาจารย์ลองหา GOF ที่ลบ4ดูไหมอาจารย์ลองหาโจทย์เพิ่ม GOF เราประกอบไว้แล้วนี่ GOF ที่ X คือ Xดังนั้น GOF ที่เลขลบ4ค่ะทุกคนพอตอบได้ไหมคะฟังก์ชันประกอบที่สร้างมาใหม่ตรงไหนมี x ใส่ลบ4เข้าไปดังนั้นตรงนี้มี x ค่ะอาจารย์ก็ตอบอะไรไปเลยคะตอบลบ4นั่นเองนะคะตอบลบ4โอเคไปกันต่อโจทย์ข้อเดิมโจทย์ข้อเดิมนะฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เหมือนเดิมอาจารย์อยากประกอบ f o g บ้างค่ะ fO G ที่ฟังก์ชัน x ก่อนละกันค่ะที่ฟังก์ชัน x แสดงว่าโจทย์ข้อนี้คำตอบน่าจะเป็นยังคงเป็นฟังก์ชันอยู่นะคะเพราะอาจารย์ที่ x นะคะเป็นฟังก์ชันอ่ะค่อยๆเริ่มนะ f เจอ o เปลี่ยนเป็นที่ g ที่ x ถูกนะดังนั้น f ที่อาจารย์เริ่มเร็วแล้วนะตรงไหนอ่ะอาจารย์จะค่อยๆใส่ตัวข้างในเข้าไปค่ะวางไว้ตรงนี้ค่ะ g ที่ x g ที่ x หน้าตาเป็นยังไงนะ g ที่ x คือล็อกไงดังนั้นอาจารย์เอาล็อก x ฐาน2มาวางค่ะโอเคได้ล็อก x ฐาน2แล้วไปต่อเรียกฟังก์ชัน f มาใช้นะคะอาจารย์จะเรียกฟังก์ชัน f เพราะหน้าเขาเขียนว่า f ดังนั้นเราก็จะอิงตามฟังก์ชัน f f ที่ x เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้อาจารย์จะเปลี่ยน f ที่ล็อกf ที่ล็อกแปลว่าตรงไหนมี x ในฟังก์ชัน f อาจารย์จะแทนคำว่าล็อก x ฐาน2เข้าไปตรงไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้มี x นะอาจารย์ก็หยิบล็อกตรงนั้นไปใช้ค่ะจะได้เท่ากับ2ได้เท่ากับ2ยกกำลัง x ถูกไหมเมื่อกี้ยกกำลัง x อาจารย์ก็แทนเป็นล็อก x ฐาน2เข้าไปค่ะเพราะฟังก์ชัน f คือ2ยกกำลัง x นี่ไงอาจารย์เจอ x แล้วนะอาจารย์เอาหมดเนี่ยที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยค่ะไปวางแทน x ก็จะได้2ยกกำลังล็อก x ฐาน2คุณสมบัติของล็อกบอกว่าเมื่อไหร่นะที่เมื่อไหร่ที่ฐานใหญ่ตัวนี้ไปซ้ำกับฐานเล็กย่อยของตัวล็อกตรงนี้ทั้งหมดจะหายไปหมดเลยจะเหลือตัวเดียวคือตัวนี้ค่ะตัวหลังล็อกตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ x นั่นเองค่ะตอบ x ตามคุณสมบัติของล็อกนะคะ a ยกกำลังล็อก a ยกกำลังล็อก x ฐาน a นะคะ a ใดๆนะคะยกกำลังล็อก x ฐาน a ตรงนี้ถ้า a กับตรงนี้ a ซ้ำกันเมื่อไหร่คำตอบจะเหลือแค่สิ่งที่อยู่หลังล็อกนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะนี่ตั้งคือคุณสมบัติของเลขชี้กำลังล็อกนะคะตอบแล้วค่ะ f o g ที่ x ก็ตอบเหมือนเดิมเลยเนาะบังเอิญว่าตอบ x เหมือนกับข้อข้างบนเลยนะคะดังนั้นถ้าอาจารย์ถามเพิ่มถามอะไรดีถามจงหา f o g ที่เลขอะไรดีเลข8ก็ได้ค่ะ f o g ที่เลข8แปลว่าฟังก์ชันประกอบนี่นะที่เราสร้างไว้เนี่ยนะตรงไหนมี x เราจะแทนอะไรเข้าไปคะแทนเลข8เข้าไปค่ะข้อนี้ก็เลยตอบ8ไปได้เลยเพราะฟังก์ชันคือตัว8 x ตัวแปรเดียวนะคะพอได้เนาะพอได้เนาะฟังก์ชันประกอบที่เป็น exponential กับ logarithm นะคะเริ่มยากหรือยังเราลองไปต่ออีกสักตัวอย่างนึงนะคะเป็นการสร้างฟังก์ชันประกอบของตรีโกณมิติดูบ้างนะคะของตรีโกณมิติเพราะฟังก์ชันไม่ได้มีโพลีโนเมียลอย่างเดียวใช่ไหมมีเอ็กโพเนนเชียลมีลอการิทึมแล้วก็ที่ใช้บ่อยๆในแคลคูลัสก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะดังนั้นตัวอย่างนี้ขอเป็นตัวอย่างฟังก์ชันตรีโกณมิติให้ f ที่ x หน้าตาเป็น1บวกคอสค่ะ
มีทรายครั้งแล้วเมื่อวานมีทรายที่แล้วมีทรายนะคะครั้งนี้มีคอร์สบ้างคอร์สอะไรดี

คอสมุม x ส่วน2ค่ะ f ที่ x เป็น1บวกคอส x ส่วน2นะคะมีฟังก์ชันเดียวบ้างไหมได้มีฟังก์ชันเดียวก็ได้นะอาจารย์หาเลยดีกว่าโจทย์สั่งให้หาฟังก์ชันประกอบ f o f t 2 pi อ้าวมาแปลกละมีฟังก์ชันเดียวถามว่ามีฟังก์ชันเดียวทำได้ไหมได้ค่ะแล้วอาจารย์จะเอาฟังก์ชันนี้มาประกอบตัวเองเอา f มาประกอบกับ fนะคะแล้วณณ x เป็นอะไรณ x เป็น2 pi ด้วยนะณ x เป็น2 pi อ่ะเราจะเริ่มยังไงดีก็สตาร์ทเหมือนเดิมเลยค่ะอาจารย์บอกว่าโจทย์ต้องการหา f o f t 2 pi ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ก็สามารถเขียน f เปลี่ยน o เป็นอะไรนะ t ใช่ไหมคะ f t 2 pi ค่ะปิดค่ะโอเคสเต็ปตรงนี้ทุกคนน่าจะได้นะเปลี่ยนแค่ O เป็นอะไรคะวงเล็บที่นะคะจากนั้นนอกนั้นเหมือนเดิมจากนั้นพอกระจายไว้แล้วค่อยๆแทนจากตัวข้างในออกมาข้างนอกแทนจากตัวข้างในตรงนี้ออกมาข้างนอกดังนั้นข้างนอกรออยู่ก่อนนะ F ที่อาจารย์หามาเติมตอนนี้สิ่งที่จะมาเติมคือ f ณ2 pi ค่ะ f ณ2 pi ตรงเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เอามาเติมตรงนี้ใช่มั้ยเอามาเติมตรงนี้งั้นอาจารย์ออกไปหา f ที่2 pi มาก่อนดีกว่าแอบไปคิดนะจาก f ที่2 pi จะได้เท่าไหร่นะความหมาย f ที่2 pi แปลว่า f ที่ xหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกไหมฟังก์ชันเขาหน้าตาเป็นแบบนี้แต่อาจารย์อยากหา f ที่2 pi ก็แปลว่าตรงไหนมี x ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็น2 pi ไหนอ่ะตรงไหนมี x ยังไม่มีนี่ไงตรงนี้มี x นะแสดงว่าตรง2ตำแหน่ง x ตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรคะ2 pi ค่ะก็จะได้ว่า1บวก cosเจอ x แล้วนะอาจารย์เปลี่ยนเป็น2 pi แต่ x มันหาร2อยู่ดังนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นส่วน2หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองเอ๊ะ2ตรงนี้ตัดได้นะดังนั้นว่าที่จริงแล้วคือ1บวกคอสอะไรกันแน่คอสไพค่ะ f ที่2ไพคือคอส1บวกคอสไพคอสไพเป็นเท่าไหร่นะอย่างเมื่อวานคราบที่ก่อนนู้นอาจารย์ก็วาดมีไว้ให้ดูละคอส2ไพอยู่ตรงไหนอ่ะ มุม0อยู่ตรงนี้มุม0อยู่ตรงนี้มุม0อยู่ตรงนี้นะขยับไปนี่เป็นอะไรนะเป็นไพส่วน2 90องศาคือไพส่วน2 180องศาคือไพใช่ไหมอันนี้คือ3ไพส่วน2และวนออกกลับมาเป็น2ไพอ่ะตำแหน่งที่เราต้องการคือคอสไพนี่ไงไพอยู่นี่คอสเป็นค่าของ x ค่ะคอสเป็นค่าของ x ณตำแหน่งเนี้ยณตำแหน่งเนี้ยวงกลม1หน่วยตรงเนี้ย x เป็นอะไรอ่ะ x เป็นลบ1ค่ะ y ไม่ได้ไปไหน y เป็น0ค่าคอสอยู่ตรงไหนค่าคอสเป็นค่าของ x ค่ะค่าไซน์จะเป็นค่าของ y ค่ะจำไว้นะค่าคอสเป็นค่าของ x ค่าไซน์เป็นค่าของ y ณตำแหน่งมุม1ไพณตำแหน่งมุม1ไพตรงนี้ค่าคอสก็เลยได้เท่ากับลบ1นั่นเองค่ะกลับมาแทนค่าแสดงว่าตรงนี้คือ1บวกกับลบ1ค่ะดังนั้น f ณ2 pi เท่ากับ0นั่นเองค่ะอาจารย์ได้0พอดีเลยนะคะอาจารย์ก็ขึ้นไปใส่ข้างบน f ณ2 pi อาจารย์ได้เลข0มาค่ะครับไปต่อยังไม่จบตรงนี้อาจารย์ได้ไปเรียกฟังก์ชัน f มาใหม่ค่ะไปเรียกมาอีกนะตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนเลข0เข้าไปค่ะเพราะอาจารย์เรียกมันว่า f ที่0ใช่มั้ยตรงนี้แปลว่า f นะแทนค่า x เป็นเลข0 f ที่0 f ที่0ก็แปลว่าอาจารย์ก็จะต้องไปเรียกฟังก์ชัน f มาใช้ค่ะมี1บวกคอสตรงไหนมี x อาจารย์แทน0เข้าไปค่ะอาจารย์ทำสีแดงดีมั้ยจะได้เห็นชัดๆตรงนี้ค่ะ0ส่วนอะไรคะ0ส่วน2แบบนี้

เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยคอส0 0ส่วน2ก็ได้0แสดงว่าตำแหน่งนี้อาจารย์อยากได้คอสของมุม0มุม0ค่ะมุม0ก็คือไม่ได้ไปไหนมุม0อยู่ตรงไหนอ่ะมุม0อยู่ตรงนี้ค่ะมุม0อยู่ตรงนี้ค่าคอส0อยู่ไหนคะแล้วก็มาดูตำแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งนี้ค่า x เป็นเลข1ค่า y เป็นเลข0ค่ะค่าคอสค่าคอสเซต้าตรงนี้เป็นเลข1นั่นเองดังนั้นคอส0อาจารย์ได้1คอส0อาจารย์ได้1นั่นก็คือ1บวกคอส0บวกอีก1ถูกไหมดังนั้นข้อนี้ตอบ2ค่ะคำตอบที่แท้จริง FOG ที่2ไพ่ตอบ2นั่นเองเห็นไหมคะตอบ2ค่ะนี่ก็คือการสร้างฟังก์ชันประกอบการสร้างฟังก์ชันประกอบอาจารย์ให้ตัวอย่างดูทั้งโพลีโนเมียลธรรมดานะคะเป็นโพลีโนเมียลที่เป็นติดสแควร์รูทก็มีนะคะเป็นเอ็กโพเนนเชียล a กำลัง n ก็มีเป็นลอกการิทึมก็มีเป็นดีโกนมิติก็มีนะคะดังนั้นเราน่าจะพอจะได้คอนเซปต์ของฟังก์ชันประกอบนะคะซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญเหมือนกันเพราะฟังก์ชันประกอบและการแทนค่าของฟังก์ชันจะเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การหาอนุพันธ์ต่อไปนะคะโอเคงั้นเนื้อหาฟังก์ชันประกอบวันนี้น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือ

รัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะคะว่าทำไมเราจะต้องศึกษาเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยด้วยและจะนำไปใช้อะไรในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตว่าจุดศูนย์กลางก่อนนะคะจุดศูนย์กลางของวงกลมอันนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่ละก็คือรัศมีของวงกลมในที่นี้เราก็อาจจะบอกว่ามันเป็น1เซนติเมตร1นิ้ว1เมตรอะไรค่ะก็วาดไปทางขวาซึ่งตรงนี้จะทำให้คุณรู้ว่ามันไปทางขวาเนี่ยมันก็คือมุม0องศานะคะอาจารย์ก็จะแนะนำต่ออย่างนี้นะคะอาจารย์จะวาดรูปวงกลมหนึ่งหน่วยละอาจารย์ก็จะได้แบบนี้นี่แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอปรับนิดนึงดีกว่านะคะขอวาดใหม่เลยดีกว่าอาจารย์วาดอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ก็คือบอกว่าไปทางขวาหนึ่งหน่วยไปทางซ้ายก็หนึ่งหน่วยขึ้นบนก็หนึ่งหน่วยลงล่างก็หนึ่งหน่วยนะคะอาจารย์ขอวาดอย่างนี้เลยจะได้เห็นชัดเจนนี่คือหนึ่งหน่วยของอาจารย์นะคะซึ่งมุมตรงนี้ก็คือมุม0องศานะคะทีนี้อาจารย์อยากจะแนะนำคุณนิดหนึ่งว่าถ้าจากมุมตรงเนี้ยมาอาจารย์ก็จะวัดมุมอย่างนี้นะมาทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะนะคะแล้วมุมเนี่ยมันมาหยุดตรงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งมุมตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือมุม180องศาแต่อาจารย์เนี่ยจะขอให้คุณจำมันไว้ว่ามันคือพายนะคะคือ180องศาหรือมุมตรงก็ได้นะคะอ่ะนั้นอาจารย์ขอลบอันนี้ออกนะคะอ่ะเราวัดมุมละนะคะทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปค่อยๆตามมานะคะทีนี้ค่ะอาจารย์จะสนใจเค้กครึ่งบนหมายความว่าไม่เอาอันนี้นะไม่เอาอันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้นะคะหมายความว่าอาจารย์สนใจเค้กครึ่งบนครึ่งข้างบนนะคะและอาจารย์ทำอะไรกับมันอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแบ่งครึ่งค่ะบางคนรู้อ๋อแบ่งครึ่งมันได้90องศานะใช่นะคะมันหมายความว่าเอาเค้กครึ่งบนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยค่ะมาแบ่งครึ่งอาจารย์ก็เลยเขียนว่าพายหาร2ก็คือ90องศาเนาะนั่นก็หมายความว่าครึ่งเค้กข้างบนเอานะค่อยๆคิดนะคะครึ่งเค้กข้างบนแบ่งครึ่งนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือพายเดี๋ยวขอขยับอีกก่อนนะคะมันเห็นรอยนิดนึงเดี๋ยวขอลบก่อนเนาะอันนี้ค่ะมันก็จะชื่อว่าพายส่วนสองชิ้นเนี้ยนะจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยคือชิ้นที่หนึ่งแต่ชิ้นเนี้ยค่ะคือพายส่วนสองชิ้นที่สองแล้วสองกับสองเนี่ยมันก็จะตัดกันมันก็จะได้มุมพายเดียวก็คือตรงนี้ที่อาจารย์ขอว่าให้ท่องไว้นะนะคะทีนี้ถ้าข้างบนเนี่ยมันมีครึ่งเค้กเนี่ยแบ่งเป็นสองชิ้นข้างล่างก็ต้องแบ่งเป็นสองชิ้นด้วยอาจารย์ก็จะเขียนตรงเนี้ยว่าพายส่วนสองแล้วก็เติมเลขสามเพราะมันเป็นชิ้นที่สามแล้วนะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามเพราะฉะนั้นอันนี้คือชิ้นที่สี่มันจะอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะเรียกว่าพายส่วนสองแต่ชิ้นที่สี่ถูกเนาะแล้วสองกับสี่เนี่ยมันตัดกันมันก็จะได้สองพายเนาะนั้นอาจารย์ก็ขอเขียนตรงนี้ว่าสองพายอยากจะเขียนชื่อที่มันสั้นๆกระทัดรัดในทํานองเดียวกันเนี่ยค่ะเลขหนึ่งตรงเนี้ยก็ไม่เขียนละเพราะหนึ่งคูณพายก็ได้

พายส่วน2นะคะอ่ะเรามาตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่ครึ่งเค้กมี2ชิ้นถูกนะนี่กันนิดเนาะนี่คือชิ้นที่3ใช่ไหมเราก็เขียนพายส่วน2แต่เติมเลข3จริงๆตรงเนี้ยมันคือพายส่วน2แล้วก็มีเลข2แต่เอา2ตัด2ไปเรียบร้อยละพอเข้าใจเนาะไอ้ตรงนี้ก็พายส่วน2แต่มันชิ้นที่4ที่เกริ่นเมื่อกี้เนี่ยแล้ว2กับ4มันตัดกันก็ได้2พายมุมเนี้ยเรียกว่า0ก็ได้มุมเนี้ยเรียกว่า2พายก็ได้เดี๋ยวในอนาคตจะได้เอาไปใช้เอ้ยมันเป็นมุมเดียวกันไหมค่ะมันเท่ากันไหมอะไรเงี้ยนะจะมีรายละเอียดอีกเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็สนใจเค้กชิ้นนี้เค้กชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบเนาะเดี๋ยวมันจะต้องใช้อยู่อันเนี้ยอาจารย์สนใจเค้กชิ้นเนี้ยเอาอีกแล้วค่ะอาจารย์สนใจนะอาจารย์แบ่งครึ่งอีกแล้วค่ะคําว่าแบ่งเนี่ยก็คือคําว่าหารเนาะอาจารย์ก็จะเขียนอย่างนี้นะแบ่งครึ่งอาจารย์เอาพายเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนตรงนี้กว่าอาจารย์เอาพายส่วนสองเนี่ยมาแบ่งครึ่งคําว่าแบ่งครึ่งเนี่ยมันก็คือแชร์ให้ใครอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือหารสองเอาวางไว้ข้างล่างเนาะจะเห็นว่ามีสองดำกับสองแดงอาจารย์ก็จะหารมันด้วยเลข4แทนเลยค่ะนี่แบ่งครึ่งอันนะทีนี้อาจารย์ก็จะสนใจเค้กเนี่ยครึ่งบนครึ่งเค้กเมื่อกี้เรามีสองใช่ไหมที่เราแบ่งทีนี้แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งอาจารย์ก็ได้แบบนี้มีคนบอกอืมใช่นะมันจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนอย่างนี้4ชิ้นเรามาทำกันเนาะเราก็จะได้ตรงเนี้ยชื่อว่าพายส่วน4ชิ้นที่1ไม่เขียนชื่อละเอาตรงนี้บ้างนะก็จะเป็นพายส่วน4ชิ้นที่2แต่เรารู้ว่า2กับ4เนี่ยมันตัดกันแล้วมันได้พายส่วน2ตรงนี้มาตรงนี้บ้างค่ะตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะเขียนว่าพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่3อาจารย์ก็จะเขียนเลข3เนี่ยค่ะเอาใหม่นะพายส่วน4ชิ้นที่3ตรงนี้ค่ะชิ้นนี้แล้วนะมันก็คือพายส่วน4ชิ้นที่4 4กับ4มันก็จะตัดกันไปก็เลยเหลือมุมพายเดียวเราก็จะเอาชื่อเดิมชื่อที่สั้นชื่อที่เอาใช้อันแรกแล้วก็เป็นชื่อที่มันกระทัดรัดไอ้ที่ซ้ำเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือข้างบนมี4ข้างล่างก็ต้องมี4ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยแบ่งตรงนี้กับตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนไปในรูปจริงแล้วนะรูปใหญ่นะที่เราทำด้วยกันอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่ไม่รู้ลืมไปหรือยังนะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5อาจารย์ก็เติมเลข5เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นชิ้นที่6จริงนะมันคือพายส่วน4ชิ้นที่6อาจารย์ก็จะเติมเลข6แล้ว6กับ4เนี่ยมันหารกันมันก็จะได้3พายส่วน2ชื่อมันมีอยู่แล้วนะนั้นอาจารย์ตัดทิ้งดีกว่านะคะพอไหวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะใส่ชื่อมันว่าพายส่วน4ค่ะแต่เป็นชิ้นที่7อาจารย์ก็เติมเลข7เนาะมีคนรู้ละอันนี้มันก็คือพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่8ใช่ไหม4ตัดกับ8ก็ได้2ชื่อเดิมที่ดีที่สั้นแล้วก็ที่กระทัดรัดนะคะนั้นอาจารย์ลบออกนะจะได้ลบออกนะคะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับคุณไปไล่ดูได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไปต่อคุณก็บอกอืมอาจารย์พายส่วน2เนี่ยมัน90ชัดเจนพายส่วน4มันก็ชัดเจนนะครึ่งหนึ่งของ90ใช่ไหมคือ45เนาะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเอออันนี้เลข2นะอันนี้เลข4นะถ้าเรานับเลขไปก็คือ1 2มันขาดเลข3ไปอะค่ะอาจารย์ก็จะเอาเลข3ไว้ตรงนี้อาจารย์จะเอาเลข3ไว้ตรงนี้แล้วคุณก็เกิดคำถามว่าแล้วมุมพายส่วน3เนี่ยมันกี่องศาเมื่อกี้90เมื่อกี้45เออมันครึ่งหนึ่งนะแล้วมันก็อีกครึ่งหนึ่งนะมันพอเข้าใจได้แต่ถ้าพายส่วน3ล่ะกี่องศาอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนคุณไงว่าเออให้คุณจำไว้นะว่าพายเนี่ย
มันมีค่าเท่ากับ180คุณก็เอามาใส่แล้วคุณก็หารด้วย3แล้วคุณก็ท่องอะนะแม่3หาร18คุณก็จะได้60องศาจริงเนาะทีนี้เรามาพูดถึงครึ่งเค้กค่ะครึ่งเค้กเรารู้อยู่แล้วว่าครึ่งเค้กเนี่ยคือมุมตรงคือ180องศาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมเออมันก็จริงนะอาจารย์60บวก60บวก60ก็180นะเนาะยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เหมือนเดิมตอนทำแรกๆมันก็เออใช่นะอะไรเงี้ยแต่แบบเออเยอะๆมันก็จะงงๆใช่ไหมอาจารย์ก็จะให้มุมเนี้ยว่าพายส่วน3ไม่เขียนเลขหนึ่งละนะคะทีนี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่2นะเดี๋ยวอาจารย์ทำก่อนมุมอาจารย์อาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนเนาะคุณไปใช้ไม้โปรแทคเตอร์เนาะวัดอีกทีอาจารย์ก็บอกว่าตรงเนี้ยของอาจารย์ก็คือมุมพายส่วน3นี่แหละแต่มันเป็นชิ้นที่2ไงอาจารย์ก็เติมตรงเนี้ยว่าเลข2แล้วก็มีคนบอกอาจารย์ผมมีข้อสังเกตนะว่าถ้าข้างล่างเนี่ยเป็นเลขอะไรเป็น4ข้างบนครับจะน้อยกว่าข้างล่างอยู่1ก็จะได้3ข้างล่างเนาะมันเป็นเลข3ข้างบนก็จะน้อยกว่าอยู่1นะได้2ก็ยอมรับได้เนาะนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาต่อที่ชิ้นถัดไปเนาะชิ้นตรงนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็สนใจชิ้นถ้าข้างบนมันมี3ข้างล่างมันก็ต้องมี3เหมือนกันเนาะอาจารย์ก็เอาไม้โปรมาวัดอาจจะไม่สมส่วนเนาะแต่คุณน่าจะทำได้ดีกว่าอาจารย์นะใช้ไม้โปรใช้วงเวียนวัดอันนี้มันก็คือชิ้นที่3อ่ะขอโทษมันส่วนด้วย3แต่มันจะเป็นชิ้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมมันคือชิ้นตรงนี้ค่ะชิ้นมันจบไปตรงนี้แล้วนะมันจบยังไงเนี่ยพายส่วน3ชิ้นที่3ก็เติมเลข3เดี๋ยวแป๊บนะคะตรงนี้เติมเลข3แล้วมันก็จะตัดกันมันก็จะได้มุมพายเดียวตรงนี้ซึ่งคุณทราบอยู่ละนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็เลยนะอาจารย์ก็เลยรู้ว่าชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้นะมันก็คือชิ้นที่4ค่ะแล้วก็มีคนสังเกตว่าเออเมื่อกี้เนี้ยซึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยมีคนรู้ด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าควอดรันท์ที่2ใช่นะเนี่ยอาจารย์จะแนะนำอีกทีเนาะซึ่งตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็จะเรียกว่าควอดรันท์ที่3ควอดรันท์ที่3อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าถ้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นเลข4ข้างบนนะคะมันจะมากกว่าอยู่1คือ5เอาใหม่นะข้างล่างเนี่ยเป็นเลข3มันก็จะมากกว่าอยู่1มันก็จะเป็นเลข4เนี่ยค่ะเห็นไหมนะคะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้บ้างตรงนี้แล้วนะใครที่ไม่ค่อยเข้าใจก็วาดรูปเล็กเอามาใส่รูปใหญ่นะคะอันนี้อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเขียนไว้เลยว่าพายส่วน3ถ้าให้อาจารย์คิดอาจารย์จะคิดแบบนี้นะอ่ะเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเนาะถ้ามันเป็นส่วนด้วยเลข4เนี่ยส่วนด้วยเลข4แปลว่าข้างบน4ข้างล่าง4มันเป็น8มันจะน้อยกว่า8อยู่1ก็คือเลข7อะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันข้างบน3ข้างล่าง3มันก็6เนาะน้อยกว่า6อยู่1อะค่ะมันก็จะเป็นเลข5ค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันมีอีกค่ะมันมีอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์สนใจมีบางคนบอกมันต้องไม่พายส่วน5แน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะมุมที่อาจารย์สนใจเนี่ยคือพายส่วน6อาจารย์ถามแล้วพายส่วน6กี่องศาใครที่ไม่ได้ก็มีวิธีทำให้ได้ค่ะง่ายมากเลยอ๋อรู้แล้วแทนที่พายเนี่ยด้วย180แล้วก็หารด้วย6เนาะเราก็จะได้30ถ้าให้อาจารย์พูดอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าพายส่วน3นะมันเหมือนแบบเรามีเค้กเนาะแต่เราแบ่งกินกันแค่3คนนะคะเราก็จะได้กินเค้กชิ้นใหญ่เออก็จริงนะเอาใหม่เนาะเรายังมีเค้กเหมือนเดิมอะเค้กครึ่งหนึ่งอะแล้วถ้าเราแบ่งให้คน6คนกินนะคะอาจารย์ก็ต้องได้กินเค้กน้อยกว่าเมื่อกี้เนาะพอยอมรับนะถ้าให้อาจารย์แนะนำอีกอาจารย์ก็จะบอกว่าพายส่วน3เนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็น30นะ
มันสลับอะค่ะพายส่วน3จะเป็น60แล้วพายส่วน6ไอ้เมื่อกี้มันสลับใช่ไหมมันจะเป็น30อะค่ะพายส่วน3ได้60พายส่วน6ได้30ก็ไปทำความเข้าใจกับตัวเองหน่อยเนาะว่ามันเป็น60 30ได้ยังไงอ่ะทีนี้มาปัญหาของเราต่อพายส่วน6เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นค่ะพอเข้าใจเนาะและอาจารย์ก็มันก็จะมีชื่อซ้ำใช้กับอันเดิมอาจารย์ก็จะไม่ใช้อ่ะอาจารย์ก็จะใช้ชื่อที่ยังไม่เคยใช้ชื่อไหนใช้แล้วก็ใช้ชื่อนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นชิ้นแรกของอาจารย์ก็ตรงนี้มีคนก็สังเกตแล้วว่าเออใช่ในคอร์ดแดนที่หนึ่งคอร์ดแดนที่หนึ่งก็คือเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า Q1คอร์ดแดนที่หนึ่งคอร์ดแดนที่หนึ่งเนี่ย X เนาะมาทางขวาเนี่ย X เนี่ยก็เป็นบวกใช่ไหม Y เนี่ยก็เป็นบวกเขาเรียกว่าคอร์ดแดนที่หนึ่งทีนี้คอร์ดแดนที่สองค่ะคอร์ดแดนที่สองเนี่ย X ค่ะ X เนี่ยมันไปทางซ้าย X มันจะติดลบค่ะแต่ y เนี่ยมันยังคงขึ้นข้างบนเหมือนเดิมมันก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าในคอร์ดแดนที่สองเนี่ยมันจะมีชื่อพายส่วน6ค่ะถ้าให้อาจารย์แนะนำใช่ไหมพอจำได้ไหมข้างล่างเป็นเลข3นะข้างบนน้อยกว่าอยู่1เนาะข้างล่างเป็นเลข4ข้างบนน้อยกว่าอยู่1ข้างล่างเป็นเลข6ข้างบนก็ต้องน้อยกว่าอยู่1ใช่ไหมก็จะเป็นเลข5เนี่ยค่ะพอยอมรับเนาะก็จริงนะเป็น5นะทีนี้อาจารย์ก็จะวาดอีกตรงนี้เนาะอันนี้อาจารย์ก็จะพายส่วน6อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดแดนที่3ละคอร์ดแดนที่3คืออะไรเดี๋ยวขอเขียนก่อนเนาะอันนี้คอร์ดแดนที่2คอร์ดแดนที่3เป็นอะไรก็คือว่า x เนี่ยมันมาทางซ้ายใช่ไหมนี่คือจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้มันไปทางซ้ายก็ติดลบ y ค่ะ y ลงข้างล่าง y ก็ติดลบเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวมีอีกนะรออีกสักแป๊บหนึ่งก็ติดลบก็จะเรียกว่าคอร์ดแดนที่สามนะทีนี้อาจารย์ก็มาคอร์ดแดนที่สามอาจารย์แล้วมันจะชื่อว่าอะไรอ่ะใช่ไหมแน่ๆเลยมันก็ต้องมี6ชิ้นวาดเบี้ยวๆบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจเนาะอ่ะมันมี6ชิ้นถ้าเราสังเกตคอร์ดแดนที่สามอ่ะเรามาช่วยกันนะถ้าข้างล่างเป็นอะไรข้างบนก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งข้างล่างเป็นอะไรข้างบนก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งข้างล่างเป็นอะไรข้างบนมากกว่าอยู่หนึ่งก็จะเป็นเลข7ค่อยๆไล่ไปนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้บ้างนี่คือชิ้นที่7เนาะถ้ามันชื่อว่าพายส่วน6ค่ะพายส่วน6นะข้างบน6ข้างล่างก็6แปลว่ามันจะมีทั้งหมด12ชิ้นแล้วมันลดลงมา1พอจำได้ไหมถ้าเราจำไม่ได้เราก็มาคิด3คูณ2เนี่ยตรงนี้เนาะตรงนี้นะมันได้6แต่6อะน้อยเลขที่น้อยกว่า6อยู่1ก็คือเลข5 4คูณ2ก็ได้8นะตรงนี้แล้วนะน้อยกว่า8 1ก็คือเลข7 6 2 12เนาะน้อยกว่า12อยู่1ก็คือเลข11แล้วถ้าใครอยากจะรู้ทุกมุมตรงนี้เลยสมมุตินะอยากจะรู้อะอาจารย์บอกเอออาจารย์อยากจะรู้มุม5พายส่วน3ตรงเนี้ยมันคือมุมกี่องศาก็ง่ายมากเลยเพราะอาจารย์ขอให้คุณท่องไว้ว่าพายเนี่ยจำได้ไหมมันมีค่าเป็นอะไรนะคะ180องศาแล้วมันก็หาร3เราก็จะเอา3ไปหารตรงเนี้ยมันจะได้60ใช่ไหมอาจารย์เขียนตรงนี้เนาะแล้ว60คูณกับ5คุณก็เลยรู้ว่ามุม300อันนี้เป็นมุมเบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้ก่อนละกันนะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ก็ถ้าคุณอยากจะรู้มุมอื่นเนาะคุณก็แค่แทนที่พายมุมนอกเหนือจากเนี้ยก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้ใช้ความรู้อะไรตรงนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเราจะรู้สนใจแค่มุมตรงนี้ไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มีสิ่งที่จะแนะนำคุณนะคะเพิ่มเติมก็คือว่าคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่า
มันจะต้องเป็นคู่อันดับ x y คุณก็เกิดคำถามว่าทำไมอ่ะถ้าคุณท่อง a b c d e f g h อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็น x ก่อนแล้วก็ค่อย y ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือ x มาก่อน y นะคะทีนี้คุณเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆละไซน์คอสแทนใช่ไหมคุ้นๆเลยเนาะท่องมาอาจจะไม่เข้าใจความหมายอะไรก็ค่อยๆปะติดปะต่อแต่อาจารย์มั่นใจว่าคุณได้พูดมาบ้างละว่าไซน์คอสแทนทีนี้อาจารย์สนใจคอสค่ะคอสคือตัว c ค่ะแล้วไซน์คือตัว s ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าคู่อันดับในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยต้องคอสก่อนนะแล้วค่อยไซน์เดี๋ยวอาจารย์เห็นตรงนี้เป็นคอสแทนที่4เนาะนั้นตรงเนี้ยอ่ะขอโทษตรงเนี้ยคอสแทนที่3เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือคอสแทนที่4นะคะพอดีเห็นเขียนแล้วเดี๋ยวไม่ครบนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นเรามาเริ่มต้นนะที่อาจารย์จะไม่ค่อยพอแล้วนะอาจารย์ขอลบหน่อยนะคะอาจารย์ขอลบหน่อยเนาะจะได้เข้าใจขึ้นนะคะอ่ะอาจารย์ลบตรงนี้ก็ได้นะคะลบก่อนนะคะอ่ะขอลบแป๊บหนึ่งอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะมีนิ้วให้คุณชูมือซ้ายของคุณนะคะแล้วก็เอาไว้ที่หน้าคุณก็มองนะคะอาจารย์ก็จะมีนิ้วโป้งอาจารย์ก็บอกว่านิ้วโป้งเนี่ยคือ0 องศาค่อยๆไล่นะแล้วก็นิ้วชี้ค่ะก็จะเป็นมุม30 องศานะคะแล้วก็นิ้วกลางค่ะก็จะเป็นมุม45 องศานิ้วอาจารย์สวยมากเลยแล้วก็นิ้วนางนะคะก็จะเป็น60 องศาแล้วก็นิ้วก้อยค่ะก็จะเป็น90 องศาอะไรยังไงนะคะก็แปลว่าเรามี5 นิ้วมันก็คือมุม0 30 45 60 90ตามนี้ก่อนเนาะและอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้คุณเนี่ยกดนิ้วชี้ลงชูมือซ้ายเนาะแล้วมองมือตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะมีนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยอยู่ไม่ใช่นิ้วชี้อาจารย์พูดผิดกดนิ้วชี้นิ้วกลางเนาะกลางนางก้อยจะอยู่พร้อมหรือยังนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าเหนือข้อมือเนี่ยอาจารย์จะให้เป็นรูทใต้ข้อมืออาจารย์จะให้เป็นเลข2คุณต้องมีมันไว้ตรงนี้นะต้องมีตรงนี้นะมีตรงนี้นะและอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยสนใจอาจารย์กดนิ้วชี้นิ้วชี้ก็คือ30 องศา30 องศาคือตรงนี้อาจารย์จะสนใจคอร์สก่อนนะคอร์สอ่ะคุณก็บอกเออจะรู้ได้ยังไงนะอาจารย์ก็บอกว่านิ้วที่เหลือทางซ้ายคำว่าซ้ายคือนิ้วโป้งที่เหลือนะมันคล้ายกับคำว่าทรายไหมซ้ายทรายเนี่ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทางขวาก็คือคอสคือที่เหลือแค่นั้นเองอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์จะใส่ค่าแล้วนะอาจารย์ก็เริ่มมาที่คอสก่อนเพราะว่าตัว C มาก่อนพร้อมแล้วนะอาจารย์ก็ชูนิ้วมานิ้วที่เหลือทางขวาก็นับละอาจารย์เหลือ3 นิ้วอาจารย์ก็เอามาใส่ตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยได้รูท3/2ดีจังเลยแล้วทางซ้ายอ่ะทางซ้ายเป็นค่าซ้ายนะซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้ว1 นิ้วก็นับแล้วอาจารย์ก็ไปใส่ในรูทอาจารย์ก็ได้รูทหนึ่งมันก็คือ1/2ได้เนาะยอมรับเนาะอาจารย์มันเป็นรูทเนี่ยมันไม่ค่อยชอบเลยอ่ะอาจารย์ก็ประมาณอาจารย์ก็บอกว่ารูท3เนี่ยมันก็จะมีค่า1.7กว่ากว่าอาจารย์หาร2อาจารย์ก็จะได้0.8กว่ากว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าคอสของมุมพายส่วน6ได้0.8แต่ไซน์เนี่ย1หาร2ก็ได้0.5นี่คือคู่อันดับเนาะสมมุติคนชอบดูเป็นตัวเลขกันต่อนะอาจารย์ก็มามุมที่45 องศาอาจารย์ก็กดนิ้วกลาง
เหมือนกันเลยนะนิ้วที่เหลือทางขวาอาจารย์ก็จะได้กี่นิ้วคะทางขวาใช่ไหมทางขวาคือคอสไงอาจารย์ก็จะได้รูทอาจารย์นับละ2ส่วน2ทางซ้ายก็เหลือเท่ากันก็ได้รูท2ส่วน2ใครไม่ชอบใช่ไหมชอบเป็นตัวเลขอ่ะ

มีคนบอกรู้ละคอสนี่ไงทางขวาเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์เหลือหนึ่งก็ได้รูทหนึ่งส่วนสองก็ขอเขียนแค่หนึ่งส่วนสองมีบางคนมองเฮ้ยมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะไม่ใช่เอ้ยมันก็มีการสลับกันเกิดขึ้นจริงหรอจริงสิคุณดูค่ะซ้ายซ้ายคือนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์ก็กระดุกกระดิกนิ้วใช่ไหมซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์เนี่ยมีสามนิ้วอาจารย์ก็จะได้รูทสามอาจารย์ก็เขียนตรงเนี้ยรูทสามหารสองมีบางคนบอกมุมที่พายส่วนหกกับมุมที่พายส่วนสามเนี่ยมันสลับค่ากันใช่ไม่ผิดเลยนะคะอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็มามุมสุดท้ายคือนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็คือ90 องศาพร้อมหรือยังคอสมีนิ้วเหลือทางขวาไหมไม่มีนะอาจารย์ก็จะได้รูทศูนย์อาจารย์เขียนเลยนะรูทศูนย์มันก็คือศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะมันได้สี่ใช่ไหมอาจารย์ก็จะเอานับไปละแล้วอาจารย์ก็ได้รูทสี่ส่วนสองซึ่งรูทสี่เนี่ยมีห้าเป็นสองสองหารสองคุณก็ได้หนึ่งมีบางคนบอกอาจารย์ตรงเนี้ยค่ามันเหมือนกันแล้วตรงเนี้ยมันสลับกันแล้วมุมพายส่วนสองกับมุมศูนย์มันน่าจะสลับกันถูกต้องเลยค่ะใช่เลยคิดให้ดูเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นมุมศูนย์อาจารย์ก็ย้อนกลับมากดนิ้วโป้งใช่ไหมคอสนิ้วที่เหลือทางขวาอาจารย์มีสี่นิ้วอาจารย์ก็ได้รู้สี่ก็มีค่าเป็นสองซึ่งสองหารสองก็ได้หนึ่งค่ะซ้ายนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์ไม่เหลือละอาจารย์ก็ได้รู้ศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นั่นเองอาจารย์จะบอกว่าวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะลองมาดูกันนะค่าข้างหน้าคือค่าของคอสเนาะคอสมุมศูนย์คอสของมุมน้อยได้หนึ่งนะคอสของมุม30ได้อันเนี้ยก็คือ 0.8 นะมันลดลงมุมมันใหญ่ขึ้นค่าคอสมันเล็กลงอาจารย์พูดอะไรคอสของมุม45 องศามุมมันใหญ่ขึ้นค่าคอสก็ลดลงอีกเป็น 0.7 ต่อไปนะคอสของมุม60 องศามุมจาก45เป็น60เดาเลยคอสต้องลดลงก็จริงมันเหลือแค่ 0.5 แล้วคอสของมุม90มันก็ลดลงเหลือ0แล้วเมื่อคอสลดปุ๊บคอสลดจนเหลือ0มันก็จะทำให้อีกตัวหนึ่งอะค่ะไซน์ของมุม90เพิ่มขึ้นเป็น1แล้วมีคนคิดเพราะฉะนั้นไซน์ของมุมอะถ้ามุมมันลดลงค่าไซน์มันก็จะลดลงไปตามลำดับเหมือนเมื่อกี้ไหมจริงนะลองนะไซน์มุม90ได้1ตรงนี้เนาะไซน์มุม60ได้ 0.8ไซน์มุม45ได้ 0.7 ไซน์มุม30ได้ 0.5 แล้วไซน์มุม0ได้0ค่ะประมาณนี้เนาะนี่คือวงกลม1หน่วยอาจารย์วงกลม1หน่วยคืออะไรเมื่อกี้ที่อาจารย์วาดรูปเริ่มต้นแล้วไม่สวยงามเลยไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางมาตรงเนี้ยรัศมีเป็น1มันก็จริงนะได้ x เป็น1ได้ cos ของมุม0เป็น1แล้วมาตรงนี้ค่ะรัศมี1หน่วยนะแปลว่าตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยก็ยาว1หน่วย1หน่วยในนี้อาจจะเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นเมตรอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นไซน์ของมุม90อ่ะมันก็มีค่าเป็น1ถูกต้องเลยเนาะอ่ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะอาจารย์ก็จะมาต่อให้คุณอาจารย์จะต่อให้คุณยังไง
เมื่อกี้อาจารย์เคยเกริ่นไว้แล้วว่าอันนี้คือคอร์สแดนที่หนึ่งคุณเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์ว่าเพิ่มตรงนี้เนาะแก

x กัน y ค่อยค่อยคิดเนาะนี่คือจุดศูนย์กลาง x มาทางขวาคือเป็น1 2 3 4 5มันเป็นบวกค่ะใช่ไหม y ขึ้นข้างบนเป็น1 2 3 4 5 y เป็นบวกค่ะเห็นไหมทีนี้อาจารย์จะลอกคำตอบอาจารย์มาเกริ่นตรงนี้ทำไมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะลอกคำตอบของมุม10ณมุม0ได้คอสเป็น10ลอกมาให้มุมที่180องศาเลยอ้าวมีค่ามันก็เหมือนกันสิอาจารย์ผิดหรือเปล่าใช่ใช่ต้องผิดแน่เลยอาจารย์ก็ลอกอีกของพายส่วน6ซึ่งค่าคอสกับไซน์เนี่ยได้รูท3ส่วน2แล้วก็1ส่วน2อาจารย์ก็ลอกมามีคนรู้ละอ๋อเพราะฉะนั้นที่มุมพายส่วน4เนี่ยก็จะลอกคำตอบไปให้3พายส่วน4ด้วยเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะตรงเนี้ยก็จะเป็นรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2น่าจะรู้แล้วเนาะว่าณมุมพายส่วน3เนี่ยมองแล้วมันก็เหมือนเป็นญาติกันไงส่วนด้วยเลขเดียวกันเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเดี๋ยวอาจารย์ขอลบคำนี้ออกไปก่อนเนาะมันเกะกะนิดนึงเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยของอาจารย์ก็จะเป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2เลยทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะแนะนำค่าในควอดแดรนท์ที่2แกน x แกน y เหมือนเดิมเลยอันนี้ x เป็น0ใช่ไหมแต่ x ไปทางซ้ายมันก็คือลบ1ลบ2ลบ3ไงก็ติดลบ y ขึ้นข้างบนเป็น1 2มันก็เป็นบวกค่ะมีคนสังเกตละอ๋อเมื่อกี้เนี้ยมันบวกบวกแต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมันเป็นลบใช่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวหน้าอาจารย์ขอเติมเครื่องหมายลบค่ะเราจะได้ค่าในควอดแดรนท์ที่2เรียบร้อยละประมาณนี้โอเคนะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อค่ะอาจารย์ก็จะลอกคำตอบอาจารย์เอาเปลี่ยนแนวบ้างนะอาจารย์บอกว่า2พายส่วน3เนี่ยมันส่วนได้เลข3มันเป็นญาติกับ4พายส่วน3เพราะมันมี3เหมือนกันอาจารย์ก็ลอกคำตอบเนี่ยเนี่ยส่วนได้3ใช่ไหมอาจารย์ก็ได้คำตอบว่า1ส่วน2กับรูท3ส่วน2จริงๆใครจะลอกเครื่องหมายลบมาด้วยก็ยังได้เลยนะแต่อาจารย์ยังไม่เอาดีกว่านะคะบางคนก็อาจจะทำได้แล้วซะด้วยซ้ำอันนี้3พายส่วน4ก็ต้องเป็นญาติค่ะอาจารย์ก็จะได้รูท2ส่วน2รูท2ส่วน2ไปลอกมาจากตั้งแต่ต้นตรงนี้ได้เลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะเอามาใส่7พายส่วน6เนาะก็เป็นญาติกับ5พายส่วน6และ5พายส่วน6ก็เป็นญาติกับพายส่วน6ก็ลอกคำตอบมาเลยก็คือรูท3ส่วน2แล้วก็1ส่วน2ไอ้ตรงนี้3พายส่วน2มันตรงข้ามกับพายส่วน2ก็ลอกคำตอบมาเลยค่ะคือ0กับ1ได้แล้วเนาะทีนี้เรามาดูค่าในควอดแดรนท์ที่3ค่ะค่อยๆนี่คือแกน x นี่คือแกน y x นะคะ x มาทางซ้ายเป็นติดลบไงก็ติดลบค่ะใช่ไหมลบ1ลบ2ลบ3 y บ้าง y ขึ้นข้างบนเป็นบวกแต่ y ลงข้างล่าง y ก็ต้องติดลบค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าในควอดแดรนท์ที่3จะติดลบทั้งคู่มีบางคนบอกอาจารย์อันนี้มันคือลบศูนย์อาจารย์บอกแต่อาจารย์ไม่เขียนเพราะลบศูนย์ก็คือศูนย์และอันนี้ก็คือลบหนึ่งและมีบางคนบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในคอร์ดแดนที่2หรือ3มันครึ่งครึ่งกลางๆนะอาจารย์บอกก็ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะใส่ลบ0ลบ0กับ0มันก็คือ0นั่นแหละไม่ได้สำคัญเลยว่ามันอยู่ควอดแดรนท์2หรือ3แต่เราใส่ค่ามันให้ถูกแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูอันสุดท้ายอาจารย์คิดว่ามันน่า

ดีขึ้นละเนาะพายส่วน6เนี่ยส่วน6เหมือนกันอาจารย์ก็ลอกคำตอบตรงนี้มาใช่ไหมคะก็จะได้ตรงนี้เป็นรูท3ส่วน2และตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2เรียบร้อยและอาจารย์ก็ลอกของพายส่วน4มามันก็คือรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2อย่าอาจารย์ขอขยับตัวนี้ออกหน่อยเนาะเอามาไว้ตรงนี้เนาะว่า Q4 ตรงนี้นะอันนี้ค่ะก็ลอกคำตอบมามันก็จะได้แป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2แบบนี้จริงๆแล้วมันเหมือนใยแมงมุมเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ย7พายส่วน6เนี่ยค่ะ6ก็เป็นญาติกัน5พายส่วน4ก็เป็นญาติกัน4พายส่วน3ก็เป็นญาติกันแต่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือการ x นะอันนี้คือการ y อ่ะเราก็มาเราสนใจในควอดรันท์ที่4มันจะอยู่ตรงนี้ x x มาทางขวาเป็น1 2 3 4มันเป็นบวกใช่ปะ y ค่ะลงข้างล่างลบ1ลบ2ลบ3 y ก็จะติดลบเพราะฉะนั้นตัวหลังจะติดลบค่ะเนี่ยเองแค่นั้นเองเนาะเรียบร้อยละคุณก็จะได้ค่าของทุกค่าเลยนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้นะคะตรงนี้อ่ะอาจารย์ก็อยากจะแนะนำเดี๋ยวเราลองมาหาค่ากันก่อนก็ได้นะคะอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้พอดีอาจารย์ขอลบหน้าตรงนี้ออกดีกว่าเนาะแล้วก็คิดไปพร้อมกันกับสิ่งที่เห็นในหน้าจอหรือจะได้เห็นชัดเจนนะคะอาจารย์ขอลบนี้ออกก่อนนะคะคุณอาจจะใช้วิธีแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะก็จะได้เห็นสิ่งพวกนี้อยู่อันนี้เมื่อกี้คือมุมศูนย์ใช่ไหมมุมศูนย์กดนิ้วโป้งทบทวนคอสก็คือทางขวาเหลือนนิ้ว4นิ้วใช่ไหมก็เป็นรูท4ส่วน2รูท4ก็ได้2 2ส่วน2ก็ได้1นะคะแล้วก็ทางซ้ายไม่เหลืออะไรก็เลยได้เป็นรูท0ส่วน2ก็คือ0นั่นแหละนะคะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็ได้บอกว่าให้คุณเนี่ยดูอยากจะรู้ว่าสมมุติเราสนใจมุมอยากจะรู้เนาะอาจารย์เอาคอสละกันคอสของมุม5พายส่วน6คุณจะคิดใช่ไหมคะคุณก็มาดูตรงนี้เลยใช่ไหมคอสก็คือตัวแรกก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะติดลบคุณก็จะได้คำตอบเลยว่าลบรูท3ส่วน2ใช่ไหมมองอ่ะมันง่ายใช่ไหมแต่ตอนไปนำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้มีเครื่องคิดเลขให้จำอันนี้ไม่หมดแล้วจะคิดยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้เนาะนั้นอาจารย์เปลี่ยนมุมนะอาจารย์เปลี่ยนค่าเลยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์สนใจไซน์ของมุม5พายส่วน3เมื่อกี้เรามองเรารู้คำตอบแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะคุณไม่จําเป็นต้องท่องพวกนี้ไปแบบแต่เหมือนคุณเข้าใจอาจารย์จะเริ่มแบบนี้5พายส่วน3เนี่ยอาจารย์จะแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น3ชิ้นโอเคนะเพราะมันชื่อว่าพายส่วน3ถ้าครึ่งเค้กมี3ชิ้นข้างบนข้างล่างก็ต้องมี3ชิ้นด้วยโอเคนะแล้ว5พายส่วน3มันอยู่ตรงไหนสมมุติเราไม่มีรูปอันนี้แล้วเราต้องทำเองเราก็มาเริ่มเลยค่ะนี่คือชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2นี่คือชิ้นที่3นี่คือชิ้นที่4นี่คือชิ้นที่5ค่ะแบบนี้ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือว่า3 2 6น้อยกว่า6อยู่1ก็คือ5เข็มทีนี้อาจารย์ก็มาต่อพายส่วน3เนี่ยมันคือค่อยๆ

ิดเนาะจำไม่ได้เลยมันก็คือ180หารสามแล้วมันก็ได้มุม60ถูกเนาะถ้าอาจารย์แนะนำให้ท่องก็คือพายส่วนสามไม่ใช่30มันจะต้องเป็น60อีกมุมหนึ่งเนาะ60ก็0 30 45 60 90ไล่ไปก็เลยรู้ว่า60เนี่ยคือนิ้วนางนะทีนี้หลังจากได้นิ้วนางปุ๊บอาจารย์ได้นิ้วนางอาจารย์ก็เลยทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็มาสนใจค่าของไซน์ไซน์ก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้วคะทางซ้ายสามเนี่ยอาจารย์ทำอยู่ซ้ายคือซ้ายสามส่วนสองตอบแล้วนะแต่มันถูกหรือมันผิดก็ไม่รู้อาจารย์ก็แบบประหยัดเวลาอาจารย์ก็บอกว่าคุณสิ่งที่คุณสนใจคือมุมนี้มันลงไปในคอสแดนที่เท่าไหร่คะใช่ไหมจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแกน x แกน y x เป็นบวกเพราะมันเป็น1 2 3 4 x ก็คือ cos จำได้เนาะ y ก็คือ sin y ลงข้างล่างลบ1ลบ2ลบ3 y ติดลบอะค่ะอันนี้ก็เลยต้องติดลบแล้วเราก็มาเช็คมันก็ตรงกับตัวนี้จริงๆด้วยนะคะโอเคเนาะค่อยๆนะคะดีกว่าไม่ได้นะคะอ่ะสมมติได้ละได้ไซน์คอสละเรียบร้อยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างได้อันหนึ่งเนาะทีนี้อาจารย์จะไปต่อด้วยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆละคำว่าไซน์คอสแทนถูกไหมบอกมาก่อนใช่ใช่เลยใช่ไหมแล้วคุณไม่เคยท่องอย่างอื่นนะคุณไม่ได้ท่องคอสไซน์แทนนะคุณเรียนจากที่ไหนก็ตามเถอะคุณจะพูดว่าไซน์คอสแทนใช่ไหมคุณพูดแบบนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้ว่าคุณรู้จักไซน์คุณรู้จักคอสตามที่อาจารย์แนะนำไซน์คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวาจำไหมเนาะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแทนก็คือไซน์ส่วนคอสเดี๋ยวอาจารย์สมมุตินะคะอาจารย์ไม่สมมุติมุมนี้ละนะอาจารย์จะสมมุติมุมใหม่ละอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะเอานิ้วของอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์กดนิ้วชี้ลงจําได้อยู่เนาะพร้อมหรือยังนะคะทวนหมดเลยเนาะใช่ไหมนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือซ้ายกับซ้ายคล้ายกันอีกอันหนึ่งก็คือคอร์ดใช่ไหมใต้ข้อมือกับเหนือข้อมือใส่รูทใต้ข้อมือใส่เลขสองใช่ไหมใช่นะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะเริ่มอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อยากจะรู้แทนไหนๆก็ไหนๆละอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะสนใจแทนของ30องศาอาจารย์ถามใช่ไหมอ่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้า30องศาเนี่ยมันคือแทนของพายส่วน6นะใช่ไหมเลขตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจะสลับกันไงถ้าพายส่วน3จะได้60ถ้าพายส่วน6จะได้30เพราะมีคนแบ่งกินเค้กของฉันเยอะมีต้อง6คนใช่ป่ะเราก็ได้กินเค้กชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะอ่ะแล้วอาจารย์ก็แนะนำคุณว่าแทนเนี่ยแทนคืออะไรบอกแล้วไงแทนก็คือไซน์ส่วนคอสถูกไหมอาจารย์ทำไมอาจารย์ปัดรูปขึ้นเนาะอ่ะทำไมไม่ลบและไม่ก็จะบอกให้คิดไงว่าคิดยังไงเอามาช่วยกันคิดเนาะอ่ะสมมุติเราไม่มีรูปนี้แล้วแล้วเราจะทำไหวไหมนะคะเราก็มาเริ่มก่อนอาจารย์ก็แนะนำถ้ามันเป็นมุมที่เป็นองศานะช่วยเปลี่ยนมาเป็นพายอะไรให้หน่อยการที่รู้ว่าส่วนด้วย6ทําให้อาจารย์รู้ว่าครึ่งเค้กของอาจารย์ต้องมี6ชิ้นยอมรับนะพายส่วน6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอะไรนะพายส่วน6จําได้ไหม
นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย0 30 45 60 90ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือมุม30นะเอาแล้วนะซ้ายในนิ้วที่เหลือทางซ้ายนับได้รูทอะไรคะรูท1ก็คือ1ส่วน2เรียบร้อยคอสนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือกี่นิ้วคะทั้ง3เนี่ยอาจารย์ก็เอามาใส่ในรูทอาจารย์ก็เลยได้รูท3ส่วน2อาจารย์ขอตรงนี้แล้วกันนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1ส่วน2เหมือนเดิมอันนี้อาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนอาจารย์ก็จะได้สอบย้ายขึ้นไปข้างบนรูท3ลงมาข้างล่างตัดกันไปอาจารย์ได้1ส่วนรูท3นี่คือค่าแทน30องศาได้1ส่วนรูท3จริงๆแล้วอาจารย์จะบอกคุณว่าต่อไปนี้นะถ้ามันเป็นแทนคุณจะได้รูททางซ้ายส่วนรูททางขวามันคือรูท1ส่วนรูท3มันก็คือ1หารด้วยรูท3อะค่ะทำไมอ่ะอะไรอย่างนี้ล่ะก็สองมันตัดกันอะค่ะมันก็จริงนะแทนคือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ซายส่วนคอสยังไงซ้ายส่วนขวาซายส่วนคอสใส่รูทได้นะอาจารย์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงนั้นอาจารย์ทำต่อเลยนะคุณบอกอาจารย์นั้นมาเลยค่ะอาจารย์ไม่ยอมแทนศูนย์เดี๋ยวงงแทนศูนย์ขอเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวงงแทนศูนย์ไม่เอาอาจารย์แทน30ไปแล้วเนาะอ่ะเขียนอีกรอบแทนพายส่วนสามอ๋อไม่ใช่เพราะ30ต้องเป็นพายส่วน6แทนพายส่วน6ก็คือรูท1ส่วนรูท3อาจารย์ทำไมไม่เขียนรูทอ่ะพอรูท1ก็มีค่าเป็น1ไงต่อเนาะแทน45องศาคือพายส่วน4ซายส่วนคอสซ้ายส่วนขวาอาจารย์ก็จะได้รูท2ส่วนรูท2ซึ่งมันมีค่าเป็น1ค่ะต่อเนาะแทน60องศาเค้กมีคนกิน3คนได้กินชิ้นใหญ่ตรงกันข้ามกันนี้นะเค้กมีกิน6คนได้กินชิ้นเล็กจำได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นพายส่วน3เนี่ยคือมุม60ซายส่วนคอสอาจารย์ก็เลยได้รูท3หารด้วยรูท1อาจารย์เขียนรูท3เฉยๆก็ได้นะนะแทน90องศา90องศาอาจารย์ได้รูท4หารด้วยรูท0มันก็คือ2หารด้วย0ยังไม่บอกนะเป็นอะไรเดี๋ยวจะแนะนำเนี้ยแหละค่ะกลับไปก่อนกลับไปที่มุมศูนย์ก็กลับมากดนิ้วโป้งบางทีถ้ามันเกี่ยวกับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่ชัวร์ไม่ได้เราก็ไปทําสิ่งที่มันไม่ใช่ศูนย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆย้อนกลับมาอาจารย์ก็กลับมาที่มุมศูนย์ซ้ายอาจารย์ไม่มีนิ้วเหลือไงแต่ทางขวาอาจารย์เหลือ4นิ้วแต่ต้องใส่รูทซึ่งมันก็คือศูนย์หารด้วย2อาจารย์พูดถึงเค้กมาตลอดเลยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์วาดเป็นวงกลมเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะคิดว่ามันเป็นเลขศูนย์อาจารย์บอกมันก็คือเค้กตอนนี้อะไรก็ได้และอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบการแบ่งก็คือการให้ใครกินถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้หนึ่งก้อนมีคนรอกินสองคนได้ศูนย์ค่ะเพราะเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษอาจารย์ขอโทษนะอาจารย์จะพูดว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะศูนย์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์มีเค้กค่ะอาจารย์ไม่มีเค้กไม่มีตังซื้อเค้กค่ะแล้วมันหารด้วย2ก็แปลว่าเอาเป็นว่าอาจารย์กับแฟนอาจารย์อยากจะกินเค้กอันเนี้ย

ศูนย์กับสองศูนย์หารด้วยสองแต่ไม่มีเงินซื้อเค้กถามว่าอาจารย์จะได้กินเค้กไหมไม่ได้กินเค้กค่ะไม่ได้กินเค้กนะเข้าใจเนาะและอาจารย์พูดอะไรพูดถึงเรื่องเค้กอะไรใช่ไหมอาจารย์เอาใหม่อาจารย์ขอมาอธิบายตรงนี้ใหม่แต่ถ้าอาจารย์มีเค้กอาจารย์ไม่วาดเป็นวงกลมเป็นเลขศูนย์อะเพราะถ้าเค้กกลมๆเดี๋ยวจะเป็นการเป็นรูปศูนย์เมื่อกี้อาจารย์ก็สับสนกันว่าสรุปอาจารย์ไม่ได้มีเค้กนะอ่ะอาจารย์บอกอาจารย์มีเค้กอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเค้กเนี่ยเป็นรูปดอกไม้และอาจารย์ก็หารหนึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หารหรอกค่ะการหารหนึ่งแปลว่ากินเค้กอยู่คนเดียวค่ะก็อ้วนอยู่คนเดียวก็อร่อยอยู่คนเดียวอาจารย์ทําต่อนะอันนี้อาจารย์ก็มีเค้กค่ะหารสองนี่กินกับแฟนแบ่งกันสองคนก็มีคนบอกว่าอ๋อรู้แล้วอาจารย์ก็จะได้กินเค้กกันคนละครึ่งถูกต้องเอาใหม่ค่ะอาจารย์ก็มีเค้กสมมุตินะอาจารย์ก็มีแฟนมีสามีเนาะแล้วอาจารย์ก็มีลูกแฝดลูกสองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ต้องหารด้วยสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้กินเค้ก1/4นะชัดเจนเนาะแล้วทีนี้ก็มีคนบอกอาจารย์ไหนๆเราก็เรียนมาด้วยกันแล้วนะสอนด้วยการสมมุติคนในห้องอยากจะเรียนด้วยในคลาสนี่มี70 คนอยากจะเรียนด้วยได้ไม่ใช่อยากจะเรียนอยากจะกินด้วยคนที่เรียนอยากจะกินด้วยแบ่งกันหน่อยสิก็จะได้กินชิ้นจิ๋วเดียวมากมีคนมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าเมื่อเรามีเค้กถ้ายิ่งมีคนกินเยอะเราจะได้กินมันน้อยมันไปตอบตรงนี้ได้ใช่ไหมเค้กของเราแบ่งเยอะมันเลยได้มุมน้อยอะค่ะคือ30เค้กของเราแบ่งแค่สามแบ่งน้อยคนกินอ่ะมุมเราก็จะได้ใหญ่เราก็จะได้กินเยอะเนาะคิดถึงเค้กไว้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดบอกว่าไม่สมมุติว่ามันไม่ใช่แค่70 คนอ่ะทั้งมหาลัยเลยอ่ะทั้งประเทศไทยเลยอ่ะทั้งโลกเลยมากินเค้กของเราอ่ะอุ๊ยอาจารย์มันกี่คนนะไม่รู้อ่ะมันเยอะอ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้ตัวที่เยอะๆอ่ะอาจารย์จะแทนด้วยอินฟินิตี้มันเยอะมากเลยมันอะไรก็ไม่รู้เขาก็จะแทนเป็นตัวอินฟินิตี้แบบนี้และอาจารย์จะสอนคุณห้องนะสอนให้คุณความเข้าใจนะอาจารย์จะบอกว่าอันนี้คือเศษอันนี้คือส่วนมันเป็นอินฟินิตี้เนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะคนทั้งโลกไม่รู้กี่คนเลยนะถึงแม้เรารู้นะตอนที่เรารู้ก็จะมีคนเกิดใช่ไหมกี่ประเทศกี่อะไรไม่รู้อาจารย์ก็เลยบอกมันเยอะมากอาจารย์เลยใช้คำว่ามันมากค่ะอันนี้เรียกว่าเศษคือสิ่งที่อยู่ข้างบนส่วนคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าทั้งก้อนเนี้ยจะเป็นศูนย์ค่ะเป็นเศษส่วนนะส่วนเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าก้อนเนี้ยก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมันมากก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมากเป็นศูนย์คุณท่องไว้เลยส่วนมากเป็นศูนย์ส่วนมากเป็นศูนย์อาจารย์เคยสอนนักศึกษาและนักศึกษาก็บอกว่าโอ้แบ่งกันกินเยอะขนาดเนี้ยคนเยอะแยะขนาดเนี้ยมันจะได้กินเหรอก็จริงเนาะมันไม่ได้กินไงและอันนี้พูดเนาะนักศึกษาบอกสงสัยจะได้ดมอาจารย์ก็ได้ตีว่ามันไม่ได้กินนะมันได้ดมก็คือมันต้องเป็นศูนย์ค่ะเพราะเราสนใจว่าเราจะได้กินเค้กเท่าไหร่โอเคนะทีนี้กลับมาใหม่มาตรงนี้ค่ะมันเป็นเลข2หมายความว่าอาจารย์มีเค้ก2อันก็ได้หรอใช่ไหมแล้วหารด้วย0หมายความว่าไงมันหมายความว่าอาจารย์มีเงินซื้อเค้กนะแต่ลืมกินค่ะ

มันขึ้นลาค่ะมันสูญเปล่าค่ะเขาเลยเรียกมันว่าหาค่าไม่ได้ค่ะเพราะเอาเงินไปซื้อแล้วแต่ลืมกินแช่ไว้ในตู้เย็นเฉยๆย้อนกลับมาอันนี้นะอันนี้อาจารย์มีเงินซื้อเค้กไม่ขอโทษอาจารย์ไม่มีตังค์ถึงแม้จะมีคนมากินคุณไม่มีตังค์อ่ะคุณจะไม่ได้กินนะคะคนละความหมายนะไอ้ตรงนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้ก็ได้ศูนย์นะแต่ถามว่ามีเงินซื้อเค้กไหมมีแต่มีคนรอกินเยอะมากได้แต่ดมอะค่ะก็เป็นศูนย์นะศูนย์คนละความหมายนะแต่ถ้ามีเค้กแล้วลืมทิ้งไว้ในตู้เย็นอะก็คิดถึงความเป็นจริงเลยศูนย์เปล่าใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าเขาจะเรียกว่าหาค่าไม่ได้แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์เช็คเวลาเนาะก็คงจะประมาณเนี้ยนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะก็หวังว่าก็คงมีความรู้เนาะมีพื้นที่ดีเกี่ยวกับวงกลม1 หน่วยไปทบทวนเนาะมีเวลาก็เจอกันครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ

ชสำนักศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิไอสไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่พุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกัลเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัด

0: มหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทียวจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระเวลา 9:20 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคบึงการตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่

ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธุ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะช่วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งอัณฑะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมียอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีด้วยการทำหมันในสัตว์อายุตั้งแต่4เดือนเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึงร้อยละ95สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.6ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธวัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวชรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาส
องคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชระสารบัณฑิตวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบด้วยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสถารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.การยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลลาบิตริชและเดลลากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขแมดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.นาทีถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่พระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลโยตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who sit as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! ค คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้า

สาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชประสงค์ที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ

0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นท่านแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่1279ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีเราจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2568นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงเรียนในรายวิชาสุนทรียภาพแห่งศิลปะซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวคิดและก็การตีความเกี่ยวกับความงามในชีวิตผ่านมุมมองของศิลปะในรูปแบบต่างๆนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้นี่ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้หัวข้อที่ผมนำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือนิยามของศิลปะในโลกกว้างนะครับตลอดการบรรยายนี่ผมจะนำเสนอภาพประกอบควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมอธิบายนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้ได้เลยครับนิยามศิลปะ

ในโลกกว้างท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้เขียนไว้ในหนังสือวิชาองค์ประกอบศิลปะของท่านไว้ว่าศิลปะนี่คือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความหมายลึกซึ้งและแปลกใหม่มากขึ้นจินตนาการนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะนะครับซึ่งหมายถึงพลังที่สามารถสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกให้เกิดขึ้นได้หรือทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยดูพิสดารยิ่งขึ้นกว่าเดิมสรุปก็คือศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนั่นเองศิลปะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างนะครับและก็ยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและก็ฝีมือของมนุษย์นะครับตั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและก็เปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนนะครับอย่างชัดเจนว่าศิลปะคืออะไรเนื่องจากบรรดาศิลปินแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้มักจะพยายามสร้างแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหมายความว่าศิลปะนี้มีความหมายที่กว้างและก็ยากต่อการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและฝีมือของมนุษย์เพื่อสร้างสิ่งใหม่และพัฒนาสิ่งเดิมให้พิเศษขึ้นศิลปินยังคงสร้างสรรค์แนวคิดแล้วก็รูปแบบใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองศิลปะนี่เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับชมได้นะครับโดยผ่านประสาทสัมผัส2ทางหลักได้แก่การมองเห็นและก็การได้ยินนั่นเองนะครับเรามองเห็นด้วยตาแล้วก็ได้ยินด้วยหูนอกจากนี้เนี่ยศิลปะยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์และก็จิตวิญญาณในรูปแบบที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเสียงเพลงบทกวีภาพเขียนจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมโดยสื่อสารถึงกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความประทับใจในซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นี่สามารถปรากฏในสื่อรูปแบบต่างๆเช่นทางวิทยุทางโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือการแสดงสดกันบนเวทีจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยศิลปะไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตของมนุษย์นะครับแต่ชีวิตเองก็จะสะท้อนศิลปะด้วยเช่นเดียวกันโดยศิลปะนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศิลปะเนี่ยเกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาติซึ่งจุดเริ่มต้นของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในการรับรู้สุนทรียภาพนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยศิลปะยังมีเป้าหมายเพื่อความดีและความงามกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยใช้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกเพื่อสื่อสารถึงกันและกันนะครับศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นความงามของธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่รอบๆตัวเช่นทิวทัศน์สวยๆดอกไม้สีสันงดงามหรือปะการังรูปทรงต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับซึ่งต่างจากศิลปะที่มีขอบเขตจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะได้เพราะศิลปะเกี่ยวข้องกับความคิดและก็การพัฒนาความรู้โดยทั้งสองสิ่งนี้มักจะต้องมาคู่กันเสมอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามที่ผมกล่าวมาว่าศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์จากมือของมนุษย์เท่านั้นเนี่ยก็เป็นทฤษฎีดั้งเดิมนะครับตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคที่จะเรียกว่ายุคคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีมากกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือ AI นั่นเองนะครับศิลปะตอนนี้นี่ไม่จำเป็นแล้วนะครับว่าจะต้องถูกสร้างขึ้นโดยของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองและก็เครื่องจักรต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในวงการศิลปะไม่ว่าผลงานเหล่านี้นี่จะไม่ได้เกิดจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์โดยตรงแต่ก็มักจะมีมนุษย์นี่แหละครับเป็นผู้กำหนดแนวทางหรือโปรแกรมให้ AI สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นขึ้นมา
งานประติมากรรมเนี่ยตอนนี้อาจจะศิลปินหรือประติมากรไม่ต้องมาปั้นเองหรือแกะสลักเองโดยใช้หุ่นยนต์แล้วก็ตั้งค่าโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย AI ต่างๆก็สามารถทำงานแทนเราได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะอย่างไรก็ตามความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ก็ต้องมาจากมนุษย์ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องลงมือทำเองศิลปะจึงอาจจะไม่จำกัดว่าจะต้องสร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์งานตามจินตนาการและก็แนวคิดที่หลากหลายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ศิลปะเป็นเรื่องของความคิดและก็ความรู้สึกซึ่งบางครั้งคำตอบ1บวก1อาจจะไม่ได้2เสมอไปนะครับแต่ในขณะเดียวกัน1บวก1ก็อาจจะเป็น3หรือ20ก็ได้ในความหมายของศิลปะซึ่งมีความยืดหยุ่นนะครับทั้งนี้นี่ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลและมีความหมายในตัวของมันเองเช่นเดียวกันนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้อธิบายคำว่าศิลปะไว้ว่าหมายถึงฝีมือทางช่างหรือการทำสิ่งต่างๆให้วิจิตรพิสดารรวมถึงการแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจให้เห็นได้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆศิลปะนี่คือการแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันล้ำลึกผลงานศิลปะเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดฝันและการรับรู้สิ่งรอบตัวแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับที่สร้างความประทับใจและก็ความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์มาตลอดทั้งในแง่ของการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและก็จิตวิญญาณของมนุษย์ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่มีพรมแดนนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและก็สิ่งรอบตัวด้วยนะครับมาดูคำว่าพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์กันนะครับในวงการสร้างสรรค์ศิลปะไทยเนี่ยชอบอ้างถึงคำว่าพุทธิปัญญาให้เราได้ยินกันบ่อยๆในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาเหมือนกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนมีคำว่าพุทธิซึ่งหมายถึงปัญญาและก็ความฉลาดและก็คำว่าปัญญาซึ่งหมายถึงความรอบรู้แต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยพุทธิปัญญาสื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกได้บันทึกไว้ในตำราของท่านนะครับในมุมมองที่กว้างที่สุดศิลปะหมายถึงการทำงานด้วยทักษะและก็ความเชี่ยวชาญและก็ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดยกตัวอย่างเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ศิลปะแห่งการทำอาหารศิลปะแห่งการต่อสู้ทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆอย่างสมดุลและก็งดงามศิลปะยังเป็นการแสดงออกถึงความต้องการภายในจิตใจมนุษย์ได้รับแรงบันดาลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นประสบการณ์และก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงสีสันและก็เรื่องราวผ่านวัสดุและเทคนิคที่หลากหลายการสร้างสรรค์ชิ้นนี้สะท้อนถึงพุทธิปัญญาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็การรับรู้เชิงจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลก็ให้ข้อสรุปไว้ว่าศิลปะนี่เป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและก็ความจริงซึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจของศิลปินผ่านภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ทั้งนี้มีความหมายของศิลปะยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับไม่มีคำจำกัดความที่ผิดหรือถูกที่ตายตัวเพราะศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึกประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนั่นเองมนุษย์เรามีแตกต่างจากสัตว์อื่นๆตรงที่เรามีสมองที่สามารถคิดและก็สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆมนุษย์มีพัฒนาการทางจิตใจที่รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆและแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในชีวิตการเข้าถึงและการเข้าใจศิลปะขึ้นอยู่กับรากฐานเหล่านี้นะครับ
การรับรู้คุณค่าในศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับสุนทรียภาพที่เกิดจากความซาบซึ้งในความงาม

ำและนำไปสู่การสร้างจริยธรรมในจิตใจในท้ายที่สุดศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความงามความดีเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนในการสร้างสังคมที่สงบสุขการที่ศิลปะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความดีงามในตัวของมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกความงามที่สอดคล้องกับจริยธรรมนี้สามารถช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขได้นะครับเมื่อมนุษย์มีความสามารถพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นนะครับที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะได้มนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆในขณะเดียวกันนะครับผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันในธรรมชาติจะมีความงามแฝงเร้นอยู่จะมีก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถค้นพบมองเห็นความงามในธรรมชาติเหล่านั้นได้แต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเองด้วยวิสัยของธรรมชาติสิ่งนี้สร้างความซาบซึ้งและพึงพอใจในคุณค่าของความงามนำไปสู่ความรื่นรมนั่นเองนะครับความงามนี่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นนามธรรมอันก่อเกิดขึ้นในจิตใจสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้นั้นเพราะว่ามนุษย์รู้จักการปรุงแต่งทางความคิดนั่นเองนะครับและมนุษย์รู้จักฝันมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการสรรสร้างการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็นปัจจัยพิเศษนะครับมันอยู่นอกเหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคัดสรรนะครับเพื่อความงามอันสูงส่งนั่นเองนะครับทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์ท่ามกลางสภาวะของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆทุกๆสิ่งล้วนมีอิทธิพลและเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์อยู่ลึกภายในจิตใต้สำนึกคือตัวขับเคลื่อนสภาวะทางอารมณ์ให้เกิดการลงมือกระทำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นนะครับมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจศิลปะก็คือความบันเทิงความรื่นรมและก็ถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติศิลปะเป็นสิ่งที่นำความบันเทิงและความรื่นรมมาสู่ชีวิตมนุษย์เรานะครับเป็นสมบัติที่ไม่เพียงแต่เป็นของส่วนตัวของศิลปินผู้ที่สร้างสรรค์แต่หากเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและก็ชื่นชมได้ไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาจากชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะได้แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงมนุษย์ทั่วโลกสัมผัสถึงความงามความสงบสุขและก็ความหวังเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการทำลายล้างนะครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงอันยาวนานก็คือสงครามครูเสดนั่นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11หรือประมาณคริสตศักราช1096เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่13นะครับหรือประมาณคริสตศักราช1192เป็นการสู้รบระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามรวมไปถึงขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยกันนะครับสงครามเหล่านี้นี่แสดงถึงความเศร้าที่เกิดจากการนำศาสนามาใช้เป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกและทำลายล้างแต่ในโลกของศิลปะสิ่งเลวร้ายเช่นนี้นี่ไม่เคยเกิดขึ้นศิลปะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในลักษณะของแต่ละชนชาติศาสนาก็จริงนะครับแต่ศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงหรือแบ่งแยกผู้คนศิลปะที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุนะครับการที่นำศิลปะมาซื้อขายกันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะศิลปะมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างจิตวิญญาณทำให้เกิดปัญญาและสร้างความเข้าใจในความเป็นมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปศิลปะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษยชาตินั่นเองนะครับ
ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยงานศิลปะก็ยังคงยืนยาวและก็เป็นพยานถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกและความสามารถของมนุษย์ที่แสดงออกมาอย่างมีเอกลักษณ์และที่สำคัญศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขและก็ความหวังเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่คอยสะท้อนถึงความงามในชีวิตประจำวันของเราศิลปะสร้างความบันเทิงกับผู้ชมสร้างสรรค์ความรื่นรมในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาในรูปแบบใดนะครับหรือถูกสร้างขึ้นโดยชนชาติใดศิลปะก็ยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสำหรับมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันและกันสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันท้ายที่สุดนะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความงามภายนอกแต่เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเราเองเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันอีกทั้งยังคงรักษาความเป็นสากลของความงามความสุขไว้ได้อย่างยาวนานนะครับและมนุษย์สร้างสรรค์ศิลปะเพื่ออะไรศาสตราจารย์ศิลปินศรีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยนะครับท่านเป็นชาวอิตาลีได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของศิลปะไว้อย่างลึกซึ้งนะครับว่าศิลปะซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับศาสนาบันดาลให้มนุษย์มีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและจิตของมนุษย์ให้ผุดผ่องปราณีตขึ้นนะครับคำกล่าวนี้นี่ชี้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงการสร้างความงามทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังคงเป็นกระบวนการที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณและสำนึกความดีงามศิลปะเป็นพลังในการทำให้มนุษย์ตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในของตนเองเชื่อมโยงความรู้สึกส่วนลึกและช่วยให้จิตใจของเราใสสะอาดและประณีตมากขึ้นศิลปะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตนะครับไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเพราะศิลปะคือการแสดงออกที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและมุมมองของแต่ละบุคคลโดยไม่ถูกกำหนดหรือจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆนะครับสิ่งนี้ทำให้ศิลปะนี่เป็นสื่อที่เป็นอิสระสามารถสร้างความสุนทรียะให้กับอารมณ์และจิตใจทำให้ผู้ชมรู้สึกเบิกบานและก็มีความสุขนั่นเองนะครับศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับจินตนาการช่วยเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถสร้างความฝันและเสริมสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับการเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะนี้ยังคงส่งผลโดยตรงต่อการทำงานในชีวิตประจำวันของเราด้วยการที่มนุษย์ได้สัมผัสกับศิลปะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมิติใหม่ในงานหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆการเปิดพื้นที่ให้ความคิดที่เป็นอิสระเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรามีความหมายมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองศิลปะยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ช่วยปลดปล่อยจิตใจของมนุษย์จากความจำเจในชีวิตประจำวันการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านศิลปะทำให้เราไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่ยังสามารถมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นลึกซึ้งขึ้นและสร้างสรรค์ขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะมักถูกนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการศึกษาการทำงานและการพัฒนาสังคมนะครับท้ายที่สุดศิลปะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและจินตนาการในขณะเดียวกันศิลปะช่วยเราได้สะท้อนและตีความถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนของมนุษย์ทั้งในเรื่องของความรักความทุกข์ความสุขและก็ความฝันนะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามแต่เป็นการเปิดเผยและก็พัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามนั่นเองนะครับมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังมีบทบาทที่ลึกซึ้งและก็หลากหลายต่อชีวิตและสังคมในปัจจุบันและอดีตเนี่ยศิลปะทำหน้าที่สำคัญในด้านใน3ด้านหลักๆได้แก่ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อศาสนาศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชีวิตและก็ศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อศิลปะล้วนๆนะครับมาลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรข้อแรกเลยก็คือศิลปะเพื่อศาสนา
ศิลปะเพื่อศาสนานี่เป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับใช้ศาสนาและลัทธิความเชื่อศิลปะมีบทบาท

สำคัญในการถ่ายทอดความศรัทธาและคติธรรมต่างๆผ่านภาพวาดประติมากรรมสถาปัตยกรรมและก็ผลงานศิลปะอื่นๆมนุษย์ได้ใช้ศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและก็เพิ่มพลังให้แก่ความเชื่อของตนการแสดงออกทางศิลปะเช่นภาพวาดนะครับภาพวาดฝาผนังภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือรูปปั้นในโบสถ์ล้วนเป็นสื่อที่ช่วยยกระดับความศรัทธาในศาสนาความสวยงามของศิลปะช่วยกระตุ้นจิตใจของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกสงบและก็ปีติจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การเผยแผ่ธรรมะหรือคติความเชื่อเกิดขึ้นอย่างลึกและก็มีพลังนะครับอย่างที่สองก็คือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะไม่ใช่เพียงแต่เพื่อสื่อในการแสดงความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนชีวิตของมนุษย์และสังคมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเป็นวิธีที่ศิลปินใช้เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนภาพการเมืองเศรษฐกิจหรือการแสวงหาความเท่าเทียมทางสังคมศิลปะจึงมีพลังในการสร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมและการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสังคมที่สำคัญนอกจากนั้นเนี่ยศิลปะก็ยังเป็นพื้นที่ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้มีเสียงที่ชัดเจนขึ้นในสังคมนะครับในส่วนที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะการที่จะสื่อความหมายหรือเนื้อหาที่ชัดเจนผ่านทางศิลปะอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปเพราะบางครั้งนี่ศิลปะอาจจะถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามที่บริสุทธิ์และก็การพึงพอใจของศิลปินเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อศิลปะเป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ผ่านการใช้ทัศนธาเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างมาประกอบกันนะครับศิลปินสามารถใช้ความชำนาญและก็จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงามโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือมีเนื้อหาใดๆในแง่นี้นี่ศิลปะกลายเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกที่ไม่ต้องการความเข้าใจที่ซับซ้อนแต่กลับสร้างความปีติสุขและความสงบให้กับผู้สร้างและก็ผู้ชมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงความต้องการของศิลปินในการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสนะครับศิลปะมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์การรับชมผลงานศิลปะสามารถปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนให้กับผู้ชมได้ความรู้สึกที่เกิดจากการรับชมศิลปะอาจได้รับอิทธิพลจากภูมิหลังส่วนตัวสภาพแวดล้อมการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตีความและก็ความเข้าใจในศิลปะของแต่ละบุคคลท้ายที่สุดแล้วศิลปะทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในการยกระดับจิตใจของผู้ชมไม่ว่าผลงานศิลปะจะสะท้อนความดีความงามหรือความจริงการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะช่วยให้มนุษย์มีสำนึกที่ลึกซึ้งและก็มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ให้เราชื่นชมความงามแต่ยังทำให้เราเข้าใจชีวิตและจิตใจของมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลายดังนั้นศิลปะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในจิตใจนะครับและก็ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโลกและก็เพื่อนมนุษย์นั่นเองมาดูคุณธรรมและจริยธรรมในงานศิลปะกันนะครับคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเรามาดูความหมายกันนะครับคำว่าคุณธรรมนี่หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตที่ดีงามและถูกต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มนุษย์ปฏิบัติตนในทางที่ดีและก็สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นคุณธรรมนี่เป็นแนวคิดนามธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์นะครับซึ่งเมื่อได้ปลูกฝังในบุคคลใดก็จะนำพาให้เขาปฏิบัติตัวประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและก็สร้างสรรค์นั่นเองนะครับเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสุขและความสงบขึ้นในสังคมโดยรวมส่วนคำว่าจริยธรรมนั้นหมายถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่สังคมยอมรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในทางกายวาจาและก็ใจนะครับจริยธรรมนี่มุ่งเน้นให้บุคคลดำรงตนอยู่บนฐานของศีลธรรมอันดีเพื่อเกิดความสุขและความสงบในชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบข้างนั่นเองนะครับจริยธรรมจึงเป็นกรอบที่คอยชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือรักษาความดีในตนเองนะครับ
บทบาทของคุณธรรมและจริยธรรมในศิลปะเป็นอย่างไรบ้างศิลปะนี่ไม่ได้เป็นแค่เพียงการแสดงออกถึงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของศิลปินด้วยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็น

ผลต่อความสูงส่งทางจิตใจของผู้ชมและก็สังคมโดยรวมนะครับศิลปินที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะไม่เพียงแต่สร้างผลงานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวหรือแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและสังคมที่ผลงานนั้นจะส่งมอบด้วยพวกเขายังต้องการยกระดับจิตใจของผู้ชมผ่านการสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาที่ดีงามและก็มีคุณค่าทั้งนี้เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงศิลปะก็ต้องพูดถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันหน่อยนะครับเคยได้ยินคำว่าศิลปินกับคำว่าช่างใช่ไหมครับซึ่งล้วนสร้างงานศิลป์เหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าช่างฝีมือกับศิลปินกันว่ามีความแตกต่างและสัมพันธ์กันในโลกของศิลปะอย่างไรช่างฝีมือเนี่ยก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการฝีมือหรือศิลปกรรมเฉพาะด้านโดยมีความรู้และทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพของตนงานของช่างฝีมือมักเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงดงามเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะครับช่างฝีมือไม่ได้เพียงแค่สร้างสิ่งของที่เกิดความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุนทรียภาพและก็ความประทับใจให้กับผู้ใช้และผู้พบเห็นการฝึกฝนทักษะทางฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้ช่างฝีมือสามารถสร้างผลงานที่ประณีตและมีคุณค่าทั้งทางกายและทางใจแก่ผู้บริโภคและก็สังคมโดยรวมนะครับในสมัยโบราณเนี่ยสังคมไทยไม่มีคำว่าศิลปินนะครับแต่จะมีคำว่าช่างแทนนะครับทั้งช่างที่ฝีมือสูงและช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะถูกเรียกรวมกันว่าช่างทั้งหมดเลยคนไทยในอดีตมองว่าช่างเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างที่มีฝีมือดีในสมัยโบราณนั้นมักจะถูกเรียกตัวไปทำงานในราชสำนักนะครับได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์หรือเจ้านายระดับสูงซึ่งช่างเหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเขาเรียกว่าอย่างพิเศษนะครับในนามของช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันช่างพื้นบ้านก็มีบทบาทสำคัญในสังคมท้องถิ่นไปควบคู่กันด้วยนะครับช่างพื้นบ้านเนี่ยมักจะสืบทอดความรู้และทักษะจากบรรพบุรุษผ่านการถ่ายทอดกันในกลุ่มครอบครัวหรือสกุลช่างอย่างเช่นสกุลช่างเมืองเพชรที่อยู่แถบเพชรบุรีสกุลช่างนนทบุรีและก็สกุลช่างล้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับความรู้และทักษะเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดอย่างจำกัดเฉพาะแก่บุคคลใกล้ชิดเท่านั้นทำให้เกิดรูปแบบและลักษณะเฉพาะของแต่ละสกุลช่างเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการพัฒนาทางศึกษาและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสืบทอดวิชาช่างไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่างโบราณจะต้องมีลูกศิษย์แล้วก็ไปรับใช้จนกระทั่งไว้เนื้อเชื่อใจคิดว่าสืบทอดช่างของความเป็นช่างของครูได้ก็จะถ่ายทอดวิชาแต่สมัยนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นแล้วมีสถาบันศึกษามีมหาวิทยาลัยมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับมาดูคำว่าศิลปินกันบ้างนะครับซึ่งแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างชัดเจนนะครับทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และก็การแสดงออกศิลปินคือผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกถึงศิลปะในระดับที่สูงกว่าผ่านทางจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีหรือศิลปะการแสดงต่างๆนะครับผลงานของศิลปินมักจะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนใจหรือความปีติให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีผลงานของศิลปินมีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างสุนทรียะและก็ความหมายทางจิตใจไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้สอยเท่านั้นนะครับศิลปินมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวิจิตรศิลป์อาทิเช่นงานจิตกรรมงานประติมากรรมสถาปัตยกรรมนาฏกรรมดนตรีและก็นาฏศิลป์นะครับสิ่งที่แยกศิลปินออกจากช่างฝีมือก็คือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและก็แรงสะเทือนใจผ่านผลงานศิลปะนั่นเองนะครับการสร้างสรรค์ของศิลปินไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสิ่งที่สวยงามแต่ยังรวมถึงการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้กับผู้ชมได้สัมผัสมีใครบางคนได้กล่าวไว้ว่า

ปินมีอัจฉริยะในการเนรมิตสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็ตามนะครับช่างฝีมือและศิลปินไม่จำเป็นต้องแยกชาออกขาดจากกันเสมอไปนะครับความเป็นช่างฝีมือควรมีอยู่ในตัวของศิลปินเพราะความชำนาญงานฝีมือนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่นะครับมีศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นศิลปินใหญ่ด้วยนะครับชื่อว่าท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติชั้นนำของไทยเนี่ยท่านเคยกล่าวไว้อย่างนี้นะครับถ้าคุณมีฝีมือช่างเพียงอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะแต่ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีฝีมือเลยคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาความคิดของคุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างช่างฝีมือกับศิลปินอยู่ที่เจตนาและก็กระบวนการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับช่างฝีมือทำงานโดยการอาศัยความชำนาญทางฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยทักษะและความรู้ที่ตนมีผลงานของช่างฝีมืออาจจะมีความสวยงามและใช้งานได้จริงแต่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายทางจิตใจหรือสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับผู้ชมนะครับในขณะที่ศิลปินที่เป้าหมายหลักของเขาก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งมาดูคำว่าศิลปะบริสุทธิ์หรือ Fine Art และก็ศิลปะประยุกต์ Applied Art กันหน่อยนะครับการแยกแยะระหว่างศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์เนี่ยมักขึ้นอยู่กับเจตนาและตัวบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานหากผลงานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ในการใช้สอยผลงานนั้นอาจจะถือเป็นศิลปะประยุกต์นะครับแต่หากผลงานนั้นมุ่งเน้นการสะท้อนอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะมันก็จะอาจจะถูกยกย่องเป็นศิลปะบริสุทธิ์ศิลปินไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานศิลปะควบคู่กับงานประจำเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะสังคมไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับศิลปะเท่าที่ควรศิลปินจึงมักจะดำรงชีวิตอย่างที่เรียกว่าลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าศิลปินคนไหนที่ฐานะหรือตระกูลที่ไม่ได้มาจากตระกูลร่ำรวยก็ต้องต่อสู้กันหน่อยนะครับต้องทำงานประจำเพื่อที่จะหาเวลาว่างจากงานที่ต้องเป็นรายได้เลี้ยงชีพเพื่อจะเอาเวลานั้นไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มาจากแรงบันดาลใจภายในนะครับพวกศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงศรัทธาแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนมากมายการทำงานศิลปะอาจจะให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตนี่มีความหมายมากกว่าการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวทั่วๆไปนะครับบางคนมองว่าศิลปะเป็นการเรียกว่าทางออกของการบำบัดอารมณ์และการเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความดีงามทักษะฝีมือมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับแต่ในศิลปะสมัยใหม่ทักษะทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับศิลปะก็คือการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในสิ่งที่เรียกว่าปรากฏอยู่ในภายในออกมาสู่ภายนอกผ่านการแสดงออกทางทัศนธาตุที่เชื่อมโยงกับสังคมและก็สภาพแวดล้อมศิลปะที่ดีต้องมาจากความบริสุทธิ์ใจเพราะความบริสุทธิ์ใจนี่ก็คือหัวใจของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพการสร้างสรรค์งานด้วยแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ทัศนธาตุเนี่ยต่างๆมารวมกันอย่างลงตัวนะครับทั้งในเรื่องของรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนจังหวะลีลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเป็นแบบแผนไม่มีการพึ่งพาโชคชะตานะครับหรือความบังเอิญแต่เกิดจากทักษะและฝีมือที่มีความประณีตบรรจงการงานที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้เป็นการแสดงออกถึงความงามที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดนะครับความสามารถดังกล่าวนี้นี่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือศิลปะเป็นเครื่องมือที่สื่อสารความงามทางสุนทรียะนั่นเองนะครับความงามในที่นี้ไม่เพียงแค่เป็นความงามที่มองเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับ

ถึงแก่นแท้ภายในที่สัมผัสได้ด้วยจิตใจและก็ปัญญาซึ่งเรียกว่าสุนทรียะหรือสุนทรียภาพนั่นเองนะครับ 2. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกการสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะนี้มีความมุ่งหมายก็เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและก็ทรงพลังศิลปินไม่ได้ให้ความสำคัญกับความงามภายนอกของรูปทรงหรือองค์ประกอบมากนักนะครับและไม่ได้เน้นฝีมือหรือเทคนิคที่ละเอียดอ่อนสิ่งที่สำคัญก็คือการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่สนใจว่าผลงานจะได้รับการชื่นชมได้รับการชื่นชอบหรือไม่การสร้างสรรค์งานแบบนี้สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกหรือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินนั่นเอง 3. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจศิลปะในมุมมองนี้อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมและความเชื่อทางศาสนานะครับการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้เป็นผลจากแรงศรัทธาที่มั่นคงในเป้าหมายในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมายนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือศิลปะคือเครื่องมือสื่อสารความคิดที่ส่งเสริมคุณธรรมและก็จริยธรรมสรุปนะครับแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือ1เพื่อความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพที่มุ่งเน้นการประสานของทัศนคติต่างๆได้อย่างลงตัวและเทคนิคที่ประณีตที่สะท้อนความงามที่มีคุณค่าซึ่งเรียกว่าสุนทรียะนั่นเอง2ก็เพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกเน้นการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่สนใจความงามหรือเทคนิคการสร้างสรรค์มากนักและก็3เพื่อยกระดับจิตใจศิลปะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและก็ศีลธรรมโดยมุ่งเสนอความเชื่อและความศรัทธาทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ศิลปะและการสื่อสารผ่านศิลปะนะครับนะครับมาดูเรื่องพรสวรรค์กันสักหน่อยนะครับเคยได้ยินคงได้ยินกันบ่อยนะครับว่าพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยอันไหนสำคัญกว่านะครับก็จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาผมก็มักจะบอกนักศึกษาว่าดังต่อไปนี้นะครับหลายคนเชื่อว่าการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นต้องอาศัยความสามารถในการวาดรูปที่โดดเด่นซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการสะสมสั่งสมประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชีวิตสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันการที่นำจากผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์การฝึกฝนและการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทุกอย่างล้วนมีส่วนช่วยในการพัฒนาเราและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกตกผลึกในจิตใจของเราใช่ไหมครับการเริ่มต้นจากความสนใจในศิลปะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้โดยทุกอย่างล้วนมาจากการแสวงหาความรู้เมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเช่นความสมดุลความเป็นเอกภาพความกลมกลืนความขัดแย้งรวมถึงรู้จักการสร้างจุดเด่นจุดรองพร้อมทั้งจินตนาการนะครับเราก็สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจได้ใช่ไหมครับการสอนศิลปะในสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการพัฒนาและก็สร้างสรรค์ศิลปินในยุคปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าใครๆก็เป็นศิลปินได้นะครับไม่เฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นการสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่ที่การมีทักษะทางฝีมือที่โดดเด่นหรือความสามารถพิเศษแต่กลับมีความสำคัญมากกว่าตรงที่มีใจรักและก็หลงไหลในศิลปะคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริงและก็ต่อเนื่องความหลงไหลในศิลปะเป็นแรงผลักดันนะครับที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินเพื่อพัฒนาฝีมือพัฒนาผลงานของตัวเองนะครับการเรียนศิลปะการเรียนรู้ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนทักษะด้านเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และการศึกษาในระดับสูงนะครับช่วยให้ศิลปินมีโอกาสที่จะคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างไรก็ตาม

นะครับศิลปินหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับคำดูถูกหรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่ต้องอดทนฟันฝ่าเพื่อพิสูจน์ความสามารถและความตั้งใจของตนดังนั้นการที่ความที่แน่วแน่ในการมีอุดมการณ์ในสิ่งนี้นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ช่วยศิลปินไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆต่อคำดูถูกเหยียดหยามเย้ยหยันต่อการที่ไม่มีใครมาเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับในยุคนี้นี่ผมคิดว่าพรสวรรค์นี่อาจไม่ได้หมายถึงความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมืออีกต่อไปแต่คือความรักและความศรัทธาในศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้นี่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อแสวงหาความจริงทางศิลปะความรักในศิลปะที่ลึกซึ้งจึงอาจจะกลายเป็นพรสวรรค์ที่มีคุณค่าในโลกศิลปะในปัจจุบันก็ได้นะครับศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกได้กล่าวไว้ว่าหรือบางทีพรสวรรค์ของยุคนี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับพรสวรรค์และพรแสวงมีความแตกต่างกันในด้านธรรมชาติและการพัฒนาโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของพรสวรรค์เนี่ยหมายถึงความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือคุณสมบัติพิเศษที่บางคนมีในด้านต่างๆเช่นการวาดภาพการร้องเพลงการเล่นดนตรีโดยไม่ต้องฝึกฝนอย่างหนักก็สามารถทำได้แม้ว่าพรสวรรค์จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสรรค์นะครับแต่ผู้ที่มีพรสวรรค์ยังจำเป็นจะต้องพัฒนาความสามารถผ่านการศึกษาการฝึกฝนและประสบการณ์เพื่อให้สามารถใช้พรสวรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับส่วนพรแสวงเนี่ยก็หมายถึงทักษะหรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนผิวๆล้วนๆซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดเช่นการศึกษาด้านดนตรีไม่เคยเป็นมาก่อนมาศึกษาการฝึกซ้อมเล่นดนตรีการทำอาหารเหล่านี้เป็นต้นนะครับพรแสวงสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามนะครับถ้าเรามีความพยายามดีมีความมุ่งมั่นและก็มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอศึกษาเรียนรู้ซึ่งทำให้บุคคลเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ด้วยนะครับพรสวรรค์อาจจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าสู่วงการศิลปะได้ง่ายแต่พรแสวงสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะมีพรสวรรค์หรือไม่ก็ตามนะครับผู้ที่มีพรสวรรค์อาจจะสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ในขณะที่ผู้มีพรแสวงนี้อาจจะต้องใช้เวลาและก็ความพยายามมากขึ้นแต่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับในปัจจุบันนี้หลายคนเชื่อว่าความตั้งใจและความรักในสิ่งที่ทำคือพรแสวงมีความสำคัญมากกว่าพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดเพราะความพยายามและก็ความฝึกฝนสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนพรสวรรค์และพรแสวงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ความรักและความมุ่งมั่นในงานศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในสาขาศิลปะได้ในที่สุดนะครับแล้วครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ผมมาบรรยายในวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยจะสร้างความเข้าใจในเรื่องของงานศิลปะได้รู้ว่าศิลปะมีแบบไหนอย่างไรบ้างศิลปินเป็นอย่างไรแตกต่างกับช่างอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับและก็สุดท้ายแล้วนี่ผมก็ตบท้ายด้วยเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงอย่างไรก็ตามผู้ที่มีพรแสวงเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเรามีความพยายามเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจจริงแน่วแน่แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอก็สามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับแต่ถ้ามีพรสวรรค์ก็คืออาจจะมีความสามารถพิเศษที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วแต่ถ้าเราไม่พัฒนาไม่ศึกษาต่อเนื่องก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็บรรยายมาจนถึงเวลานี้ก็

คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมและผู้ที่ศึกษาศิลปะนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับหากใครสนใจศึกษาศิลปะทางลึกในเรื่องของจิตรกรรมไทยก็ขอเชิญแวะเวียนไปที่วิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งที่นั่นเราจะมีการเรียนการสอนทางด้านจิตรกรรมไทยกันอย่างเข้มข้นแต่พอช่างไม่ได้มีสาขาจิตรกรรมไทยอย่างเดียวนะครับเรามีศิลปะหลายสาขาให้ท่านได้เลือกเรียนได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วพอช่างเพื่อมาศึกษาศิลปะนะครับวิทยาลัยแห่งศิลปะเพียวๆที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับขอบคุณครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรม

และการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์นะคะเป็นการดิบนั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะเราก็มาเริ่มต้นที่อันนี้ก็คือทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับการหาอนุพันธ์เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มที่ทฤษฎีที่2.2.2ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้า68ค่ะการหาอนุพันธ์เนี่ยก็คือการดิฟนะคะ d by dx ค่ะถ้าเราดิฟค่าคงที่ตัวเลขสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะได้ศูนย์ค่ะหมายความว่าไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นะคะสมมุติค่ะเราดิฟเลข7อย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวเลขเราก็จะได้ศูนย์ d by dx ก็คือการดิฟคือการหาอนุพันธ์นะคะถัดมาเนาะเรามาดูทฤษฎีที่2.2.3ค่ะถ้าสมมุติเราจะดิฟค่ะฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งเนาะเราจะให้ว่าเป็น c คูณกับ fx นี่คือสิ่งที่เราจะดิฟนะคะก็หมายความว่าเราจะดึงค่าคงที่ออกมาก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยดิฟฟังก์ชัน fx หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติเรามีเรากำลังจะดิฟเนาะดิฟเอาเลข7เหมือนเดิมก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเลข7อย่างเดียวสมมุติมันเป็น root x ค่ะเนี่ยค่ะ root x ก็คือฟังก์ชันเราจะดึงค่ะดึงเลข7ออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยดิฟ root x ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเรียนรู้จากทฤษฎีอื่นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะถัดไปค่ะทฤษฎีที่2.2.4นะคะตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่หน้า69ละเราจะดิฟค่ะสิ่งที่เราจะดิฟเนี่ยฟังก์ชันที่เราจะกำหนดอ่ะคือฟังก์ชัน x ค่ะเราจะดิฟ x เราจะได้หนึ่งค่ะก็เออทำไมต้องเป็นหนึ่งด้วยอ่ะสมมุติว่าเราขอโทษนะสมมุติเราสมมุติเป็นตัวเลขค่ะถ้า5 หาร 5เนี่ยเราก็จะได้หนึ่งเนาะถ้ามองง่ายๆข้างบนก็มี dx เอาวางชิดกันก็ได้แล้วก็หารด้วย dx หรือเราเรียกว่า dx by dx มันก็มีค่าเป็นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะถัดไปเลยเนาะเราก็จะมาดูทฤษฎีที่2.2.5นะคะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะจะดิฟแต่สิ่งที่เราจะดิฟเนี่ยคือ x ยกกำลัง n ค่ะวิธีการที่จะเข้าใจสูตรนี้ก็คือว่าเราดิฟ x ยกกำลัง n ให้เรากระชาก n ลงมาแล้ว x เนี่ยเลขยกกำลังจะลดลงไปหนึ่งค่ะการดิฟคือการทำให้ลดลงนะคะเรามีหลักแบบนี้แล้วยังไงอ่ะเรามาดูค่ะสมมุติค่ะเราจะดิฟ x ยกกำลัง3แล้ว n คืออะไร n คือตรงนี้ค่ะเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นเราจะดิฟเราก็กระชากเลขชี้กำลังลงมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้ว x เนี่ยยกกำลัง3เหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะแต่การที่เราจะดิฟเราต้องลดลงไป1ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ 3x ยกกำลัง2มีคนบอกก็พอได้นะแล้วตัวนี้ล่ะแล้วตัวบนนี่ล่ะมันเกี่ยวข้องกันไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะเรามาดูตัวนี้บ้างสมมุติเราจะดิฟตัวนี้ค่ะทำไมเนาะทำไมมันถึงได้หนึ่งถ้าเราอยากจะเอาทฤษฎีที่2.2.4เนี่ยมาทำความเข้าใจในแบบ2.2.5อาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้ค่ะ dip x ตัวเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะ x ตัวเนี้ยมันคือ x กำลังหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังของมันก็คือเลขหนึ่งค่ะถูกเนาะตอนเราจะ dip ค่ะเราก็กระชากเลขหนึ่งลงมาจำได้ไหมเอ่ยแล้ว x ก็กำลังหนึ่งเหมือนเดิม
ถึงตรงนี้แล้วนะแล้วก็ลดลงไปหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้หนึ่งคูณกับ x กำลังศูนย์1ลบ1ได้ศูนย์ซึ่งคุณน่าจะเคยทราบเนาะว่าอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะมีค่าเป็น1จริงๆ1คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะมันก็เลยได้1ค่ะแต่ด้วยอะไรก็ตามเนาะมันก็เลยทำให้ dx by dx มีค่าเป็น1และมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่ 2.2.5 ด้วยนะคะต่อไปเลยเนาะทีนี้อาจารย์จะดูทฤษฎีที่ 2.2.6 ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า fx แล้วก็ฟังก์ชันที่ชื่อว่า gx ค่ะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะสองฟังก์ชันนี้แต่อาจารย์นำฟังก์ชัน fx เนี่ยมาบวกกับฟังก์ชัน gx ค่ะแล้วมันจะได้อะไรเขาก็บอกว่าถ้าเราจะหาอนุพันธ์เนี่ยให้เรากระจายดิฟเข้าไปเลยเราก็จะได้ดิฟของฟังก์ชัน fx ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกอาจารย์ก็เขียนแล้วก็อย่าลืมกระจายเข้าไปอีกนะเพราะเรากำลังจะดิฟสองฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันแรกกับฟังก์ชันหลังมีบวกละมีคนก็เกิดความสงสัยอาจารย์แล้วถ้าสองฟังก์ชันนี้มันลบกันล่ะอือหือก็แค่นี้เองแล้วยังไงอ่ะแล้วมันก็ต้องโดนดิฟใช่ไหมเราก็กระจายดิฟเข้ามาเราก็จะได้ว่าดิฟของฟังก์ชัน fx ตอนนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะก็ลบอย่าลืมกระจายเข้าไปอีกนะแล้วตรงนี้ก็เป็นดิฟของฟังก์ชัน gx แบบนี้แปลว่าถ้าฟังก์ชันบวกกันก็กระจายเข้าไปฟังก์ชันลบกันก็กระจายดิฟเข้าไปนะคะทั้งเลยมีบวกมีลบละก็มีคนบอกว่าอ้าวแล้วคูณกับหารล่ะใช่เราก็จะมีดิฟผลคูณแล้วก็มีดิฟผลหารด้วยเรามาเริ่มกันเลยเนาะเราก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีสองฟังก์ชันคือฟังก์ชัน fx แล้วก็คูณกับฟังก์ชัน gx วิธีสังเกตก็คืออาจารย์จะใช้คูณที่เป็นดอทอะค่ะทำไมอะเพราะว่ากลัวมันสับสนกับตัว x เนี่ยค่ะกับการคูณที่เป็น cos นะคะอะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้ fx เนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างหน้าและ gx เนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะอาจารย์ก็จะท่องสูตรแล้วนะตามไปเลยนะดิฟผลคูณอาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าใช่ไหมดิฟหลังเนาะคูณเนี่ยมันคือความหมายเพิ่มขึ้นเหมือนการบวกเลยบวกก็เพิ่มขึ้นเครื่องหมายคณิตศาสตร์มีบวกลบคูณแล้วก็หารอันนี้เหมือนแบบเด็กๆนะเด็กๆอันนี้ก็คือแบบเหมือนเด็กโตบวกเนี่ยความหมายเพิ่มคูณก็ความหมายเพิ่มแต่ลบเนี่ยมันลดลงนะหารเนี่ยมันก็ลดลงนะมันเป็นความหมายที่คู่กันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นผลคูณอาจารย์ก็เลยได้ว่าหน้าดิฟหลังบวกตัวหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าถ้าตอนเราจะท่องสูตรอะเราทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าก็เขียนสิหน้าดิฟหลังมันไม่มีนะหน้าดิฟหน้าไม่ได้มันต้องสลับกันแล้วก็บวกเนาะด้วยเป็นการคูณความหมายคือเพิ่มก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกเพราะมันก็เพิ่มนะคะแล้วทีนี้มันก็ซ้ำตัวนี้ค่ะหลังมันซ้ำอีกรอบหนึ่งก็หลังหน้าดิฟหลังบวกหลังเหมือนเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ดิฟมันไม่มีทางดิฟหลังค่ะมันต้องไปดิฟอีกตัวหนึ่งคือตัวหน้าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะท่องสูตรเนาะว่าหน้าดิฟกับอีกตัวหนึ่งก็ต้องตัวหลังบวกตัวเชื่อมค่ะก็คือหลังดิฟกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหน้าสมมุติเราจะหาดิฟผลคูณไม่รู้จะเริ่มอะไรอย่างไรเลยใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเราก็เริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะหน้าเห็นมันก่อนเขียนมันก่อนก็ทำมันก่อนเลยนะคะเราก็จะได้แบบนั้น
ทีนี้ต่อไปเรามาดูทฤษฎีที่อย่าอาจารย์เปลี่ยนสีก่อนเนาะทฤษฎีที่2.2.8ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเป็นลิปผลหารเรามีเหมือนเดิมเลยค่ะมีสองฟังก์ชันมีสิ่งที่อยู่ข้างบนเป็นฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่อยู่ข้างล่างเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนี่ลิปผลหารเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าทีนี้ผลหารเนี่ยมันไม่มีได้มันไม่ได้เป็นข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังละแต่มันเป็นข้างบนมีคนรู้ละอีกอันหนึ่งก็ต้องข้างล่างใช่ไหมทีนี้วิธีท่องสูตรค่ะลิผลหารมันถ้าบอกกับเปรียบเทียบกับอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้เนี้ยเราเจอหน้าก่อนเราก็เลยเอาหน้าก่อนแต่ถ้าเป็นลิผลหารเนี่ยเราจะเอาตัวที่เราเจอทีหลังอะค่ะก็คือเราจะเจอล่างก่อนค่ะอาจารย์ก็จะได้ว่าล่างดิบนมันก็ยังใช้หลักเดียวกันนะว่าถ้ามันเป็นล่างมันจะไม่ดิบล่างโอเคนะดิผลหารเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นลบค่ะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันล่างดิบนลบบนค่ะซ้ำเป็นตัวเชื่อมเนาะแล้วก็บนดิบล่างล่างก็คือ gx ก็ใช้หลักเดียวกันก็คือว่ามันไม่เป็นบนดิบบนนะคะแล้วก็หารเพิ่มขึ้นมานะคะหารด้วยมันก็ยังซ้ำนะตัวเชื่อมหารด้วยตัวล่างค่ะแต่ยกกำลังสองหมายความว่ามีสองตัวนะคะของฟังก์ชันนี้แล้วก็กำหนดว่า gx เนี่ยต้องไม่มีค่าเป็นศูนย์เพราะค่าข้างล่างที่ส่วนเนี่ยเป็นศูนย์มันจะทำให้หาค่าไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรารู้ทฤษฎีละเราจะนำมาใช้เพียงพอไหมนะคะเราจะไปดูแบบฝึกหัดค่ะข้อที่ห้านะคะเราจะให้โจทย์ว่า fx เนี่ยเท่ากับ9,934เยอะก็ไม่กลัวลบกับ2,459x นะคะแล้วก็ลบเป็นจุดทศนิยมแล้วก็ x กำลังสองแล้วก็เป็นเศษส่วน x ยกกำลัง15แล้วก็ลบค่ะพายพายก็เป็น3.14โดยประมาณหรือ22/7เนาะแล้ว x ตัวนี้ก็ลบยกกำลัง20ค่ะแล้วก็บวกตัวเลขแล้วก็ x ยกกำลัง22โจทย์ก็บอกว่าให้หา f dip 1ครั้งขีด1ขีดก็คือหาอนุพันธ์นะคะเขียนก่อนมันก็คือ d by dx dip อะไร dip ฟังก์ชันค่ะตัว f เนาะแล้วฟังก์ชันคืออะไร fx คืออะไร fx ก็คือโจทย์ค่ะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะแทนด้วยสีแดงเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เท่ากับอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น dip ของ fx fx ก็คืออาจารย์ก็เขียนเอานี่มา9,934ลบ2,459 x แล้วก็ลบ3.4 x กำลังสองแล้วก็บวก4/5 x กำลัง15แล้วก็ลบพาย x กำลัง20แล้วก็บวก9 x ยกกำลัง22แบบนี้ค่ะแล้วเราจะใช้ทฤษฎีอะไรเราไม่ต้องจำนะว่ามันเป็นทฤษฎีที่เท่าไรทำอะไรทฤษฎีนั้นอะไรยังไงเรามองฟังก์ชันที่เราจะทำนะอันดับแรกเลยก็คือว่าเรามีวงเล็บสีแดงแบบเนี้ยอันดับแรกเลยค่ะเรากระจายดิฟเข้ามาที่ก้อนแรกใช่ไหมอาจเขียนไปก่อนเนาะดิฟไปที่9,934เครื่องหมายเป็นลบค่ะก็เอาดิฟเข้าไปอีกแล้วเราก็ไปดิฟที่ทีนี้เราก็มองเห็นละเราดึงค่าคงที่ออกมาได้นี่นางั้นอาจารย์ลบก่อนค่าคงที่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวเลขค่ะเนาะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x เฉย
เมื่อกี้เป็นตัวเลขเนาะอันนี้เครื่องหมายลบนะคะต่อไปค่ะกระจายเข้าไปละมันก็ไปลบค่ะเราก็ดึงค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยเป็นจุดทศนิยมก็ได้แล้วเราก็ดิฟ x ยกกำลังสองถัดไปนะอันนี้หมายบวกค่ะก็กระจายดิฟเข้าไปอีกก็จะได้ดึงค่าคงที่เป็นเศษส่วนก็ดึงออกมาแล้วเราก็ดิฟ x ยกกำลัง15แบบนี้เราก็กระจายมาต่อตรงนี้นะคะขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะเห็นเนาะลบพายค่ะแล้วเราก็ดิฟค่ะ x ยกกำลัง20อันสุดท้ายละขั้นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลข9ค่ะแล้วเราก็ดิฟแล้วกระจายเข้าไปตรงนี้ดิฟ x ยกกำลัง22แบบนี้ทีนี้เราดิฟค่าคงที่จำได้ไหมดิฟที่มันเป็นตัวเลขอะค่ะเราก็จะได้ศูนย์ไปเลยค่ะจำได้เนาะตรงนี้ได้2459อันนี้จำได้ไหม dx by dx เหมือน5หาร5ได้1เนี่ยค่ะมาก้อนนี้บ้างค่ะลบ3ส่วน4จำอะไรไม่ค่อยได้ละใช่ไหมอันนี้ค่ะดิฟ x กำลัง2เลขชี้กำลังอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดิฟเลยนะต้องพอได้นะซึ่งอาจารย์ก็จะดิฟอาจารย์ก็เขียนจุดซึ่งคูณไว้ตรงกลางนะไม่เขียนเป็นคูณที่เป็นคอสเนี่ยไม่เอามันจะคล้ายกับตัว x นะคะและอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ก็กระชากเลข2ลงมา x เนี่ยจากเดิมมี2ลดไป1ก็เหลือ1นะคะต่อไปอาจารย์ก็ได้4ส่วน5เหมือนเดิมอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง15ตัวนี้อันนะอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระชากเลข15ลงมาแล้ว x ตัวเนี้ยจากเดิมมี15ตัวลดไป1ก็เหลือ14ตัวเรียบร้อยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ได้ลบพายเหมือนเดิมอาจารย์จะดิฟ x กำลัง20อาจารย์ก็กระชาก20มาเนาะแล้ว x ยกกำลังเนี่ยจากเดิม20

ลดไปหนึ่งก็จะเป็น19แบบนี้นะคะก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็จะได้บวก9ค่ะอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง22ตรงนี้อาจารย์ก็กระชาก22มา x ตัวเนี้ยจากเดิมมี22ตัวลดลงไปหนึ่งก็เลยเหลือ21ตัวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ2,459แล้วก็ลบเอามาคูณกันค่ะก็จะได้ 6.8 x กำลังหนึ่งก็ไม่เขียนละเขียน x เฉยๆตัวนี้ตัดได้ก็ตัดใช่ไหมได้สามแล้ว4 คูณ 3ก็ได้12ค่ะแล้วก็เป็นคูณกับ x กำลัง14เนาะทีนี้ตัวเลขเอาไว้ข้างหน้าค่าคงที่ที่เป็นพายก็ติดไว้อย่างนี้แล้วก็คูณกับ x กำลัง19แล้วเราก็เอา9คูณกับ22เราก็ได้198แล้วก็ x ยกกำลัง21แบบนี้นะคะเรียบร้อยละเรามาดูข้อถัดไปกันนะคะทีนี้อาจารย์สนใจข้อที่6ค่ะข้อที่6นะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ fx เนี่ยมันชื่อว่า x กำลัง4แล้วก็บวก 4x กำลัง6และอาจารย์ก็ให้ gx เนี่ยมันชื่อว่า 2x กำลัง3แล้วก็ลบ 3x กำลัง5แล้วก็ให้หาค่ะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะแบบนี้เนาะอาจารย์ก็จะดิฟ fx ที่คูณกับ ax นี่แค่วงเล็บแรกนะแล้วมันก็ยังมีอีกอาจารย์ไม่มีจุดด้วยการไม่มีจุดก็หมายถึงคูณนะจุดตรงกลางเนาะแล้วตรงนี้ก็ gx คูณกับ gx เนาะวิธีคิดมันก็มีหลายอันนะนะหลายแบบหลายทางแต่ท้ายสุดอะคำตอบมันจะเท่ากันแต่อาจารย์จะเลือกวิธีที่มันแบบง่ายๆหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์จะทำเลยก็คือว่าอาจารย์จะมาทำในวงเล็บแรกก่อนคุ้นๆเนาะตอนเรียนมาเด็กๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหา fx คูณกับ fx เนาะfx คืออะไรใช่ปะ fx ก็คือตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เขียนเลย x กำลัง4บวก 4x กำลัง6แล้วก็ปิดวงเล็บคูณ fx ก็คือตัวเดิมอะค่ะ x กำลัง4บวก 4x กำลัง6ซึ่งบางคนบอกอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ fx ตัวเนี้ยมันหมายความว่าผมมี fx 2ตัวใช่มันคือ x กำลัง4บวก 4x กำลัง6และยกกำลัง2ค่ะซึ่งบางคนนะอาจจะรู้สูตรอะไรเยอะเนาะมันก็จะได้เลยค่ะตัวหน้าตัวเนี้ยคือตัวหน้ายกกำลัง2บวก2ตัวหน้าคือตัวนี้เนาะแล้วก็หลังคือตัวนี้นะตัวนี้นะมีหลังแล้วก็บวกหลังเนี่ยค่ะหลังอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ยกกำลังสองค่ะซึ่งคำตอบอ่ะมันเท่ากันเลยอาจารย์ที่ไม่พอเนาะแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราไม่อยากจะท่องสูตรเราก็ไม่ต้องไปตรงนั้นหรอกนะคะแล้วเราจะทำยังไงเรามาเริ่มค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นตัวหน้ามันมาคูณไออันนี้ x กำลัง4คูณกับ x กำลัง4อาจารย์ก็มีฐานก็คือ x 4กับ4เนี่ยเราจะเอามาบวกกันค่ะเราก็เลยได้8โอเคนะต่อไปมาก้อนนี้บ้างเห็นว่ามันเป็นบวกเนาะก็เป็นบวกมันมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งคือเลข4แล้วเราก็จะเอา x กำลัง4มาคูณกับ x กำลัง6ซึ่ง x มีฐานเหมือนกันเอาชี้กำลังมาบวกกันคือ4บวก6ก็ได้10แบบนี้ต่อไปค่ะตัวแรกเรียบร้อยแล้วมาดูตัวถัดไปก็ต้องคูณเข้าไปที่ส่วนของข้างหลังอาจารย์ก็จะมีตัวเลขข้างหน้ามันเป็นบวกก็บวกเนาะ4และตัวนี้ก็เป็น x ค่ะกับฐานเหมือนกันเนาะเอาเลขกำลังมาชี้กันมันก็คือ6บวก4ก็เป็น10แล้วก็ก้อนหลังเนาะ4คูณกับ4เครื่องหมายก็บวกบวกทั้งคู่ก็ใส่บวก
ซึ่ง4คูณกับ4ก็ได้16

เอ็กซ์ก็เขียนตัวเดียวเลขชี้กำลังหกกับหกเอามาบวกกันก็เป็น12ทีนี้เราจะเห็นว่าสองก้อนเนี้ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ x ยกกำลังสิบทั้งคู่เราจะดึงตัวร่วมค่ะขอโทษนะอันนี้ x กำลังแปดเหมือนเดิมอาจารย์จะดึง x กำลังสิบเป็นตัวร่วมค่ะ4บวก4เราก็ได้8นะคะไม่ใช่ว่าได้ x กำลัง20นะไม่ได้เพราะมันบวกกันมันไม่ได้คูณกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็น16 x กำลังสองเหมือนเดิมหมายความว่าถ้ามีก้อนไหนหรือมีพจน์ไหนที่มีฟังก์ชันอะทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันคือ x กำลังสิบ x กำลังสิบเหมือนกันเราก็ดึงตัวร่วมดึงมาเขียนแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ไปคิดตัวเลข4บวกกับ4แล้วก็เป็น8เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถัดไปค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะคิดอีกอาจารย์ก็จะคิดก้อนนี้ค่ะ gx คูณกับ gx ค่ะอาจารย์จะคิดก้อนนี้บ้างนะคะอ่ะมันยังเห็นอยู่เนาะนั้นอาจารย์ใช้สีแดงนะ gx คูณกับ gx gx คืออะไรนี่ค่ะ gx ตรงนี้เท่ากับตรงนี้เลยนะคะเราก็เอาโจทย์มาเขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง5 gx ตัวแรกใช่ไหมอันนี้ gx ตัวที่2อาจารย์ก็ค่อยๆคูณไปนะคะอาจารย์ก็สนใจตัวแรกคูณไปข้างหลังมันมี2กับ2อาจารย์ก็ได้4ละ x ค่ะยกกำลังสามกับยกกำลังสามสามบวกสามก็เป็นหกตัวนี้บ้างค่ะเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบค่ะเพราะข้างหน้ามันติดลบนะเลขสามเนี่ยนะแล้วก็คิดสองคูณกับสามก็ได้หกค่ะ x ฐานเหมือนกัน x กำลังสามคูณกับ x กำลังห้าเอาสามมาบวกห้าก็เลยได้แปดนะค่อยๆตามมาอ่ะก้อนหลังบ้างค่ะติดลบนะลบ3 x กำลัง5คูณกับตัวนี้ค่ะอันดับแรกเลยติดลบรอไว้ก่อนอยากแก้ไขแป๊บอ่ะติดลบรอไว้ก่อนและอาจารย์ก็คิด3คูณกับ2อาจารย์ก็ได้6แล้วก็ x เหมือนเดิม x กำลัง5คูณกับ x กำลัง3ซึ่ง5บวก3ก็เป็น8อ่ะตัวนี้ระวังนะลบคูณลบลบกับลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกทําไมมันกลายเป็นบวกได้อะไอ้ลบตัวเนี้ยที่มันนอนอยู่อาจารย์เอามันมาตั้งมันจะเลยกลายเป็นบวกแล้วก็คิด3คูณ3เนี่ยได้9แล้วก็ x กําลัง5คูณ x กําลัง5ซึ่ง5บวก5อาจารย์ก็ได้10แบบนี้และมีคนสังเกตเห็นไหมว่า2พจน์นี้คล้ายๆกันมี x กําลัง8เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมก็ได้ 4x กำลัง6ซึ่ง x กำลัง8ดึงมาเป็นตัวร่วมปุ๊บลบ6และไปลบอีก6ก็จะได้ลบ12แล้วก็บวก 9x กำลัง10แบบนี้พร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะเริ่มเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหาอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะเขียนสูตรให้ดูก่อนเนาะอ่ะมาเริ่มตรงนี้นะแบบหนึ่งนะไอ้ก้อนนี้ค่ะไอ้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เอาสีหนักๆหน่อยไอ้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์จะเรียกมันว่าก้อนที่อยู่ข้างหน้าก้อนเนี้ยคือก้อนที่อยู่ข้างหลังมันเป็นดิฟผลคูณนะพร้อมแล้วนะอาจารย์ไปก่อนนะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเขียนสูตรไว้ก่อนเนาะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะหาดิฟอาจารย์เขียนอีกรอบเนาะว่า fx ที่คูณกับขอโทษ fx ที่คูณกับ fx อย่างนี้ปะแล้วก็ gx ที่คูณกับ gx อย่างนี้นะเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วใช่ไหมใช้อีกสีหนึ่งอันนี้คือหน้าแต่มันหน้าใหญ่หน่อยเนาะอันนี้คือหลังตัวมันก็อ้วนหน่อยนะก็ไม่เป็นไรอ่ะจำได้ไหมสอน
สูตรไว้มันต้องเริ่มจากหน้าก่อนใช่ปะเอาเลยนะเราจะเริ่มจากหน้านะทําจําไปพร้อมกันทําไปพร้อมกันเลยนะเราก็จะได้ว่าหน้าดิฟ

ดิตหลังมันมีเชื่อมค่ะแล้วก็หลังค่ะหลังแบบนี้อาจารย์ขอขยับหน่อยนะหลังแล้วก็ดิฟหลังไม่ดิฟหลังค่ะหลังก็จะไปดิฟหน้าค่ะอาจารย์ต้องเสริมตรงนี้ไปด้วยหลักดิฟหน้ามีคนบอกโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยมันเยอะจังเลยใช่ไหมก็ใจเย็นๆนะคะอาจารย์ขอขยับยังไม่ขยับก็ได้อาจารย์เขียนเท่ากับก่อนเดี๋ยวแป๊บนะคะลบออกก่อนอาจารย์เขียนเท่ากับก่อนนะคะเราคิดมาแล้วนี่ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมนี่นะอันเดียวกันนะอาจารย์เอามาเขียนแล้วนะแต่ใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10แล้วก็บวก16 x กำลังสองแบบนี้แล้วตรงนี้อาจารย์ก็มาดิฟค่ะอาจารย์ก็ดิฟอย่าเพิ่งถอดใจนะไอ้ gx คูณกับ gx อาจารย์ได้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์ก็เสร็จวงเล็บไว้ 4x กำลังหกลบ 12x กำลัง8แล้วก็บวก 9x กำลัง10แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บวกค่ะไอ้ก้อนนี้ก็คือตัวที่3ก็คือตรงนี้ค่ะที่3อาจารย์ก็มาเขียนอีกรอบหนึ่ง 4x กำลัง6ลบ 12x กำลัง8แล้วก็บวก 9x กำลัง10ที่อาจารย์ไม่พอนะอาจารย์อันนี้ออกไปก่อนเนาะโจทย์อะไรนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ fx คูณกับ gx ก็คือตรงนี้ไม่รู้จำกันได้ไหมนะคะแต่ถ้าย้อนกลับขึ้นไปดูคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อาจารย์ไม่ขยับไปมาแล้วนะมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยไม่อยากทำเลยใจเย็นๆก้อนนี้ค่ะก้อนเนี้ยดึงลงมาเฉยๆเลยค่ะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10แล้วก็บวกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอดีมันเลยแล้วก็บวก16 x กำลังสองค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก้อนที่จะคิดอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปมีคนถอดใจเหนื่อยไม่เราก็เก่งขึ้นเราก็ดิฟเลยค่ะดึงเลขสี่ออกมาดิฟ x กำลังหกกระชาก6ลงมา x จากเดิมมี6ลดไป1เหลือ5ค่อยๆเนาะเอาใหม่นะลบ12ดึงค่าคงที่ออกมาดิฟ x กำลัง8เอาแล้วนะกระชาก8ลงมา x ตัวเนี้ยจากเดิมมี8ลดไป1เหลือ7ต่อเลยนะดึงค่าคงที่คือเลข9ออกมาดิฟ x กำลัง10กระชาก10ลงมา x ลดลงไป1เหลือกำลัง9แบบนี้นี่สีแดงคือดิฟเนาะต่อไปค่ะก้อนนี้ก็เหมือนกันไม่ได้คิดเลยค่ะแค่ดึงลงมาเฉยๆแป๊บนึงนะคะเลอะเทอะอันนี้ก็คือ 4x กำลัง6ลบ 12x กำลัง8แล้วก็บวก 9x กำลัง10แล้วเราก็กระจายดิฟเข้าไปแบบนี้เข้าที่ตัวนี้ที่ตัวนี้แล้วก็ที่ตัวนี้นะอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะดิฟ x กำลัง6กระชากเลข6ลงมาเลขชี้กำลังก็ลดลงไป1เรียบร้อยดึงค่าคงที่ออกมาคือเลข8ก่อนดิฟ x กำลัง10กระชาก10ลงมา x ก็เหลือกำลัง9ดึงค่าคงที่ออกมาคือ16ดิฟ x กำลัง2กระชาก2ลงมาจากเดิมมี2ลดลงไป1ก็เลยเหลือ1ก็ไม่เขียนเลข1แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นเขียนเหมือนเดิมเนาะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10บวก16 x กำลัง2อาจารย์ก็คูณกันตรงนี้24 x กำลัง5ดูตัวนี้12 8ได้เท่าไหร่เอ่ย

96เนาะแล้วก็ x กำลัง7ก้อนนี้ก็เป็น90ค่ะแล้วก็ x กำลัง9จะก็ปิดวงเล็บอ่ะก้อนนี้ก็แค่ดึงลงมาเฉยๆแบบแล้วก็แบบนี้พูดไปก็คือลอกลงมานั่นแหละเนาะอ่ะแล้วตัวนี้ก็คือ 6x กำลัง5เหมือนเดิมก้อนนี้ก็ได้ 80x กำลัง9เนาะก้อนนี้ก็คูณกันได้ 32 x นะคะก็ตามนี้ครับอ่ะสำหรับอาจารย์น่ะจะหยุดอยู่แค่นี้แหละแต่บางหนังสือเขาก็อาจจะเอาตัวเนี้ยไปคูณข้างหลังให้ครบเลขชี้กำลังมันก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่เป็นไรเราคิดถึงแค่ตรงนี้ก็พอก่อนนะคะทีนี้อาจารย์อยากจะให้คุณดูดิบผลหารอีกสักหน่อยนะคะข้อต่อไปของอาจารย์นะคะแป๊บหนึ่งนะคะข้อที่7นะคะข้อที่7อาจารย์เนี่ยมีฟังก์ชัน fx เนี่ยชื่อว่า 3x บวก23แล้วก็มีฟังก์ชัน gx เนี่ยชื่อว่า 7x กำลัง2แล้วก็ลบ4แล้วเขาบอกว่าให้คุณหาดิบผลหารค่ะคือ gx เนี่ยหารด้วย fx แบบนี้พร้อมหรือยังเราก็เริ่มนะคะอาจารย์ก็ดิฟค่ะแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ดิฟค่ะซึ่ง gx ก็คือก้อนนี้ค่ะ 7x กำลัง2ลบ4นี่ก้อนนี้นี่คือ gx นะแล้วก็หาร fx ก็คือตัวนี้ค่ะ 3x บวก23อาจารย์ก็ปิดแบบนี้ดิฟผลหารจำได้ไหมเอ่ยอาจารย์เขียนไว้เนาะอันนี้คือข้างบนกับล่างจำได้ไหมดิฟผลหารนะพยายามจำสูตรไปด้วยกันเนาะนึกถึงที่แนะนำไปนะดิฟผลหารก็คือเมื่อกี้ดิฟผลคูณมันจะเริ่มจากหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเราเห็นอะไรเราก็เริ่มอันนั้นแต่ผลหารไม่ใช่เราไม่ได้เริ่มที่บนเราจะเอาสิ่งที่เห็นทีหลังก็คือล่างเนาะเราก็จะได้ล่างใส่วงเล็บด้วยนะแล้วก็ดิฟบนใส่วงเล็บแต่เราจำไว้หน่อยว่าล่างไม่มีทางดิฟล่างอะค่ะและทีนี้ดิฟผลหารหารเนี่ยมันทำให้ลดลงมันก็เหมือนกับคำว่าลบเนาะที่เราแนะนำกันไว้แล้วมันมีตัวเชื่อมก็คือตรงนี้แหละค่ะมันก็ยังเชื่อมบนล่างดิฟบนลบบนใช่ไหมแล้วก็ดิฟตัวล่างตัวบนดิฟล่างมันไม่ใช่บนดิฟบนตัวล่างก็คือ 3x บวก 23บางคนบอกเหมือนมันสลับกันและด้วยมันเป็นตัวล่างมันก็หารด้วยล่างแล้วก็ยกกำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บก็โอ้ยอุตส่าห์ท้องสูตรได้อย่าให้มันเสียของเนาะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะเราดึงลงมาเฉยๆเลยเราไม่ต้องดิฟเลยค่ะอาจารย์ก็เขียน 3x บวก 23และอาจารย์ก็ดิฟตัวนี้ค่ะใช่ไหมดึงค่าคงที่ออกมาดิฟ x กำลัง2กระชาก2ลงมา xเนี่ยจากเดิมมี2ลดไป1ก็ได้เหลือ1นี่เขียนละคันด้วยเครื่องหมายลบดิฟตัวเลขไม่รู้จำได้ไหมได้0มาก้อนนี้บ้างก้อนนี้ก็ดึงลงมาเฉยๆเลยค่ะดึงลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะได้ 7x กำลัง2ลบ4อาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ดึงเลข3ออกมาก่อนและอาจารย์ก็ dx by dx แบบนี้บางคนรู้แล้วอาจารย์ dx by dx มันคือ1เขียน1ไปเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มาตัวนี้ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายบวกดิฟตัวเลขใช่ไหมได้0ค่ะแต่อันนี้ค่ะอันนี้อาจารย์ก็เมื่อกี้ไปละรอบหนึ่งแบบ
ไม่เข้าใจใช่ไหมมันเป็นสูตรค่ะที่พูดบอกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้เนาะเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นว่าใช้แบบไหนก็ได้อะไรเนาะแต่เราไม่ได้อ่ะมาเริ่มอาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยค่ะคือตัวหน้าอันเนี้ยคือตัวหลังแล้วทั้งหมดยกกําลังสองเขาเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรไว้ตรงนี้เลยมาคุณก็จะได้เท่ากับหน้าบวกหลังกําลังสองนะคุณจะได้ว่าหน้ากําลังสองบวกสองตัวหน้าตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังกำลังสองอ่ะเรามาเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะอ่ะอาจารย์เริ่มแล้วนะคะหน้าก็คือตัวนี้อาจารย์ก็เขียนแบบนี้หน้ากำลังสองใส่วงเล็บให้มันด้วยบวกสองถึงตรงนี้แล้วนะหน้าก็คือ 3x เห็นไหมหลังก็คือ23เนาะแล้วก็บวกเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะแล้วก็บวกตัวหลังก็คือ23แต่ทั้งหมดยกกำลังสองเดี๋ยวอาจารย์งงสี่ไปแล้วกำลังสองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะได้เป็นอาจารย์ก่อนเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนหน้าเป็น 3x บวก23ส่วนที่ไม่ได้ดิฟก้อนเนี้ยอาจารย์ก็จะได้ 14x ลบ0ก็ไม่เขียนละแล้วก็ลบก้อนนี้ก็เป็น 7x กำลังสองลบ4เนาะ3คูณ1ก็ได้3บวก0ก็ไม่เขียนละแต่สิ่งที่เราจะทำ 3x ทั้งหมดยกกำลังสองหมายความว่าคุณมี 3x คูณกัน2ตัวคุณจะได้9 x กำลังสองถึงตอนนี้คุณดูตัวเลขคูณตัวเลขค่ะเนาะ2คูณ3ได้6 6คูณ23ก็ได้138แล้วมันก็มี x ตัวหนึ่งก็ใส่ x แล้วก็23กำลังสองก็คือ23คูณ23คุณก็จะได้529อ่ะอันนี้มันพอไหวเนาะอาจารย์ก็จะกระจายเข้าไปคูณกันซึ่ง3คูณกับ14เนี่ยมันจะได้42 x กำลัง1กับ x กำลัง1กลายเป็น x กำลัง2นะคะทีนี้23คูณกับ14ได้เท่าไหร่เอ่ยได้322แล้วก็ x เนาะลองเช็คนะคะแล้วตรงนี้บ้างค่ะคูณกัน7คูณ3ก็ได้21 x กำลังสอง4คูณ3ก็ได้ลบ12มีบางคนว่าอาจารย์เขียนวงเล็บทำไมอันนี้มันจะผิดได้เนาะอาจารย์ก็เลยเขียนตรงนี้เหมือนเดิมตัวแปร x กำลังสองตัวแปร x แล้วก็เป็นตัวเลขเฉยๆนะคะคุณก็ระวังหน่อยระวังอะไรอาจารย์สนใจตรงนี้ค่ะอาจารย์ได้42 x กำลังสองเหมือนเดิมแล้วก็บวก322 x เหมือนเดิมอันนี้เข้าไปเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบ21 x กำลังสองตรงนี้ค่ะลบเจอกันลบที่เขาบอกว่าลบเจอลบไอ้ลบตัวนอนๆเนี่ยเอามาตั้งมันก็จะกลายเป็นบวก12นะคะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมอาจารย์ก็บอกว่าคุณมองพจน์นี้กับพจน์นี้มีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้ใช่ไหมก็เขียนแค่ครั้งเดียวดึงตัวร่วมออกมาดึง x กำลังสองออกมาคุณก็คิด42ลบ21คุณก็ได้21ค่ะแล้วก็เป็นตัวแปร x ตัวเดียวที่คูณกับ322แล้วก็บวกกับตัวเลขค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปร x กำลังสองที่คูณกับเลข9ใช่ไหมตัวแปร x แล้วก็เป็นตัวเลขอันนี้ก็จะจบละนะคะสำหรับดิฟผลหารนะคะถ้าใครยังงงสูตรใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้อีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะต้องไปฝึกท่องสูตรนะคะเดี๋ยวจะลืมนะอันนี้มันเป็นดิฟผลหารคือมีบนกับล่างจำไว้นะอันนี้ก็คือ

บนดิฟอะไรล่างจำง่ายๆก็คืออาจารย์ถูกไหมอาจารย์บนก็ผิดแล้วค่ะใช่ไหมขอโทษนะอ่ะบนอาจารย์ก็ผิดแล้วอาจารย์ต้องเริ่มต้นด้วยล่างใช่ไหมต้องเริ่มจากล่างอันนี้ก็จะเป็นล่างดิฟบนลบมีตัวเชื่อมค่ะบนดิฟบนไม่มีทางดิฟบนต้องดิฟล่างและด้วยมันการดิฟผลหารมันก็ต้องหารใช่ปะหารไอตัวเนี้ยเมื่อกี้มันเป็นล่างเมื่อกี้มันเป็นล่างตรงนี้ใช่ไหมเราจบด้วยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างเนี่ยล่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเชื่อมอีกรอบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยแหละค่ะมันก็คือล่างแล้วก็ยกกำลังสองนะคะก็จะประมาณเนี้ยนะคะก็สำหรับวันนี้อาจารย์ก็คงขอหยุดการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไปทบทวนนะจะได้มีความรู้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟนัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากัน โดยใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขัดข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็ก

อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปริพันธ์สองชั้นกันนะคะ
1: อันนี้นะคะคือปริพันธ์สองชั้นซึ่งอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่หน้า241นะคะเมื่อกี้อาจารย์ลองถามละจะเอาตัวอย่างไหนดีเราจะเริ่มกันที่ตัวอย่าง5.2.1กันนะคะปริพันธ์สองชั้นคือยังไงก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องปริพันธ์ครั้งแรกให้ได้ก่อนแล้วก็ปริพันธ์ครั้งที่สองนะคะอ่ะพร้อมหรือยังอันนี้ค่ะเป็นอินทิเกรตตั้งแต่สองถึงสี่ค่ะต่อไปเป็นอินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งถึงสองค่ะแล้วก็เปิดวงเล็บ100x แล้วก็ลบ 4xy แล้วก็ปิดด้วย dx แล้วก็ปิดด้วย dy เห็นแบบนี้ปุ๊บแบบโอ้อาจารย์แล้วผมจะเริ่มอินทิเกรตยังไงคุณจะต้องเริ่มอินทิเกรตตรงข้างในนี้ก่อนค่ะอาจารย์เริ่มเลยนะพร้อมแล้วนะคะอาจารย์ก็จะอินดิเกตเทียบกับ x ค่ะเพราะมันเป็น dx อาจารย์ก็จะเขียนอินดิเกต2ถึง4ไว้ก่อนไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์จะกระจายอินดิเกตที่พจน์แรกแล้วก็ปิดด้วย dx ค่ะจำได้ไหมตอนเราจะอินดิเกตเราดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ x ออกมาเราก็เลยดึง100ค่ะแล้วก็อินดิเกต x แล้วอย่าลืมปิดด้วย dx เริ่มแบบนี้ต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายลบแต่อาจารย์ไม่โยงแล้วนะอินดิเกตเทียบกับ x ดึงอะไรออกมาบ้างคะที่ไม่ใช่ x ค่ะเลข4ก็ได้ด้วยแล้วก็ y ด้วยแล้วก็อินดิเกต1ถึง2ของ x แล้วก็ปิดด้วย dx อาจารย์ใส่วงเล็บไว้ก็ได้และอาจารย์ก็ปิดด้วย dy ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยแค่เขียนมาเฉยๆแต่จริงๆสิ่งที่เราคิดคือตรงกลางโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอินดิเกตนะอันนี้เขียนไว้เฉยๆพร้อมหรือยังอาจารย์จะอินดิเกตนะอาจารย์จะให้เป็นสีแดงค่ะอันนี้ก็คือ100อินดิเกตเนี่ยคือการเพิ่มตอนนี้อาจารย์มี x ยกกำลังกี่ตัวคะ1เพิ่มก็คือจากเดิมมี1ตัวเพิ่มอีกตัว1ก็เลยเป็นกำลังอะไรคะแล้วหารด้วยอะไรคะเรียบร้อยจริงๆอาจารย์จะใส่ขอบเขตนะแต่พอดีอันนี้มันง่ายอาจารย์จะใส่พร้อมกันใส่พร้อมกันยังไงอาจารย์จะเริ่มแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ลบ 4y ค่ะมาถึงตัวนี้บ้างเดี๋ยวจะใส่พร้อมกันนะ x ค่ะมี1ตัวอาจารย์อินดิเกตปุ๊บกลายเป็นกี่ตัวเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ x กำลัง2หาร2เสร็จละและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่อะไรถึงอะไรนะคะ1ถึง2เพราะไม่มีเครื่องหมายอินดิเกตนะคะการใส่ขอบเขตก็คือจะเอาไปแทนค่าซึ่งในเอกสารเยอะมากเลยบางทีเขียนเยอะๆก็ไม่ได้จะเข้าใจนะแต่การมีเอกสารเนี่ยหมายความว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ตอนนี้อาจารย์อยู่กับคุณอาจารย์ก็จะกระชับเวลาได้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะแทนค่าขอบเขตสิ่งที่คุณจะทำค่ะอะไรหารได้คุณก็หารค่ะได้เท่าไหร่คะแล้วตัวนี้คุณได้เท่าไหร่คะ2แล้วตัวนี้ก็เป็นอะไรคะ x กำลัง2ก่อนแล้วค่อย y ค่ะอาจารย์ชอบเรียงแล้วตรงนี้ก็1ถึง2แล้วก็ปิดได้ dy ค่ะทีนี้ตอนอาจารย์จะแทนค่าบางทีคนงงเฮ้ยมันมีทั้ง x ทั้ง y แล้วจะแทนที่ไหนดีอาจารย์ก็บอกว่าสมมุติคุณจําไม่ได้ว่าคุณจะแทนที่ตรงไหนให้คุณย้อนขึ้นไปค่ะตอนนี้มันอินทิเกรตเทียบกับตัวอะไรคะคุณต้องแทนที่ x เพราะฉะนั้นอาจารย์จะแทนที่ x นะอาจารย์ก็เลยวงกลมที่ x ไว้อาจารย์ก็จะแทนค่าบอกเพื่อนหน่อยซิคนไหนที่ก้มลงนอนนะคะไม่เอานะคะลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเป็น50ค่ะแทนตัวบนก่อนตรงนี้ก็แทนด้วยเลขอะไรคะ2แต่ยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2แล้วก็ลบ2แทนที่ x ด้วยอะไรคะ2แล้วก็ยกกำลังอะไรเอ่ย2 y ก็เหมือนเดิมค่ะแทนเสร็จละก้อนแรกใส่วงเล็บอีกทีหนึ่งก็ได้แทนก้อนแรกเสร็จขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะคะ ลบแล้วก็มาแทนก้อนหลังค่ะ x เป็นอะไรนะคะ x เป็น1ค่ะแต่กำลังอะไรคะกำลัง2แล้วก็ลบ2แล้ว x เป็นอะไรคะ x เป็น1แต่กำลังอะไรคะแล้วคูณกับอะไร y แล้วก็ปิดวงเล็บเล็กแล้วก็วงเล็บใหญ่แล้วก็ dy นี้หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินทิเกรต2ถึง4อันนี้เป็นเท่าไหร่คะ2กำลัง2 4คูณ50ได้เท่าไหร่คะ200แล้วก็ลบ2กำลัง2เป็นเท่าไหร่นะ4แต่คูณกับ2ได้เท่าไหร่8แล้วตรงนี้ค่ะเป็นเลข1 1ยกกำลังเป็นเลขคู่หรือเลข1ยกกำลังอะไรมันก็ได้1นั่นแหละนั้นอาจารย์ก็ไม่คิดแล้วนะแล้ว1ไปคูณ50เลยได้เท่าไหร่คะ50มันก็ติดลบก้อนนี้มันก็1แหละคูณกับ2มันก็ได้2ใช่ไหมแล้วก็เป็น y แต่ตรงนี้เป็นลบระวังนะลบเข้าไปอีกรอบ1กลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกค่ะอะไรคะ 2y แล้วก็ปิดด้วย dy สิ่งที่คุณควรจะทำค่ะจริงๆคุณจะอินดิเกตเลยก็ได้แต่สิ่งที่คุณควรจะทำคุณเห็นตัวเลขกับตัวเลขมันรวมกันแล้วได้เท่าไหร่150เพราะมันเอาไปลบกันแล้วคุณดูสิ่งที่เป็นตัวแปรค่ะสิ่งที่เป็นตัวแปรอันนี้มันติดลบ 8y อันนี้มันเป็นบวก 2y รวมกันแล้วมันได้เท่าไหร่คะเก่งมากแล้วก็ปิดด้วย dy ถ้าคุณมาถึงตรงเนี้ยคุณต้องมีแนวคิดแล้วว่าคุณจะทำอะไรต่อใช่ไหมคุณต้องทำอะไรต่อคะกระจายอินดิเกตเข้าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กระจายอินดิเกตเข้าไปอาจารย์จะได้อินดิเกต2ถึง4ของ150ปิดด้วย dy ขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ y ออกมาดึงอะไรคะ6ลบ6แล้วก็อินดิเกตอะไรคะ y แล้วก็ปิดด้วย dy ตอนอินดิเกตเราจะเพิ่มมันเป็นตัวแปร y เราก็ต้องเพิ่มอะไรคะเพิ่มอะไรคะเพิ่ม y มา1ตัวคือ y กำลัง1หารด้วย1แต่อาจารย์ไม่เขียนได้ไหมได้ต่อไปค่ะตรงนี้ก็เป็นลบ6ค่ะตรงนี้ก็เป็นลบ6นะอาจารย์มี y 1ตัวอินดิเกตปุ๊บ y เป็นเท่าไหร่คะเป็น y กำลัง2หารด้วยอะไรคะ2และอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตอันไหนอยู่ข้างล่างอันไหนอยู่ข้างบนคะแล้วทีนี้ก่อนที่จะทำค่ะคุณควรจะทำให้มันกระทัดรัดก่อนเนาะอาจารย์ก็จะได้150วาเจนจบ2อาจารย์เหลืออะไรเนี่ยใช่มีคนช่วยแล้วนะอันนี้มันก็จะเหลือ 3y กำลัง2เจนจบจริงช่วยนะเสียชื่อเราหมดนะ 3y กำลัง2ตัดใช่ไหมพี่ตัดนะคะอาจารย์ผิดอะไรหรือเปล่าผิดใจผมนี่แหละหลังจากนั้นอาจารย์แทนที่ตัวไหนก่อนคะแทนที่4ก่อนอาจารย์จะแทนแล้วนะและอาจารย์เนี่ยพยายามไม่ต้องเขียนวงเล็บเยอะมันไม่จำเป็นเนาะอาจารย์ก็เริ่มก่อนเลย y เป็นอะไรคะแทนด้วยเลข4ค่ะแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะลบแล้วแทน y เป็นเลขอะไรอีกคะแต่กำลังอะไรคะกำลัง2ก้อนหน้าอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บเพราะมันไม่มีผลมันไม่มีผลที่เปิดวงเล็บและสิ่งที่เป็นลบเข้าไปแล้วมันมีผลมันเป็นยังไงอะพอแทนก้อนแรกเสร็จปุ๊บก่อนที่คุณจะแทนก้อนหลังคุณก็จะติดลบนะแล้วตรงนี้อาจารย์จำเป็นต้องใส่วงเล็บและแทนที่ y ด้วยอะไรต่อคะ2ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะแทนที่ y ด้วยอะไรคะแต่กำลังอะไรคะกำลัง2แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้150คูณ4ได้เท่าไหร่คะ600แล้วก็ลบ4กำลัง2เป็น8เนาะหรอเป็น16คูณ3ได้เท่าไหร่คะ48ค่ะแล้วตรงนี้คูณกันได้เท่าไหร่คะได้300อาจารย์ใส่วงเล็บไว้ก่อนก็ได้แล้วตรงนี้เป็น4คูณ3ได้เท่าไหร่คะ12เพราะฉะนั้น600ลบ48ได้เท่าไหร่เอ่ยเบิร์ดใจเย็นเบิร์ดใจเย็นอ๋อเบิร์ดเขาเตือนอาจารย์ว่าอาจารย์ผิดหรือเปล่านะแต่เขา 600ลบ48ได้เท่าไหร่คะ552ค่ะเบิร์ดเก่งเบิร์ดก็ไปได้ไวกว่าอาจารย์นะ300ลบ12ได้เท่าไหร่คะ288แล้วลบกันก็เลยได้เท่าไหร่คะแบบนี้สักข้อตอนปลายภาคอาจารย์ว่ามันก็ไหวนะทีนี้ลองเลือกตัวอย่างถัดไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งเอายากๆหน่อยค่ะไปจนถึง 5.2.6 ค่ะสำหรับคนอื่นเนาะที่ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ในห้องก็ดูได้ใน YouTube นะคะชื่ออาจารย์ชื่ออย่างนี้นะคะธัญรัตน์แล้วก็จิตพีรัตน
2: ์ดีจังใครชอบดีจังโปรโมทของใคร
1: ติดตามตามนี้นะคะก็มี QR code ข้ออื่นซึ่งเด็กที่มหาลัยก็จะได้เรียนนะคะอ่ะเอาอันไหนคะมีหนุ่มข้างๆอาจารย์ล่อหล่อบอกว่าอาจารย์ขอตัวอย่าง 5.2.6 เลยอาจารย์นี่อยากจะโชว์แต่เขาเคยออกแล้วนะเคยออกคู่ๆอาจารย์ครั้งหนึ่งละซึ่งตอนนี้อาจารย์ไปหน้า249แล้วค่ะอ่ะไหนบอกโจทย์อาจารย์หน่อยสิวรวิทย์โจทย์ว่าไงคะวรวิทย์พี่บ่าวจะช่วยก็ได้นะอินทิเกรต0ถึง2อินทิเกรต0ถึง1 2xy แล้วก็หารด้วยอะไรคะรูทที่3ของ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ลบ2แล้วก็เป็นอะไรคะ dy แล้วก็ dx ก็ดีนะที่ที่นั่งข้างๆอาจารย์เป็นคนเลือกเมื่อกี้เลือกอินดิเกต x ก่อนแต่ตอนนี้เขาเลือกอินดิเกตตัวอะไรก่อนคะซึ่งมันไหนใช่อินดิเกต y ก่อนแล้วมันเขาก็เลือกยากด้วยนะก็ดีนะเราก็จะได้มาคิดด้วยกันนะคะอาจารย์ก็เท่ากับเลยนะประหยัดเวลาอาจารย์ก็เขียนตรงนี้ไปก่อนอันนี้ก็อินทิเกรต0ถึง1เนาะสิ่งที่อาจารย์จะทำค่ะอันดับแรกเลยนะอินทิเกรตไม่มีอินทิเกรตผลหารนะเพราะฉะนั้น 2xy พูดตามตรงเลยนะมันต้องโดนตัดทิ้งค่ะอาจารย์พูดอะไรเนี่ยคุณดูรูทค่ะรูทไม่มีทางอินทิเกรตได้คุณต้องเปลี่ยนมันเป็นอะไรคะได้เหมือนเพื่อนไหมคุณต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนค่ะซึ่งมันก็คือยกกำลังอะไรคะ1/3นะแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เก่งขึ้นแล้วนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะพยายามทำตามเอกสารเลยเนาะอาจารย์เนี่ยกำลังจะใช้สูตรนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะใช้สูตรอินดิเกต u กำลัง n du เท่ากับ u กำลัง n บวก1แล้วก็หารด้วย n บวก1แล้วก็บวก c อันนี้คือสูตรเพราะฉะนั้นค่ะก้อนเนี้ยมันยกกำลังอยู่แต่มันอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวในอนาคตอาจารย์ต้องเอามันขึ้นไปข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ u ยกกำลัง nเราก็ต้องดีอะไรคะตามสูตร du อาจารย์ก็เลยจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตัวนี้เป็น du ซึ่ง u คือก้อนนี้ค่ะ u ก็คือ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ลบ2ค่ะจากเดิมมันเป็น dy เปลี่ยนแบบนี้เพื่อให้ตรงตามสูตรอาจารย์ก็เลยดิฟค่ะต้องเทียบกับ y นะอาจารย์ก็เลยดิฟx กำลัง2แล้วก็ลบ dip y กำลัง2และก็ลบ dip ของเลข2ค่ะทำไมต้องเพิ่มด้วยเพื่อจะช่วยให้เราอินทิเกรตได้อาจารย์ได้แบบนี้แล้วนะทีนี้ต่อนะคะอาจารย์ก็เป็นอินทิเกรต0ถึง2เหมือนเดิมอินทิเกรต0ถึง1เหมือนเดิมตรงนี้เป็น 2xy อ่ะก้อนนี้ค่ะธนัทมันอยู่ข้างล่างเนาะยกกำลัง1ส่วน3อาจารย์จะย้ายมันไปข้างบนมันก็จะกลายเป็นยกกำลังอะไรคะเก่งมากๆลบ1ส่วน3ซึ่งถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจ u ก็คือตัวนี้ค่ะต ัวใหญ่ๆขี้เกียจพูด n คือเลขชี้กำลังคือลบ1ส่วน3ไออันนี้ล่ะอาจารย์เดี๋ยวจะกำจัดทิ้งแล้วอาจารย์ก็ต้อง du u คืออะไรคะใช่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมอ่ะอาจารย์มาดิฟเห็นไหมถ้าคุณดิฟไม่ได้ดิฟตัวนี้ทำไมเป็นศูนย์คะมันไม่มี y ให้ดิฟคนที่พูดตัดกันเดี๋ยวหักคะแนนนะคะดิฟ y กำลังสองได้อะไรคะลบสอง y แต่ดิฟสองเป็นอะไรอีกคะศูนย์เพราะมันไม่มี y ให้ดิฟอ่ะแล้วตอนนี้มันตัดทิ้งได้ไหมคะได้เหลือเฉพาะ x ตัดได้แล้วนะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะเหลือ dx ค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2อินดิเกต0ถึง1เนี่ยใครที่ดูสูตรให้เป็นเนี่ยอินดิเกต u อาจารย์เขียน x ไว้ด้วยนะเขียน x ตัวนี้ไว้ก่อนนะu ก็คือ x กำลังสองลบ y กำลังสองแล้วก็ลบสาม n คือเลขชี้กำลังก็คือลบหนึ่งส่วนสาม du u คืออะไรนะคะ x กำลังสองลบ y กำลังสองแล้วก็ลบสองแล้วตรงนี้ก็ dx ค่ะอาจารย์จะอินดิเกตแล้วนะอาจารย์จะอินดิเกตอ่ะนะอาจารย์ก็จะได้อินดิเกต0ถึง2อ่ะถ้ากลัวตัวนี้งงเนาะอาจารย์ก็เลยขยับ x มาไว้ข้างหน้าแทนแล้วตรงนี้ก็0ถึง1มันจะตามสูตรเลยนะอินดิเกต u ก็คือ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ลบ3 n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังก็คือลบ1ส่วน3 du ก็คือ x กำลัง2ลบใช่แล้วก็ลบ2แล้วตรงนี้ก็ dx ตอนนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะอินดิเกตตัวข้างในนี่ติดลบนะเขียนติดลบนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2 x เขียนไว้อย่างนี้เนาะพร้อมยังคุณก็มีหน้าที่คิดค่ะลบ1ส่วน2บวก1ได้เท่าไหร่คะได้2ส่วน3เพราะมันต้องบวก3ส่วน3ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องหารด้วยอะไรนะคะอาจารย์ผิดไหมผิดต้องเป็นอะไรนะคะ2ส่วน3แล้วก็หารได้2ส่วน3และอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตค่ะตั้งแต่อะไรนะคะ0ถึง1แล้วก็ dxแต่ทีนี้มีทั้ง x ทั้ง y ปุ๊บอาจารย์สับสนมากเลยผมจะต้องแทนที่ไหนครับคุณก็ค่อยๆย้อนขึ้นไปข้างบนผมต้องไปแทนที่ตัวอะไรก่อนคะ y ที่เพื่อนพูด1ที่เพื่อนพูด1คือหมายความว่าเพื่อนจะแทนตัวบนก่อนค่ะต้องแทนที่ตัว y ก่อนนะเลขข้างบนก่อนนะพร้อมยังเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2เดี๋ยวอาจารย์ขอทำเหมือนในเอกสารดีกว่าเนาะคุณจะได้ไม่สับสนอาจารย์ขอดึง x ออกมาข้างนอกเนาะให้ขยับออกมานะอ่ะเพราะฉะนั้นลบ1ส่วน3บวกเดี๋ยวอาจารย์ลืมเครื่องหมายอะไรไปด้วยคะติดลบใช่ไหมอาจารย์ลืมลบนะอาจารย์เอาลบไว้ตรงนี้เนาะลบไว้ข้างหน้านะอาจารย์ลบไว้ข้างหน้านะอาจารย์ผิดอะไรนะเจนจบ
2: ลบสอง
1: อาจารย์เอาลบไว้ตรงนี้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวผมงงใช่ไหมนั้นอาจารย์เอาลบไว้ตรงนี้นะคะยังไม่แก้ค่ะเพราะอาจารย์ยังไม่ได้พลิกกลับเศษเป็นส่วนค่ะอ๋อขอโทษอาจารย์เห็นละ ตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรนะคะเลข2อาจารย์เขียนผิดมานานหรือยังผิดมานานละอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยนะจะได้เห็นชัดๆว่าตัวเองผิดเนาะตรงนี้เป็นเลข2นะที่เพื่อนบอกผิดมานานละนะคะขอบคุณมากเลยนะไม่ยอมแก้ด้วยนะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์แทนค่าเลยเนาะเหมือนเพื่อนเลยนะคะเอา x ไว้ข้างหน้าเนาะอาจารย์ก็จะได้และทีนี้อาจารย์ก็กลับเศษเป็นส่วนมันก็จะเป็นลบ3ส่วน2 x ไม่ต้องแทนแต่แทนที่ y ด้วยอะไรนะ1กำลังอะไรนะแล้วก็ลบ2แต่ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3แทนก้อนแรกเสร็จละก้อนที่2มันก็จะลบแต่ลบมันเป็นอะไรบวก3ส่วน2 x กำลัง2ลบอะไรนะคะ0กำลัง2แล้วก็ลบ2ทั้งหมดยกกำลังอะไรนะคะ2ส่วน3แล้วตรงนี้ก็เป็น dx ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2แล้วก็ x เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเหลืออะไรนะคะลบ3ส่วน2 x กำลัง2ลบรวมกันเป็นเท่าไหร่คะลบ3เนาะทั้งหมดกำลังอะไรคะ2ส่วน3มาก้อนนี้บ้างค่ะมันก็จะเป็นอะไรเท่านั้นเอง3ส่วน2 x กำลัง2ลบอะไรนะแต่ทั้งหมดกำลังอะไรคะ2ส่วน3แล้วตรงนี้ก็จะเป็น dx กระจายอินดิเกตเข้าไปใช่ไหมแต่พอดีเรามี x ด้วย x มันก็ต้องเข้าไปในนี้แล้ว x เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเฉพาะก้อนหน้ามันต้องเข้าไปก้อนไหนด้วยคะก้อนหลังด้วยอาจารย์จะทำไปพร้อมกันเลยนะอ่ะค่อยๆดูนะคะอาจารย์ก็จะดึงตัวเลขออกมาก่อนคือลบ3ส่วน2อินดิเกต0ถึง2มี x แล้วก็ x กำลัง2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3อาจารย์เก่งเนาะจริงๆอาจารย์จะ dx แต่อาจารย์รู้ไงว่าอาจารย์จะใช้สูตรอะไรคะกลชีรู้นะ u กำลัง n ค่ะอันนี้คือสูตรเนาะจำสูตรไม่ได้อาจารย์ก็จะให้สูตรไปใช่ไหมแต่คุณต้องรู้ว่าใช้สูตรนี้เพราะ u คือตัวนี้ค่ะ u คือตัวนี้ n คือเลขชี้กำลังค่ะเลขชี้กำลังคือเลขอะไรคะ2ส่วน3แต่ก้อนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องโดนกำจัดทิ้งแล้วถ้ามัน u กำลัง n มันก็ต้อง du เพราะฉะนั้น

คุณต้องดีอะไรคะคุณต้องดี x กำลังสองลบสามค่ะจากเดิมเป็น dx เป็นแบบนี้แต่คุณเปลี่ยนแต่อันนี้มันง่ายใช่ไหมดิฟ x กำลังสองคุณได้เท่าไหร่คะ 2x และดิฟ3มันเป็น0แล้วอาจารย์ก็ตัดได้จริงๆด้วยใครที่ไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดึง3ส่วน2ออกมาอินดิเกต0ถึง2แล้วก็มี x แล้วตรงนี้ก็ x กำลัง2ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ส่วน3เอาใหม่นะ u ก็คือตัวนี้ค่ะกำลัง n ก็คือ2ส่วน3ค่ะก็ต้อง du เพราะฉะนั้นคุณต้องดีอะไรคะลบ2ค่ะจากเดิมเป็น dx เปลี่ยนมาเป็น d ตัวนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องหารด้วยอะไรคะ 2x และมันก็ตัดได้จริงๆด้วยแล้วถ้าใครดึงกระจาย x เข้าไปก็จะเห็นว่ามันจะทำไม่ได้หลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็จะแทนค่าอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ3ส่วน4ใช่ไหมเอา2แดงกับ2ดำไปคูณกันนะใครไม่เห็นก็ลองเอาใหม่0ถึง2 u ก็คือ x กำลัง2ลบ3กำลัง n ก็คือ2ส่วน3 du ก็คือ x กำลัง2ลบ3ก็เอาอีกค่ะมันก็จะเป็นบวก3ส่วน4อินดิเกต0ถึง2u ก็คือ x กำลัง2ลบ2 n ก็คือ2ส่วน3ค่ะอันนี้อยู่ตัวเดียวกันนะต้องได้สูตรนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอินทิเกรตค่ะเดิมอาจารย์มี2ส่วน3ตัวเพิ่มอีก1กลายเป็นเท่าไหร่ได้เหมือนเพื่อนไหมมันก็คือบวก3ส่วน3มันก็เลยเป็น5ส่วน3อาจารย์ก็เลยได้ x กำลัง2ลบ3ยกกำลัง5ส่วน3หารด้วย5ส่วน3แล้วก็บวก3ส่วน4เหมือนเดิมนะก้อนนี้ก็ได้อะไรเหมือนกันคะ5ส่วน3เหมือนกันใช่ไหมมันต่างกันตรงไหนอ่ะก้อนหน้า u เป็นอะไรคะลบ3แต่ก้อนหลังเป็นอะไรคะลบ2และอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่0ถึงอะไรคะ2เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพลิกเนาะกับเศษเป็นส่วนมันก็จะกลายเป็นลบ9หารด้วย20 3ไปคูณกับ3 4 5 20เนาะอาจารย์ทำเลยเนาะ x กำลัง2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน3บวกอัพพลิกซิ3ขึ้นไปข้างบนแล้วนะก็ได้อะไรเหมือนกัน9ส่วน20แล้วก็ x กำลัง2ลบ2ทั้งหมดกำลัง5ส่วน3แล้วก็ใส่ขอบเขต0ถึง2แทนตัวไหนก่อนคะ2ก่อนนะอาจารย์แทนแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ลบ9ส่วน20ไม่เปลี่ยนสีแล้วนะขี้เกียจแล้วนะอันนี้ก็จะกลายเป็น2กำลัง2ลบ3ทั้งหมดกำลัง5ส่วน3บวก9ส่วน20อันนี้ก็เป็น2กำลัง2ลบ2ยกกำลัง5ส่วน3มีคำถามไหมมีคำถามไหมอาจารย์ผิดไหมอันนี้กับเศษเป็นส่วนเนาะ3ตัวล่างโคตรล่างสุดๆย้ายขึ้นไปคูณเนาะอาจารย์ผิดไหมไม่นะอาจารย์เสร็จแล้วก้อนหลังบ้างก้อนหลังอาจารย์จะลบค่ะอาจารย์ก็จะเลยจะใส่วงเล็บใหญ่ไว้ตรงนี้ก็เป็นลบ9ส่วน20ค่ะแทนที่ x เป็น0กำลัง2ลบ3ยกกำลัง5ส่วน3บวก9ส่วน20ค่ะแทน x เป็น0กำลัง2แล้วก็ลบ2แล้วก็ทั้งหมดกำลัง5ส่วน3ค่ะแบบนี้ซึ่งก้อนนี้อาจารย์จะได้เป็น4ลบ3ได้เท่าไหร่คะ1 1ยกกำลังอะไรก็เป็นอะไรอยู่ดีคะ1อาจารย์ไม่เขียนเลยนะต่อไปค่ะ9ส่วน20ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะ4ใช่ไหมลบเท่าไหร่คะ
เหลือเท่าไหร่คะอาจารย์ก็จะได้สองดูอาจารย์เขียนเนาะสองกำลังห้าแต่อยู่ในรูทที่เท่าไหร่คะนี่เอาเข้าไปแล้วนะรูทกลายเป็นอะไรบวกอาจารย์ก็จะได้เก้าส่วน20ค่ะตรงนี้ติดลบใช่ไหมอาจารย์ตั้งใจนะมันหมายความว่าอาจารย์มีลบสามยกกำลังกี่ตัวคะ

กลายเป็นลบค่ะได้เท่าไหร่เอ่ย9ส่วน20และอันนี้กลายเป็นอะไรนะลบ2กำลังอะไรคะ5แต่อยู่ในรูทที่เท่าไหร่รูทที่3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นลบ9ส่วน20เหมือนเดิมอันนี้บวกค่ะมันรูทที่3เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆเขียนให้นะหมายความว่าอาจารย์มี2อยู่กี่ตัวคะ5ตัวใช่ไหมแต่มันซ้ำกัน2ตัวมันทำไมได้นะมันออกไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ9ส่วน20เลข2ออกไปตัว1แล้ว2ไปคูณกับอันนี้ได้เท่าไหร่คะ2เข้าไปคูณแล้วได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เอาเลข2ออกมาได้ตัว1ใช่ไหมอาจารย์ไม่คูณดีกว่าเอา2ตัดกับ20เลยดีกว่าอาจารย์ก็เลยได้เท่าไหร่นะคะ9ส่วน10แต่ในรูทเหลือเลขอะไรคะ2คูณ2เป็น4คล้ายๆในเอกสารละอาเขียนส่วน10ยาวๆก็ได้เอามาตัวนี้ใหม่เนาะใครที่ไม่เข้าใจก็เอาใหม่ค่ะรูทที่3ค่ะตอนนี้อาจารย์มีลบ3กี่ตัวคะ3ตัวซึ่งมันทำไมได้คะออกไปจากรูทได้แต่อยู่ในรูทกี่ตัวคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยเลขอะไรออกไปได้ลบ3ไหมลบ3ออกมาได้แต่สิ่งที่เหลืออยู่ในรูทคือเป็นอะไรไปแล้วคะเป็น9ค่อยๆคิดเนาะอันนี้ก็เป็นลบ9ส่วน20ทีนี้อาจารย์เก่งละเลขอะไรออกมาจากรูทได้คะแบบติดลบเลข2ไหมคะไม่ใช่2สิต้องเป็นอะไรคะลบ2ไหมคะใช่ไหมแล้วเหลือในรูทคืออะไรคะคือ4ลองไปไล่ดูเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะเป็นบวก9หาร10เนาะรูทที่3ของเลข4ค่ะอาจารย์เอาทําในตามเอกสารอันนี้กับอันนี้มารวมกันค่ะอาจารย์ก็เลยได้เท่าไหร่คะลบ9ลบเท่าไหร่คะลบ27แล้วมันรูทที่3ของ9แล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วย20ก้อนนี้ค่ะก้อนนี้มันเป็น10เหมือนกันได้เท่าไหร่คะ18รูทที่3ของ4หารด้วยอะไรคะหารด้วย10ก็เอาแค่นี้พอแต่จริงๆอาจารย์ก็ไปตัดอะไรมันอีกก็ได้จะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้ก็จะเหมือนคำตอบตรงนู้นนะคะอาจารย์ขออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะจะแบบเป็นรูปตัวแปรมากอาจารย์ขอเป็นบทประยุกต์ดีกว่าไหมลองดูซิไปลองดู 5.3.1 ไปอะค่ะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงกับปริพันธ์2ชั้นเอามาสักตัวอย่างหนึ่งค่ะกับเวลาอีกนิดหน่อยหามาเลยค่ะอันยากก็ได้นะเพื่อนๆจะได้ดูด้วยตั้งแต่ 5.3.1 จนถึง 5.3.6 เลยค่ะเป็นการประยุกต์ค่ะหน้า263ไปค่ะ

อันแรกเนี่ย5.3.1ก็จะเป็นพื้นที่นะคะ5.3.2ก็จะเป็นพื้นที่เหมือนกันแต่5.3.3เนี่ยจะเป็นปริมาตรค่ะ5.3.4ก็เป็นปริมาตรแต่5.3.5เนี่ยก็จะเป็นการหาพื้นที่ของพิกัดเชิงขั้ว

เลือกมาเลยค่ะจะหาพื้นที่หรือจะหาปริมาตรหรือจะหาพื้นที่ในพิกัดเชิงขั้วค่ะเร็วเร็วเอาอันไหนคะมึนหลับกันไปแล้วมั้งคะตามกันเจนจบมีเพื่อนบอกเอาอันไหนคะเอาปริมาตรก็ได้ค่ะถ้าเอาปริมาตรก็จะเป็นอาจารย์ได้ยินเสียงกระซุบกระซิบ5.3.3กับ5.3.4ค่ะปริมาตรอ่ะมีคนเลือกแล้ว5.3.3นะคะจะหาปริมาตรนะคะอะไรกันมาดูตัวอย่างที่5.3.3นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่หน้า269ไม่เกิน10 นาทีค่ะเร็วตั้งใจหน่อยอาจารย์จะหาปริมาตรรูปทรงตันค่ะอาจารย์ใช้ตัว V แล้วก็อินดิเกตตั้งแต่0ถึง1แล้วก็อินดิเกต0 ถึง 2x ค่ะขอบเขตของการอินดิเกตไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตัวเลขเสมอไปนะเป็นตัวแปรก็ได้นะแล้วตรงนี้ก็เป็น e ยกกำลัง x กำลัง2แล้วก็ dy แล้วก็ dx อันนี้เขาให้ขอบเขตมาเลยอาจารย์ก็จะแนะนำว่าไอ้ตัวเนี้ยตามเอกสารนะนะถ้าคุณดูค่ะตอนนี้คุณจะอินดิเกตเทียบกับตัวแปรอะไรก่อนคะตัวแปร y ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ค่ะคุณจะเห็นว่าคุณจะมี y เท่ากับ0คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างแล้วคุณก็จะมี y เท่ากับ 2x คือสิ่งที่อยู่ข้างบนถ้าให้อาจารย์พูดอาจารย์ก็จะบอกว่ามันคือเส้นตรงค่ะในการที่คุณจะหาปริมาตรยังไงอาจารย์ y เป็น0นี่คือแกน y y เป็น0ก็คือไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอะค่ะอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยคือ y เท่ากับ0อาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจเลยถ้า y เป็น3ก็จะขึ้นมาข้างบนใช่ไหม y ติดลบมันก็จะลงมาข้างล่างอาจารย์แล้ว y เป็น 2x คืออะไรอะสมมุติว่าคุณไม่รู้อาจารย์ก็บอกว่าวิธีง่ายมากเลยให้คุณแอบไปดูตัวแปร x xเป็น0กับ x เป็น1ดูในเอกสารได้เลยนะอาจารย์ก็จะบอกว่าให้คุณบอกว่าให้ x เป็น0จริงๆแล้วคุณอาจจะกำหนดเองก็ได้แต่บางทีอาจารย์กำลังจะหาทิศทางให้คุณคิดอะตามโจทย์อาจารย์ก็บอกว่าคุณก็แทนสิ x เป็น0เอาไปแทนตรงนี้คุณจะได้ y มีค่าเป็นอะไรคะ0 x 0ไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวาy 0ไม่ต้องบนไม่ต้องล่าง x 0 y 0อยู่ตรงนี้อะไรอ่ะต่อไปค่ะ x เป็นอะไรต่อนะคะอีกตัวหนึ่ง x เป็น1ค่ะคุณก็จะได้ y มีค่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่า2คูณ1ได้2เนาะ x เป็น1อาจารย์ก็ขยับมาทางขวาแล้ว y มีค่าเป็น2อาจารย์ก็ได้ตรงนี้ค่ะคุณรู้ไหมคุณมีจุด2จุดคุณเชื่อมกันปุ๊บคุณจะได้เส้นตรงค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะลากไปเพิ่มลากลงมาได้อีกเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเส้นแดงจะอยู่ข้างล่างเส้นดำอะเส้นข้างบนนะคะเสมอนี่คือขอบเขตของการอินทิเกรตเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้มาละสิ่งที่อาจารย์จะอินทิเกรตแต่อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มโอเคนะขอบเขตของการอินทิเกรตไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวเลขเสมอไปเป็นตัวแปรก็ได้เป็นตัวแปรก็บอกว่าเป็นเส้นตรงนะตอนนี้นะเริ่มเลยค่ะมาอินทิเกรตกันซิอาจารย์ก็จะได้ v อาจารย์เขียนโจทย์ซ้ำอีกรอบก็ได้อินทิเกรต0ถึง1อินทิเกรต0ถึง 2x ของ e ยกกำลัง x กำลัง2แล้วก็ dy แล้วก็ dx เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะอินทิเกรตเทียบกับ y พร้อมยังอาจารย์ได้อะไรอ่ะอันเนี้ยดูในเอกสารซิดูตอนเขาคิดซิดูอาจารย์คิดซิอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์อินดิเกตเทียบกับ y ตอนนี้

สิ่งที่อาจารย์อินดิเกตมี y ไหมคะไม่มีอาจารย์ได้อะไรเพิ่มมา1ตัวเลยคะ y จบเสร็จและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่อะไรถึงอะไรคะ0ถึง 2x แล้วก็ปิดด้วยอะไรนะคะไอ้ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยแค่เขียนไว้เฉยๆแล้วจำได้ไหมว่าตัวเองต้องแทนที่ตัวไหนคะคุณต้องแทนที่ y เอาง่ายๆคุณต้องแทนที่สีแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อินดิเกต0ถึง1อาจารย์จะแทนแล้วนะ e ยกกำลัง x กำลัง2เหมือนเดิมแต่แทนที่ y ด้วยอะไรนะ 2x เสร็จละท่านด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบแล้วก็ e x กำลัง2เหมือนเดิมแต่แทนที่ y ด้วยอะไรนะคะแล้วก็นี้กลายเป็นอะไรไปเลยหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็จะอินดิเกต0ถึง1อาจารย์ขอเขียนตัวเลขแล้วกันนะ 2x e กำลัง x กำลัง2แล้วก็ปิดด้วย dx ถ้าอาจารย์จะอินทิเกรตตัวนี้อาจารย์จะดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ x ออกมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ดึงอะไรออกมาได้คะ2และอาจารย์จะใช้สูตรอะไรในการอินทิเกรตคะ e กำลัง u du ค่ะจะเท่ากับ e กำลัง u บวก cเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะใช้สูตรนี้อะไรคะควรโดนกำจัดทิ้งเห็นเหมือนเพื่อนไหมคนทีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เนี้ยเป็น2เหมือนเดิมค่ะอินดิเกต0ถึง1 x เขียนไปก่อน e ก็คือ exponential u คืออะไรคะบอกมาเก่งแล้วก็ du คืออะไรคะจากเดิมเป็น dx เปลี่ยนมาเป็น dx กำลัง2คิดซิดิฟ x กำลัง2ได้อะไรคะ 2x แล้วคุณก็ตัด x ไปได้จริงๆด้วยหลังจากนั้นแล้ว2ก็ตัดกันไหมคะตัดกันหมดเลยคุณจะเหลืออินดิเกต0ถึง1 e กำลัง u คืออะไรคะแล้วคุณก็ du คืออะไรคะเพราะฉะนั้นคุณจะตรงตามสูตรเลยคุณจะได้ e กำลัง u แต่ u ของคุณคือแล้วคุณก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่0ถึง1แทนตัวไหนก่อนคะ1กำลัง2ขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็แทนด้วยอะไรคะ0กำลัง2 1กำลัง2มีค่าเป็นอะไรอาจารย์ไม่เขียนเนาะ e กำลัง0 e กำลัง0มีค่าเป็นอะไร1คำตอบก็จะเป็นแบบนี้และเขาบอกว่าให้หาปริมาตรคุณก็จะได้ตรงนี้เป็นลูกบาศก์หน่วยประมาณนี้นะคะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็

0: คือไซส์การ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: สวัสดีครับผมอาจารย์เจเด็ดเรื่องดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะคร
0: ับ วันนี้พบกับเราในรายการทำผิดพันทำความสะอาดช่องปากและฟันตอนที่2นะฮะเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ครับ
1: โอเคนะครับอ่ะวันนี้เมื่อเทปที่แล้วเราเป็นยาสีฟันสมุนไพร
0: ก็คือเราทำยาสีฟันมาเนาะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพร
1: ใช่
0: ต้องบอกว่ายาสีฟันสูตรสมุนไพรอันแรกที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นยาสีฟันที่หลักๆก็คือลดอาการปวดฟันหลักๆเลย
1: ลดอาการปวดฟันอาการเสียวฟัน
0: คือวันนี้เราทำสีตอนเนี่ยก็คือจะให้มีความแตกต่างกันวันนี้เราเป็นยาสีฟันเหมือนกันแต่เป็นทันสมัยขึ้นมาหน่อยเป็นสูตรเจลเป็นเนื้อเจลอย่างแบบทันสมัยแบบใสๆเคยเห็นไหมฮะ
1: เนื้อใช่ครับเหมือนเจลทาผิวอะไรพวกนั้นแหละ
0: คราวนี้แต่ว่านอกจากว่าเราทำสูตรใสละเรายังให้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน
1: ใช่ครับ
0: กับสูตรที่แล้วตรงที่ว่าสูตรที่เราลดอาการปวดฟันนะแต่สูตรเนี้ยเราลดหินปูน
1: ครับผม
0: นอกจากลดหินปูนแล้วเนี่ยป้องกันฟันผุด้วย
1: ใช่
0: เราจะใส่สารที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นทำให้แบบอะไรอ่ะท่านผู้ชมอ่ะเลือกจะใช้อะไรจะใส่อะไรเพื่อลดอะไร
1: ลูกเล่นได้หลายลูกแบบ
0: ลูกแบบว่าร ู้จักสารเพิ่มขึ้นด้วยว่าต้องสารใส่สารตัวนี้เนี่ยจะช่วยยาสีฟันอะไร
1: ใช่ครับ
0: อย่างอาจารย์พิชาติก็คือก็อย่างน้อยเราก็ได้สองลิตรละ
1: รู้จักบางท่านก็เพิ่งเคยเห็นยาสีฟันเนื้อเจลนะมันมีด้วยหรอ
0: มีเป็นทันสมัยก็คนเห็นเจลสีเขียวเจลสีฟ้าเจลสีม่วงนี่ก็มีนะเจลใสมันใสไม่มีสีอะไรเงี้ยเนาะคราวนี้เคยใช้ไหมยาสีฟันเจลเนี่ย
1: เคยใช้แต่ผลิตภัณฑ์ทาผิวแบบเป็นเจลยาสีฟันยังไม่ค่อยได้เห็น
0: เนื้อเจลเลยนะครับ
1: นะ
0: ครับใช้อยู่ไหมยาสีฟันทุกวันนี้
1: ใช้อยู่ครับแต่จะเน้นเป็น
0: ใช้เพื่อแก้อะไร
1: โอ้ก็แก้กลิ่นปากเลยอันดับที่หนึ่งอันดับแรกเลยคือกลิ่นปาก
0: ใช้แล้วกลิ่นปากหาย
1: หายมั่งไม่หายมั่ง
0: เคยมีเพื่อนมีกลิ่นปากไหม
1: ก็มีนะครับเราสองคนเพิ่งทานข้าวกันมาด้วยเนี่ยเราต้องยืนไกลๆกันนิดนึง
0: ถ้าเพื่อนมีกลิ่นปากก็เอายาสีฟันที่เขาใช้ที่ดับกลิ่นปากเนาะเขาบอกว่าจริงๆอย่างที่บอกว่ายาสีฟันเนี่ยถ้าถามว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะที่บอกว่ามันก็จะทำหนึ่งก็คือดูตามลักษณะอย่างที่วันนี้เนื้อเจลก็คือถ้าโบราณเขาจะเป็นเนื้อผงใช่ไหมครับทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเนื้อเพสนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อครีมวันนี้เราไม่ได้ทำเนื้อครีมก็เป็นเนื้อเจลเลยก็ประมาณนี้อย่างนี้กับอย่างนี้ก็คือแบ่งตามประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: ก็คือแก้ปากเหม็นแก้ฟันเหลืองแก้หินปูนแก้เสียวฟันลดฟันผุ
1: ใช่
0: ไหมแล้วก็ลดแก้เหงือกร่นอะไรช่วยนู่นช่วยนี่ไปนะครับเดี๋ยวนี้บางทีมียาสีฟันอย่างเช่นทำจากถ่านแล้วก็มี
1: ถ่าน
0: แก้ปาก
1: ถ่านชาโค
0: ลดกลิ่นก็มีถ้าใส่กูถ่านชาโคก็ได้ลดกลิ่นนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่ายาสีฟันที่เราทำเนี่ยเนาะมันก็
1: เป็
0: นเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: เป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นในการทำเราก็จะต้องจดแจ้งอย.ให้ถูกต้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: จดแจ้งอย.ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครจะทำคือทำอย่างเราเนี่ยคือว่าเราเซตระบบเซตชั่วโมงสอนมาเนี่ยเพื่อให้ท่านทำง่ายใช่ไหมฮะทำใช้เองในบ้านทำให้ลูกหลานใช้ทำให้เพื่อนบ้านทำให้ใช้เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เองก็ประหยัดแล้วล่ะทำให้ประหยัดเราก็ไม่ยุ่งยากนะฮะอุปกรณ์แล้วก็จากใกล้เคียงกับที่ใช้ใน

0: ครัวเรือนนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าให้ได้มาตรฐานตามสุขถูกลักษณะตามอย.บอกนะครับไม่ให้มีสารเจือปนได้ประมาณนะครับก็คือเราก็มาประมาณนี้เนาะก็อย่างผมว่าวันนี้สูตรที่อาจารย์เชียงทำมาก็อย่างที่คุยต้นว่าเราเป็นยาสีฟันเนื้อเจลซึ่งช่วยลดฟันผุนะวันนี้ลดฟันผุเครือบมีสารเคลือบฟันนะฮะแล้วก็ลดข้าวผินปูนนะฮะลดแบคทีเรียลดกลิ่นแปลกนะครับคราวนี้เราจะมีสูตรยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องมีพาร์ทต่างๆมีสัดส่วนต่างๆว่าเราจะใช้สารอะไรนะ
1: ต้องใช้ที่บอกว่า
0: ในยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแรกเลยก็คือเป็นพวกสารขัดฟัน
1: ใช่
0: ต้องมีสารมีอะไรที่มันช่วยในการขัดฟันให้สะอาดอ่ะเพราะฟันเราเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: พอเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคราบเป็นคราบหรือว่าบางทีแบบฝังลึกคือดูแบบสีไม่ออกเนี่ยบางคนสมัยก่อนยังมีเอาผ้าถูฟันเลยประมาณนั้นนะนอกจากพวกสารขัดฟันแล้วก็คือเป็นพวกเคลือบฟันเพื่อเคลือบฟันเนี่ยก็ทำให้ปกติเนี่ยคนเราก็เคลื่อน
1: ครับผม
0: อาจารย์ในพิชานเนี่ยเคี้ยวกระดูกมันก็ก่อนไปตามก็ต้องอาจจะต้อง
1: กินไปตามไปนะครับ
0: เคลือบฟันส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ฟูออไลน์
1: ใช่ครับ
0: ฟูออไลน์จะเป็นสารเคลือบฟันแต่ว่าฟูออไลน์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใช้ในยาสีฟันเนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นที่1,000 ppm
1: ครับ
0: คำ ppm หมายความว่า ppm เนี่ยหมายว่า1 ppm เนี่ยก็1ในล้าน
1: ครับ
0: 1,000 ppm เนี่ยก็หมายว่า1,000ในล้าน1,000ในล้านก็คือว่าใน1ลิตรเนี่ยจะต้องมีตัวฟูออไลน์อ่ะ1กรัม
1: ครับ
0: นะอันนี้คือสูตรที่ว่าจะใช้แล้วเหมาะสม
1: ครับ
0: ต้องใช้ฟูออไลน์ประมาณ 1,000 ppm นะก็คือ1หน่วย1,000 1กรัมใน1ลิตรในยาสีฟัน1ลิตรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นสัดส่วนนะครับตัวที่ช่วยให้เคลือบฟันนะฮะแล้วก็มีพวกสารชำระล้างนะฮะคล้ายพวกสบู่เหลวนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ่อนโยนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องเลือกตัวที่ไม่ระคายเคืองปาก
1: มันมีเราระคายเคืองผิวได
0: ้
1: ในช่องปากเราก็ระคายเคืองได้นะ
0: แล้วสารพวกนี้บางอย่างเนี่ยพอเป็นสารชำระล้างเนี่ยมันก็จะให้เหมือนกับตึงผิวอ่ะอาจจะเยื่อบุปากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสารช่วยความชุ่มชื้นไปช่วยด้วยทำให้เยื่อปากไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากตัวสารพวกนี้แล้วในยาสีฟันเนี่ยเมื่อตั้งจากยาสีฟันเนี่ยเราต้องใส่แปรงสีฟันเข้าไปแปรงนะต้องมีแปรงด้วยแหละ
1: แปรงก็ต้องดี
0: แปรงก็ต้องไม่บาดปาก
1: เกินไปไม่บาดปาก
0: ไม่บาดปากไม่คมไปไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะคราวนี้ยาสีฟันก็ต้องข้นหนืดพอสมควรก็ต้องมีสารที่เพิ่มข้นหนืดนะฮะแล้วก็เรื่องของความหวานสารช่วยลดหินปูนนะฮะแล้วก็ช่วยลดการเสียวฟันนะ
1: ครับ
0: ประมาณหลักๆก็คือประมาณนี้นะในสารในยาสีฟันนะครับแต่พี่ชาติมีอะไรเพิ่มเติมไหมในสูตรวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ก็คืออยากทำ
0: อยากทำแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าสูตรที่เราใช้
1: เห็นว่ายาสีฟันเนื้อเจลมันเป็นยังไง
0: สูตรนี้เราใช้เวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการทำจะนานเพียงแต่ว่าตอนเราทำเนี่ยเราอาจจะเร่งเนื้อนิดนึงแต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านตามให้ทัน
1: ครับผมก็คือในรายการเราเนี่ยอาจจะมีเวลาจำกัด
0: ใช่ใช่
1: ครับการผสมของเราก็บางทีอาจจะยังไม่ถึงเวลา
0: ที่อาจจะต้องเร่งนิดนึง
1: ใช่ครับผมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีเวลาในการผสมแต่ละส่วนเนี่ย
0: อาจจะ
1: ก็คือผสมให้มันดีให้มันดีไปเลย
0: หรือก็อาจจะบอกเวลาว่าแต่ละส่วนใช้เวลาเท่าไหร่
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับยาสีฟันเราเนื้อมันจะได้ค่อนข้างเนียน
0: และสวยแล้วก็ไม่มีการมันก็ตก
1: ไม่มีเป็นเม็ด
0: เป็นเม็ดที่ละลายไม่หมดนะ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นอย่างที่บอกว่าในอุปกรณ์วันนี้อาจารย์พิชาติเตรียมอะไรมาครับ
1: นะครับอุปกรณ์ก็เหมือนกับทุกเทปเลยที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับแต่ขอให้เน้นเป็นสแตนเลสนะครับเราเน้นเป็นสแตนเลสนะคร
0: ับ
1: เป็นเหล็กเป็นมีเนียมอะไรพวกนี้เราไม่แนะนำ
0: อลูมิเนียมเคลือบก็ไม่ดีนะฮะเหล็กเคลือบก็ไม่ดีนะฮะครับแล้ววันนี้เราก็มีบอกให้ความร้อนมาด้วยนะ
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้เรามีอะไรบ้างฮะ
1: อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะฮะหรือ
1: นะครับเนี่ยหม้อสแตนเลส
0: กระมังสแตนเลสก็ได้
1: ใช่ครับ
0: สักสองใบ
1: มีหลายไซส์นะครับอันนี้สามารถเลือกใช้ตามจำนวนที่เราจะทำได้เลยนะครับ
0: อันนี้ในสูตรนี้เราใช้สองใบ
1: ใช่ครับแล้วก็หม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะเพื่อให้ความร้อน
1: ใช่ครับผมแล้วก็ถ้วยแก้ว
0: ถ้วยแก้วนะ
1: ถ้วยแก้ว
0: มาแบ่งสารใช่ไหมมาแบ่งสาร
1: เอาไว้ละลายสารในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็บิ๊กเกอร์แก้ว
0: ครับผม
1: นะครับบิ๊กเกอร์พลาสติกไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำนะฮะพลาสติกเราไม่แนะนำนะ
1: ครับเราขอให้เป็นบิ๊กเกอร์แก้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ตะกร้อ
0: ตะกร้อใช้คน
1: สแตนเลส

0: ก็สแตนเลสเช็ดโคลนสาร
1: ใช่ครับเอาไว้สำหรับละลายสารนะครับมันการละลายจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ซิลิโคน
0: ไม้ไผ่ซิลิโคน
1: นะครับซิลิโคนในท้องตลาดทั่วไปทุกวันนี้ก็มีหลายเกรดมากนะครับอาจารย์อันนี้เราก็จะใช้เกรดที่มันดี
0: อาหารหรือทำเครื่องสำอางนะซ
1: ึ่
0: งทนความร้อนได้สูงนะครับ
1: ถ้าเป็นไม้พายที่เขาใช้ในรูปแบบของเบอร์เกอรี่อาจจะไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: นะครับเพราะบางทีเขาไม่ทนกดทนด่
0: าง
1: ไม่ทนความร้อนนะครับ
0: แล้วก็ช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลส
0: อันนี้ใช้ตักสารนะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ง่ายๆนะอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้อีกอย่างนึงครับอาจารย
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นี้เครื่องช่วยผสม
0: เครื่องช่วยผสม
1: นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องช่วยผสม
0: ครับ
1: นะครับถ้าบางทีเราทำเยอะ
0: ๆ
1: เราใช้มือในการผสมอาจจะเนื้อ
0: ไม่เนียน
1: ไม่เนียน
0: ไม่ละเอียดพอนะครับ
1: เราก็เลยต้องมีเครื่องช่วยผสม
0: อันนี้เรามีความร้อนด้วยเรามี
1: เตาไฟฟ้า
0: เตาที่เราใช้นี่คือเตาไฟฟ้านะที
1: ่
0: เป็นเตาอินดักเตอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได
1: ้
0: นะครับถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเขาอาจจะใช้หม้อที่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำนะแต่เราทำน้อยๆแล้วก็จะใช้เตานะเตาที่เหมาะสมน่าจะเป็นเตาไฟฟ้าที
1: ่
0: จะดีกว่าพวกเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านที
1: ่
0: เตาถ่านคุมอุณหภูมิไม่ได้นะครับ
1: ส่ว
0: นเตาแก๊สเนี่ยมันก็จะมีเปลวไฟขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายในการทำยุ่งยากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เตาไฟฟ้าพวกควบคุมอุณหภูมิได้แล้วก็มีสัดส่วนในที่ให้ความร้อนนะครับ
1: ครับผมนะครับแล้วก
0: ็ในสัดส่วนของอุปกรณ์ก็มีคราวนี้ขั้นตอนในการทำเนี่ยก่อนอื่นก็เราก็จะขาดไม่ได้ในเรื่องของการทำความสะอาดน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งนะฮะ
1: คือเราจะต้องทำความสะอาดภาชนะทุกชิ้นนะครับก่อนการผสม
0: ครับ
1: นะครับบางทีเราล้างมาแล้วอาจจะมีสิ่งสกปรกค้างอยู
0: ่
1: นะครับก็เป็นส่วนนึงเลยนะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เราขึ้นเชื้อนะครับเพราะว่าเราล้างไม่สะอาด
0: ล้างไม่สะอาด
1: ใช่หรือว่าเราไม่ได้ทำความสะอาด
0: ในการทำคือเครื่องสำอางเนี่ยโดยตามเกณฑ์แล้วเนี่ยต้องมีอายุในการเก็บ2ปีเนาะเห็นไหมเราทำมันก็ต้องคำนึงถึงเชื้อ
1: ใช่
0: ในการสิ่งที่มีสัดส่วนของน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของเกิดอาการบูดขึ้นมาได
1: ้ใช่ครับ
0: ประมาณนั้น
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงในการติดเชื้อ
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่เรานำมาใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขอให้แยกออกจาก
0: ครัวเรือน
1: ครัวเรือน
0: ไม่ใช่ว่าถ้วยขนาดนี้ใช้เสร็จแล้วไปทำอาหารกินต
1: ่
0: อไม่ต้องมาทำสกับกันไปกลับมาคนหนึ่งอาจารย์อนุชาติจะได้อาจจะได้กลิ่นยาสีฟันกลิ่นหมูทอด
1: ใช่ครับบางไม่แนะนำเรา
0: อร่อยอร่อยเลย
1: นะครับ
0: แต่งไปอร่อยไปละคราวนี้ใช่ไหมครับ
1: รสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปทั้งยาสีฟันเปลี่ยนไปทั้งอาหารที่เราทาน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เราพูดนี่ก็คือให้ท่านจำได้ว่าก็คือควรจะแยกนะใช้เป็นสัดเป็นส่วนไปนะครับ
1: ผมเราจะเริ่มว
0: ิ
1: ธีการผสมนะครับเดี๋ยวรายการหรือปริมาณใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเราอธิบายสารก่อนแล้วกันว
1: ่
0: าแต่ละตัวในพาร์ทแต่ละพาร์ทมีอะไรเน
1: า
0: ะ
1: นะครับอาจารย์เลยครับอาจารย์อธิบาย
0: พาร์ทที่หนึ่งนะพาร์ทที
1: ่
0: หนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นพาร์ท A B C D E F อันนี้เรามีถึง7พาร์ทถึง G อ่ะมีถึง G นะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีตัวน้ำ DI water หรือน้ำสะอาดนะ DI water จริงๆก็คือน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดนะใช้เป็นตัวทำละลายใช
1: ้
0: 3กรัมนะ
1: ครับผม
0: 3กรัมนะตัวน้ำสะอาดนะ
1: ครับ
0: ตัวที่2ซันแทนกรัม
1: ซันแทนกร
0: ัมตัวเนี้ยเราใช้เป็นตัวสีใสซันแทนกรัมก็คือสารที่ทำให้เป็นเนื้อเจลก
1: ่
0: อเนื้อเจลนะซันแทนกรัมนะเป็นตัวก่อเนื้อเจลนะอันนี้ให้ความใสด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ให้ความหนืดนะฮะ
1: ครับผม
0: ที่จุดท่ากรัมในพาร์ทนี่คือพาร์ทที่1
1: ใช่พาร์ทที่1 2ตัวนะครับ
0: พาร์ทที่2ก็มี3ตัว
1: ครับผม
0: ตัวมีตัวซอร์บิทอล
1: นะครับซอร์บิทอล
0: ที่70ซอร์บิทอล 70% นะเป
1: ็
0: นตัวทำละลายนะเป็นสารให้ความหวานด้วยให้ตัวทำละลายด้วยนะครับที่52กรัม
1: ใช่ครับ
0: 52.13 กรัมนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็กีซาลีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะครับ5กรัมนะครับแล้วก็ตัว
1: ไฮเด
0: รซิลิก้าแล้วตัวสารก่อเจลอีกตัวนึงนะฮะที่10กรัมนะครับ
1: สารก่อเจลเรามี
0: สารก่อเจลเนี่ยเรามีถึง2ตัว
1: มา
0: ช่วยพยุงเนื้อให้มันมีลักษณะของเนื้อที
1: ่
0: คงตัวสูงขึ้นนะครับพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นพาร์ทของตัวช่วยลดหินปูนนะก
1: ็
0: ตัวซินซิสเตตนะครับคือตัวสังกะสีที่อยู่ในรูปของกรดมะนาวเนาะจะช่วยในเรื่องของลดแบคทีเรียแล้วตัวนี้มันสามารถลดหินปูนลดกลิ่นปากลดปากเหม็นน่ะต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: เป็นตัวลดปากเหม็นได้นะครับตัวซินซินเตตนะครับ
1: ตัวต่อไปครับ
0: ก็โซเดียม
1: เบนโซเอท
0: นะเป็นสารกันเสียนะซึ่งใช้รวมกับตัวซินซินเตตนะครับน
1: ี่
0: คือพาร์ทสี่นะครับส่วนพาร์ทดีเนี่ย จะเป็นสารที่ช่วยลดอาการเสียวฟันนะ
1: ครับ
0: ตัวโพแทสเซียมไนเตรต
1: ใช่ครับ
0: โพแทสเซียมไนเตรตหรืออีกชื่อหนึ่งถ้าคนรู้จักก็คือดินประสิวนะ
1: คร
0: ับตัวนี้ทำให้การบูดได้การเสียการบูดได้นะบางทีจะใส่ในอาหารก็มีนะเพื่อการบูดนะครับ
1: ตัวต่อไปครับ
0: นะครับแต่ว่าตัวโพแทสเซียมไนเตรตที่เรามาใช้ในสูตรนี้เราใช้ลดอาการเสียวฟัน
1: ใช่ครับ
0: มันมีฤทธิ์ในการลดอาการเสียวฟันที่ในยาสีฟันได้นะครับตัวโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยก็ใช้คู่กับพาร์ทอีกต่อไปก็คือเป็นน้ำนะเป็นตัวทำละลายโพแทสเซียมไนเตรตนะครับที่2กรัมนะครับแล้วก็พาร์ท E พาร์ท E เราก็จะมีตัวเปเปอร์มินออยล์หรือน้ำมันเปเปอร์มินนะช่วยทำให้หอมสดชื่นลมหายใจสดชื่นนะครับตรงนี้มีฤทธิ์นะในการหอมระเหยอยู่แล้วที่8กรัมใส่เยอะนิดนึง
1: ใช่
0: แล้วก็อันนี้เราทำสีเขียวละลายน้ำเรามีเป็นกลิ่นเปเปอร์มินนะเป็นยาสีฟันกลิ่นเปเปอร์มินต์เพราะฉะนั้นสีเปเปอร์มินต์ก็อาจจะเขียวอ่อนก็จะสวยนะครับ
1: นะครับก็เป็นสีที่ละลายในน้ำม
0: ัน ละลายในน้ำมันนะฮะ
1: ครับ
0: พาร์ทเอฟก็คือเป็นพาร์ทสารชำระล้างแล้วนะ
1: คร
0: ับที่บอกว่าในสูตรก็ต้องมีสารชำระล้างเรามี2ตัว
1: ครับ
0: ตัวอีโมลนะฮะเป็นสารชำระล้างเป็นสารให้ฟองนะฮะแล้วก็ซอร์บิทัล 70% เป็นตัวทำละลายเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: วทำละลายนะครับผมโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นสารให้ฟองก็คือพาร์ทจีต
1: ั
0: วโคโค่โฟมนะฮะโคโค่โฟมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นโซเดียมฟลูออไรด์ก็คืออย่างที่บอกเราใส่โซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟันใช้ในการเคลือบฟัน
1: ใช่ใช่
0: เคลือบฟันก็คือตัวโซเดียมฟลูออไรด์เนี่ยต้องเป็นชนิดที่ประมาณ 1,000 ppm นะฮะก็คือใช้ 1,000 ppm ในสูตรยาสีฟันพวกเคลือบป้องกันฟันผุนะฮะสูตรนี้ลดอาการเสียฟันป้องกันฟันผุนะฮะแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมสดชื่นนะฮะแล้วลดกลิ่นปากในสูตรนี้นะฮะเป็นยาสีฟันเนื้อเจลสีเขียว
1: ใช่ครับ
0: สูตรก็มีคร่าวๆเดี๋ยวเราทำเสร็จเราจะทวนให้อีกทีนึงเผ
1: ื่
0: อท่านใดจดไม่ทันนะครับ
1: ค
0: ือประมาณนี้นะครับคือในสารทั้งหมด
1: แต่เราก็จะมีขึ้นให้ที่หน้าจออยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: สัดส่วนของยาสีฟันเราวันนี
0: ้
1: นะครับเจ้าหน้าที่เขาขึ้นให้อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามีเวลาเราจะทวนให้อีกครั้งนึงนะครับเรามาดูวิธีการผสมก่อนนะครับอาจารย์เพราะว่าวิธีการผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอน
0: อันนี้สูตรนี้จะหลายขั้นตอนนิดนึง
1: ใช
0: ่ท่านที่รอทำก็อาจจะต้องตั้งใจดูนิดนึงนะครับ
1: เพราะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยที่เราแยกกันไว้เนี่ยม
0: ัน
1: จะต้องละลายเป็นส่วนๆไปนะครับอ่ะเรามาดูวิธีทำนะครับมันจะมีทั้งหมด8วิธีด้วยกัน
0: 8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปขั้นตอนที่7ก่อนนะครับ
0: เราจะดูขั้นตอนที่7มาทำก่อน
1: ใช่เพราะว่าขั้นตอนที่7เนี่ยเขาให้นำมาละลายโดยใช้อุณหภูมิ60ถึง70องศา
0: คือมันจะใช้เวลาเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา
1: ใช่ครับเราก็จะแยกส่วนที่7ออกมาก่อน
0: ส่วนที่7ก็คือตัว
1: อีโมล
0: นะฮะตัวอีโมลนะฮะอีโมล10นะฮะ
1: ใช่
0: เป็นสารละลายให้ฟองนะกับตัว
1: ซอร์บิทัล
0: 70% ตัวนี้เราต้องเอามาทำละลายก่อน
1: นะครับวิธีละลายนะครับก็คือเราเทลงภาชนะเดียวกันได้เลย
0: ครับ
1: นะครับเทลงไปในภาชนะเดียวกันได้เลย
0: ครับ
1: นะครับอาจารย์แต่คือถ้าเป็นอุณหภูมิปกติสาร2ตัวนี้เขาจะไม่ละลาย
0: อ๋อคือถ้าอยู่ๆคุณเอาตัวอีโมลเนี่ยลงไปในซอร์บิทัลเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ละลาย
1: ใช่ครับผมเขาจะต้องละลายโดยการผ่านความร้อน
0: ก็คือทำอุณหภูมิไม่สูงขึ้น
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราใช้วิธีการตุ๋นนะฮะก็คือเพื่อให้อุณหภูมิไม่ถึงกับเดือด
1: ใช่ครับอันนี้คือการตุ๋นแบบพื้นบ้านเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ให้ความร้อนผ่านน้ำ
1: ใช่
0: ให้ความร้อนให้ความร้อนผ่านน้ำนะก็คือจะทำให้ตัวอีโมลเนี่ยละลายลงไปในตัวซอร์บิทัลนะครับ
1: อันเนี้ยในขั้นตอนที่7เนี่ยเราก็ทำแค่ลักษณะนี
0: ้
1: นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรเขาแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูเขาอีกทีนึงนะครับเราไปทำส่วนอื่นก่อน
0: เราละลายแล้วปล่อยเขาให้เขาละลายเองนะเราทิ้งไว้โดยให้ความร้อนเนี่ยเขาเป็นตัวทำละลาย
1: ใช่ครับ
0: อีโมลลงในตัวซอร์บิทัล
1: เราใช้เป็นอุณหภูมิที่ตุ๋นนะครับเขาจะคุมอุณหภูมิโดยการใช้น้ำใช่ไหมครับน้ำมันจะไม่ถึงจุดเดือดทำให้สารของเราเนี่ยไม่แห้ง
0: ไม่ร้อนจนเกินไป
1: ใช่ไม่เสียหายนะครับอ่ะเรามาเริ่มส่วนที่1
0: ครับ
1: นะครับเขาให้นำพาร์ท A มาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
0: พาร์ท A คือตัว DI water กับตัวซันทันกรรม
1: ใช่
0: ขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
1: นะครับเราก็จะเอาน้ำมา
0: เทน้ำลงไป
1: ภาชนะ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้เรา
0: ดูทันไหมครับขั้นตอนที่หนึ่งเอาน้ำเทลงไปแล้วก็เอาซันทันกรรมมา
1: ใช่ครับ
0: วิธีการละลายคือซันทันกรรมเนี่ยอย่าเทพวดลงไปนะ ค่อยๆโปรยเรียกว่าค่อยๆโปรย
1: นะครับทันเห็นกรรมค่อย

0: ค่อยเทลงไป
1: ถ้าคุณเทพวดไปเขาจะตก
0: เป็นก้อน
1: เป็นก้อนแล้วละลายยากจะละลายยากขนาดเป็นผงๆละเอียดนี่ยังละลายยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก้อนเนี่ยคือขั้นตอนเนี่ยมันจะยากตรงนี้ตรงค่อยๆปกติถ้าเรามีเวลานะเราสามารถโปรยแล้วทิ้งเอาไว้
0: ใช่ครับ
1: ทิ้งไว้เป็นวัน
0: ใช่ครับถ้าสมมติในกรณีท่านผู้ชมมีเวลาม
1: ีเวลา
0: เทสองส่วนเนี่ย
1: ไว้ก่อนเลย
0: ไว้ก่อน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็แรปไว
1: ้เหมือนกับว่าทิ้งให้ตัวสารทางกรรมเนี่ยหรือตัวกอดเจลที่เป็นสารทางกรรมเนี่ยกระจายตัวในน้ำจนเป็น
0: ใช่ครับ
1: จนเป็นวุ้นอ่ะจนเป็นเจลหนืดเพราะว่าเรามาละลายด่วนๆเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่าเขาจะละลายนะกว่าตัวเจลเนี่ยจะดูดน้ำเข้าหาตัวใช่ไหมยิ่งถ้าตกเป็นแบบใส่ไปกระจายตัวใส่แบบก้อนหนาๆลงไปเนี่ยมันยิ่งจะยากใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยค่อยๆโปรยค่อยๆโปรย
0: ใช่
1: ลงลงในน้ำ
0: ค่อยๆโปรยแล้วคนค่อยๆโปรยแล้วคนนะครับถ้าสมมติในกรณีเรามีเวลาใช่ไหมครับอาจารย์เราก็แรปเขาทิ้งไว้เลยเช้ามาวันรุ่งขึ้นเขาก็จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เขาจะเป็นเจลไปเอง
0: ใช่เขาจะเป็นเจลใสๆ
1: คือเพียงแต่ว่าจะใช้เวลาคือถ้าเราใช้คนเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือคนกวนไปเรื่อยๆก็จะช่วยการละลายเร็วขึ้นว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้ามีเวลาไม่ต้องคนก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ใส่เขาไว้ในของเหลวในน้ำนี่แหละแล้วก็เขาจะละลายเองเขาจะค่อยดูดน้ำขวาแล้วก็พอง
0: ครับอาจารย์
1: ดูดน้ำขวาตัวแล้วก็พอง
0: ใช่อ
1: ันนี้เป็นตัวสันทันกรรมที่มีลักษณะเป็นเกลียวใสนะครับ
0: วิธีการสังเกตง่ายๆเลยว่าสันทันกรรมเขาละลาย 100% หรือยังก็คือเขาจะกลายเป็นเกลียวใสเลย
1: ก็คือจะไม่เห็นเนื้อขุ่นหรือเนื้อที่เป็นตาปลานะเน
0: ื้
1: อขุ่นหรือเป็นตาปลาอยู่ในเนื้อก้อนใสแล้วคือละลายหมดคือเขาดูดน้ำเขาหาตัวหมดก็คือจากเป็นผงขุ่นๆนะก็จะเป็นผงใสแล้วก็พองตัว
0: ใช
1: ่คล้ายพวกวุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: คล้ายวุ้น
0: เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาจะเนี่ยครับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเจลเนาะเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้
1: เนื้อเจลใส
0: ๆนะครับก็คือเนี่ยเราก็ละลายไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยละลายสักประมาณเนี่ยเราก็แรปทิ้งไว้
1: แรปทิ้งไว้
0: ใช่ครับแล้วเราค่อยมาทำ
1: เขาจะขึ้นก่อนเขาจะเขาจะก่อเดียวขึ้นมาเองนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่ง
1: ขั้นตอนที่หนึ่ง
0: ท่านผู้ชมอาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนเดี๋ยวงง
1: ครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาตัวสารทางกรรมละลายลงในน้ำนะฮะ
0: ใช่
1: ทิ้งไว้แล้วก็ถ้ามีเวลาก็หมักไว้เลยเรียกว่าหมักไว้ถ้าไม่มีเวลาก็คนไปเรื่อยๆจนเขาเป็นเนื้อเจล
0: เนี่ยนะครับอาจารย์แต่ก็มันก็เนี่ยครับเห็นไหมครับก้อนเขาจะเป็น
1: เหมือนแป้งเปียก
0: ใช่หรือแป้งเปียกใช่ไหม
1: คล้าย
0: ๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเขาละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันและโดยที่ไม่มีตัวของสารกรรมเหลืออย
1: ู
0: ่นะครับแค่เนี้ยเราก็เสร็จแล้วในส่วนที่หนึ่ง
1: พาร์ทที่หนึ่งเสร็จแล้ว
0: นะครับเรามาดูใน
1: พาร์ทที่สองนะ
0: ข้อที่สองนะครับเขาให้ผสมพาร์ทบี
1: ก็ค
0: ือ
1: ซอร์บิทอลกับกิซาลีน
0: นะครับหนึ่งเสร็จแล้วนะครับอาจารย์หนึ่งผมเก็บไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวผมนะครับ
1: ซอร์บิทอลมา
0: ในข้อในส่วนที่สองเนี่ยเราจะต้องอาจจะใช้ภาชนะที่มันใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะ
1: เยอะใช่ไหมครับ
0: ใช่วิธีการผสมที่ถูกต้องเนี่ยเราเทของเหลวลงไปในภาชนะก่อนนะครับอาจารย์เทของเหลวลงไปในภาชนะก่อนนะครับ
1: ของเหลวตัวนี้ก็คือ
0: ตัวโซบิทอลกับกิซาลีนนะครับ
1: กิซาลีน
0: ใช่ครับเราค่อยๆเทของเหลวลงไปก่อนเราไม่แนะนำให้ทำสลับกันเราไม่แนะนำให้
1: เอาตัว
0: ไฮเดรตซิลิก้าลง
1: แ
0: ล้วเทของเหลวลงไป
1: ภาพที่1กับภาพที่2เนี่ยคล้ายๆกันก็คือการเราเซตตัวสารก่อเจลแต่เพียงแต่ว่าสารก่อเจลตัวที่1เนี่ยก็มีแค่สารทางกรรมกับน้ำนะให้ละลายสารก่อตัวที่2เนี่ยเราใช้ของเหลวเป็นตัวทำละลายคือตัวซอร์บิทอลกับกิซาลีนนะฮะแล้วก็เอาซอร์บิทอลกับกิซาลีนเนี่ยละลายเข้าด้วยกันก่อนนะฮะเพราะปริมาณจะมากนะฮะ
0: โอเคกล้องเห็นอยู่นะครับผมโอเคนะคร
1: ับ แล้วเราค่อยๆเอาตัวไฮเดรซิก้านะสารก่อเจลตัวที่2
0: ไฮเดรซิก้าเนี่ยจะเป็นสารที่ค่อนข้างเบามากเบาเหมือนแป้งเลยเหมือนแป้งฝุ่นที่เราใช้เลยนะครับไม่ควรเปิดพัดลมหรือว่าไม่ควรอะไรทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: คือตอนที่จะเทตัวไฮเดรซิลิก้าเนี่ยก็คือต้องระวังการฟุ้ง
0: ใช่คร
1: ับ ไม่ควรจะมีลมไม่ควรจะมีอะไร
0: นะครับอันนี้ดูนะครับเห็นไหมครับขนาดอยู่ในห้องส่งไม่มีลมไม่มีอะไรเลย
1: เขาจะเบามาก
0: มันเบามากนะครับ เขาจะฟุ้ง
1: ครับ
0: นะครับค่อยๆคนนะครับเนี่ยค่อยๆเทแล้วก็ผสมนะครับไม่แนะนำให้เทพวดไม่แนะนำให้เทพวดนะครับ
1: คือจะจับเป็นตัวเป็นก้อนนะคือปริมาณเขาเยอะด้วยแหละใช่ไหมครับ
0: นะครับ เห็นเยอะแบบเนี้ยครับอาจารย์เราใช้แค่30กรัมเองนะเนี่ย30กรัมมันเบามากมันก็เลยดูเหมือนเยอะ
1: เยอะนะคือน้ำหนักเขาเบา
0: ใช่มันเบามากแค่อันเนี้ย30กรัมนะครับ
1: อันนี้เราก็จะละลายไฮเดรซีก้าลงไปในสอร์บิทัลกับกลิซอรีนนะครับ
0: แล้วก็ถ้าสมมุติมันลอยตัวก็เราก็ค่อย
1: ขนนะค่อยตีเขาคนเขาลงไปให้เนื้อจมลงไปในตัวของเหลว
0: ก็คือขั้นตอนเนี่ยจะต้องใช้เวลานานมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไอ้ตัวนี้สามารถทำทิ้งเททิ้งไว้ได้เหมือนกับ
0: ได้ครับ
1: ที่หนึ่งมาได้
0: ใช่ครับได้
1: ถ้าทางบ้านมีเวลานะสามารถหมักตัวเนี้ยไว้ได้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมานะ
0: นะครับ
1: คือปริมาณเขาเบานะละลายในน้ำเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะลักษณะเป็นเบาๆฟูๆนะครับ
0: ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการผสมส่วนนี้นะครับนะครับเดี๋ยว
1: อันนี้เราก็พยายามจะตีให้เขาเนื้อ
0: ใช่ครับเราจะพยายามช่วยกดให้เนื้อเขาจมลงไปในของเหลวให้ได้มากที่สุดนะครับ
1: พอเขาเซตหมดก็จะเป็นเนื้อเจลถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆนะครับอันนี้
1: เราก็ต้องใช้ความพยายามในการตีให้ตัวไฮเดรตซิลิก้ากระจายตัวลงในของเหลวนะ
0: ถามว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้เครื่องเลยคะไม่ได้
1: มันจะฟุ้ง
0: มันฟุ้งแน่นอน
1: เพราะว่ามันยังไม่มีน้ำหนัก
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องตีไปให้เขามีน้ำหนักก่อนส่วนเครื่องเนี่ยใช้ในการเอาไปบี้บด
0: ใช่ครับ
1: ไปปั่นอีกทีนึง
0: เห็นไหมครับอาจารย์เนื้อเขาจะค่อยๆเหลวขึ
1: ้
0: น
1: ค่อยๆ
0: เหลวขึ้นใช่นะครับเนี่ยเราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าจากเนื้อแบบเหลว
1: เป็นผงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาจะเริ่มหนืดขึ้นเห็นไหมครับอาจารย
1: ์หนืดขึ้น
0: ใช่นะครับเหมือนกันนะครับขั้นตอนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเนื้อของยาสีฟันเราจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับส่วนนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ว่าเราผสมส่วนนี้ได้ดีไหม
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: เนี่ยครับเห็นไหมครับเริ่มเกาะตัว
1: เกาะตัวกันแล้วนะครับเกาะตัวกันแล้วนะครับ
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้เครื่อง
1: ตี
0: ใช่ในการผสมนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะเกาะต
1: ั
0: วกลายเป็นก้อนใสๆนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องในการช่วย
1: ปั่น
0: ใช่ครับให้เนื้อเขาเนียนขึ้น
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ตอนนี้เราก็ตีพัดดีเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีนะครับคือมันค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับอาจจะต้องใช้เวลาในการผสมนะครับในส่วนนี้นะในส่วนที่สองเนี่ยแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเราก็จะใช้เวลานิดเดียวครับอาจารย์นะคร
1: ับ พอดีอันนี้เป็นผงนะเป็นผงที่ค่อนข้างจะเบา
0: ใช่ครับ
1: จะให้กระจายตัวในน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในสัดส่วนที่เป็นน้ำเราไม่เยอะด้วยนะครับเพราะต้องการให้เกิดความหนืดถ้ามีน้ำเยอะไปก็จะเกิดความเหลว
0: ใช่ครับเนี่ยครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคงจะต้องใช้เครื่องในการช่วยผสมนะครับอันนี้ระหว่างที่เราผสมในส่วนที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาผสมส่วนต่อไป
1: ครับ
0: กันเลย
1: ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยขั้นตอนที่3เนี่ยเขาให้เอาพาร์ท B ที่เราทำเนี่ยผสมกับพาร์ท A ที่เราทำไว้ที่แล้วนะครับเอาพาร์ท A ลงไปผสมเลยในสัดส่วนเจล
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นในข้อที่3
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับเขาให้นำพาร์ท B ลงไปในพาร์ท A ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่
0: นะครับพาร์ท B ก็คือตัว
1: ที่เราผสมกันเมื่อกี้
0: ใช่ครับ
1: ส่วนพาร์ท A ที่เราเตรียมไว้แล้วก็คือเป็นสัดส่วนของเจลทั้งคู่นะเอามาผสมกัน
0: เนี่ยครับ
1: เจลที่เป็นแซนทันกรัมกับตัวไฮเดรตซิลิก้านะ
0: ใช่ครับนี่เอามาผสมกันได้เลยนะครับแล้วก็บีเขานิดนึงนะครับบีเขานิดนึงนะครับนี่ครับเหมือนการทำอาหาร
1: เหมือนการทำอาหารนะฮะ
0: ใช่มันจะรีบมากไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับอาจารย์ถ้ารีบมากเนื้อยาสีฟันเราจะไม่สวยเลยทันทีนะครับ

0: นั้นเนี่ยคือที่ผมกดเนี่ยผมจะกดให้ตัวผงไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวโซบิทอลกับกีซาลีนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
1: ลักษณะจะเหนียวๆหนืดๆนะฮะเป็นเนื้อหนืดๆนะฮะขั้นตอนนี้นะครับ
0: นะครับนี่ครับเมื่อยเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์ขั้นต่อไปจะค่อยเติมพาสซีลงไปนะฮะ

0: ถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราแรป
1: หมักไว้เลย
0: แรปทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เช้ามาหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องพวกนี้ในการช่วยผสมอีกทีนึงให้เนื้อเขาค่อนข้างที่จะ
1: ละเป็น
0: เป็นเนื้อเดียวกันยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเรามาดูข้อที่4
1: ครับ
0: เขาให้นำซีลงไปผสมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: พัสซีลงไปผสม
0: ซีเนี่ยก็คือตัวซิงค์ไซเตตใช่ไหมครับ
1: ซิงค์ไซเตต
0: ใช่ครับกับตัวโซเดียมเบนโซเอท
1: ครับใส่ลงไปเลย
0: ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสารเนี่ยเราจะวาง
1: เป็นส่วน
0: นะครับเราจะแยกกัน
1: ครับ
0: เราจะไม่รวมกันอย่างน
1: ี
0: ้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำเขาให้เอาส่วนนั้นมาใช้ส่วนนี้มาใช้เราจะได้ไม่งง
1: ครับแล้วก็ในการแยกสัดส่วนในการใส่เนี่ยเพื่อให้การผสมมันง่าย
0: ใช่ครับสมมติเนี่ยเขาให้นำพาร์ทซีลงไปผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันพาร์ทซีเราก็รู้แล้วคือตรงนี้นะครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: ครับลักษณะเป็นผงก็เทลงไปได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: พาร์ทซีมี2ตัวนะครับตัวซิงค์ซิเตตกับตัวเซเลียมไบโซเอทนะฮะอันนี้เราผสมไปปุ๊บ
0: นะครับแล้วเราก็นะครับกดเขานิดนึงให้เขาเข้าเนื้อ
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยครับให้ตัวซิงกับตัวโซเดียมเป็นโซเอตเนี่ยเขา
1: ผสมกันครับ
0: นะครับอ่ะเราก็มา
1: ขั้นต่อไปก
0: ็ที่5
1: ก็เอาพัดดีนะพัดดีก็ตัวโพแทสเซียมไนเตรต
0: ละลายดีให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว
1: เทลงไป
0: ใช่ไหมครับเห็นไหมครับพาร์ทดีเนี่ยเขาจะมีโพแทสเซียมไนเตรตก
1: ับ
0: DI water
1: นะครับ
0: ก็คือง่ายๆเลยคือนำสองส่วนนี้มาผสมกันเลยนะครับอาจารย์นำสองส่วนนี้เนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นเม็ด
1: ๆดินประสิว
0: เม็ดเม็ดอย่างเงี้ยเราก็
1: เทลงไปแล้วก
0: ็เทลงไปใช่
1: แล้วก็คนอันนี้คือตัวโซเดียมไนเตรตที่เป็นตัวลดการเสียวฟันนะครับ
0: นะครับมันจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวใช้คนแบบนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะคร
1: ับ ว่าเขาจะ
0: เม็ดเขาจะเริ่มเล
1: ็กลงเรื่อยๆอันนี้ก็จะละลายง่ายละลายไม่ยากอะไร
0: ใช่ครับเห็นไหมครับหมดแล้วครับอาจารย
1: ์
0: ใกล้แล้วนะครับละลายไปเรื่อยๆนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเทลงไปในพาร์ทหลัก
0: ครับผม
1: อันนี้มีสัดส่วนของเป็นน้ำนะก็จะช่วยเป็นตัวทำละลาย
0: ครับสาร
1: ให้ละลายง่ายขึ้น
0: สารของเราอาจจะเยอะนิดนึงแต่คุณภาพนี
1: ่คือเราคัดสรรแต่สูตรที่ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูแล้วเนี่ยไปใช้ได้มีคุณภาพจริงๆนะเป็นคุณภาพไม่ใช่ว่าเราเอาสูตรแบบง่ายๆมาเราใช้งานไม่ได้และไม่มีประโยชน์ที่เราเอามาเป็นสูตรมีประโยชน์ก็คือนักศึกษาเนี่ยดูแล้วสามารถเอาไปทำใช้เองก็ได้หรือต่อไปทำจนเก่งทำจนเข้าใจหรือเรียนต่อทางด้านนี้มาก็สามารถเอาสูตรเนี้ยไปทำเป็นอาชีพ
0: ใช่
1: ตัวไปจดอย.ถูกต้องทำยาสีฟันขายได้เลยนะหรือว่าใครมีทุนมีอะไรที่จะเป็นโรงงานได้ก็สามารถทำได้เลยนะครับ
0: นะครับแต่ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปตอนต้นก็คือก่อนที่เราจะนำไปจำหน่ายจ่ายแจกเราก็ต้องศึกษาเกี่ยวก
1: ับอย.
0: น
1: ะคือโดยเฉพาะเครื่องไอ้ยาสีฟันเนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนิดนึงทำให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเขาจะได้มั่นใจนะว่าเราทำมาถูกต้องนะครับมีการรับรองโดยอย.ว่าเป็นโรงงานที่ทำถูกต้องนะครับ
0: อีกนิดนึงนะคะอาจารย์น
1: ิ
0: ดนึงนะครับนะครับหรือว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลาใช่ไหมเนี่ยเราก็ผสมส่วนพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแล้ววันรุ่งขึ้นเราค่อยมาเททีเดียว
1: เอาแต่ละพาร์ทแต่พาร์ทเนี่ยที่เราแบ่งเป็นพาร์ท A B C D เนี่ยเอาแต่ละพาร์ทผสมกันไว้ก่อนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่อยเอาทุกส่วนมาผสมกันก็จะเร็วขึ้นถ้ามีเวลาในการทำนะบางทีโรงงานใหญ่ๆ ในการผสมแบบสารที่จำนวนเยอะเนี่ยเขาอาจจะมีการทำล่วงหน้าถ้ามีแผนผลิตมันจะทำให้การผสมเนี่ยออกมาดีกว่าสูญเสียน้อยกว่า
0: ใช่ครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อและเนื้อมันจะออกมาค่อนข้างเนียนด้วยนะครับคือทำผลิตภัณฑ์พวกเนี่ยมันรีบมากไม่ได
1: ้
0: นะครับเราก็ต้องผสมไปเรื่อยๆนะครับ

0: ครับอันไหนที่ละลายยังไม่ดีเราก็ต้องละลายเขาไปก่อนนะครับ
1: ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหรือบางครั้งเนี่ยต้องทิ้งเอาไว้เพื่อให้เขาเซตตัวเองนะ
0: เห็นไหมครับอาจารย์ก็จะกลายเป็นน้ำใสๆ
1: เป็นน้ำใสๆแล้วนะครับ
0: อันเนี้ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับไอตัวพาร์ทบีเนี่ย
1: พาร์ทบีก็คือตัว
0: โพแทสเซียมไนเตรตกับไอวอเตอร์เนี่ยเขาจะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: โพแทสเซียมไนเตรตหรือดินประสิวนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่จำนวน 0.2 กรัมละลายลงไปในน้ำสะอาดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราก็จะเทิงไปในสูตร
0: ละลายแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตผสมเนื้อในภาชนะให้เนื้อมันมีความเนียนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ข้อที่5เนี่ยผมละลายตัวพาร์ทบีไปแล้วนะครับ
1: รอไว้แล้วนะครับ
0: แล้วเราก็มาข้อที่6ข้อที่6เขาก็ให้ผสมพาร์ท E ใช่ไหมครับให้ผสมพาร์ท E ก็คือตัวเปปเปอร์มินต์ออยล์กับตัวสีเขียวละลายในน้ำมันนะครับอันเนี้ยคือสีเขียวละลายในน้ำมันบางทีเขาเป็นผงมาอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นสีเขียวนะครับต้องให้เขาโดนออยนะครับ
1: คือเป็นสีที่ละลายในออย
0: ใช่ครับสีพวกเนี้ยต้องโดนน้ำมันก่อนเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นสีอะไรเห็นไหมครับ
1: ตัวนี้เราเอาเปปเปอร์มินต์ออยนะทีลงเป็นสีเขียวละลายในน้ำมันนะ
0: ใช่แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเทคนิคการผสมสีเนี่ยห้ามรีบเด็ดขาดนะครับถ้าสมมติสียังผสมไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเราเทลงในเนื้อยาสีฟัน
1: ครับ
0: บริเวณเนื้อยาสีฟันก็จะเป็นจุดเขียวๆครับอาจารย
1: ์เหมือนมีจุดของสีที่ละลายไม่หมด
0: ใช่ครับเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรา
1: เกิดความเข้มไม่ท่อง
0: ถ้าเราทำเก่งๆเนี่ยอาจารย์เราจะละลายทิ้งไว้เลยนะครับ
1: คือถ้าสูตรเนี้ยถ้าบางอย่างเนี่ยเราสามารถละลายไว้ล่วงหน้าได
0: ้
1: แค่ให้การละลายเขาเนี่ยสมบูรณ์ก่อนที่จะเอามาใช้อย่างสีเนี่ยถ้าละลายไม่สมบูรณ์ก็คือเกิดเป็นจุดสีของผลึกสีที่ละลายไม่หมดแล้วเกิดไปอยู่ในเนื้อเจลบางส่วนก็คือเจลจุดนั้นก็จะเข้มจ
0: ุ
1: ดอื่นก็จะไม่เข้มอันนี้นะครับ
0: แล้วก็จะเป็นจุดเขียว
1: ๆ
0: กระจายอยู่ทั่วยาสีฟันเลยมันก็จะดูไม่ใช่เนื้อเดียวก
1: ัน
0: มันจะไม่น่าใช้นะครับอาจารย์อันนี้ข้อที่6นะครับละลายพาร์ทอีให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อที่6พาร์ทอีนะครับเรามาดูข้อที่7ก็คือพาร์ทเอฟ
1: พาร์ทเอฟที่เราทำไว้แล้ว
0: ใช่
1: พาร์ทเอฟเราทำไว้แล้วดูที่อาจารย์ดูที่เราทำไว้แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: นะครับ
1: ตอนนี้ตัว
0: ละลายค่อนข้างที่จะ
1: อีเมลละลายลงในซอร์บิทัลนะครับเรียบร้อยแล้ว
0: นะครับอันเนี้ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับให้เขาเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ตอนนี้เป็นหรือยังครับอาจารย
0: ์ใกล้แล้วครับ
1: อ๋อกำลังใกล้จะเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเห็นไหมขนาดเราละลายไว้ตั้งแต่แรก
1: เราทำล่วงหน้าไว้ยังละลายไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ
0: นะครับเขาจะเป็นเหมือนเนื้อเจลใสๆนะครับอันนี้เราก็ละลายทิ้งไว้ก่อน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: สุดท้ายก็จะมีข้อ8นะฮะ
0: ก็คือ
1: เอาพาร์ทจีผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่พาร์ทจีผสมเข้าด้วยกัน
1: พาร์ทจีก็จะประกอบด้วยตัวฟลูออไรด์และโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ครับผม
1: นะฮะละลายลงในน้ำน้ำนี้ที่เป็นคือโคโค่โฟม
0: ใช่ครับ
1: โคโค่โฟมคือสารให้ฟองนะฮะ
0: โคโค่โฟมเป็นสารให้ฟองนะครับตอนเราละลายเราค่อยๆคน
1: ไม่ต้องคนแล้วครับ
0: เราค่อยๆคนนะครับหรือว่าเราเทใส่ในภาชนะปุ๊บเราคนเขานิดนึง
1: ช่วยคนนิดนึง
0: พอให้เขากระจายตัว
1: ครับ
0: เนี่ยครับพอให้สารกระจายตัวเนี่ยครับอาจารย์แล้วเราก็แรปทิ้งไว
1: ้แรปทิ้งไว
0: ้เนี่ยครับทุกส่วนเนี่ย
1: เพื่อให้เขาละลาย
0: ใช่ทุกส่วนเนี่ยทำทิ้งไว้ได้หมด
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยเราคนแค่นี้พอเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็จะละลายด้วยตัวของเขาเอง
1: อ๋อโอเค
0: เนี่ยครับอันนี้คือข้อที่8
1: ข้อที่8
0: F
1: ครับผม
0: ที่พัด G ขอโทษครับเนี่ยครับปุ๊บเราก็ละลายทิ้งไว้หมดทุกส่วนแล้วนะครับแต่
1: ก็คือรอให้ทุกส่วนเนี่ยละลายสมบูรณ์หมด
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราค่อยเอาทุกส่วนที่ละลายสมบูรณ์มาผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่ครับแต่แค่เราจะต้องมาดูเนี่ยในส่วนที่
1: พาร์ทที่1กับพาร์ทที่2พาร์ท A กับพาร์ท B เนี่ยซึ่งเป็นสารก่อเจลเนี่ยเค้าเป็นยังไงแล้วนะ
0: ครับว่าเขาสวยหรือยังนะครับอันนี้เดี๋ยวเรายังเหลืออีกประมาณ10นาทีใช่มั้ยครับเด
1: ี๋
0: ยวเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตละลายอีกนิดนึงนะครับช่วยบี้อีกนิดนึงให้เนื้อเขา
1: คือให้เนื้อเจลเนี่ยเนียนก่อน
0: ใช่ครับ
1: คือเนียนก็คือสารทุกตัวเนี่ยคือเขาผสมกันได้ดีนะผสมกันได้ดี
0: นะครับ

0: เราก็บี้ไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นก้อนกันใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวพอเวลาเราเทของเหลวลงไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็น
1: เขาจะ
0: เป็นเนื้อเจล
1: จะขยายตัวเป็นเนื้อเจล
0: เขาก็จะเหลวขึ้นเหลวขึ้นแล้วเราก็ใช้เครื่องช่วยผสมตีให้เนื้อเขาเรียนนะครับ
1: คือตอนนี้ถ้าเราใช้เครื่องผสมตีเขาจะหนืดเกินไปเน
0: ี่
1: ยเขาจะหนืดนั่นเพราะยังไม่มีของเหลวลงไปนะครับ
0: อันนี้ผมเนี่ยครับพอจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ละลายให้มันสวยที่สุดนะครับงอนะครับอ่ะเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์เนื้อเขาก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับ
1: อันนี้ยังไม่มีน้ำนะก็ยังไม่เป็นเจลเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเขายังแน่นอยู
0: ่
1: แน
0: ่
1: นเป็นสีขาวนะฮะ
0: นะครับซึ่งในการทำพวกเนี้ยเมื่อเราผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันเราต้องทิ้งเนื้อไว้อย่างน้อย1 คืน 1 คืนเพื่อที่จะให้เนื้อ
1: เซ็ตตัว
0: นะครับบางทีเราผสมไปเราม
1: ี
0: การผสมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับบางทีมันเกิดฟองอากาศมันเกิดฟองอากาศมันอาจจะทำให้ยาสีฟันเราดูสีขุ่นไม่ใสนะครับเราก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อน
1: ทิ้งไว้เขาฟองยุบ
0: ใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็ละลายค่อนข้างที่จะโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเราก็นำทุกส่วนที่เราละลาย
1: ไว้ค่อยๆเทลงไปใน
0: ใช่
1: ในพาร์ทหลัก
0: นะครับเนี่ยเราละ
1: ส่วนนะฮะ
0: นะครับพัดดีนะครับก็คือตัว
1: โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียมไนเตรต
1: ใช่ไหมครับน้ำดินผสมผสมกับน้ำ
0: กับน้ำนะครับเราค่อยๆเทลงไป
1: ครับ
0: นะครับเทลงไปแล้วก็ผสมนะครับเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะค่อยๆเหลวขึ้นเหลวๆขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่าเขามีน้ำลงไปแล้ว
1: น้ำลงไปแล้ว
0: นะครับเขาจะละลายไม่ยากละลายไม่ยากแล้วเพราะว่าเขามีส่วนของน้ำลงไปผสมแล้วนะครับ
1: คือเนื้อเขาจะนิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นะครับปึ๊บนะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาสัดส่วนที่เป็นสีกับตัว
0: ใช่ครับ
1: ซอร์บิทอล
0: นะครับอันนี้ก็ละลายค่อนข้าง
1: ตัวโพแทสเซียมออยนะ
0: ใช่เราละลายค่อนข้างดีแล้วเนี่ยครับวิธีการสังเกตก็คือเนี่ยเราตักขึ้นมาแล้วเราก็เทลงไป
1: ไม่เห็นตะกอนของสีแล้ว
0: ไม่มีเม็ดสีติดที่ช้อนแล้วก็ถือว่าละลายค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับถ้าสมมติในกรณีที่ถ้าเรายังละลายไม่สมบูรณ์เราตักขึ้นมาแล้วเราเทไปปุ๊บเม็ดสีม
1: ัน
0: จะติดอยู่
1: จะเห็นตะกอนของสี
0: ใช่ครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: อันนี้คือเราจะทำเจลสีเขียวนะบางท่านบอกเห็นเป็นสีเขียวนี่คือเราจะทำเนื้อเจลสีเขียว
0: นะครับ
1: ถ้าใครอยากทำเจลสีฟ้าสีก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับ
0: ใช่ครับในท้องตลาดเนี่ยสีที่ละลายในน้ำมันเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีชนิดไหนนะครับนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ใช้เครื่องปั่นนะครับอาจารย์เพราะว่ามันจะค่อนข้างหนืดอยู
1: ่คือกวนจนกว่าเนื้อเขาจะเข้าไปอยู่ในตัว
0: ค่อยๆกวนนะครับจนสีตัวสีกับตัว
1: เนื้อตัวเนื้อเจลนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้จะหนืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะข้นแต่ที่ยังไม่โดนน้ำ
0: ใช่ครับแต่ก็จะไม่หนืดมากเหมือนตอนแรกแล้วนะครับอันนี้คือเคลียร์ออกเฉยๆเคลียร์ออกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ช้อนบี้เขานะครับ
1: อันนี้เราพยายามไปผสมตัวเนื้อยาสีฟันกับตัวเปเปอร์มินต์ออยล์นะฮะที่ผสมอยู่กับสีเขียวนะครับก็คือจะได้กลิ่นเปเปอร์มินต์ออยล์เนี่ยออกมาหอมมากเลยนะครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับยาสีฟันพวกนี้นะครับอาจารย์เขาก็ใช้ตัวเปอร์ฟิวมินนี่แหละเป็นกลิ่นด้วย
1: คือบางท่านอาจจะมองสีเขียวอีเนี่ยยังนะฮะต้องรอ

0: ให้เขาผสมดีก่อนนะสีเขาจะออกมาเป็นสีเขียวสวยกว่านี้นะฮะสีเขียวใสนะครับ
1: นะครับอันนี้กำลัง
0: บี้อยู่ยังไม่เช็ดตัว
1: นะครับผมกำลังช่วยเขาบี้อยู่นะครับนะครับช่วยเขาบี้อยู่นะครับ
0: โอเคตอนนี้ตัวสารยาสีฟันก็จะเริ่มหนืดนะฮะลดความหนืดลงนิดนึงก็คือมันเป็นของเริ่มไหลเพราะมีน้ำลงไปผสมนะครับ
1: ใช่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะเริ่มเขาเริ่มเหลวขึ้นใช่ไหมครับ
0: เหลวขึ้นแล้วออกเนื้อจะเริ่มใสขึ้นนิดนึงนะฮะ
1: เนี่ยครับ
0: เริ่มมีเงานะครับ
1: เนี่ยครับเนื้อเขาจะเริ่มเหลวขึ้นการผสมก็จะง่ายขึ้นเนี่ยครับแค่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวผมก็ใช้เครื่องผสมแล้วนะ
0: ครับผม
1: เพราะว่า
0: เริ่มตีได้แล้ว
1: ใช่ตอนแรกที่ไม่ใช้เครื่องผสมเนี่ยเพราะว่ามันหนืดมาก
0: หนืดมากเกินไป
1: นะครับอันเนี้ยมันจะเหลวเลยครับอาจารย์มันจะง่ายแล้วนะครับเนี่ยครับโอเคละเห็นไหมครับเริ่มนะครับเริ่มเป็นเนื้อยาสีฟันแล
0: ้
1: วนะครับเราก็เท
0: ในสัดส่วนต่อไปนะฮะ
1: ในสัดส่วนต่อไป
0: ตัวสารฟองนะฮะ
1: ครับใช่
0: ตัวอีเมลนะฮะกับตัวซอร์บิทัลนะฮะ
1: นะครับ
0: ตัวให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็ให้รสหวาน
1: นะครับขั้นตอนการใส่พวกเนี้ยถ้าเราผสมที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับอาจารย์เราใส่ส่วนไหนลงไปก่อนก็ได
0: ้
1: เพราะว่ามันเป็นของเหลวหมดนะครับแต่ถ้าให้ทางอาจารย์ผู้สอนแนะนำใส่ในส่วนที่มันเป็นออยไปก่
0: อ
1: นนะครับนะครับ
0: อันนี้เราก็จะใส่สัดส่วนสุดท้ายนะครับ ตัวอีมอลกับตัวซอร์บิทอลนะตัวสารให้ฟองนะฮะ
1: นะครับ
0: กับตัวสารให้ความหวาน
1: ยังไม่ใช้ขออนุญาตยังไม่ใช้เครื่องผสมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกวนสักนิดนึงให้เนื้อเขาเข้ากันก่อนนะครับเนี่ยครับอาจารย์เนื้อเขาเข้ากันแล้วนะครับเนื้อเขาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเชงจะผมจะขออนุญาตใช้เครื่องช่วยผสมแล้วนะครับ
0: พอเราได้เนื้อความหนืดตามที่เราต้องการแล้วนะที่คิดว่าคือไม่แข็งจนเกินไปนะเราก็จะเอาเครื่องปั่นผสมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการปั่นผสมเพื่อให้เนื้อละเอียดขึ้นนะอันนี้เราก็จะเริ่มตีเนื้อนะฮะ
1: เห็นไหมครับอาจารย์เนื้อเขาจะ
0: เริ่มเนียนขึ้น
1: เนียนขึ้นนะครับในการใช้เครื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วรอบสูงนะครับอาจารย์ใช้ความเร็วรอบปานกลางถึงต่ำก็พอเนี่ยครับเนื้อเขาก็จะ
0: เริ่มเนียน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราทิ้งไว้สักพักเขาก็จะใสขึ้นใช่ไหม
1: ครับต้องทิ้งไว้
0: 1 คืน
1: นะครับ
0: คือตอนยังไม่ใสเนี่ยเพราะในตัวเนี่ยอาจจะมีฟองมีอะไรกระจายอยู่นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีฟองหนาทึบกระจายอยู่ในตัว
1: นี่นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตคนจากข้างบนขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมอีกสัก1 ที
0: แต่เนี้ยก็จะได้ยาสีฟันเนื้อเจลนะฮะสีเขียวขึ้นมานะครับ
1: แล้วก
0: ็คืออันนี้ต้องบอกว่าเราถ้าต้องการให้เนื้อใสเนี่ยเราต้องทิ้งไว้1 คืน
1: ใช่ครับ
0: ต้องทิ้งไว้1 คืนเพราะว่าต้องบอกว่าตอนทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยยังมีเนื้อสัดส่วนของฟองหรือว่าอะไรที่บางคือยังไม่เช็ดตัวทำให้เป็นตัวเนื้อใส
1: บางทีมันจะขุ่นเพราะว่ามันอาจจะมีฟองอากาศอยู่ในเนื้อนะครับเราทิ้งไว้1 คืนครับพรุ่งนี้เขาก็จะกลายเป็นเนื้อยาสีฟันเจลแบบใส
0: ใ
1: ช่ครับ
0: เพราะสูตรนี้เราตั้งสูตรมาจากเจลที่เป็นตัวเนื้อใสนะครับ
1: เนี่ยครับ
0: ก็ได้
1: เขาจะอยู่ประมาณนี
0: ้
1: นะครับผมซึ่งเหมือนที่บอกไปทิ้งไว้1 คืน
0: ครับก็เดี๋ยวอาจารย์ชาตินี่เราทำเสร็จแล้วเนาะ
1: เ
0: ราจะทวนสูตรกับเมื่อกี้ตอนที่เราทำเนี่ยขั้นตอนเราอาจจะข้ามไปข้ามมา
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชมหรือว่านักศึกษาอาจจะงงเนาะเราจะสรุปอีกทีนึงคืออธิบายตัวสูตรไปพร้อมกับวิธีการทำเลยดีกว่าเนาะคือเอางี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องพาร์ทต่อพาร์ทนะอาจารย์พิชัยก็ลองบอกว่าพอพาร์ท A เอาพาร์ท A มาทำอะไรก่อนนะครับขั้นตอนที่1เนาะ
1: ครับ
0: ครับ

0: ขั้นตอนที่1เนี่ยในพาร์ท A เนี่ยเรามันจะมีพาร์ท A ถึง G นะพาร์ท A เนี่ยเราจะมีตัว DI water หรือน้ำสะอาดที่3กรัมนะฮะกับ Santan กรัม .5 กรัม
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้เราทำอะไรฮะ
1: อันนี้เราก็นำทั้ง2ตัวเนี่ยมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวก
0: ัน ขั้นตอนที่1เราก็เอาพาร์ท A เนี่ยผสมกัน
1: ให
0: ้เข้ากัน
1: เป็นเนื้อเดียวกัน
0: หรือจริงๆแล้วที่อาจารย์สุชาติพูดเราอาจจะทิ้งเขาไว้1คืนก็ได้เพ
1: ื
0: ่อให้เนื้อเขาเซตตัวเร็วขึ้น
1: ค
0: ือไม่ใช่เร็วขึ้นอ่ะคือสมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนพาร์ท B จะมี3ตัวเนาะมีซอร์บิทอลนะฮะเป็นตัวทำละลายนะฮะกีซาลีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยเป็นสารก่อเจลนะฮะที่10กรัมนะ
1: เหมือนกับขั้นตอนที่1เลยเหมือนกับวิธีทำที่1ให้นำ3ตัวเนี่ยมา
0: สัดส่วน3ตัวเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันซ
1: ึ่
0: งผสมยากนิดนึงเพราะตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยจะเป็นผงเบาๆ
1: เบามาก
0: ก็คือกวนแล้วก็ทิ้งไว้พาร์ทที่1ก็เป็นสารก่อเจลนะฮะผสมกับส่วนที่เป็นน้ำพาร์ทที่2ก็คือเป็นสารก่อเจลที่ละลายในซอร์บิทอลกับกลิซอรีน
1: ใช่ครับก็คือวิธีผสมเนี่ยให้เรานำของเหลวเทลงภาชนะก่อนนะครับแล้วเราค่อยโปรยค่อยๆโปรยไฮเดรตซิลิก้า
0: พาร์ท A ผสมเข้าด้วยกันแล้วเอามาพาร์ท B ผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ทิ้งไว้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีพาร์ท C ก็คือตัวซิงค์ซิเตตซึ่งเป็นสารลดค่าผินปูนเนาะก
1: ับ
0: โซเดียมบิโตเอทสารกันเสียพาร์ท C เราทำไงฮะ
1: พาร์ท C นะครับก็คือผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ผสม2ตัวที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทิ้งไว้
1: ใช่ครับผม
0: ส่วนพาร์ท D เราจะมีตัวโพแทสเซียมไนเตรตนะฮะเป็นตัวที่ช่วยลดการเสียฟันนะกับตัว DI water นะครับ
1: ผมก็เช่นเดียวกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวก
0: ัน
1: นะครับผม
0: ต่อไปเป็นพาร์ท E นะเป็นเปอร์เปอร์มินต์ออยล์กับสีเขียวที่ละลายน้ำมันนะครับ
1: ก็คือเรานำเม็ดสีเขียวนะครับเอาตัวเปอร์เปอร์มินต์ออยล์ไปนะครับแล้วก็ผสมทิ้งไว
0: ้
1: นะครับให้เม็ดสีกระจายตัวได้ดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ให้ตกเป็นตะกอนสีเขียวนะครับผม
0: ตัวต่อไปคือพาร์ท F ก็คือจะมีตัวอีโมลนะที่เป็นสารที่ฟองนะกับซอร์บิทอล 70% ต
1: ั
0: วนี้จะต้องผสมพิเศษนิดนึง
1: ใช่ครับคือในการผสม2ตัวเนี้ยเราจะต้องใช้ความร้อน
0: ต้องใช้ความร้อนนะ
1: ครับก็คือเราจะต้องใช้ความร้อนที่60ถึง70องศาหร
0: ือ
1: ว่าการ ตุ่น
0: คือตุ่นเพื่อคือ2ตัวนี้ถ้าเราใส่ด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ละลายต้องให้ความร้อนเพื่อทำให้ต
1: ั
0: วอีโมลเนี่ยละลาย
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวโคโค่โฟมนะพ
1: ั
0: ทจีนะกับตัวโซเดียมฟูออไรด์ซึ่งเป็นตัวป้องกันฟันผุก็เอามาผสมด้วยกัน
1: ใช่ครับนำมา2ตัวนี้มาผสมด้วยกันใช
0: ่
1: ไหมครับแล้วทุกส่วนที่เราผสมไว้เนี่ยเราก็นำมาใส
0: ่ท่านผู้ชมกับนักศึกษาลองจะเห็นนะต
1: ั
0: วพาร์ทที่อยู่ที่หน้าจอนะคือมันจะมีแบ่งเป็น A B C D E F G ขั้นตอนการทำก็คือเอาแต่ละพาร์ทเนี่ยผสมเข้าด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะเพียงแต่ว่ามันจะมีหลักการพิเศษคือตัวที่1กับที่2เนี่ยมันจะผสมเป็นผงก็คือจะอาจจะต้องทิ้งเอาไว
1: ้
0: ทำให้ผสมเร็วขึ้นนะเม
1: ื่อ
0: ทุกตัวผสมกันแล้วส่วนตัวพาร์ท F เนี่ยจะพิเศษนิดนึงก
1: ็
0: คือตอนผสมต้องใช้ความร้อน
1: ครา
0: วนี้ทุกส่วนเนี่ยเมื่อผสมกันหมดแล้วก็เอามาผสมเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันกวนด้วยตะกร้อหรือมือสักพักหนึ่ง
1: ใ
0: ช่ให้เข้ากันจนไม่หนืดค
1: ่
0: อยใช้ตัวเครื่องปั่นเครื่องปั่นผสมปั่นเพ
1: ื่
0: อให้เนื้อออกมาเนียน
1: ใช่ครับเนี่ย
0: ได้เนื้อเนียนแล้วก็หนืดคำหนืดกำลังดีนะในการเป็นยาสีฟัน
1: อันนี้ก็คือมันจะเริ่มใสขึ
0: ้
1: นเพราะว่าฟองอากาศเขาจะเริ่ม
0: คือที่เห็นคุณเนี่ยเพราะว่าเรามีสารให้ฟองมีอะไรก็คือความทึบเนี่ยเนื่องจากแบบฟองเล็กๆที่อยู่ภายในเนี่ยพอฟองเขาเริ่มแตกออกเนื้อเขาก็จะเริ่มใส่ขึ้นมา
1: เห็นไหมครับในวิธีการเนี่ยในการทำเนี่ยมันก็จะเห็นเลยแป๊บเดียวเห็นไหมครับมันจะเริ่มใสขึ้น
0: แล้วก็กลิ่นหอมเปปเปอร์มินท์ชัดเจนหอมได้ขึ้นมาเลยนะน่าใช้มากนะครับเป็นเนื้อเจลที่น่าใช้มากลดฟันผุลดเสียวฟันนะครับม
1: ี
0: ประโยชน์ในสูตรนี้นะคร
1: ับ
0: วันนี้เราก็กินเวลามาเยอะนะครับในสูตรนี้นะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะฟังกันเหนื่อยเลยนะแต่ทำแล้วจะโอเคนะครับวันนี้เรา2คนนะผมกับอาจารย์อภิชาตินะครับต
1: ้
0: องขอลาไปก่อนพบกับเราในเทปต่อไปนะคร
1: ับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้เรามาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21แล้วนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่10แล้วเราจะมาพบกับการพัฒนาทักษะในอาชีพในยุคดิจิทัลการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลในยุคดิจิทัลนั้นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในทุกมิติของชีวิตเลยการพัฒนาทักษะอาชีพจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับบุคคลทุกสายงานเทคโนโลยีนะคะไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงานเท่านั้นแต่ยังสร้างความต้องการทักษะใหม่ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกด้วยต่อไปนะคะเราจะมาดูกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลรวมถึงการปรับตัวเพื่อรองรับอนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูความสำคัญของการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลกันในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะคะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาชีพต่างๆทักษะดั้งเดิมอาจไม่เป็นที่ต้องการเพียงพอนะคะในการรับมือความท้าทายใหม่เช่นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาทักษะใหม่จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสและความมั่นคงของอาชีพค่ะการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานปัจจุบันนะคะการทำงานหลายประเภทเนี่ยจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะตั้งแต่การใช้ซอฟต์แวร์เช่นโปรแกรมจัดการเอกสารจนถึงเครื่องมือที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นระบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะให้มีทักษะด้านดิจิทัลนะคะช่วยให้บุคคลได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดเวลาที่เสียไปกับงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ช่วยให้ทีมงานนะคะสามารถติดตามความคืบหน้าแล้วก็สื่อสารกันอย่างได้มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะค่ะการพัฒนาทักษะนะคะเพื่อความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานนะคะเป็นที่ทราบนะคะเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะก็มีขึ้นมีลงนะคะในโลกที่การทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเราจึงต้องเรียนรู้นะคะในการปรับตัวเพื่อเป็นคุณสมบัติสำคัญนะคะแล้วก็เพิ่มทักษะดิจิทัลเข้าไปด้วยเช่นการเขียนโปรแกรมการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะกลายเป็นทักษะที่ผู้จ้างนะคะก็คือนายจ้างหรือตลาดแรงงานเนี่ยต้องการมากเลยทีเดียวการฝึกฝนทักษะเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้บุคคลสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เช่นคอร์สต่างๆที่เราเรียนนะคะหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะทำให้เข้าถึงการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมทำไมเราต้องพัฒนาทักษะนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะก็เป็นยุคดิจิทัลนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาเนี่ยในยุคดิจิทัลนะคะไม่เป็นเพียงแต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ยังมีผลกระทบในระดับสังคมอีกด้วยการที่ทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันนะคะก็จะช่วยลดช่องว่างนะคะในทางดิจิทัลนะคะแล้วก็สร้างความเท่าเทียมตัวอย่างเช่นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชนที่ห่างไกลนะคะในเรื่องของการจัดอบรมทักษะดิจิทัลนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือแม้แต่ DLTV นะคะโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็สร้างความเท่าเทียมในสังคมเช่นเดียวกันนะคะอีกทั้งนะคะยังเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วยค่ะค่ะทักษะด้านดิจิทัลนะคะเพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะบนโลกออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเนี่ยรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นะคะแล้วก็การจัดการข้อมูลส่วนตัวและรู้เท่าทันเทคโนโลยีจะช่วยป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่างๆเช่นการหลอกลวงทางโลกออนไลน์หรือการโจรกรรมข้อมูลนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวสารนะคะมากมายนะคะที่โดนหลอกนะคะหรือว่าโดนลวงหลอกในโลกออนไลน์นะคะสิ่งนี้นะคะเราจะต้องสร้างความตระหนักรู้นะคะในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต่อไปเรามาทราบทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลในยุคดิจิทัลนะคะทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลนะคะในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและทุกภาคส่วนของสังคมนะคะการมีทักษะจึงเหมาะสมและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานการศึกษาการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทักษะดิจิทัลนะคะไม่จำเพียงไม่เป็นเพียงนะคะแค่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในโลกออนไลน์อีกด้วยและก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทักษะดิจิทัลนะคะครอบคลุมความสามารถหลากหลายด้านนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีความเข้าใจนะคะแล้วก็การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลโปรแกรมและแอปพลิเคชันอย่างคล่องแคล่วเช่นการใช้อีเมลโปรแกรมสำนักงานการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโซเชียลมีเดียการจัดการสารสนเทศความสามารถในการค้นหาการประเมินการจัดการข้อมูลจำนวนมากบนโลกออนไลน์นะคะรวมถึงแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยการสื่อสารและการทำงานร่วมกันการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิทัลนะคะเช่นอีเมลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันรวมถึงการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมที่ออนไลน์อยู่เสมอการสร้างสรรค์เนื้อหาความสามารถในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความรูปภาพวิดีโอและก็สื่อมัลติมีเดียต่างๆนะคะความปลอดภัยทางไซเบอร์ความเข้าใจกับภัยที่คุกคามทางไซเบอร์แล้วก็ป้องกันตนเองความปลอดภัยทางไซเบอร์ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกันตนเองจากไวรัสแฮกแวร์การหลอกลวงออนไลน์และการละเมิดข้อมูลส่วนตัวการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีเหตุผลทักษะทางเทคโนโลยีทักษะทางเทคโนโลยีหมายถึงความสามารถในการใช้เข้าใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆทักษะในงานเทคโนโลยีเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้แอปพลิเคชันต่างๆและการจัดการข้อมูลดิจิทัลทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเช่นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลออนไลน์ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการเรียนรู้และปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างทันท่วงทีค่ะทักษะทางการสื่อสารการสื่อสารคือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลความคิดความรู้สึกประสบการณ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลโดยผ่านช่องทางต่างๆเช่นการพูดการเขียนภาษาท่าทางสัญลักษณ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันลดความขัดแย้งและสร้างสัมพันธ์ที่ดีความสำคัญของการสื่อสารสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะการสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยกตัวอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานร
รวมไปถึงการทำงานร่วมกันการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกันการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งการสื่อสารที่เปิดเผยสร้างสรรค์ช่วยให้เราแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างราบรื่นการพัฒนาตนเองการสื่อสารชวนให้เราเรียนรู้จากผู้อื่นได้รับข้อมูลใหม่ๆและพัฒนาความคิดของตนเองการมีส่วนร่วมในสังคมการสื่อสารช่วยให้เราแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมองค์ประกอบของการสื่อสารกระบวนการสื่อสารประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้อย่างแรกเลยก็คือผู้ส่งสารบุคคลที่ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารอย่างที่สองก็คือสารเราต้องมีสารมีข้อมูลมีความคิดหรือความรู้สึกที่ต้องการส่งต่อไปเราต้องมีช่องทางวิธีการส่งสารเช่นการพูดคุยการเขียนอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆผู้รับสารก็คือบุคคลที่รับสารและการตอบสนองก็คือฟีดแบคปฏิกิริยาของผู้ที่รับสารต่อสารที่เราได้รับค่ะต่อไปมาดูทักษะทางสังคมสังคมนะคะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะทักษะทางสังคมก็คือการปฏิสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นรวมถึงความสามารถในการเข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นทักษะทางสังคมมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันนะคะองค์ประกอบของทักษะทางสังคมประกอบไปด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้อื่นพูดเข้าใจความหมายและแสดงให้เห็นว่าเรากำลังฟังอยู่การแสดงความเห็นอกเห็นใจความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและความคิดของผู้อื่นการสื่อสารอย่างชัดเจนก็คือการถ่ายทอดข้อมูลความคิดอย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายการจัดการความขัดแย้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายการสร้างความสัมพันธ์ความสามารถในการเริ่มต้นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการควบคุมอารมณ์ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสมการพัฒนาทักษะทางสังคมฝึกการรับฟังอย่างตั้งใจฟังที่ผู้อื่นพูดสบตาและแสดงความสนใจฝึกความเห็นอกเห็นใจก็พยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและแสดงความเข้าใจการฝึกสื่อสารอย่างชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายพูดอย่างกระชับและตรวจสอบความเข้าใจเรียนรู้วิธีการจัดการขัดแย้งฝึกการต่อรองเจรจาหาทางออกที่ยุติธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพบปะผู้คนใหม่ๆและฝึกทักษะทางสังคมข้อแนะนำจากผู้อื่นขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสมองของตนเองทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์หมายถึงกระบวนการในการทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลหรือสถานการณ์โดยใช้เหตุผลที่ชัดเจนและเป็นระบบทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาแยกแยะองค์ประกอบและหาคำตอบที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆการคิดวิเคราะห์ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจโลกและปัญหาที่ซับซ้อนแต่ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการวางแผนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมีความหลากหลายและซับซ้อนการมีทักษะนี้จึงถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันความคิดสร้างสรรค์ก็คือความสามารถในการคิดหาแนวทางใหม่ๆหรือวิธีการที่ไม่ซ้ำซากเพื่อแก้ปัญหาสร้างโอกาสพัฒนาสิ่งใหม่ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างชัดเจนก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่การเขียนงานศิลปะหรือการคิดค้นเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาทางมนุษยชาติความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่ในด้านศิลปะแต่ยังเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธุรกิจการศึกษาและทุกภาคส่วนของชีวิตการบูรณาการทักษะทั้งสองนะคะก็คือการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นการผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆผู้พัฒนาต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในการทำวิ

0: ใจแล้วก็ความเข้าใจและความต้องการของการตลาดขนาดเดียวกันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้วยกระบวนการทั้งสองนี้นะคะพบได้ในกิจกรรมต่างๆเช่นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจการสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการศึกษาเมื่อมีการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างการแก้ปัญหาจะมีความยั่งยืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นวิธีพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์การตั้งคำถามยังมีเป้าหมายตั้งคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์คำถามที่ดีจะช่วยให้เรามองมาเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนเช่นทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้นหรือมีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้การอ่านค้นคว้าข้อมูลจากการศึกษาแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการเพิ่มไอเดียใหม่ๆการอ่านหนังสือการฟังต่างๆหรือการเข้าร่วมสัมมนาเป็นวิธีการในการเปิดมุมมองการเขียนและการระดมความคิดจะช่วยให้เราสรุปความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลระดมความคิดร่วมกับผู้อื่นยังช่วยให้เรามีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายการฝึกนอกกรอบลองคิดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยทำยกตัวอย่างเช่นการทดลองวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่การนำเสนอแนวคิดที่ไม่เป็นไปตามกรอบเดิมหรือการลองใช้เทคนิคที่แตกต่างการฝึกสมาธิการจัดการเวลาสมาธิจะช่วยให้เราจดจ่อกับการวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นการจัดการเวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้เรามีพื้นที่สำหรับการพัฒนาความคิดในระยะยาวทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตในชีวิตส่วนตัวและการทำงานการพัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะไม่เป็นเพียงที่จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ยังช่วยให้เรามีส่วนร่วมในความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและสร้างสรรค์ค่ะ
1: เด็กยุคใหม่เสี่ยงตกงานถ้าไม่พัฒนา5 soft skill นี้ต้องยอมรับว่าหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้วิถีชีวิตการทำงานของคนในยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแม้ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่ดีอยู่แล้วก็ยังได้รับผลกระทบรวมถึงคนที่จบสูงๆหรือมีผลการเรียนดีๆก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอาชีพอีกต่อไปซึ่งโควิด-19 ทำให้เราเห็นเลยว่าคนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่จำเป็นต้องมีทักษะทางสังคมหรือ soft skill ด้วยเอิร์ธเปรียบเทียบไปฟังแบบนี้ค่ะ hard skill หรือทักษะวิชาการมันจะเป็นใบเบิกทางในการทำงานแต่ soft skill จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันหลายๆองค์กรก็ออกมายอมรับว่า soft skill เป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้มีทักษะ soft skill เพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ที่อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของ soft skill เพื่อเพิ่มในการหางานและพร้อมที่จะเติบโตไปสู่การทำงานยุคดิจิทัลวันนี้เอิร์ธก็เลยรวบรวม5 soft skill ที่จำเป็นในการหางานมาฝากกันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ1Communication หรือทักษะการสื่อสารก็คือความสามารถในการสื่อสารความเข้าใจทางอารมณ์ซึ่งสิ่งนี้แหละจะแยกเราออกจากหุ่นยนต์หรือ AI ได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วทักษะการสื่อสารเป็นทักษะแรกๆที่ทุกคนควรจะต้องมีนะคะเพราะในปัจจุบันเราใช้ทักษะนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพูดคุยกับคนรอบข้างตอบข้อความอีเมลการนำเสนอผลงานต่างๆถ้าสื่อสารกันไม่เข้าใจก็อาจจะให้การทำงานเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วถามว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรยกตัวอย่างเช่นการตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิเพื่อจับประเด็นเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและลดความเข้าใจที่ผิดพลาดการเลือกใช้คำในการสื่อสารผู้ฟังเป็นใครต้องใช้คำพูดแบบไหนต้องคิดให้ดีก่อนพูดแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้เรายังต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ในแบบต่างๆให้เกิดประโยชน์ด้วย2. Adaptability ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัวอย่าลืมว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวมันเลยกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากๆของคนในยุคนี้แต่ว่าการปรับตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่า Resilience กันบ่อยๆ เราจะต้องมีรีไซเลนซ์ในการเผชิญหน้ากับปัญหาก็คือเราจะต้องสามารถล้มและลุกได้เร็วแต่การที่เราจะมีรีไซเลนซ์ได้ทักษะแรกที่เราจะต้องมีก็คือ adaptability หรือทักษะการปรับตัวนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราปรับวิธีคิดปรับทัศนคติปรับวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงปรับพฤติกรรมของตัวเองให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องชอบเรียนรู้เปิดรับมุมมองใหม่ๆไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆและตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3. Teamwork and Collaboration หรือทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะนี้ถือเป็นซอฟต์สกิลที่มีความสำคัญมากต่อองค์กรนะคะเนื่องจากเป็นทักษะที่ทำให้พนักงานทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มรวมถึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าอยากเริ่มต้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องเริ่มยังไงมาดูวิธีการกันค่ะ 1. ให้เริ่มจากวางเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 2. ระดมความคิดหาวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น 3. กล้าที่จะนำเสนอไอเดียของตนเอง 4. หากความคิดของคนในทีมแตกต่างกันหรือผิดไปจากเป้าหมายให้พูดคุยเพื่อหาเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา 5. ต้องช่วยเหลือแบ่งปันความรู้หรือกระบวนการคิดร่วมกัน 6. ให้เรารับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองและลงมือทำให้เต็มที่รวมถึงต้องพร้อมรับผิดชอบในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยและสุดท้ายนี้ถ้าผลงานทีมออกมาดีก็อย่าลืมชื่นชมซึ่งกันและกันหรือให้รางวัลการทำงานกันด้วยนะคะ 4. ทักษะในการอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นคือความกระตือรือร้นที่เราอยากจะไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในงานของตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปอยากรู้อยากเห็นในงานของคนอื่นนะคะเอาแค่งานของตัวเองพอเราอยากรู้เราก็เริ่มไปหาข้อมูลเริ่มตั้งคำถามมีข้อสงสัยมากขึ้นซึ่งคนที่มีทักษะนี้จะเป็นคนที่มองเห็นความเป็นไปได้ในมุมที่คนอื่นคิดไม่ถึงมันจะส่งผลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้ไอเดียใหม่ๆเอาไปต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย 5. Leadership หรือทักษะการเป็นผู้นำหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราเพิ่งจบใหม่เข้าไปก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าจำเป็นต้องมีทักษะ leadership skill ด้วยหรอเอิร์ธอธิบายแบบนี้ค่ะ leadership skill ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเท่านั้นนะคะแต่พนักงานทุกคนควรจะต้องมี leadership skill เพราะการทำงานในองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงานหลายๆฝ่ายมากคนก็มากความจะรอให้ใครคนหนึ่งตัดสินใจก็ช้าเพราะฉะนั้นพนักงานในทีมเองก็ต้องสามารถตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆได้และต้องแก้ไขปัญหาได้หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นสิ่งที่สำคัญคือพนักงานเองต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในชิ้นงานนั้นๆที่กำลังทำอยู่เพื่อจะได้กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้และมั่นใจในการแก้ไขปัญหามากขึ้นโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหัวหน้าเพียงอย่างเดียวรวมถึงจะต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้มีทักษะที่เพียงพอที่จะสามารถทำงานในทุกๆสถานการณ์ได้ทักษะ Soft Skill ไม่ใช่ว่าเราจะแค่ใส่ไว้ในเรซูเม่เก๋ๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราจะต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีทักษะ Soft Skill เหล่านี้เพื่อจะเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับตัวเองค่ะเชื่อว่าหากเราทุกคนใช้ Soft Skill ให้เกิดประโยชน์ได้เราจะเป็นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ
0: แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะทางวิชาชีพนั้นเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอาชีพบุคคลเน้นการเรียนรู้ฝึกฝนในสายงานของตนเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสายงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิธีการพัฒนาทักษะนี้อาจประกอบด้วยการศึกษาเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เราต้องการเรียนเช่นหลักสูตรออนไลน์หรือการอบรมระยะสั้นการฝึกฝนในงานจริงใช้โอกาสที่ทำงานหรือโครงการพิเศษ

ิ่มพูนประสบการณ์การสอบใบรับรองเพื่อยืนยันความสามารถในสาขาที่ต้องการเช่นการสอบใบประกอบวิชาชีพการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมมีความสำคัญไม่แพ้ทักษะทางวิชาชีพเนื่องจากช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างชัดเจนและสุภาพการจัดการความขัดแย้งพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจร่วมกันการบริหารเวลาใช้เครื่องมือวางแผนงานเช่นปฏิทินดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันจัดการเวลาการทำงานเป็นทีมฝึกการรับฟังความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในที่ทำงานยกตัวอย่างเช่นการประชุมการทำกิจกรรมกลุ่มหรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านบุคคลการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบุคคลจำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างทักษะนี้ได้แก่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องติดตามข่าวสารโน้มอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆความยืดหยุ่นทางความคิดเปิดรับความคิดเห็นและวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาประเมินตนเองตรวจสอบพัฒนาจุดอ่อนในการพัฒนาทักษะส่วนตัวการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พบปะผู้เชี่ยวชาญในสายงานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการที่บุคคลผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่การตั้งเป้าหมายส่วนตัวกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของตนเองยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านภาษาการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นใช้ประโยชน์จากการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นคอร์สออนไลน์การอ่านหนังสือการเข้าร่วมสัมมนาการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานการประเมินผลการเรียนรู้ทบทวนความก้าวหน้าของตนเองเป็นระยะปรับปรุงแนวทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาทักษะอาชีพเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแล้วก็สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานศึกษาแนวโน้มและความต้องการทางการตลาดในทักษะที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการออกแบบการพัฒนาทักษะข้ามสายงานยกตัวอย่างเช่นเสริมสร้างทักษะที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายอาชีพยกตัวอย่างเช่นทักษะการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้แนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมนี้ได้แก่การสนับสนุนจากองค์กรองค์กรสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการสนับสนุนทุนการศึกษาการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างนวัตกรรมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้สมาชิกใน

0: องค์กรหรือชุมชนมองว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
1: เขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้น

นวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได้ที่จะกลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได้ลองแล้วทำผิดพลาดให้เยอะที่สุดอย่ากลัวความผิดพลาดการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มมันคือสัญญาณของการไขว่คว้าหาความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เด็กเป็นแบบไหน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากครับทักษะต่างๆมีความจำเป็นมากขึ้นวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องทักษะอาชีพเวลาที่เราคุยถึงทักษะอาชีพปกติเราจะนึกถึงอะไรครับน้องๆที่เขาเรียนอาชีวะครับแต่ในปัจจุบันพอโลกเปลี่ยนไปแล้วบริบทเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยความต้องการยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจำเป็นต้องมีการติดอาวุธอะไรเพิ่มเติมเพื่อเดินหน้าในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์นะครับดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์เกียรติอนันต์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ผมว่าอย่างนี้ก่อนผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยต้องพัฒนาทักษะอาชีพนึกถึงอาชีวะปวช.ปวส.แบบนี้เป็นต้นนะครับพอโลกเปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์การมองแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกยังไงครับอาจารย
1: ์คือผมว่าเมื่อก่อนน่ะมันเป็นเพราะว่าเราจะมองว่าอันนึงเป็นอาชีพอันนึงเป็นการทำงาน
0: ครับ
1: อย่างถ้าจะปริญญาตรีเนี่ยเราจะบอกว่ามีงานทำ
0: สามัญ
1: ใช่สามัญ
0: สายสามัญ
1: แต่ว่าถ้าเป็นช่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเป็นอาชีพนะครับเมื่อก่อนเรามองแบบนั้นแต่ว่าการมองแบบนั้นมันอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มคนโดยใช้ภาษาในยุคอดีตแต่พอยุคตอนนี้ครับผมกำลังบอกว่าเราจะอยู่ในโลกที่อาชีพถ้าคุณโชคดีเนี่ยสมมติน้องจบใหม่ไปเนี่ยในชีวิตเขา3ครั้งทุกๆ10ปีอาชีพที่เขาเคยทำอยู่มันจะสลายไปจากโลก
0: อาจารย์พูดน่ากลัวแบบเปล่า
1: ไม่จริงเหรอเอางี้ยกตัวอย่างเช่นลองนึกภาพว่าเมื่อ10ปีก่อนเรามีชั้นร้านเช่า DVD ร้านเช่า CD ตอนนี้ไม่มีละคนที่นั่นตกงานละ
0: โอเคเคลียร์อาจารย์เห็นชัดเจน
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้นมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
0: โอ้โหอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังบอกว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะเรียนในสาขาไหนก็ตามคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อมีอาชีพไปเรื่อยๆถนนทุกสายจึงมุ่งสู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
0: ครับ
1: อาชีวะจึงไม่ใช่เรื่องของระดับการศึกษาแต่มันคือการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพปริญญาตรีจะจบโทจบเอกจบปวช.ปวส.ม.3 ม.6 มันจะอยู่ในเส้นทางการหาอาชีพในโลกที่อาชีพไม่ถาวรเหมือนกันหมดเลยครับ

0: จารย์ปัญหาคือแล้วถ้าอย่างนี้เวลาที่เราเรียนน่ะแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวองค์ความรู้ที่เราเรียนตามปริญญาตามหลักสูตรมันหมดอายุอยู่แล้วแล้วเราจะพัฒนาทักษะเพื่อไปมีอาชีพใหม่ๆซึ่งเรายังมองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่เป็นเทรนด์เซตเตอร์ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะทำยังไงครับอาจารย
1: ์เราไม่ใช่เทรนด์เซตเตอร์ครับแต่ว่าเราจะมีจุดที่เป็นตัวเราคือโลกเมื่อก่อนเราตลาดเป็นตัวตั้งแล้วเรียนตามที่ตลาดต้องการ
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้คือความเชื่อของเรามาตลอดเราถึงมีคำการเซอร์เวย์ว่า10อาชีพดาวรุ่ง20อาชีพดาวรุ่งแล้วเราก็จะใช้อันนี้เป็นการเลือก
0: ครับ
1: มันคือโลกที่มันนิ่งแต่ว่าในโลกข้างหน้าเนี่ยอาชีพมันไม่แน่นอนแล้วมันถูกแทนที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มี10อาชีพท็อป10ในวันอีก3ปีมันอาจจะหายก็ได
0: ้ครับ
1: สิ่งที่ต้องทำคือมันต้องถอยกลับมา19ครับวิธีการเอาตัวรอดในประเทศพัฒนาแล้วเขาจะเริ่มต้นด้วยการให้เด็กถอยมา19แล้วแทนที่จะบอกว่าจะต้องไปทำอาชีพอะไร
0: โอเค
1: เขาจะมาบอกคนว่าค้นหาตัวเอง
0: โอเค
1: เขาเรียกว่าแกะคือปรัชญาคือการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ยืนต้นที่อย่างรากลึกแต่ยืดหยุ่นพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนสายลมที่พัดมาต้นไม้ใหญ่ที่มันมีรากลึกคือจุดที่รู้จักตัวเองดีมันจะไม่ถูกพัดปลิวไปแต่มันจะโอนอ่อนปรับตัวตามกระแสลมได้และอยู่ต่อไปได
0: ้โอ้
1: เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการสร้างเกราะป้องกันตัวเอง2ชั้นเกราะชั้นในคือการรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครเราถนัดอะไรเราชอบอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราชอบร้องเพลง
0: ครับ
1: แล้วเราชอบมันมากเนี่ยหลักการจัดการพัฒนาคนสมัยใหม่คืองั้นให้เด็กคนนี้ฝึกการร้องเพลงแล้วสมมติเราบอกสเต็มใช่ไหมสเต็มก็จะวิทยาศาสตร์มาการสั่นของคลื่นเสียงเป็นยังไงนะครับเคมีที่ใช้เรื่องน้ำลายเรื่องวัตถุดิบที่ใช้เป็นยังไงคุณเรียนทุกอย่างที่มันเอาตัวคุณเป็นกลางเมื่อนั้น

0: คุณจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายโดยที่
1: ตัวเองคือศาสตร์สาขา
0: ตัวเองคือศาสตร์
1: เรามีตัวตั้งแต่รอบตัวเราจะมีศาสตร์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
0: แต่เราจะรู้ว่าเรามีอะไรเป็นทุนเดิมแล้วเราจะรู้ว่าเอามาเสริมได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเราเป็นนักร้องแล้ววันหนึ่งเนี่ยหุ่นยนต์ร้องเพลงเราเราจะทำอะไรได้บ้าง
1: โอเค
0: คำถามนี้สมมติเราร้องเพลงสู้หุ่นยนต์ไม่ได้เราทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพตัวเองจากการเป็นการร้องเพลงแทนหุ่นยนต์มาเป็นซาวด์ดีไซเนอร์ได้ไหมแล้วดีไซน์หุ่นยนต์ร้องเพลงแบบที่เราต้องการให้มันร้อง
1: ครับ
0: ก่อนวิทย์วินที่หุ่นยนต์วิ่งเนี่ยเราดีไซน์ซาวให้หุ่นยนต์ร้องแทนเราแล้วปรับเสียง7ภาษา8ภาษาได้ไหมเราใช้สกิลเดิมคือการร้องเพลงแต่เราไปต่อยอดได้เทคโนโลยีได
1: ้โอ้โห
0: หรือถ้าเกิดว่าเราชอบวาดรูปกับเล่นเก
1: ม
0: เราอาจจะเรียนเล่นเกมเรียนวาดรูปให้เก่งแล้วไปเรียนเรื่องของการดีไซน์ไอเทมอาวุธสวย
1: ๆ
0: ที่มีแบ็คกราวด์เชิงประวัติศาสตร์แล้วขายออนไลน์อาชีพมันเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้โหนี่คืออาชีพที่อาจารย์
0: นี่คืออาชีพที่ว่าเหมือนกับคนที่บอกว่าในญี่ปุ่นมีคนรับจ้างนั่งฟังคนบ่นน่ะคือเขาจะมีความสุขกับการอยู่ความเขาเรียกว่าแก่นของเขาคือเขามีความอดทนในการนั่งฟังใครก็ได
1: ้
0: เขาพร้อมที่จะเป็นนักฟังที่ดีเพราะฉะนั้นเขาไปนั่งฟังคนบ่นก็อาชีพของเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นโลกข้างหน้าจึงไม่ใช่โลกที่รองานแต่เป็นโลกที่มนุษย์ต้องสร้างงาน
1: โอ้โห
0: เพราะ AI จะมาแทนงาน
1: ครับ
0: แต่ AI จะไม่แทนงานที่มนุษย์ไม่ได้สร้าง AI จะแทนงานที่มนุษย์สร้างไว้ก่อนฉันสร้างงานเป็นพนักงาน reception AI มาแทนเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์สร้างงานไปเรื่อยๆก็จะไม่ตกงาน
1: โอ้โหอาจารย์แต่ว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมอาจารย์เพราะเราก็จะไม่รู้ว่าผลทางข้างหน้าเปลี่ยนไงไปบ้างดังนั้นครับอาจารย์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งเราเตรียมความพร้อมตัวเราเองกับโลกที่มีหมุนไปโดยที่เรายังไม่รู้ทิศทางเราควรจะวางตัวของเรายังไงเตรียมการในทิศทางใดบ้างที่คิดว่าอันนี้น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ในอนาคตหรือความพร้อมของเรานั้นสามารถตอบโจทย์เขาได้ต่อไปครับ
0: คือผมกำลังจะแนะนำในสิ่งที่คนเกือบทั้งประเทศอาจจะไม่พอใจคือกลับไปค้นหาตัวเองให้เจอว่าแก่นแท้ของเราเนี่ยหนึ่งเราชอบอะไรสองถนัดอะไรถ้าใครที่ชอบกับถนัดเรื่องเดียวกันโอเคโชคดีไปแต่ถ้าระหว่างชอบกับถนัดไม่เหมือนกันให้เลือกถนัดก่อน
1: เพราะว่าก่อนนะ
0: เพราะว่าถ้าความชอบก่อนโลกมันหมุนเร็วมันจะชอบและถนัดไม่ทัน
1: เอาถนัดก่อน
0: เอาถนัดก่อนแล้วมาคิดต่อไปว่าคำถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่งนี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทำอะไรต่อได
1: ้โอ้
0: อันนี้คือวิธีการที่อยู่รอดในโลกของงานเราเรียกว่า job innovator คือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได
1: ้ครับ
0: มีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได
1: ้
0: ถ้าอย่างนั้นต้องเป็นซูเปอร์เป็ดเหมือนที่เราคุยกันก
1: ่
0: อนหน้านี้ว่าจะต้องทำหลายๆอย่างแล้วเรียนรู้ให้เร็วหลายๆอย่างพร้อมกันได้

0: าจารย์ครับในโลกยุคปัจจุบันใครๆก็พูดถึงตัวดิจิทัลนะความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ว่าจะอยู่สาขาใดก็ตามเรากับเรื่องการปรับตัวทางโลกดิจิทัลนั้นมันมีศาสตร์สัมพันธ์อย่างไรกันบ้างเราควรจะต้องรู้เทคโนโลยีแบบไหนเพราะเดี๋ยวแป๊บนึงเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
1: ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องมองคือถ้าเรารู้จักตัวเองเราจะรู้ดิจิทัลที่มันกองอยู่ข้างหน้าเราจะคว้าอันไหนมาเสริมทักษะเรา
0: อันไหนมาเสริม
1: ใช่ครับแต่ถ้าเรามางุมมางาเราไม่รู้ฉันชอบอะไรทำงานวันต่อวันเนี่ยเดี๋ยวนายสั่งมาให้เอาโปรแกรมนี้ไปใช้อะเรียนเขาไม่ชอบอีกแล้วก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเริ่มจากฉันทะความชอบหรือว่าวิริยะมีความเพียรต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปรับตัวได้มันกลับมาสู่แก่นแท้ของการศึกษาเพื่อเติมเต็มตัวเองว่าเรามีความเชี่ยวชาญหรือความเก่งตรงไหนอันนี้คือจุดแรกครับแล้วพอเรารู้จักตัวเองเราจะมองหาเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเองได
0: ้
1: คนที่มองเทคโนโลยีเป็นศัตรูมันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะมองตัวเองได้ใครที่มองตัวเองขาดเทคโนโลยีจะกลายเป็นมิตรกับเขาทันทีแล้วมันจะกลายเป็นเสือติดปีกตรงที่ว่าเรารู้เราอยากจะเก่งเรื่องไหนแล้วเราจะไปหาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ตรงนั้นได้
0: อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นคนที่สอนหนังสือนะอาจารย์เองก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆอาจารย์มีข้อแนะนำให้กับคนที่ทำอาชีพสอนหนังสือตามหลักสูตรที่เราเคยเป็นมาหรือเราอาจจะมีการอภิวัตน์มันขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์มีข้อแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างคร
1: ับ เลิกสอนครับ
0: เลิกสอน
1: เลิกสอนเพราะว่าในยุคนี้สิ่งที่เราสอนมันคือการแพ็คเข้ากล่องส่งให้เขาแล้วเขาก็จะเราเชื่อว่าเข้ากล่องเนี้ยเขาก็จะถือไปกินตลอดชีวิตแต่ว่าเราอยู่ในโลกที่เข้ากล่องเนี้ยมันจะบูดเร็วมาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะต้องสอนวิธีทำกับข้าวให้เขาแล้วไม่ใช่ทำกับข้าวอะไรก็ได้ต้องให้รู้ก่อนว่าเขาชอบกินอะไรแล้วสอนหลักการเพื่อเข้าไปเติมเต็มเพราะฉะนั้นบทบาทของเราจึงไม่ใช่ทีเชอร์หรืออินสตรัคเตอร
0: ์
1: แต่เราจะกลายเป็นฟาซิลิเทเตอร์คือเ

0: เป็นคนที่สามารถจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติพอเรามองบทบาทเราแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่บอกว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะความรู้พื้นฐานยังสำคัญ1 บวก 1 เป็น 2เขายังต้องรู้อยู
1: ่
0: แต่ต้องแยกให้ออกว่าพื้นฐานกับการต่อยอดไม่เหมือนกันมันมีจุดหนึ่งที่เราต้องปล่อยมือให้เขาเติบโตแล้วเราจะเปลี่ยนบทบาทจากคนสอนเป็นคนเดินร่วมทางแล้วให้เขาผจญภัยในโลกของความรู้โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยง
1: ครับพร้อมๆกันนี้ครับอาจารย์ใหม่มุมหนึ่งกันบ้างน้องๆที่เป็นเด็กจะบอกว่าแล้วท่าทีที่เรามีต่อคำสอนของครูหรือคำแนะนำเพราะถ้าไม่มีคำสอนนะฮะเป็นคำแนะนำของครูแต่ขณะเดียวกันเราก็มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้ตลอดเวลาข้อแนะนำของอาจารย์ที่มีให้กับเด็กที่เรียนอยู่ณเวลานี
0: ้ครับ
1: คุณเป็นไงครับ
0: อย่างแรกคือผมประทับใจเด็กรุ่นใหม่ในแง่ของการที่เขาถูกพัฒนาขึ้นมามีขีดความสามารถในหลายๆด้านเยอะมันเหมือนกับเขาเป็นรถเฟอร์รารี
1: ่
0: ที่ทรงพลังมาก
1: ครับ
0: แต่พลังมันจะถึงขีดสุดได้มันจะต้องผ่านการเรียนรู้ในการเร้นพลังนั้นออกมาอย่างถูกวิธี
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายิ่งเก่งต้องยิ่งถ่อมตนคือเด็กสมัยเนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเขามีความน่าประทับใจหลายอย่างแต่บางทีความน่าประทับใจเหล่านั้นแหละมันทำให้เขาไม่ได้พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางทุกอย่างแล้วทำถ้วยให้ว่างแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่คนรุ่นก่อนพยายามจะส่งผ่านแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแล้วก็ขอให้กล้าตั้งคำถาม
1: ครับ
0: เพราะว่าการกล้าตั้งคำถามเนี่ยมันพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ตั้งคำถามมันสะท้อนระดับเขาเรียกว่าความคิดของเราด้วยว่าคำถามที่เราตั้งเป็นยังไงกับการตอบคำถามของเด็กมันก็สะท้อนตัวตนแล้วการตั้งคำถามระหว่างกันมันจะเป็นการประเมินระหว่างกันแล้วจะรู้ว่าควรจะยอมรับเขาไหมลองวางเวลาเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนะครับก็คือวางจุดยืนทางการเมืองลงวางความแว่นต่างๆลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางเราใส่ทุกอย่างไว้กับตัวเราจะไม่เหลือมือไว้คว้าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตัวให้ว่างถึงลึกซึ้งกว่าแค่เราบอกว่าถ้วยชาต้องว่างแต่ความจริงถ้วยชาจะว่างคือเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วดึงแม้ว่าเขาอาจที่สุดโต่งไม่เหมือนเราแต่เขาต้องมีบางอย่างที่เราเรียนรู้จากเขาได้
1: ครับ
0: มองหาตรงนี้แล้วทุกคนจะกลายเป็นคนที่จะมาเพิ่มเลเวลให้ตัวเราเองถ้าพูดภาษาวัยรุ่นนะ
1: โอ้อาจารย์วันนี้ทำให้เราได้รู้นะครับเรื่องปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างเจเนอเรชันเพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วทักษะในการเรียนรู้บริบทใหม่ๆชาใหม่ๆที่จะใส่เข้ามาในถ้วยก็แตกต่างไปด้วย
0: แล้วชามันจะเย็นด้วยเพราะฉะนั้นสักพักถ้ากินไม่หมดชาเย็นก็ต้องเททิ้งแล้วใส่ชาใหม่ถูกไหม
1: ต้อง
0: ปีนึงชีวิตนึงจะต้องเปลี่ยนชาไม่รู้กี่ถ้วย
1: ครับ
0: แล้วคนที่เปลี่ยนชาไม่รู้กี่ถ้วยเนี่ยทักษะในการมองทุกอย่างโดยปราศจากอคติถึงสำคัญ
1: ครับ
0: ไม่งั้นเราจะไม่เห็นโลกที่เป็นจริง
1: ครับก่อนที่จะจบไปครับอาจารย์ต้องถามอาจารย์แบบนี้เมื่อก่อนหน้านี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้เป็นประโยคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือว่าแล้วเราจะใส่ชาอะไรเข้าไปในถ้วยของเรากล่าวคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรอะไรคือตัวเราตัวเราที่แท้จริงคืออะไรค้นหาตัวเองให้พบไม่ง่ายอาจารย์มีข้อแนะนำไงครับ
0: ลองแล้วทำผิดพลาดให้เยอะที่สุดอย่ากลัวความผิดพลาดแล้วผมต้องฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่รอบเด็กๆด้วยการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มมันคือสัญญาณของการขวายคว้าหาความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เด็กเป็นแบบไหนถ้าเขาล้มแล้วเราอยู่ข้างเขาแล้วให้เขาเติบโตเนี่ยเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติแต่ถ้าเขาล้มปุ๊บเราซ้ำเติมมันก็ทำให้เขาหยุดการเรียนรู้ไม่มีที่ไหนที่เติบโตได้ในความมืดมิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นแสงสว่างให้เด็กสำคัญครับแล้วเขาจะเติบโตเป็นร่มไม้ใหญ่ในอนาคต
1: ชอบจังเลยครับลองล้มไม่ใช่ล้มเหลววันนี้ขอพูดว่าไม่ได้แค่ว่าขอบคุณอาจารย์ขอกราบอาจารย์ขอบพระคุณมาก
0: ครับ
1: วันนี้อาจารย์เปิดโลกทัศน์ให้เราเยอะมากนะครับเพราะว่าโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่น่าเชื่อวิธีการสอนเด็กวิธีการที่เด็กเรียนรู้แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงบริบทแตกต่างกันไปดังนั้นความสามารถของเราในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความสามารถในการที่เราจะลืมสิ่งที่เราเรียนวันนี้หลายรอเลยนะอาจารย์เนาะลืมสิ่งที่เราเรียนเพื่อเติมสิ่งใหม่เข้าไปเพราะชาถ้วยนี้เย็นได้ตลอดเวลาต้องเติมชาใหม่ตลอดเลยวันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วไงก็ตามเสียดายว่าเวลามันหมดลงไปแล้วยังไงขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีโครงการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนเดี๋ยวนี้นะคะเราได้มีการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนในบางโรงเรียนที่เราได้จัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่ผสมผสานนะคะการเรียนรู้เชิงวิชาการเข้ากับการปฏิบัติจริงตัวอย่างเช่นโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาทักษะช่างพื้นฐานนะคะช่างไม้หรือช่างไฟโดยนักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติจากของจริงจากโครงการจากชุมชนสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานในการทำงานในโลกอาชีพและยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังฮิตมากๆเลยนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพด้านอาชีพนะคะในทุกโรงเรียนนะคะหรือแม้แต่การจัดเวิร์กช็อปสำหรับคนในชุมชนนะคะเมื่อเราสร้างอาชีพนะคะในโรงเรียนแล้วนะคะองค์กรนะคะที่เรียกว่าชุมชนเนี่ยก็สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองนะคะด้วยการอบรมและทำอาชีพเสริมเช่นการปลูกผักอินทรีย์การทำขนมพื้นบ้านหรือกิจกรรมเย็บปักถักร้อยซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็ยังสร้างความสามัคคีในชุมชนแล้วก็สนับสนุนความยั่งยืนอีกด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเมื่อเราจัดเวิร์กช็อปในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ด้วยไม่ว่าจะประยุกต์ใช้ในที่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อขายสินค้าและการบริการเราจะเห็นได้ในพวก Facebook นะคะต่างๆหรือใน TikTok ต่างๆนะคะก็มีการใช้โซเชียลมีเดียนะคะสำหรับการตลาดสินค้าในพื้นที่หรือการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom นะคะหรือการหรือ Meeting นะคะก็คือ Google Meeting เนี่ยสิ่งที่จะช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่แล้วก็เวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนการขายได้นะคะทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะแล้วก็ยังขยายโอกาสให้เข้าถึงผู้เรียนในวงกว้างด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างเครือข่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันการสร้างเครือข่ายก็คือการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนหรือสมาคมวิชาชีพต่างๆนะคะหรือเป็นสมาชิกนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพจะช่วยให้เราสามารถพบปะบุคคลแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการใช้เทคโนโลยีนะคะในการสร้างเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะหรือแพลตฟอร์มเครือข่ายวิชาชีพช่วยให้บุคคลสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆได้ง่ายขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเช่นงานประชุมการพบปะผู้ประกอบการหรือการจัดนิทรรศการวิชาชีพจะช่วยเปิดโอกาสให้บุคคลได้พบปะกับผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเวทีออนไลน์ในการสร้างชุมชนออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวทีชุมชนออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์แล้วก็แนวคิดใหม่ๆเช่นการสร้างกลุ่มในโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มทางวิชาการการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในทันทีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาองค์กรภาคธุรกิจช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บุคคลนะคะสามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการมีความรู้ที่ทันสมัยทักษะที่หลากหลายและเครือข่ายที่แข็งแกร่งบุคคลจะสามารถสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะต่อไปเรามาดูบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมอาชีพนะคะองค์กรเนี่ยควรสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานผ่านโปรแกรมฝึกอบรมการจัดเวิร์กช็อปการสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์นอกจากนี้นะคะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้พัฒนาความสามารถพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาทักษะทางอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนเศรษฐกิจของประเทศองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสของการจ้างงานยกระดับคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความสามารถในระดับสากลกล่าวถึงบทบาทขององค์กรในด้านต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะการฝึกอบรมองค์กรนะคะจะมีบทบาทในการจัดทำหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการพัฒนาหลักสูตรที่นะคะที่เน้นการปฏิบัติจริงเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงยกตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่ใช้งานโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นในออฟฟิศนอกจากนี้นะคะองค์ต่างๆเนี่ยยังสามารถร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยนะคะต่อไปก็คือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นแนวคิดที่สำคัญนะคะในโลกปัจจุบันองค์กรเนี่ยสามารถมีบทบาทที่จะส่งเสริมแนวคิดที่จะผ่านการจัดการฝึกอบรมออนไลน์หรือเวิร์กช็อปที่เข้าถึงได้ง่ายการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจะช่วยให้บุคลากรนะคะสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะค่ะต่อไปในเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรต่างๆองค์กรนะคะสามารถช่วยเหลือการเงินนะคะแก่ผู้ต้องการพัฒนาทักษะทางอาชีพแต่ขาดแคลนทรัพยากรยกตัวอย่างเช่นการมอบทุนการศึกษาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาชีพนะคะหรือศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนที่ขาดโอกาสการสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสด้วยค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือความร่วมมือระหว่างองค์กรนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมทักษะอาชีพยกตัวอย่างเช่นการจับมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งโปรแกรมฝึกงานหรือการฝึกอบรมร่วมกันนะคะเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหลากหลายแล้วก็เนื้อหาในการอบรมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการจ้างงานหลังจากการฝึกนะคะแล้วก็มีการประเมินผลการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมด้วยนะคะการประเมินผลความสำเร็จของโปรแกรมการฝึกอบรมก็เป็นบทบาทสำคัญขององค์กรการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลลัพธ์การฝึกอบรมจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมและติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมนะคะที่โปรแกรมเนี่ยจะมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและก็ของผู้เรียนค่ะกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาความสำเร็จจากการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลนะคะในยุคดิจิทัลนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะสร้างความสำเร็จทั้งในบุคคลแล้วก็องค์กรการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน่ะได้เปลี่ยนวิธีการทำงานการเรียนรู้การใช้ชีวิตกรณีศึกษานี้จะกล่าวถึงตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับตัวในยุคนี้นะคะความสำคัญของทักษะดิจิทัลทักษะดิจิทัลก็หมายถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยซึ่งรวมถึงความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆทักษะดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนื่องมาจากเพิ่มโอกาสในการทำงานตลาดแรงงานในปัจจุบันต้องการบุคลากรนะคะที่มีทักษะดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นผู้ที่มีทักษะเหล่านี้จึงมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและมีรายได้ที่ดีกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทักษะดิจิทัลช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการทำงานเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ที่มหาศาลผู้ที่มีทักษะดิจิทัลสามารถเข้าถึงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างง่ายดายเพิ่มความสามารถในการปรับตัวโลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีทักษะดิจิทัลสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว
ยกตัวอย่างเช่นทักษะดิจิทัลที่จำเป็นทักษะดิจิทัลมีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบันได้แก่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานเช่นการใช้โปรแกรม Microsoft ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลเช่นการใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางข้อมูลออนไลน์ทักษะการสื่อสารเช่นการใช้อีเมลการใช้โปรแกรมแชทโซเชียลมีเดียต่างๆทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นการใช้โปรแกรม Excel หรือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นต่างๆทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันไวรัสการป้องกันการถูกแฮกสรุปนะคะในชั่วโมงที่10นะคะเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะการพัฒนาทักษะในอาชีพนะคะในยุคดิจิทัลการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นมุ่งมั่นในการพัฒนาไม่เพียงแต่ต้องการทักษะทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังต้องมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในยุคที่ท้าทายนี้ค่ะค่ะสำหรับชั่วโมงที่10นี้นะคะก็เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะทุกท่านนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์และปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้นะคะก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงที่11ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLT ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะตอนที่สองนะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำเพิ่มมูลค่ากระเช้าจากไม้สารจากไม้ไผ่นะคะอันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีลวดซึ่งผ่านก้านแล้วไม้แหลมจำเป็นนะคะ2 3ตัวกาวแล้วก็ตัวที่เราจะไม้แหลมเนี่ยนะคะไม้แหลมจะมี2 อย่างคือไม้แหลมกับเหล็กแหลมนะคะแล้วก็ครีมปักคีบนะคะกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่ดอกไม้ที่เราจะตกแต่งตอนที่หลังจากทำกระเช้าเสร็จแล้วนะคะดอกรักแล้วก็ดอกไม้ที่เสียบก้านนะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวที่จะเพิ่มให้กระเช้านั้นสวยงามได้ด้วยใช้จากเทปนะคะเทปสีขาวนะคะเราก็นำมาใช้นะคะขั้นตอนการทำเราก็จะต้องตกแต่งกระเช้านะคะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นธรรมดานะคะเราก็จะเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเวลาใช้งานนะคะเราก็จะค่อยๆแหวกใส่ลงไปนะคะเนี่ยกลางโดยที่กลางกระเช้าออกนะคะถึงจะใส่ของบรรจุของได้อย่างเช่นไข่ไก่ผลไม้อะไรเนี่ยนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่เราอีกทีก็บีบอย่างนี้ได้นะคะบีบอย่างนี้ได้เลยใส่ลงไปนะคะเราก็จะทําให้มูลค่าเพิ่มได้โดยการที่แต่งลูกไม้นะคะที่ไม่ตัดนี้เพราะว่า1จะได้ไม่เป็นรอยขาดง่ายนะคะเราก็จะแถวที่1นะคะเริ่มจากด้านข้างนะคะทาติดกาวติดลูกไม้เทปลูกไม้นะคะเทปที่มันมีใสๆด้วยตกแต่งด้วยดิ้นเงินนะคะเราก็ติดไปโดยรอบนะคะ

เราจะไม่ติดทั้งหมดนะคะจะไม่ติดทั้งหมดทั้งตะแถบนะคะทั้งมันมี1 2 3 4 5 6 7เราจะเว้นนะคะจะเวลาบรรจุของไปเป็นของชำร่วยให้ที่คนที่รักที่ชอบเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าข้างในนี่มีอะไรนะคะจบนะคะเราก็ต้องทากาวไม่งั้นจะแล้วตรงรอยนะคะจะได้ไม่ขาดนะคะเราต้องตัดตรงส่วนที่โค้งนะคะนะคะแป๊บ

ดูให้ดีนะคะแถบไอ้อย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้านนอกทีนี้ด้านนี้มันไม่มีสีเงินนะคะแถบสีเงินตกแต่งให้สวยงาม

เราต้องทากาวก่อนตัดนะคะจะได้ไม่ลุ่ยนะคะเลยมันต้องเลยนิดนึงนะคะ

อันนี้ลองไม่พันไม่งั้นมันจะพันกันยุ่งนะคะเราตัดวัดซะก่อนการวัดนั้นเราต้องวัดให้เกินไว้นะคะด้านเริ่มต้นนะคะแถวที่เว้น1แถวเป็นแถวที่3

จากนั้นนะคะเราก็ทากาวลงไปล็อกพอดีนะคะจากนั้นเราตัดส่วนเกินออก

ค่ะถ้าเผื่อเราไปทำแถวสุดท้ายมันเอาดูมันไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะคะมันจะติดริมไปหรือจะดีลองดูนะคะก็ได้รอบสุดท้ายนะคะโอ้ตกลงตอนแรกว่าจะไม่ได้สี่แถวนะคะโดยโอเค

นะคะต่อไปเราจะมีการตกแต่งซึ่งดอกไม้เป็นดอกไม้ที่ทำจากดอกมะลินะคะแต่นี้เราจะติดไปเลยก็เราก็ยังต้องตกแต่งนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะติดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำที่ตกแต่งนิดนึงนะคะสักค่านี่นะคะเราก็จะดอกไม้เราก็จะเป็นเรื่องของพอดีเป็นดอกของกุหลาบเล็กๆนะคะแต่งไปก่อนนะคะแล้วค่อย

เพิ่มมูลค่าของนะคะของงานที่สำเร็จเป็นกระเช้านะคะก็ดูดีขึ้นนะคะ

เรามัดให้รวมกันนะคะแล้วตกแต่งอีกทีหนึ่งนะคะตกแต่งตัวนี้นะคะก็ร้อยตกลักนะคะอันนี้นะคะ

าจะเอานะคะถ้าเกาเพื่อไม่ให้มันดอกรักเนี่ยจะไหลลงไปนะคะ

แต่งให้สวยงามนะคะงานประดิษฐ์มันจะไม่ตายตัวนะคะมันจะไปทางนู้นทางนี้ได้นะคะไม่เหมือนมันไม่เป็นสูตรตายตัวนะคะ

วันนี้นะคะสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะวิธีการเก็บรักษาเนี่ยนะคะกระเช้าเพิ่มมูลค่าให้กับกระเช้านะคะเนี่ยนะคะตอนแรกก็ดูธรรมดาตอนนี้ก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามสามารถที่จะเป็นใส่บรรจุของขวัญของฝากของชำร่วยได้นะคะท่านผู้ชมนะคะการเก็บรักษาวัสดุพวกนี้นะคะถ้าเผื่อซื้อมาแล้วเนี่ยควรจะรักษาด้วยการปัดให้สะอาดนะคะเพราะบางทีมันมีฝุ่นนะคะมีฝุ่นแล้วจะต้อง 1. ทำให้ของเนี่ยเสื่อมเร็วแล้วบางทีความชื้นนะคะความชื้นมันก็จะทำให้ของพวกนี้นะคะเส้นไม้ไผ่เนี่ยนะคะการสานมันก็จะเกิดเชื้อราได้นะคะท่านผู้ชมงานพวกนี้นะคะเป็นงานฝีมือนะคะแต่ถ้าเผื่อเขามีการลนไฟนิดเผานิดนึงเนี่ยนะคะด้วยควันเนี่ยมันก็จะทำให้ฆ่าเชื้อราได้เหมือนกันที่มันจะเป็นเชื้อราได้นะคะโดนให้มีความร้อนนะคะแล้วเขาจะมาทำเป็นพวกสารแต่สีมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะงานพวกนี้เป็นตอนนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมเรื่องงานหวายงานไม้ไผ่จากสารจากไม้ไผ่นะคะกระจาดอะไรเนี่ยนะคะเป็นของที่มันเป็นธรรมชาตินะคะแต่ต้องรู้จักระวังรักษาให้ดีถ้าเกิดรักษาไม่ดีเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยมันก็จะขึ้นราง่ายนะคะและทีนี้เราก็มาเราก็มาเสริมคุณค่าให้ดีขึ้นนะคะเราก็ต้องมาประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างตรงส่วนนี้เราจะไม่ทำอะไรนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เห็นเนื้อผ้าเนื้อของวัสดุพันธุ์พวกนี้นะคะต้องมีส่วนที่ไว้ด้วยบ้างพอบรรจุลงไปวัสดุเราอย่างเช่นใส่ของลงไปเนี่ยนะคะเป็นผลไม้นะคะหรือไข่เป็ดไข่ไก่อะไรพวกนี้นะคะที่เราจะใส่ลงไปมันก็จะดูดีขึ้นนะคะส้มลูกเล็กๆนะคะส่วนมากจะเป็นของผลไม้เล็กๆน้อยๆก็จะดูดีขึ้นนะคะรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์วันนี้ก็ได้ดำเนินการสาธิตและบรรยายให้ท่านผู้ชมชมถ้าผู้ท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ติดตามชมได้นะคะก็จะได้ชิ้นงานที่แตกต่างกันไปหลากหลายนะคะจากงานสร้างสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็เนี่ยนะคะงานอย่างเป็นของอะไรก็ได้ที่อย่างเป็นพวกที่มันเป็นตอนนี้นิยมอย่างเป็นต่อรายการต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ที่จากวัสดุพื้นบ้านนะคะก็จะนำมาสร้างให้เกิดชิ้นงานเพื่อเป็นดูให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะได้งานที่หลากหลายนะคะ

บางท่านเนี่ยจะมองเห็นว่าเอ๊ะงานก็ดูง่ายๆแต่บางครั้งเนี่ยก็ทำให้งานนั้นงานมีราคาขึ้นราคาดีขึ้นนะคะราคาเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ราคาย่อมเยานะคะท่านผู้ชมคะซื้อเดี๋ยวนี้เฉพาะกระเช้าเนี่ยนะคะ

นะคะไม่ทราบว่าไปถึงแหล่งซื้อนี่ต่างจังหวัดนี่แหล่งทางฉะเชิงเทราเลยไปเนี่ยนะคะก็อาจจะได้ราคาที่ย่อมเยาเปล่าไม่ทราบนะคะแต่นี่ซื้อในแหล่งที่ในกรุงเทพมันก็ราคาที่จะค่อนข้างจะสูงนะคะเราก็วันนี้ดิฉันก็สามารถที่จะแนะนำในการทำงานพวกนี้พอคิดขึ้นมาเห็นมันมีของอยู่ก็ก็ทำขึ้นมาแต่มีที่บ้านมันพอดีมันมีของเก่าก็เลยเดินไปหาซื้อของใหม่ก็ราคาก็ถึงได้ทราบว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะกระเช้าก็ใบละเกือบ200นะคะกระเช้าที่มาทำเนี่ยนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะงานสรรสร้างงานประดิษฐ์เนี้ยนะคะมันก็จะเกิดที่จะงานอะไรก็ได้ที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะประดิษฐ์ดอกไม้พานพุ่มรายการต่อไปก็จะคงเป็นเรื่องของงานพานพุ่มนะคะต่อไปสักสัปดาห์ต่อๆไปงานพานพุ่มนะคะจะเพิ่มสร้างสรรค์งานพุ่มพันธุ์พุ่มจากการใช้แถบลูกไม้แถบลูกไม้แบบอย่างนี้นะคะแต่ในเรื่องของกระเป๋าหรืออะไรเนี่ยนะคะเห็นกระเป๋าที่มันมีดูแล้วมันอยากให้เพิ่มคุณค่าก็โดยใช้ลูกไม้นะคะลูกไม้ที่มานำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะก็จะได้งานเพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทำได้ชมรายการแล้วชมรายการนี้แล้วก็อาจจะสรรสร้างงานประดิษฐ์ได้เนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานแล้วก็จะเป็นรายได้ถ้าเผื่อนั่นก็อยากนั่นก็โดยการที่แจกทำแจกทำให้คนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงผู้ใหญ่นะคะก็จะได้งานขึ้นมานะคะค่ะท่านผู้ชมคะกระเช้าเนี่ยนะคะเราต้องมีการแต่งเพิ่มได้นะคะเพื่อเป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นนี้อย่างตอนนี้นะคะพบว่ามีดอกไม้เนี่ยนะคะนำมาแต่งได้นะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะแต่งนะคะเป็นมุมใดมุมหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ทากาวนะคะทากาวติดไปนะคะตัดซะก่อนนะคะใช้กรรไกรเวลาใช้กรรไกรก็ต้องเป็นกรรไกรสำหรับตัดลวดนะคะถ้าเปิดใช้กรรไกรอย่างชนิดนี้นะคะจะไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะอันนี้สำหรับตัดงานเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเผื่อลวดเนี่ยนะคะมันต้องใช้กรรไกรตัดลวดนะคะอันนี้ได้นะคะค่อยตัดไปอันนี้ได้1แถวแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเติมอีกนะคะเราต้องวางแนวก่อนนะคะวางแนวที่จะมันจะมีจุดนะคะจุดตรงเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะลงไปข้างนี้นะคะถึงจะใส่ได้นะคะเนี่ยนะคะทากาวไปบนนี้นะคะได้1จุดนะคะจากนั้นแนวเสลียงนะคะแนวนี้เส้นของเขามีเส้นยืนอยู่เส้นจุดนี้นะคะ

แถวต่อไปนะคะก็จะเป็นแถวนี้นะคะแล้วมันจะมีเส้นแนวเฉียงลงมานะคะแล้วก็ทากาวแต้มกาวไปเนี่ยนะคะ

ต่อไปนะคะเราก็ตัดลวดออกเราต้องตกแต่งให้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามันเบียดกันดอกมันเบียดนิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นแถวที่1 2 3 1 2นะคะต่อไป

เราต้องดูแนวเส้นด้วยนะคะเส้นของเส้นของไม้ไผ่นะคะที่เราเนี่ยไส้ในของไผ่นะคะ

ค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะยังเราก็มีการตกแต่งให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามเพื่อเพิ่มคุณค่าของวัสของชิ้นงานนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าพอเติมเข้าไปนะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะเติมดอกไม้ขึ้นมาก็ดูดีขึ้นทีนี้กลีบมันล้มไปแล้วก็ต้องตกแต่งให้ดีขึ้นมานะคะไม้แหลมหรือเหล็กแหลมเนี่ยนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วเราก็กดลงไปอีกด้วยนะคะ

เนี่ยนะคะก็ค่อยตกแต่งนะคะเพราะว่ากลีบที่มันวางซ้อน

เราก็เก็บความเรียบร้อยนะคะของงานอันนี้มันก็จะบาดง่ายนะคะ

ท่านผู้ชมคะได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่าว่างานพวกนี้นะคะประโยชน์การใช้สอยมันก็ต้องมีเพื่อให้มีคุณค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี้ยการก็จะได้เป็นการสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานนะคะแล้วก็เป็นของชำร่วยนะคะเป็นของชำร่วยตามของชำร่วยที่เราต้องการที่จะให้กับผู้อื่นนะคะผู้ที่เรารักเราชอบนะคะเป็นของชำร่วยได้นะคะถ้าเผื่อเราอยากจะทำก็ต้องให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมาเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ต้องทำของขึ้นมาที่ให้คนที่รักที่ชอบก่อนนะคะผู้ที่รับใช้เขาก็จะนำไปใช้ว่าของชิ้นนี้ได้มาอย่างจากที่ไหนได้มาอย่างไรนะคะเขาก็จะมีการสั่งทำขึ้นก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานพวกนี้ได้นะคะทีนี้การเก็บรักษานั้นก็บางทีตอนช่วงในรายการตอนกลางๆรายการนั้นนะคะตอนเคยได้กล่าวแล้วว่าการเก็บรักษานั้นต้องรักษาอย่างไรนะเรื่องของเป็นเรื่องของความชื้นนะคะความชื้นนี่จะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะเราเก็บการเก็บก็ต้องเก็บที่ภาชนะที่เป็นอย่างไม่ให้สีมันเปลี่ยนก็ต้องใช้กระดาษ

สีน้ำตาลหรือสีดำนะคะแล้วก็ใส่กล่องให้ดีใส่อย่าให้โดนความชื้นมันก็จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็จะเป็นที่ผู้ที่รักที่ชอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออกระเช้านี่น่ารักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รับเป็นการสร้างรายได้ได้อีกนะคะอาจจะติดโบอีกก็ได้นะคะไม่อันนี้เราไม่ใช้ดอกกุหลาบเราใช้เป็นโบเล็กๆสมัยนี้มีโบเล็กๆทำโบเล็กๆนะคะติดลงไปนะคะหมวกเคยสาธิตเรื่องหมวกนี่จะติดโบริบบิ้นเล็กๆไปตอนนี้ก็ติดกันเยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะรายการนะคะสรรสร้างงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็จะนำเสนอท่านผู้ชมได้ในภาคการศึกษาภาคที่2นี้พ.ศ. 2567นะคะก็จะ เป็นสัปดาห์ที่2นะคะเป็นสัปดาห์ที่2ของรายการนะคะก็ได้เป็นก็ได้สร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะก็ในเวลาที่สมควรแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถนำไปประกอบชิ้นงานอำงานไปประกอบชิ้นงานอื่นได้นะคะอย่างเรื่องของการใช้ดอกไม้ลูกไม้อะไรพวกนี้นะคะมีงานที่อยู่เราก็นำมาทำได้นะคะก็เป็นชิ้นงานให้ก็น่าทำให้น่าดูขึ้นนะคะของที่มีอยู่อย่างเนี้ยนะคะเราก็ดูว่ามันก็ยังเป็นที่ว่าไม่น่าชื่นชมนี้มองแล้วก็ยังดูว่าดีขึ้นนะคะเราก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะท่านผู้ชมเด็กๆทำได้นะคะดูรายการแล้วก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดตามชมเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะดิฉันก็จะสามารถนำงานชิ้นงานให้ท่านผู้ชมชมบ้างตลอดไปของภาคการศึกษานี้นะคะค่ะวันนี้รายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจ

แล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมาให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่น

ุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับซึ่งเนื้อหาของรายวิชาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับลองไปติดตามชมด้วยกันครับสำหรับภาคการศึกษาที่2นี้นะครับรายวิชาที่นำเสนอจะเป็นรายวิชาชื่อนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นครับและตอนแรกนะครับที่จะนำเสนอในรายการนะครับก็คือตอนที่ว่าด้วยเรื่องของสำนวนทักทายภาษาญี่ปุ่นและมารยาทพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมรายการรวมถึงนักศึกษาที่รับชมรายการเพื่อเรียนรู้นะครับก็คงจะหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีความตั้งใจนะครับมีความสนใจนะครับที่เมื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในจำนวนของนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็คงจะมีทั้งประเภทที่เรียนไปเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานที่จะเป็นการทำงานในประเทศไทยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็จากการสำรวจก็พบว่ามีจำนวนไม่น้อยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับที่พอเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยก็อยากจะนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปประกอบนะครับอาชีพนะครับทำงานในต่างประเทศนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงนะครับยังมีผู้เรียนนะครับที่มีความประสงค์อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเรียนไปเพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้หรือว่าบางท่านก็อาจจะเรียนไปเพื่อที่จะใช้สำหรับทำงานอดิเรกของตัวเองนะครับอย่างเช่นอาจจะเล่นเกมหรือว่าอาจจะอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับการรู้ภาษาญี่ปุ่นก็จะช่วยทำให้สามารถที่จะเล่นเกมได้สนุกขึ้นเข้าใจคำศัพท์หรือภาษาต่างๆที่เจอในเกมหรือว่าเข้าใจคำศัพท์แล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่เจอในการ์ตูนเนี่ยนะครับก็จะทำให้การเล่นเกมหรือว่าการอ่านการ์ตูนนั้นก็มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงหลายๆท่านก็มีเป้าหมายในชีวิตนะครับอย่างเช่นการที่จะได้ทำงานหรือว่าการที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีคนรักเป็นชาวญี่ปุ่นหรือว่ามีอนาคตอาจจะมีแผนการที่จะต้องแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นและอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงอาจจะมีคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่จะต้องเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยร่วมกับตัวเองนะครับก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเตรียมไว้เพื่อที่จะสามารถที่จะสื่อสารนะครับกับคู่ของตัวเองเนี่ยครับเป็นทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับของคู่สมรสของคู่ของตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะได้ดำรงชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นนะครับในส่วนของวิชานี้นะครับรายวิชาที่นำเสนอในภาคการศึกษาเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับหัวข้อการเรียนรู้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมก็คงทราบกันดีเราเคยสนทนาเราเคยพูดคุยเรื่องนี้กันมาบ้างพอสมควรนะครับสถานการณ์ที่เผชิญที่ญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการขาดแคลนคนทำงานนะครับที่มีทักษะในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมที่กล่าวไปก็ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการให้บริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่ขาดแคลนคนทำงานนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับก็เลยท้าทายนะครับให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับรีครูทนะครับหาคนครับจากต่างชาตินะครับเข้ามาเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับขับเคลื่อนการพัฒนาและก็การเติบโตของประเทศต่อไปนะครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นครับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับบุคคลครับที่จะที่มีความประสงค์นะครับมีความต้องการที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อความหนึ่งหรือก็คำหนึ่งนะครับที่เป็นคำที่น่าสนใจนะครับคำภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานนะครับคำนี้เราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกบ่อยๆแน่นอนนะครับก็คือคำว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุนั้นก็เป็นคำนะครับที่ประสมนะครับมาจากคำสองคำก็คือคำว่าฮิโตเดครับฮิโตเดก็คือคนที่ทำงานหรือว่าผู้ช่วยนะครับที่มาช่วยในการทำงานนะครับแล้วก็คำว่าฟุโซคุครับฟุโซคุที่แปลว่าไม่เพียงพอนะครับพอคำสองคำนี้นะครับมาผสมกันนะครับกลายเป็นคำหนึ่งคำที่ออกเสียงว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุบุโซคุนั้นมาจากคำว่าฟุโซคุนะครับตอนที่อยู่คำเดียวๆเนี่ยนะครับออกเสียงว่าฟุโ

คุแต่ว่าพอมาผสมกับคำอื่นเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนิดหน่อยอ่านออกเสียงว่าบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุนั้นก็คือการขาดแคลนคนทำงานนะครับซึ่งอันนี้เป็นสภาพการเป็นสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่แล้วก็เป็นเหตุผลครับที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยหาครับผู้ช่วยนะครับคนทำงานนะครับหรือแรงงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษานะครับหรือว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เรียนไปแล้วเนี่ยอยากจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสืบเนื่องจากคำกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอยู่ในเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนคนทำงานอยู่เนี่ยนะครับในสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับอยากจะชวนให้นักศึกษากับท่านผู้ชมนะครับมาดูข้อมูลนะครับของทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับของประเทศญี่ปุ่นในปี2024ก็คือปีนี้นะครับด้วยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับจากข้อมูลทะเบียนผู้อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านนะครับที่ออกโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ทำการสำรวจนะครับเมื่อวันที่1เดือนมกราคมปี2024นะครับหรือ2567ในปีนี้ของเราเนี่ยนะครับก็พบว่าปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีผู้อยู่อาศัยนะครับมากถึง124,885,175 คนนะครับจำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วแน่นอนมากกว่าแน่นะครับประเทศไทยเรามีประชากรอยู่70กว่าล้านคนนะครับ70เกือบ80ล้านคนเนี่ยนะครับในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขามี120กว่าล้านคนนะครับมากกว่าเราเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากสถิตินะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขนะครับประชากรของประเทศญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากตัวเลขที่อยู่บนสไลด์เนี่ยครับเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับปี2023เนี่ยพบว่าจำนวน 124,885,175 คนเนี่ยครับเป็นจำนวนที่ลดลงครับลดลงกว่าปีที่แล้วลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปถึง 531,702 คนครับก็คือในปีที่แล้วเนี่ยมีคนมากกว่านี้นะครับมากกว่านี้แล้วก็ปีนี้นะครับจำนวนลดลงกับปีที่แล้วเนี่ยไป 500,000 กว่าคนครับลักษณะการลดลงแบบนี้นะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เท่านั้นนะครับการลดลงของประชากรญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับดำเนินมา15ปีต่อเนื่องแล้วนะครับตั้งแต่15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดจะว่าค่อยๆก็อาจจะไม่ถูกนะก็คือลดทีละเป็น 5-600,000 แบบนี้นะครับลดลงมาเรื่อยๆๆๆๆนะครับสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการที่สังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีเด็กเกิดน้อยนะครับแล้วก็มีคนทำงานน้อยนะครับในขณะเดียวกันตัวเลขของผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นเนี่ยนะครับคนวัยทำงานหรือว่าแรงงานนะครับที่จะเป็นฟันเฟืองหลักเนี่ยครับในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจของสังคมเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานนะครับที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการขาดแคลนคนของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่แสดงถึงสถานการณ์ครับของการขาดแคลนคนของญี่ปุ่นครับเนื่องมาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอัตราการเกิดต่ำนะครับแล้วก็จำนวนของเด็กแล้วก็คนทำงานเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ลดน้อยลงมากไม่มีคนทำงานในสังคมนะครับทำให้เกิดปัญหาไม่มีแรงงานที่จะมาขับเคลื่อนครับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในสังคมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเจอคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุที่แปลว่าการขาดแคลนคนทำงานนะครับคำว่าฮิโตเดแปลว่าผู้ช่วยเหลือนะครับในการทำงานหรือว่าเราจะแปลตรงๆไปเลยว่าคนทำงานก็ได้นะครับฟุโซคุนะครับหรือบุโซคุนี่ก็แปลว่าขาดแคลนทีนี้อีกคำหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือคำว่าจินไซบุโซคุครับจินไซบุโซคุเมื่อสักครู่นี้ฮิโตเดบุโซคุนะครับแปลว่าการขาดแคลนคนทำงานนะครับพอเปลี่ยนคำว่าฮิโตเดที่แปลว่าคนทำงานเนี่ยนะครับมาเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจินไซนะครับคำว่าจินไซนั้นจะตรงกับคำว่าทรัพยากรบุคคลนะครับในภาษาไทยเรานะครับ human resource นะครับจินไซบุโซคุก็เลยมีความหมายว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทั้งฮิโตเดบุโซคุแล้วก็ทั้งจินไซบุโซคุสองคำนี้นะครับเป็นคำไฮไลท์ของสถานการณ์สังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนะครับเวลาเราดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าดูข่าวทีวีก็ตามนะครับแล้วเราดูในคอลัมน์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมหรือว่าในสกู

ปุ๊บนะครับข่าวที่ว่าด้วยเรื่องของปัญหาสังคมนั้นเนี่ยนะครับก็จะมักจะเจอปัญหาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของฮิโตเดบุโซคุหรือว่าจินไซบุโซคุอยู่เสมอนะครับเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานหรือว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลต่างๆเหล่านี้เสมอครับซึ่งคำสองคำนี้นะครับก็เลยเป็นสองคำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่ชมรายการในภาคการศึกษานี้ได้ทำความรู้จักนะครับเนื่องจากว่าเป็นคำสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบันนะครับสถานการณ์สภาพสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันแล้วก็มันเป็นปัญหาของสังคมญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโครงการนะครับการจัดจ้างชาวต่างชาติเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับหลายๆคนครับที่อยากจะทำงานครับในสังคมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่สะอาดสวยงามนะครับแล้วก็เป็นระเบียบวินัยเป็นโอกาสที่จะได้เดินทางไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปหาเงินอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะของคนที่ไปทำงานแล้วก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับในสไลด์แผ่นเมื่อสักครู่นี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่สองสามคำนะครับที่ข้ามไปเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับคำที่หนึ่งก็คือคำว่าทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับหรือว่าทะเบียนบ้านนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็มีคำหลายคำนะครับที่ใช้คำนี้นะครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับคำหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในสไลด์แผ่นนี้นะครับก็คือคำว่าจูมินคิฮอนไดโจครับจูมินคิฮอนไดโจออกเสียงรวมกันไปเลยก็เป็นจูมินคิฮอนไดโจครับอันนี้จะมีความหมายว่าทะเบียนผู้อยู่อาศัยครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่ากระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารอันนี้เป็นกระทรวงครับที่เป็นการแบ่งครับภาคการบริหารนะครับของรัฐญี่ปุ่นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับประเทศไทยเราก็มีกระทรวงหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับพอเราเอาชื่อกระทรวงของไทยกับญี่ปุ่นมาเทียบกันเนี่ยก็เพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นก็มีบางกระทรวงที่ประเทศไทยเราไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ในประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันก็มีบางกระทรวงที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเรามีแต่ว่าญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเขาไม่มีทหารใช่ไหมครับเขามีแต่ GA ไตก็คือเป็นกองกำลังปกป้องประเทศเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ทหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยเขาก็ไม่มีกระทรวงกลาโหมเหมือนกันครับเหมือนกับเราในกรณีนี้นะครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าโซมูโชนะครับโซมูโชกระทรวงนี้ก็ไม่มีในการแบ่งภาคบริหารของประเทศไทยเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเนื้อหาของการทำงานนะครับรวมถึงภารกิจต่างๆภายในกระทรวงเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปแลบไปซ้อนกับกระทรวงที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับคือกิจการภายในประเทศแต่ละประเทศก็มีลักษณะที่มันคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าการแบ่งกระทรวงหรือว่าการตั้งชื่อกระทรวงนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2คำที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าจะได้ยินคำ2คำนี้นะครับถ้าได้ยินคำว่าโซมูโชครับคันจิก็เขียนแบบนี้นะครับโซมูโชก็ขอให้เข้าใจว่าก็คือหมายถึงกระทรวงครับกระทรวงหนึ่งของการแบ่งภาคบริหารประเทศนะครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแล้วก็จูมินคิฮอนไดโจนะครับก็หมายถึงทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับจินไซบุโซคุนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทีนี้ถ้าเราดูรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในสไลด์แผ่นนี้ด้วยกันสักนิดนึงนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันขาดแคลนจริงหรือเปล่าก็มีคนอยู่นะไอ้ตรงที่มันหนักๆตรงนี้นะครับในรูปภาพเป็นรูปตราช่างใช่ไหมครับมีด้านหนึ่งที่เป็นที่มีคนอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าแสดงให้เห็นถึงจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมแล้วก็อีกฝากหนึ่งก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ดูสหูมากนะครับก็แสดงให้เห็นถึงสภาพการของสังคมญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากครับในขณะที่ตั้ง

85ปีหรือย้อนไป20ปีเลยก็ตามเนี่ยนะครับที่ประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเนี่ยนะครับมันอันเกิดมาจากการที่อาจจะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจนะครับรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วนะครับค่าครองชีพในประเทศก็สูงมากนะครับทำให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีจะคล่องตัวก็ตามแต่ว่าการที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานให้กำเนิดบุตรหลานหรือว่าเลี้ยงดูบุตรหลานแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็กังวลในการที่จะมีบุตรหลานเยอะๆเหมือนกับสมัยก่อนคือไม่กล้าที่จะมีบุตรหลานมากๆเหมือนสมัยก่อนครับรวมไปถึงลักษณะนิสัยของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชอบที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นการแต่งงานต้องอยู่ร่วมกันกับสามีภรรยากับลูกใช่ไหมครับบางทีก็แนวความคิดลักษณะแบบนี้นะครับการที่จะต้องไปทนอยู่กับคนอื่นๆแบบนี้นะครับคนในปัจจุบันในสังคมญี่ปุ่นก็เห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะครับความคิดแบบนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงไปอีกเหตุผลนึงที่ทำให้อัตราการแต่งงานต่ำลงแล้วก็อัตราการให้กำเนิดบุตรในสังคมญี่ปุ่นก็ต่ำลงทีนี้พอมันผ่านมา20ปี15ปีมาแล้วเนี่ยนะครับความคิดแบบนี้ดำเนินมาตลอดเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้ไม่มีเด็กน้อยนะครับนักเรียนน้อยมหาวิทยาลัยก็นักศึกษาน้อยนะครับตอนนี้มันเอฟเฟกต์ถึงขนาดที่ในที่ทำงานคนทำงานน้อยนะครับคนทำงานไม่พอนะครับต้องหาคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจินไซบุโซคุทรัพยากรบุคคลคำว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลนะครับทรัพยากรบุคคลนั้นก็หมายถึงบุคคลที่สามารถทำงานได้ปกตินะครับเราไม่ละหมายรวมถึงผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วที่ท่านอยู่ในสภาวะร่างกายที่ท่านควรจะพักผ่อนแล้วไม่ควรจะทำงานนะครับรวมไปถึงบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวแบบมากๆที่ไม่สามารถจะทำงานได้ปกตินะครับอันนี้เราก็ไม่จัดอยู่ในกลุ่มของที่เป็นบุคคลที่เป็นทรัพยากรบุคคลนะครับคำว่าจินไซหรือว่าทรัพยากรบุคคลนั้นก็จะหมายถึงอย่างที่วงเล็บไว้ด้านหลังข้อความนะครับก็คือเป็นบุคคลที่สามารถทำงานได้ปกติก็คือวัยรุ่นหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยทำงานต่างๆนะครับที่มีสุขภาพร่างกายพร้อมนะครับในการทำงานตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นก็ขาดแคลนนะครับจินไซนะครับขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเหล่านี้นะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือคำว่าไกโคคุจินโคโยไทซากุนะครับไกโคคุจินโคโยไทซากุนะครับอันนี้เป็นคำหนึ่งคำที่ผสมครับมาจากคำสามคำนะครับคำแรกก็เป็นไกโคคุจินครับที่แปลว่าชาวต่างชาตินะครับมีคำว่าโคโยอุครับโคโยอุถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโคโยอุครับโคโยอุแต่ถ้าออกเสียงเร็วๆก็โคโยครับโคโยแล้วก็มีที่แปลว่าการจ้างงานนะครับแล้วก็มีคำว่าไทซากุครับไทซากุครับถ้าออกเสียงช้าๆก็จะเป็นทาอิซากุครับออกเสียงเร็วก็ออกเสียงว่าไทซากุที่มีความหมายว่ามาตรการนะครับไกโคคุจินชาวต่างชาติโคโยการจ้างงานแล้วก็ไทซากุแปลว่ามาตรการนะครับไกโคคุจินโคโยไทซากุก็เลยเป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับคิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลหรือว่าการขาดแคลนคนทำงานในประเทศครับก็คือจ้างคนต่างชาตินะครับเข้ามาทำงานในประเทศครับแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่โคโยไม่ใช่จ้างแบบที่ไม่มีเกณฑ์นะครับเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ครับที่แน่ๆก็คือจะต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นครับเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสามารถที่จะอาศัยนะครับอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้โดยความรู้สึกแบบเป็น global ก็คือเป็นสากลครับเพราะว่ามันจะไม่มีในประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีแค่คนญี่ปุ่นกับเราสมมติเราเป็นคนไทยนะครับก็จะไม่มีแค่คนญี่ปุ่นกับคนไทยเท่านั้นละมันจะมีคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมครับแล้วก็มีเราซึ่งเป็นคนไทยนะครับที่จะเดินทางที่มีความประสงค์จะไปทำงานญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีคนเวียดนามคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทัศนคติการอยู่ร่วมกันหรือการทำงานแบบเป็นแบบ global ก็คือเป็นแบบสากลนั้นเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เขา require ไว้เขากำหนดไว้นะครับว่าควรจะมีนะครับอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเกณฑ์อีกเกณฑ์นึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องมีสภาพจิตใจที่พร้อมนะครับที่จะทำงานนะครับหรือใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับวัฒนธรรมชาติของตัวเองนะครับเหล่านี้

เป็นเกณฑ์ที่ญี่ปุ่นเขากำหนดไว้นะครับในการที่เขาจะจ้างงานชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นลองถามตัวเองดูนะครับ1นะครับเราสามารถที่จะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะครับ2นะครับเราเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ3นะครับเรามีทักษะในการทำงานแบบเป็นสากลหรือเปล่าคือสามารถทำงานร่วมกับคนหลายๆชาติได้หรือเปล่านะครับแล้วก็4นะครับเรามีสุขภาพร่างกายและก็จิตใจที่แข็งแรงนะครับที่พร้อมที่จะทำงานในสถานที่ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมชาติของตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าทั้ง4เกณฑ์นี้นะครับทั้ง4เงื่อนไขเนี่ยนะครับเราผ่านทั้งหมดนะครับก็เป็นประตูเป็นบันไดขั้นหนึ่งนะครับของการที่จะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลองถามตัวเองดูแล้วเนี่ยนะครับตามลิสต์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีข้อไหนที่ยังไม่เข้าเกณฑ์อย่างเช่นอาจจะยังสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ไม่เก่งมากนักหรือว่าอาจจะยังเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ไม่มากนักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆเพิ่มพูนความรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับอาจจะชมรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นของมูลนิธิการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมแบบนี้นะครับหรืออาจจะหาซื้อนะครับหนังสือตำราหรือว่าอาจจะsearch ใน search engine นะครับหาบทเรียนออนไลน์นะครับที่จะเรียนไปก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคำว่าไกโคคุจินโคโยไทซากุนะครับก็คือมาตรการนะครับการจ้างงานชาวต่างชาติเพื่อที่จะพาเขาเนี่ยเข้ามาทำงานครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ญี่ปุ่นเขาคิดค้นขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหาคนทำงานไม่พอในประเทศเขานะครับแต่ว่าไอ้นโยบายการเปิดโอกาสในการทำงานให้แก่ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีโปรแกรมนะครับเขามีโปรเจกต์นะครับเขามีโครงการนะครับในการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปช่วยทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมานานมากแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ในสมัยแรกๆเนี่ยครับก็จะมีโครงการนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาตินะครับไกโคคุจินเคนชูเซ่เนี่ยนะครับก็คือเปิดโอกาสให้บริษัทญี่ปุ่นนะครับหรือว่าหน่วยงานครับญี่ปุ่นครับที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับพาครับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเข้าไปเคนชูหรือว่าเข้าไปฝึกอบรมนะครับเทคนิคการทำงานในงานด้านต่างๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้เงินเดือนครับให้เงินเดือนครับคือคำว่าเคนชูเซเนี่ยแปลว่าผู้ฝึกอบรมก็จริงแต่ว่าเวลาไปแล้วเนี่ยไม่ได้อบรมอย่างเดียวแต่ว่าไปเรียนรู้นะครับทักษะหรือการทำงานในงานด้านต่างๆด้วยนะครับเป็นระยะเวลา1ปี2ปีนะครับแล้วก็พอครบระยะเวลาแล้วเนี่ยเคนชูเซหรือว่าไกโคคุจินเคนชูเซเหล่านี้เขาก็กลับประเทศแล้วก็เอานำความรู้นำเอาทักษะที่เขาได้เรียนได้อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาพัฒนาที่ประเทศของตัวเองครับซึ่งโครงการเนี่ยนะครับก็มีคนไทยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับที่เดินทางไปนะครับเข้าร่วมแล้วก็ไปทำงานเนี่ยนะครับสมัยก่อนมีเยอะมากนะครับถ้าเราลองสอบถามดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปนะครับอาจจะไปด้วยโครงการนี้นะครับโครงการนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาตินะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการนักศึกษาฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือกิโนจิชูเซนะครับที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับเป็นการลักษณะคล้ายๆกับนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาติก็คือเป็นการรีครูทคนรับสมัครคนนะครับแล้วก็ไปทำงานด้านเทคนิคที่นู่นใช้คำว่าจิชูเซเป็นผู้ฝึกอบรมนะครับแต่ว่าได้เงินเดือนนะครับมีเงินเดือนให้ทุกเดือนเลยนะครับมีระยะเวลากำหนดไว้ให้ว่าให้ฝึก3ปีนะครับพอ3ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณได้รับเงินเดือนทุกเดือนเลยแล้วก็คุณก็มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้วคุณก็กลับประเทศไปเอาความรู้ความสามารถเหล่านี้ที่ได้อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปใช้ที่ประเทศคุณหรือว่าไปเผยแพร่ให้กับประเทศคุณเป็นการพัฒนาประเทศคุณต่อไปนะครับคือครบโปรเจกต์เหล่านี้นะครับมีมาตั้งนานละนะครับมีมาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วก็เป็นไปเพื่อช่วยนะครับผ่อนภาระของคนญี่ปุ่นนะครับคือไม่ต้องให้คนญี่ปุ่นทำงานอยู่คนเดียวหนักอยู่คนเดียวนะครับพาคนต่างชาติรับคนต่างชาติเข้ามาช่วยร่วมทำงานด้วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้เงินเขาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้เขาอย่างเดียวให้เงินอย่างเดียวแต่ว่าให้ความรู้

นะครับให้ความเชี่ยวชาญให้การอบรมนะครับด้านเทคนิคกับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถนำกลับไปพัฒนาประเทศของพวกเขาได้ด้วยนะครับและล่าสุดนะครับก็คือเนี่ยครับโครงงานโครงการแรงงานทักษะเฉพาะทางหรือว่าโทคุเตกิโนชะครับโทคุเตกิโนนะครับเป็นชื่อโครงการแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับคนที่เป็นแรงงานเป็นผู้ใช้แรงงานทักษะเฉพาะทางเนี่ยเราเรียกว่าโทคุเตกิโนชะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่ล่าสุดมาเลยที่เขาเปิดขึ้นเพื่อที่จะใช้สำหรับตอบโจทย์นะครับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับคนทำงานในสังคมญี่ปุ่นซึ่งก็มีหลักการคล้ายๆกับนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาติรวมไปถึงโครงการนักศึกษาฝึกอบรมด้านเทคนิคก็คือพาคนญี่ปุ่นนะครับนำพาคนญี่ปุ่นเข้ามาที่ประเทศเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับช่วยคนญี่ปุ่นทำงานในขณะที่ทำงานนั้นจ่ายเงินให้ทุกเดือนเลยแล้วก็สอนครับให้ความรู้ฝึกฝนนะครับให้เกิดความเชี่ยวชาญให้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเนี่ยเดินทางกลับไปประเทศแล้วก็เอาความรู้ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปพัฒนาประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะต่ออายุการทำงานนะครับสำหรับคนที่ทำงานเก่งๆมากๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะต่ออายุการทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่ออีก2ปีนะครับเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับในประเทศญี่ปุ่นต่อไปด้วยนะครับตัวเลขชาวต่างชาตินะครับจากโปรเจกต์ต่างๆที่เราดูไปเป็นสักครู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์นักศึกษาฝึกงานนานาชาติหรือว่ากิโนกิโนจิชูเซนะครับหรือว่าโทคุเตกิโนนะครับที่เป็นการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกเป็นผู้ฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือว่าเป็นแรงงานนะครับที่มีทักษะขั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจากโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยนะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้นะครับขณะนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยเยอะมากนะครับคือจากการสำรวจเมื่อปี2024นะครับก็คือปีนี้นะครับเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็พบว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากถึง 3,323,374 คนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 11.01% ครับคือในจำนวนนี้ไม่ใช่จำนวนที่เป็นคนทำงานหรือแรงงานเท่านั้นนะครับจำนวนที่ได้จากการสำรวจเนี่ยนะครับหมายรวมถึงคู่สมรสครับที่ติดตามครับคู่สมรสของตัวเองนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นผู้หญิงชาวไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้พบรักและแต่งงานกับผู้ชายชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับผู้ชายชาวญี่ปุ่นเขาก็พาไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นคู่สมรสครับชาวญี่ปุ่นไปนะครับในจำนวนตัวเลขที่อยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับก็หมายรวมถึงคนกลุ่มนั้นด้วยรวมไปถึงนักศึกษานะครับนักเรียนนะครับที่เดินทางไปเรียนนะครับไปพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานนะครับ6เดือน1ปี2ปี3ปี4ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยนะครับแต่แน่นอนในจำนวน3ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับก็มีอย่างที่กล่าวไปนะครับมีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับแล้วก็มีแรงงานทักษะขั้นสูงเนี่ยประกอบอยู่ด้วยซึ่งจำนวนเนี้ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทวนกับตัวเลขของคนญี่ปุ่นที่จะลดน้อยลงเนี่ยครับจำนวนของชาวต่างชาติที่จะไปเข้าไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องสูงขึ้นถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นยังอยากที่จะดำเนินอุตสาหกรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆในประเทศต่อไปนะครับให้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแน่นอนคนญี่ปุ่นที่น้อยลงก็คงจะปล่อยให้เป็นสภาพอย่างนั้นไปไม่ได้ถ้าจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงก็คือจะต้องเพิ่มคนต่างชาติเพิ่มขึ้นนะครับให้ไปเพียงพอนะครับกับการที่จะต้องที่จะทำงานด้านอุตสาหกรรมหรือว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไปนะครับทีนี้ในการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับหรือจริงๆแล้วจะไปทำงานที่ประเทศไหนก็ตามหรือเมืองไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งนะครับที่เราจะต้องตระหนักครับอยู่หนึ่งสิ่งนะครับบนสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับก็มี สุภาษิตหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นสุภาษิตบอกว่าโกนิอิเลบะโกนิสตากะเอครับโกนิอิเลบะโกนิสตากะเอครับโกนะครับหรือว่าถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆก็จะเป็นโกอุครับนิอิเลบะโกนิสตากะเอครับสำนวนนี้นะครับ
แปลโดยรวมแล้วนะครับความหมายของสำนวนนี้ครับต้องการจะบอกว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในถิ่นไหนครับให้เราให้ทำตามถิ่นนั้นครับถ้าบ้านเราเราก็มีสำนวนสุภาษิตที่คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามครับเราเข้าไปอยู่ในสังคมไหนแล้วครับเราก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องครับให้เข้ากับคนในสังคมนั้นครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็น

เพื่อนร่วมงานครับในที่ทำงานนะครับคำกล่าวทักทายเนี่ยนะครับในที่ทำงานนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างไปนะครับคำว่าโอไฮโอโกไซมัสคอนิจิวะคอมบังวะเนี่ยจะเป็นการแรกในวันของวันเลยเนี่ยนะครับในที่ทำงานเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้สำนวนใหญ่ๆนะครับเรามีตอนเช้าตอนที่เรามาทำงานเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอกับคนทุกๆคนเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในระหว่างวันระหว่างช่วงเวลาที่เรากำลังทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเจอกับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราเจอกับคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้คนนั้นในระหว่างการทำงานที่ทำงานเนี่ยนะครับสำนวนที่เขาใช้กล่าวทักทายคนญี่ปุ่นเขาใช้กล่าวทักทายกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาจะใช้โอสคาเรซามาเดสนะครับสำนวนอิเตไมริมัสนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวทักทายนะครับเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกครับอย่างเช่นเวลาที่เราทำงานอยู่นะครับแล้วเราจะออกไปทำธุระครับข้างนอกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเราจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันช่วงเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับคนญี่ปุ่นก็จะมีการกล่าวทักทายกันครับเป็นการบอกกันกล่าวให้คนที่อยู่เนี่ยรู้นะว่าเราจะไม่อยู่เราจะออกไปข้างนอกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับสำนวนที่ว่าก็คืออิเตไมริมัสครับคนที่อยู่ที่ทำงานนะครับก็จะได้ยินครับแล้วก็จะกล่าวต่อไปเป็นการทักทายเหมือนกันนะครับบอกว่าอิเตราชัยที่แปลว่าหรอไปดีมาดีละกันอะไรเงี้ยนะครับพูดกับบุคคลที่กำลังจะออกไปครับทำธุระข้างนอกลักษณะแบบนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าคนญี่ปุ่นเขาอยู่กันอย่างเขาอยู่กันอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับให้เกียรติกันแล้วก็เป็นสังคมนะครับอยู่ร่วมกันนะครับไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจหรืออยากจะทำอะไรก็ทำไม่สนใจใครอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับลักษณะการมีคำทักทายเยอะๆในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับสะท้อนนะครับความเป็นสังคมของคนญี่ปุ่นที่อยู่รวมกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยนะครับได้อย่างชัดเจนครับคนที่ออกไปข้างนอกกล่าวอิเตไมริมัสคนที่อยู่ก็กล่าวไปกล่าวทักทายกลับไปไปดีมาดีนะอิเตราชัยนะครับพอไปแล้วกลับเข้ามานะครับก็มีคำกล่าวทักทายเหมือนกันออกไปทำธุระเมื่อสักครู่นี้นะครับพอทำเสร็จแล้วกลับเข้ามาพอกลับมาก็พูดว่าตะไดมาโมโดริมาชิตะต่อได้มาโมโดริมาชิตะกลับมาแล้วนะครับใช้พูดเมื่อกลับเข้ามาจากการออกไปทำธุระข้างนอกนะครับในขณะที่คนที่อยู่ข้างในบริษัทเนี่ยนะครับพอมีเห็นว่ามีคนกลับเข้ามาแล้วเขาก็กล่าวทักทายแล้วว่าเขากลับมาแล้วนะครับต่อได้มาโมโดริมาชิตะนะครับคนที่อยู่ที่บริษัทก็กล่าวทักทายอีกนะครับเอากลับมาแล้วเหรอดีจังอกใครได้น่าไส้นะครับจะออกไปจะกลับมานะครับต่างล้วนแล้วแต่มีถ้อยคำหรือมีสำนวนครับที่ทักทายทั้งนั้นเลยครับการจะเดินเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นก็มีคำกล่าวครับชิสเลชิมัสครับอย่างเช่นเราจะเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวหรือว่าในพาร์ติชันส่วนตัวของคนอื่นเนี่ยนะครับเราไม่ดุมเข้าไปเลยนะครับเรายืนอยู่ข้างหน้าห้องหรือว่ายืนอยู่ข้างนอกพาร์ติชันก่อนแล้วเราก็ตะโกนเข้าไปนะครับชิสเลชิมัสครับเป็นการทักทายขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอเสียมารยาทเดินเข้าไปหน่อยนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือการที่เราจะกลับบ้านก่อนนะครับแยกตัวออกไปก่อนจากสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ตามหรือการประชุมหรือการรวมกลุ่มกันแบบเป็นส่วนตัวก็ตามถ้าเราอยากจะขอลีฟไปก่อนเราจะขอตัวกลับไปก่อนเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเขาก็มีสำนวนนะครับที่จะใช้ทักทายใช้กล่าวในสถานการณ์แบบนี้ก็คือโอซากินิชิสเรชิมัสโอซากินิชิสเรชิมัสครับกรณีที่พูดกับบุคคลที่เลิกงานแล้วและกำลังจะกลับบ้านนะครับโอซคาเรซามาเดชิตะนะครับเป็นกล่าวทักทายก่อนแยกย้ายกันครับให้ความรู้สึกขอบคุณที่ร่วมเหนื่อยร่วมแรงร่วมใจกันมาทั้งวันนะครับกคุโรซามาเดชิตะก็เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ร่วมเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับอันนี้ก็ใช้กล่าวทักทายก่อนที่จะแยกจากกันเป็นสำนวนที่ผู้อาวุโสมากกว่าหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่านั้นเนี่ยใช้ผู้ขอบคุณผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเหล่านี้เป็นทั้งกริยาท่าทางนะครับโอจิกิการโค้งคำนับรวมไปถึงถ้อยคำสำนวนหรือวลีนะครับที่ใช้ทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในสถานการณ์การทักทายครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนที่1ครับของวิชาภาษาญี่ปุ่นในภาคการศึกษานี้จะเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสนะครับการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับของชาวต่างชาติในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับรวมไปถึงคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในสถานการณ์ทักทายนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันกับในกับคนญี่ปุ่นในสังคมญี่ปุ่นนะครับในมิติของสังคมนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันแล้วมีความสามัคคีสูงนะครับเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เน้นนะครับการทำงานเป็นทีมนั้นเน้นการอยู่

ร่วมกันครับในสังคมในกลุ่มคนหมู่มากนะครับหวังว่าความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแล้วก็ผู้รับชมรายการในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 3ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการที่ท่านกำลังชมวันนี้นะครับเป็นรายการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธ์ทำความสะอาดเพื่อท่านในครัวเรือนนะฮะตอนที่2
1: ตอนที่2ครับ
0: เราสองคนนะครับผมอาจารย์จเจดฤทธิ์ดมนะครับผม
1: อาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: จากมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลนะฮะรัตนโกสินทร์นะครับ
1: คร
0: ับผมก็พบกับเราเกี่ยวกับรายการวันนี้เราทำ
1: เป็นครีมอาบน้ำเนื้อมุกครับ
0: ครีมอาบน้ำเนื้อมุกเน
1: า
0: ะ
1: ครีมอาบน้ำอย่างเดียวก็น่าใช้แล้วใช่ไหมเรามีเนื้อมุก
0: ทำไมต้องเนื้อมุกด้วยเอาก่อน
1: มันเป็นเงาเงามั้งมันเป็นเงาเงาเบาๆมันก็เลยดูน่าใช้หน่อย
0: ก็คือในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยทางเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องหาทางที่แบบพอเป็นเนื้อมุกก็มีความน่าใช้สวยงามแต่บางทีตัวเนื้อมุกก็อาจจะทำให้มีความแบบบำรุงก็มี
1: มันดูแพง
0: ดูแพงนะ
1: คร
0: ับทำให้บางคนชอบใสๆนะครับเป็นเนื้อแบบขาวขุ่นมันก็ดูแบบธรรมดาไปเนื้อมุกก็ดูแวววาวนะครับบางทีแบบอาจจะดูแบบมันมีคุณค่าด้วยใช่ไหมฮะในการนี้ก็เราก็ผิดพันธ์ในครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ยครั้งที่แล้วเราทำเรื่องเจล
1: เจลใช่ไหมครับเป็นเจลรอบนี้เป็นครีม
0: เนื้อเจลก็จะใสๆใช่ไหมอาจารย์แล้วก็เนื้ออาจจะเบาๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อมุกเนื้อครีมเนี่ยก็จะดูหนักๆ
1: ใช่คร
0: ับหนืดหนักๆนิดนึงนะครับ
1: แต่ก็ดูวิ้งๆหน่อย
0: วิ้งๆได้ใช่นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ก็ยังอยู่ในกับผิดพันธ์เกี่ยวกับชำระล้างร่างกาย
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นสบู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกว่าในการที่ทุกวันนี้เราก็ต้องเป็นผิดพันธ์ที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะแทนที่เราก็เลยเอาผิดพันธ์พวกนี้มาสอนหลายๆแบบเพ
1: ื
0: ่อที่ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเนี่ยอยากจะไปทำใช้เอง
1: ใช่
0: ไหมครับหรือว่านู่นนี่นั่นก็เราก็จะเอาสูตรที่วันนี้อาจจะดู
1: จะเยอะนิดนึง
0: เราก็จะมาเกริ่นในเรื่องของว่าปกติเรื่องสบู่เหลวใช่ไหมสบู่เหลวก็จะมีสบู่เนื้อน้ำเนื้อเจลเนื้อมุกใช่ไหม
1: คร
0: ับ หรือว่าเนื้อใสสบู่ใสเลยเป็นเคลียร์เลยประมาณนั้นนะถ้าทำสีสันนู่นนี่นั่นนะครับก็ที่บอกสบู่ก็มีหลายประเภทอยู่นะครับ
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อน
0: สบู่เหลว
1: นะครับจะมีหลายชนิดมากนะครับ
0: ก็อย่างที่บอกก็คือการใช้สบู่เนี่ยที่มีความปลอดภัยเนี่ยที่บอกว่าค่าสบู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเป็นด่าง
1: ใช่
0: เป็นด่างอ่อน
1: ๆครับ
0: แต่ว่าพอมาเป็นสบู่ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้ที่ทำลักษณะของเป็นสบู่เหลวเนี่ยเราอาจจะปรับให้อ่อนโยนโดยมีค่าเป็นกลางเป็นเจ็ด
1: ใช่ครับ
0: ค่า pH เนี่ยอย่างค่า pH เนี่ยผิวมนุษย์เราเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ
1: 5 กว่า
0: คือจะเป็นกรดอ่อนเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะมีค่า pH กลางก็คือ7นะฮะก็คือชำระล้างถ้าเป็นสบู่เลยเนี่ยก็จะเป็นด่างอ่อน
1: ๆ
0: ก็จะชำระล้างไขมันได้ดีแต่ถ้าเป็นสบู่ที่มีค่า pH 7เนี่ยก็จะอ่อนโยนอันนี้ดูไว้นะฮะแต่สบู่ถ้าเป็นสบู่แบบธรรมชาติเนี่ยสบู่ที่ดีเนี่ยเขาจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8 ถึง 10นะฮะนี่คือสบู่ธรรมชาติเลยนะฮะแต่วันนี้ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่สบู่ธรรมชาติจะเป็นสบู่ที่เป็นเชิงพาณิชย์นิดนึงถ้าเป็นสบู่สังเคราะห์นะครับแต่ก็คือทำให้น่าใช้แหละ
1: ใช่มันก็จะคนละรูปแบบกับสบู่ก่อน
0: ใช่
1: นะครับ
0: แล้วก็อย่างเนื้อมุกเนี่ยก็ผิวอ่อนโยนก็ใช้ได
1: ้ครับ
0: ครับคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเรามีสบู่ก้อนที่อย่างที่บอกว่าคนเนี่ยมาใช้สบู่เหลวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีแบบสบู่ก้อนเนี่ยบางคนก็สมมติไปใช้ในตามโรงแรม
1: ครับ
0: อาจารย์พิชาติจะเห็นว่าตามโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆที่เนี่ยถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยก็จะเป็นก้อนเล็กๆ
1: ใช่ก้อนละ20 กรัม
0: ไม่20 กรัมคือหมายว่าใช้คนเดียวอ่ะ
1: ใช้คนเดียว
0: ใช้แล้วทิ้งเลย
1: ใช
0: ้ครั้งเดียวทิ้งเลยเพราะว่าตามโรงแรมหรือว่ากับเพื่อนหรืออยู่แบบ2-3 คนคุณไม่ชอบใช้สบู่ร่วมกับคนอื่น
1: ใช่ครับ
0: แล้วบางที่สมัยใหม่เขาก็จะเป็นที่กดเป็นสบู่เหลวไปเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าสบู่เหลวเนี่ยใช้แล้วสัมผัสแค่คนเดียวก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นข้อดีของสบู่เหลวนะครับก็อย่างที่บอกว่าสบู่นะครับก็คือจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอยู่ในเครื่องสำอางก็คือมาเพศใช้แล้วทาทิ้งไว้แล้วก็ใช้แล้วล้างออกนะครับในขณะที่สบู่เนี่ยเป็นผิดพันธ์ใช้แล้วล้างออก
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราเคยถ้าเป็นผิดพันธ์สบู่ที่ทำความงามเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะบางทีแบบสบู่ทำให้ผิวขาวใช่ไหมสบ
1: ู
0: ่ลดสิวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สบู่ลดอะไรก็ฝ้า
1: ใช่แก้ฝ้าแก้สิวสบู่ขาว

0: าว
1: ใช่สบู่ขาวคือต้องมองต้องอาจารย์ต้องฟังอย่างนี้นะบางทีแบบผิดพันสบู่เนี่ยเราใช้อาบน้ำอย่างมากก็ไม่เกิน15นาทีเพราะฉะนั้นสารสำคัญต่างๆเนี่ยที่จะลงลึกถึงชั้นผิวหนังเนี่ยน้อยมากนะฮะ บางทีในการที่เราจะไปฟังโฆษณาเนี่ยต้องระลึกด้วยว่าคือผิดพันเครื่องสำอางประเภทใช้แล้วล้างออกเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันจะสู้ผิดพันที่ใช้แล้วทาทิ้งไว้ไม่ได้
0: ใช่
1: ไหมอย่างอาจารย์อภิชาติเนี่ยอยากผิวขาวเนี่ยถ้าใช้ครีมหรือโลชั่น
0: ใช่ครับ
1: ทาแล้วใส่สารประเภทที่
0: ช่วย
1: พ
0: ัน
1: เซลล์ผิวกับสารตัวเดียวกันมาอยู่ในสบู่มันจะทำให้ขาวได้ขนาดนั้นไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าในสบู่เนี่ยถึงเราใส่เข้าไปประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็จะสู้ผิดพันที
0: ่ครีมไม่ได
1: ้พวกครีมไม่ได
0: ้สู้ไม่ได้
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าเหมือนกับผลิตภัณฑ์2ตัวเนี้ยมันคุณสมบัติมันคุณละชนิดใช่ไหมครับอาจารย์
1: อันนี้เราก็คือแนะนำให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยตอนเลือกซื้อสินค้าบางทีโฆษณาเขาโฆษณาแหละเพียงแต่ว่าความจริง
0: พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์เขาดูน่าใช
1: ้บางทีเราไปดูไอ้สบู่ผิวขาวนั้นมาทาปุ๊บขาวเลย
0: ใช่ before after ครับ
1: before after ซึ่งถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผิดพันอะไรหรอกที่ใช้ปุ๊บแล้วมันทำได้ทันทีแบบน
0: ั้
1: นถ้ามันทำได้สมมติใช้แล้วขาวทันทีเนี่ยต้องมองว่าอันตราย
0: ใช่
1: เราต้องบอกตามความจริงนะคืออยู่ๆเนี่ยผิวอาจารย์สีแบบเนี้ยอยู่ๆปุ๊บเอาสบู่หรือเอาสารอะไรมาทาแล้วขาวเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดจากการกัดก่อน
0: ใช่
1: มั้ยเป
0: ็
1: นลิดเป็นด่างแรงๆหรือเป็นกรดแรงๆที่ทำให้เปลี่ยนสีผิวได้ใช่มั้ยเพราะว่าสีผิวคนเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากเม็ดสีภายใน
0: ใช่ครับ
1: เซลล์นั้นแล้วก็ใช้เวลา 7-15 วันถึงจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าคือใช้ทุกวันเนี่ยภายใน 7-14 วันค
0: ่
1: อยๆขาวขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ชาติไปเจอสบู่ก้อนเดียวเขาบอกว่า
0: ชั่วโมงเดียว
1: ชั่วโมงเดียวใช้แล้วขาวเลย
0: อาบน้ำครั้งเดียว
1: ถูกไหมฮะ
0: ขาวเลย
1: ไปเชื่อโฆษณาอย่างนั้นต้องบอกว่าคือนั่นคือการโฆษณาความจริงมันไม่สามารถน้อยมากไม่สามารถทำได้อะถ้าไม่มีการถูกกัดถูกก่อนใช่ไหมตอนนี้เราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นในการที่เราทำผิดพันเนี่ยก็คือตัวสบู่เหลวรู้สึกเนี่ยก็คือเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเอามาใช้เพื่ออาบน้ำชำระล้างร่างกายนะครับประสิทธิภาพมันก็จะในเรื่องของอื่นๆเช่นลดสิวอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าอย่างอื่นนะครับต้องบอกไปครับหรือว่าบางทีเราไปเจอนะสบู่อะไรนะสบู่ที่ทำให้
0: สบู่กูต้าหรอสบู่วิตามินอะไร
1: วิตามินอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คำนึงถึงด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อเรามาสอนตรงนี้ก็คือเราสอนให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยทำเพื่อใช้เองก่อน
0: ใช่
1: นะฮะถ้าเก่งก็ไปศึกษาเรื่องการทำโรงงานโรงงานขนาดเล็กซึ่งสามารถจดแจ้งอย.ได้นะครับใช้ระบบที่อาจจะมีแค่ห้อง2ห้อง
0: ครับ
1: นะฮะเรามี2ห้องนึงเป็นห้องผลิตอีกห้องนึงเป็นห้องเก็บวัตถุดิบ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็สามารถผลิตสบู่ได้นะครับโดยที่ไปขึ้นทะเบียนกับอย.เป็นลงได้ที่รับจดแจ้งมา
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือแต่สูตรของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่ถ้านักศึกษาตั้งใจเรียนดีๆเนี่ยก็สามารถไปทำได้ง่ายๆ
0: ใช่ครับซึ่งวัตถุดิบหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์ที่แบบโอ้โหหาซื้อยากๆไม่มีนะครับเราพยายามหาเลือกอุปกรณ์ที่ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ได
1: ้ก็นะครับวันนี้ในการทำครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ยอาจารย์พิชาติเตรียมอะไรมาบ้าง
0: วันนี้นะครับอ
1: ุ
0: ปกรณ์ที่เรา
1: อุปกรณ์ก่อนนะ
0: อุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้นะครับก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นพวกตะกร้อสแตนเลส
1: ตะกร้อเอาไว้ทำอะไรฮะตะกร้ออ
0: ันเนี้ยเอาไว้ผสมสาร นะครับเอาไว้ผสมสารเพื่อที่จะให้สารมันกระจายตัวได้
1: ด
0: ีย ิ่
1: งขึ้น
0: อันเนี้ยก็เป็นช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลสนะฮะ
0: อันเนี้ยเอาไว้แบบช่วยในเรื่องสารติดภาชนะอะไรพวกนี
1: ้อันนี้คือเราทำในแล้วแหละไม่เกิน1กิโลนะ
0: เราทำแบบนี้
1: ถ้าใครทำโรงงานใหญ่ก็อาจจะมีหม้อกวนอะไรว่าไปแต่ต้องบอกที่หนึ่งนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นสแตนเลส เกรด304ขึ้นไปคำว่าขึ้นไปก็คือเกรดดีกว่านี้ก็มีเกรดทางการแพทย์เลยถูกไหมฮะแต่นี่คือเกรดทำอาหารหรือทำเครื่องสำอางก็คือสแตนเลส304เพื่อเนื่องจากมีความแข็งแล้วก็มีความทนการกัดกร่อน
0: ใช่ครับเป็นวัตถุดิบที่ทนกรดทนด่างทนความร้อนสูง
1: คือต้องบอกนิดนึงว่าอย่างเรามีไพซิลิโคนใช่ไหมไพซ
0: ิ
1: ลิโคนอันนี้ก็ใช้ได้
0: ใช่
1: ไพซิลิโคนหรือที่ตีเนี่ยบางท่านเคยเจอในแบบสถานที่ทำอาหารนะอาจจะเป็นไม้พงไม้ไผ่หรือเป็นไม้เนี่ยต้องบอกว่าในการเอามาทำเครื่องสำอางหรือทำไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าการที่พวกไม้เนี่ยมาโดนร่องกวนเนี่ยเจอสาร
0: ใช่ครับ
1: สารแล้วมันกัดก่อนเข้าไปปุ๊บนานๆก็เกิดเชื้อราหรือว่าบางทีตัวเนื้อไม้ที่ถูกกัดก่อนก็กระจายตัวลงไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้
0: เป็นเสี้ยน
1: ใช่เป็นเสี้ยน
0: พวกนั้นอ่ะจะหลุดลงไปในผลิตภัณฑ์เรา
1: ครับก็คือก็ดูไม่เหมาะสมเนาะก็คือไม่อนุญาตที่ใช้เลยถ้าเป็นไม้นะ
0: ใช่ไม่แนะนำเลย
1: เป็นสแตนเลสเป็นซิลิโคนเกรดที่ทำอาหารใช้ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นโถเป็นแก้วเนี่ยใช้ได้นะครับ
0: นะครับอย่างเช่นหม้อเนี่ยเราก็ใช้หม้อสแตนเลส304เลยนะครับอันนี้คือเป็นสแตนเลสแท้เลยนะครับเราจะไม่แนะนำให้ใช้หม้อที่มันเคลือบมานะครับอาจารย์เคลือบแบบเขาเคลือบมาแล้วพอเวลาเราใช้ไปเจอสารกัดก่อนไปเรื่อยๆมันล่นลอกออก
1: อ๋อใช่ใช่
0: นะครับ
1: บางทีไปเจอบางทีเรามีใช้หม้อตุ๋นนะบางทีไปเอาหม้อตุ๋นที่เป็นอะไรนะเป็นเหมือน
0: เป็นเคลือบมา
1: เป็นเคลือบเป็นหม้อเคลือบซึ่งใช้ไปนานๆก็โดนกัดก่อนก็โดนต
0: ั
1: วเคลือบหลุดอย่างเง
0: ี้
1: ยนะครับ
0: นะครับแล้วหม้อพวกเนี้ยถ้าเราใช้เกรดที่ต่ำ
1: ๆ
0: ม
1: ัน
0: แป๊บเดียวมันจะรั่วเลยครับอาจารย์แป๊บเดียวใช้ได้ไม่ถึง3ครั้งอย่างเงี้ยครับหม้อรั่วเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็คือไม่แนะนำนะครับนะครับถ้าสมมุติในกรณีเราไม่มีหม้อสแตนเลสถ้วยแก้วแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอาจารย์ถ้าสมมุติในกรณีที่บ้านเรามีถ้วย
1: แก้วนะถ้วยแก้วนะหนานิดนึง
0: ใช่ครับ
1: กันแตก
0: อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาจารย์มีตัวโคนมีช้อนมีอะไรฮะ
0: อันเนี้ยวันเนี้ยสูตรที่เราจะทำวันเนี้ยปกติเราผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนสอนเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้ความร้อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือเราจะไม่ง่ายแต่สูตรเนี่ยเราพิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะพิเศษสูตรที่ทำแล้วออกมาเนื้อดีอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
0: สวยน่าใช้
1: สวยแล้วต้นทุนไม่มากอาจจะมีความยุ่งยากในการทำนิดนึงก็คือมีการวัดอุณหภูมิกับ
0: ใช่ครับ
1: มีการใช้ความร้อนมาเกี่ยวข้องนะครับ
0: เนี่ยครับ
1: เราก็ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งสเกลอยู่ระหว่าง0ถึง100
0: ใช่
1: ไหมฮะ0ถึง100เนาะ
0: 0ถึง100องศา
1: ครับ
0: นะครับอันเนี้ยก็หาซื้อได้ตามศึกษาภัณฑ์ทั่วไปเลย
1: ศึกษาภัณฑ์หรือร้านเคมีเครื่องสำอางก็น่าจะมี
0: หรือว่าบางทีท่านผู้ชมทำเก่งๆแล้วมันก็จะมีแบบปืนยิงครับอาจารย์ทุกวันนี้ม
1: ี
0: แบบปืนยิงวัดเลยทีเดียวกดปุ๊บ
1: ชี้ไปที่ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่
0: ใช่ครับแบบเนี้ยแบบเป็นแก้วอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับอาจารย์ค่อนข้างที่จะตรงเลย
1: แต่
0: ปัญหาคือมันแตกถ้าเราไม่ระวังนะครับ
1: คือต้องระวังตัวเทอร์โมมิเตอร์แตกแค่นั้นนะ
0: ใช่ครับปัญหาคือทำร่วงทำตกแล้วมันแตก
1: ต่อไปก็คือเราก็จะมีหม้อสแตนเลส2หม้อนะ
0: ใช่ครับ
1: ในงานนี้ก็คือเราต้องทำอุณหภูมิ2พาร์ทให้เท่ากันแล้วก็ต้องมี2หม้อแล้วก็มีเตาใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: มีเตาไฟฟ้า
0: ไม่แนะนำให้ใช้เตาแก๊สนะครับอาจารย์เป็นเตาไฟฟ้า
1: คือถ้าจะทำก็ลงทุนนิดนึงใช้เตาไฟฟ้าซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะราคาไม่แพง
0: ใช่ครับราคาไม่แพง
1: ตัวเตาไฟฟ้าพวกนี้ก็คือเขาก็จะมีตัวเลขบอกอุณหภูม
0: ิใช่ครับ
1: ที่ตรงใกล้เคียงระดับนึงอ่ะระดับนึงก็คือมีบอกคือเราไม่แนะนำให้ใช้เตาถ่าน
0: เตาแก๊ส
1: เตาแก๊สนะเตาแก๊สก็อาจจะมีเปลวไฟซึ่งค่อนข้างจะอันตรายในการทำกับสารเคมี
0: แล้วเตาพวกนี้มันควบคุมอุณหภูมิยากเลยคร
1: ับผม
0: นะครับสมมุติเราต้องการให้อุณหภูมิมันอยู่ที่ไม่เกิน60องศาเน
1: ี่
0: ยถ้าเตาถ่านเตาแก๊สเนี่ยควบคุมไม่ได้เลยนะครับนะคร
1: ับ แล้วก็มีโถเนาะครับผม
0: ใช่ครับผม
1: คราวนี้หลังจากที่เราแนะนำตัวอุปกรณ์ซึ่งราคาไม่แพงก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่เราแนะนำมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยควรจะแยกกับครัวเรือนเราจะบอกทุกเราจะบอกทุกเทปนะเพราะว่าเราเห็นอุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยเราก็จะต้องบอกวิธีทำที่ถูกต้องนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต้องแยกกันเลยอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ทานอาหารที่บ้าน
1: อาหาร
0: นะครับเพราะว่าต่อให้เราล้างบางทีมันก็จะมีสารตกค้างอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็ไม่ดีกับร่างกายเรานะครับผม
1: ก็
0: อุปกรณ์หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: นะครับต่อไปเราก็จะมาท ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราจะต้องแนะนำทุกเทปนะครับก็คือเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ 70%
1: คือปกติแล้วเนี่ยในการทำผิดพันเครื่องสำอางก็ต้องใส่แมสถุงมือนะพอดีเรามาสอนในห้องส่งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมขนาดนั้นปกติต้องใส่หมวกแมสแล้วก็ใส่หมวกครอบป้องกันเส้นผมตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ป้องกันมือลงไปสัมผัสนะครับแล้วทุกครั้งก็ต้องทำความสะอาด
0: ใช่ครับเราต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญกันในการทำเครื่องสำอางนะครับ
1: ต้องเป็นหลักเกณฑ์สำคัญเลยที่จะลืมไม่ได้บางคนบอกดูเหมือนง่ายๆผ่านไปได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องสอนให้เหมือนกับเป็นสุขภาพนิสัยเลยในการทำนะฮะ
0: นะครับเพราะว่าเราทำความสะอาดอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไม่เกิดเชื้อ
1: ใช่
0: นะ
1: บางทีระหว่างที่เราทิ้งไว้เนี่ยอาจจะมีอะไรตกลงไปใช่ไหมฮะมีน้ำเปาะฝอยน้ำหรือว่ามีความชื้นมีอะไรที่ทำให้เกิดเชื้อได้นะฮะเป็นเชื้อราเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะเอามาใช้ก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะอันนี้แอลกอฮอล์ที่อาจารย์ใช้เป็นแอลกอฮอล์ประเภทไหนนะครับ
0: นะครับอันนี้อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอางนะครับมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้ทานนะครับ
1: เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะที่เอามาใช้ที่ประมาณ 70% ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับหรือว่าถ้าสมมุติเราหาไม่ได้จริงๆก็แอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้นะครับอาจารย์ครับซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปนะครับเราก็สามารถนำมาทำความสะอาดได
1: ้คือสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อสิ่งสกปรกได้นะครับ
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้เราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: มีแนะนำอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับผ้าที่เอามาเช็ดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือไม่ควรจะเป็นผ้าที่มีลักษณะเป็นขุยนะฮะไม่ควรจะเป็นขุยนะครับ
0: อันนี้สำคัญนะครับผ้าที่มันเกล็ดต่ำๆใช่ไหมครับอาจารย์พอเวลาเราเอามาเช็ดภาชนะพวกเนี้ยถ้าผลิตภัณฑ์เราเป็นสีใสอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นสีขาวเงี้ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าขุยของผ้าเนี่ยมันผสมลงไปในผลิตภัณฑ์เรานะครับมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เรามันไม่น่าใช
1: ้นะครับก็คือให้แนะนำเป็นไม่เป็นกระดาษทิชชู่ก็ต้องเป็นผ้าซึ่งลักษณะทั้งสองอย่างเนี่ยต้องมีไม่มีลักษณะเป็นขุยหรือเป็นผงหลุดออกมานะฮะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือข้อควรระวัง
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอุปกรณ์เราก็จะมี
1: เรียบร้อย
0: ประมาณนี
1: ้
0: นะครับวันนี้สูตรเราค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราอาจจะต้อง
1: อธิบายสูตรเลย
0: ใช่อธิบายเกี่ยวกับสูตรเลยนะครับเพราะว่าสารค่อนข้างที่จะหล
1: าย
0: ต
1: ั
0: วเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับเราก็ต้อง
1: ไล่เรื่องสารอันนี้
0: ใช่ครับ
1: เตรียมสารอะไรมาบ้างคือต้องบอกรายการนี้วันนี้ที่เราทำก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำเป็นครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: สารก็จะแบ่งเป็นพาร์ทได้8พาร์ทนะครับครับผม
0: มันจะมีส่วนทั้งหมด8ส่วน
1: 8ส่วน
0: นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายส่วนที่1ก่อน
1: ได
0: ้นะครับส่วนที่1นะครับเป็นลอริกแอซิด
1: คือส่วนที่1เนี่ยจะเรียกว่าเป็นสารก่อเนื้อนะฮะก่อเนื้อก็คือประกอบด้วยตัวแรกลอริกแอซิด
0: ครับ
1: ลอริกแอซิดเนี่ยที่เขาเขียนว่าแว็กอันนี้ทางหน้าจอก็น่าจะขึ้นไว้ให้เนาะ
0: ใช่
1: ถึงว่าแว็กทำปฏิกิริยาทำให้เกิดสารลอริกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือกรดไขมันชนิดหนึ่ง
0: ใช่คร
1: ับจริงๆเนี่ยเป็นกรดไขมันที่อยู่ในน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่เป็นลักษณะอิ่มตัวถ้าใครเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวตอนเจอความเย็นเป็นไข่เน
0: ี่
1: ยอันนี้คือพวกกรดไขมันอิ่มตัวในน้ำมันมะพร้าวนะฮะซึ่งกรดลอริกเนี่ยก็มีตัวอยู่ในน้ำมันมะพร้าว
0: ใน
1: ข้อสกัดออกมาเป็นกรดลอริกแอซิดนะฮะ
0: นะครับกดลอริกนะครับเราใช้อยู่ที่7กรัม
1: 7กรัมนะฮะ
0: นะครับตัวต่อไปไมลิสติกเอซิด
1: เอซิดนะฮะก็คือแว็กที่ใช้ทำปฏิกิริยากับสารที่เกิดชำระล้างนะฮะ
0: ครับผมเราใช้ที่3กรัม
1: 3กรัม
0: นะครับแล้วก็สเตอริกเอซิด
1: สเตอริกเอซิดนะฮะก็คือไขหรือแว็กนะที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดสบู่นะฮะ
0: นะครับเราใช้อยู่ที่3กรัม
1: 3กรัมนะฮะ
0: นะครับแล้วสารตัวต่อไป AGSTAGST
1: เนี่ยคือตัวเอกของสูตรเราเพราะเราต้องการเนื้อมุกต้องบอกก่อนว่าคือกรดไขมัน3ตัวแรกเนี่ยคือเขาจะไปทำปฏิกิริยากับด่างในการเกิดสบู่เนี่ยปกติเราใช้น้ำมันใช่ไหม
0: คร
1: ับ แต่ในกรณีนี้เราสกัดเอาไขมันในน้ำมันเอามาทำเลยมันก็จะไม่มีส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่ก็คือจะเป็นไขมันเราโดยเอาไขมันหลอมแล้วก็ทำปฏิกิริยากับด่างซึ่งในสูตรเราก็จะมีด่าง
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งวันนี้เราทำตัวสบู่เหลวด่างก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
0: ใช่ครับผมนะครับตัว AGST เราใช้อยู่ที่ 3.5 กรัม
1: อันนี้เราเริ่มในพาร์ทที่2นะพาร์ทที่2 อ๋อตัว AGST ตัวสารที่ทำเนื้อวาวก่อนในพาร์ทที่หนึ่งนะ
0: ส่วนในส่วนที่หนึ่งเราจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยก
1: ัน ตัว
0: นะครับอันนี้เหมือนกับส่วนที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับเป็นการ
1: สร้างตัวเนื้อแหละตัวเนื้อของสบู
0: ่
1: ทำให้ตัวที่ทำให้เกิดสบู
0: ่ครับผมใช่อ่ะเรามาส่วนที่สองเลย
1: ส่วนที่สองนะครับ
0: ส่วนที่สองก็จะเกี่ยวกับเรื่อง
1: สารให้ความชุ่มชื้น
0: ใช่ครับ
1: ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับ
0: อ่ะตัวที่หนึ่งนะครับตัวกีซาลีนนะครับ
1: ตัวที่หนึ่งคือกีซาลีนกีซาลีนก็คือสารธรรมชาติตัวหนึ่งมีลักษณะใส
0: ๆ
1: ซึ่งเขามีอยู่ในน้ำมันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เป็นลักษณะใหม่ประโยชน์ของเขาก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวในการเอามาทำเครื่องสำอางนะทำให้ชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ใช้ในเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นพวกครีมหรือว่าเป็นพวกสบู่
0: ใช่ครับเป็นสารสำคัญ
1: ตัวนึง
0: ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดเหมือนกันนะครับต
1: ั
0: วกีซาลีนนะครับเราใช้อยู่ที่6กรัม
1: ครับ
0: นะครับจะขยายความเรื่องกีซาลีนให้อีกนิดนึงนะครับบางท่านจะเข้าใจผิดว่าเบสกีซาลีนคือตัวกีซาลีนใช่ไหมครับอาจารย์มันคนละตัวกัน
1: เบสกีซาลีนที่เป็นก้อนๆเนี่ยก
0: ็คือใช่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเป็นสบู่สำเร็จรูปสบู่ที่เขาสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกีซาลีนไม่ใช่กีซาลีนใสๆที่เป็นน้ำเนี่ยคือกีซาลีนธรรมชาตินะครับ
0: อันนี้จะคนละตัวกันต้องเบสกีซาลีนคือเบสกีซาลีนสารกีซาลีนคือสารกีซาลีนต้องแยกกัน
1: ไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้วก็ใช้คนละหน้าที่ด้วย
0: ใช่ครับผมนะครับตัวต่อไปกีซาลีนเราใช้ทั้งหมด6กรัม
1: 6กรัมนะ
0: ครับแล้วก็ตัวป๊อปปาลีนไกลคอน
1: ตัวป๊อปปาลีนไกลคอนนะก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วเป็นตัวช่วยทำละลายด้วยนะฮะ
0: เป็นตัวทำละลาย
1: ค่อ
0: นข้างดีเลย
1: ครับ
0: นะครับใช้อยู่ที่5กรัม
1: 5กรัมนะฮะ
0: นะครับตัวต่อไปตัว N70 ครับ
1: ในตัวแรกเนี่ยเรามีสารที่ตั้งต้นทำสบู่เป็นสารชำระล้างส่วนหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าในสูตรเนี่ยเขาเพิ่มตัว N70 ไปเพื่อทำให้สร้างฟองเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: แล้วเป็นตัวเพิ่มสารชำระล้างและสร้างฟองเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ตัว N70 เราใช้อยู่ที่5กรัม
1: 5กรัมนะคร
0: ั รบตัวต่อไปโคคามิโดโพรพิลบิเทน
1: ครับ
0: นะครับผมอาจารย์เป็นตัวทำฟองอีก
1: ชนิดหนึ่งคือตัว N70 เนี่ยเขาจะเป็นฟองลักษณะเป็นฟองโป่งโป่งใสๆนะ
0: คร
1: ับ ตัวคามิโดโพรพิลบิเทนเนี่ยจะให้ฟองเป็นลักษณะลูกโป่งใหญ
0: ่
1: ลูกโป่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในสูตรนี้อีกตัวนึงก็คือตัวอะมีไล
0: ครับผม
1: GCK12 เนี่ยเป็นสารชำระล้างอย่างออยโยนและให้ฟองด้วยต้องบอกว่าตัวนี้ในสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษซึ่งทำออกมาแล้วจะได้ทั้งฟองนุ่มฟองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีตัวบูสต์ฟองถึงฟองเนี่ยถึง3ตัวนะฮะก็คือตัว N70 ตัวคาร์บิโดโพพิบิวเทนและตัวอะมีไล
0: ใช่ครับ
1: อย่าให้ตัวครีมอาบน้ำตัวนี้ตอนใช้เนี่ยฟองจะเยอะน่าใช้
0: ใช่ครับผมตัวต่อไปตัววอเตอร์นะครับวอเตอร
1: ์อันนี้ก็คือน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดเป็นน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวดตามอย.แนะนำให้เราใช้ก็คือน้ำสะอาดนะครับที่มีการตรวจเชื้อแล้วประมาณนั้น
0: ก็คือเทียบเท่ากับน้ำที่เราทาน
1: ที่เราทานนะฮะมีมาตรฐานนะคือน้ำที่มาตรฐานความสะอาดนะครับ
0: ครับผมอันนี้คือส่วนที่สอง
1: ครับผม
0: นะครับส่วนที่สองก็มีทั้งหมด6ตัว
1: 6ตัว
0: นะครับ
1: ค่อนข้างจะเยอะ
0: เรามาส่วนที่สามกัน
1: ส่วนที่สามนะ
0: ครับผมนะครับส่วนที่3คือตัวคาร์โบพอลอัลควา
1: SF1
0: แล้วก็นะครับผม
1: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำส่วนที่3เนี่ยเป็นตัวปกติแล้วในพาร์ทที่1เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อสบู่อยู่แล้วแต่ค่อนข้างจะเหลว
0: ใช่ครับ
1: แต่ปุ๊บคราวนี้เราใส่ตัวคาร์โบพอลอัลควา SF1 เนี่ยเหมือนลักษณะเนื้อเขาเนี่ยเป็นตัวทำให้
0: เนื้อ
1: หนืดมีวอลลุ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ประมาณนั้นเราใส่ที่5กรัมนะฮะ
0: ครับตัวต่อไปก็คือวอเตอร์นะครับตัวทำละลายใช่ไหมครับ
1: น้ำก็คือไปช่วยตัวทำละลายด้วยตัวคาร์บอนพ่อนะครับ
0: ใส่ทั้งหมด7กรัม
1: 7กรัม
0: นะครับอันนี้คือส่วนที่3เรามีทั้งหมด2ตัวนะครับอ่ะส่วนที่4
1: ส่วนที่4
0: นะครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
1: ์ครับคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยคือเป็นด่างด่างชิ้นนึงด่างตัวเนี้ยเมื่อเขาทำปฏิกิริยากับไขหรือแว็กแล้วจะไม่ก่อตัวเป็นก้อนแข็งก็คือจะเป็นกลายเป็นสบู่ซึ่ง
0: เหมือนก้อนนิ่มๆเหลว
1: ๆแล้วก็ละลายน้ำกระจายตัวในน้ำได้นะมีลักษณะได้เป็นเหมือนได้เป็นสบู่เนื้อเหมือนยำสับปะรดน่ะนิ่มๆนะฮะประมาณนั้น
0: นะครับตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เราใช้ทั้งหมด4กรัม
1: 4กรัมนะฮะ
0: ครับไอ้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบสบู่เหลว
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบสบู
1: ่ก้อน
0: นะครับ ท่านผู้ชมอย่าจำสลับกันนะครับเพราะว่าจะมีด่างอยู่2ชนิด
1: ที่เอามาทำสบู่
0: ใช่นะครับเราทำสบู่เหลวตอนนี้เราใช้โพแทสเซียมนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเคยทำสบู่ก้อนอยู่แล้วนะครับไอด่างตัวนั้นมันคือโซเดียมไฮดรอกไซด์
1: คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการทำสบู่ก้อนนะครับ
0: ใช้แทนกันไม่ได
1: ้
0: นะครับผมนะครับตัวต่อไปก็คือตัววอเตอร์นะครับวอเตอร์
1: ก็คือน้ำสะอาด
0: ใช่อันนี้คือตัวทำละลายกับตัวโพแทสเซียม
1: เอาน้ำตัวนี้อยู่ในพาร์ทเดียวกันที่พาร์ทที่4
0: ครับ
1: น้ำที่ใช้ในการทำละลายนะฮะ
0: ใช่
1: คือท่านผู้ชมก็ดูตามหน้าจอไปด้วยนะครับ
0: ใช่ครับผมเราใช้อยู่ที่10กรัม
1: 10กรัมนะฮะ
0: นะครับผม
1: พาร์ทที่5
0: พาร์ทที่5นะครับเดนาซิล PQ7
1: ครับผม
0: นะครับผมเป็นตัว
1: ช่วยปรับความนุ่มคือก็เป็นตัวที่ใส่เข้าไปแล้วตัวเดนิซิลเนี่ยคล้ายๆตัวซิลิโคนซึ่งใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแทนที่สบู่เนี่ยจะตึงผิวกันไปก็ทำให้รู้สึกลื่น
0: ๆ
1: นะลื่นๆนุ่มๆลื่นๆอาบน้ำมาแล้วรู้สึกอาจจะไม่ฝืดตัว
0: ใช่
1: ครับสบายตัวเหมือนครับ
0: อันนี้คือส่วนที่5 1ตัวนะครับเราใช้อยู่ที่1กรัม
1: 1กรัม
0: ใช้น้อยมาก
1: ใช้น้อยครับเป็นสารเพิ่มนิดหน่อยนะครับ
0: นะครับอ่ะต่อไปส่วนที่6นะครับอาร์จิดิลนะครับสารให้ความชุ่มชื้นอีกตัวหนึ่ง
1: ก็ในสูตรนี้จะเห็นว่าเราค่อนข้างจะให้ความสำคัญต่อการบำรุงผิวนะนอกจากความนุ่มลื่นแล้วยังมีสารที่เพิ่มให้ความชุ่มชื้นนะไม่ให้ทำให้ผิวแห้งกร้านหลังจากอาบน้ำมาเนี่ยคุณไปสบู่เนี่ยถ้าไม่ดีปุ๊บเนื้อตัวจะแตกเลยจะตึงๆแต่ตัวนี้ได้ให้ความชุ่มชื้นกลับมา
0: ใช่ครับอาร์จิดิลเราใช้ทั้งหมด2กรัม
1: ครับผมครับ
0: นะครับต่อไปส่วนที่7
1: ครับส่วนที่7
0: ครับก็คือเกลือ
1: เกลือนะฮะ
0: นะครับ
1: โซเดียมไฮคลอไรด์ก็คือ
0: ใช่ครับ
1: เกลือในสูตรเนี่ยเราใช้ปรับหนืดนะฮะคือเราตั้งไว้คือในการที่เราทำเนี่ยในระบบในสูตรเราเนี่ยอาจจะมีน้ำ
0: ใช่
1: พอมีน้ำเยอะสูตรก็จะเหลวขึ้นไป
0: ครับผม
1: เกลือเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในน้ำในสูตรเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูดน้ำเข้าหาตัวทำให้เกิดความหนืดขึ้น
0: ครับ
1: พอขยายปุ๊บก็ดูดน้ำ
0: นะครับซึ่งเกลือโซเดียมคลอไรด์ในสูตรเราเนี่ยก็คือเป็นเกลือที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอาง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: จะเป็นผงละเอียด
0: ใช่ครับมันจะสามารถละลายได้ดีกว่าเกลือเก่ง
1: ครับผมคือเขาในตัวเขาจะไม่มีความชื้นไม่มีอะไรอยู่แล้วจะละลายง่าย
0: แต่ถ้าแบบหาไม่ได้จริงเกลือแกงใช
1: ้
0: ได
1: ้ใช่ได้ครับใช่ได้
0: เกลือแกงเราก็สามารถนำมาแทนได
1: ้ครับผม
0: นะครับแต่อาจจะละลายยากนิดนึงนะครับผมนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือสารกันเสีย
1: สารกันเสียเพราะในสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรน้ำนะเป็นสูตรที่มีน้ำค่อนข้างจะเยอะเผื่อมีอะไรตกลงไปหรือว่ามีในส่วนที่ไม่สะอาด
0: ใช่
1: ไหมตกค้างอยู่นะฮะ
0: นะครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำไม่เกิดเชื้อในสูตรเรา
0: ใช่ครับสารกันเสียในที่นี้เราใช้ฟินโนสแตท
1: ฟินโนสแตท
0: นะครับเรามีสารกันเสียค่อนข้างเยอะเมื่อเทปที่แล้วสารกันเสียเราเป็นตัวไกด์แดน
1: ไกด์แดนนะคร
0: ับ ใช่ไหมครับแต่เทปนี้สารกันเสียเราเป็นฟินโนแตทนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยสารมันค่อนข้างเยอะ
1: ค่อนข้างเยอะ
0: สารกันเสียเราเลยต้องดีขึ้นนิดนึง
1: ก็ใช้ของที่มันสามารถคุมเชื้อได้เยอะกว่าตัวฟินโนแตทเนี่ยสามารถคุมเชื้อได้ดีกว่าตัวไกด์แดน
0: ใช่ครับ
1: ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำสูตรที่ไม่มีสารอะไรมากมาย
0: ใช่
1: เราแค่ใช้ไกด์แดนก็พอ
0: ใช่
1: เราก็ไม่อยากจะเพิ่มสารกันเสียซึ่ง
0: ใช
1: ่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสูตรเท่าไหร
0: ่ใช่
1: ไหมครับก็ใช้ปริมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะนะครับโอเค
0: นะครับ
1: ก็อธิบายตัวสารไปเยอะแยะเลยท
0: ่
1: านจะงงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทวนสูตรที่หลังอีกทีนึงเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผมแต่ตอนนี้
0: เรามา
1: ค่อยทำเพราะในสูตรนี้เราใช้ความร้อนด้วยนะครับ
0: นะครับเราจะเริ่มทำกันเลย
1: เริ่มทำกันเลย
0: ระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลหรือว่าเสริมไปให้ด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องมีหม้อ2ใบเตา2
1: เตา2ชุด
0: ใช่ครับผมคือสูตรนี้เราจะต้อง
1: ทำพร้อมๆกัน
0: ใช่ครับเราจะต้องใช้ความร้อนใน
1: การช่วยทำสองพาร์ท
0: ใช่ครับผม
1: ในการละลายสาร
0: นะครับก็คือเรานำส่วนที่หนึ่งนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเนี่ยมาละลาย
1: ละลายคนละหม้อ
0: ใช่หม้อคนละใบหม้อใบที่หนึ่งคือส่วนที่หนึ่งหม้อใบที่สองคือส่
1: วนที่สอง
0: นะครับซึ่งกรดไขมันเนี่ยเมื่อเขาเจอความร้
1: อ
0: นนะครับเขาจะละลายเป็นของเหลวใส
1: ครับผมคือเขาเป็นไข่ชนิดนึงแหละ
0: ครับ
1: คราวนี้พอโดนความร้อนก็จะละลายออกมาเป็นน้ำมัน
0: ใช่ครับเราจะต้อง ละลายทั้ง2ส่วนนี้ก็
1: 2ส่วนนะฮะ
0: นะครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน60องศา
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้อุณหภูมิสูงใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: สารมันไหม
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆเนี่ยในการทำเครื่องสำอางหรือทำอะไรที่เป็นทำสูตรทางเคมีเนี่ยในการตั้งอุณหภูมิเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเขาเรียกว่าจุดคาวพอยต์หรือว่าจุดที
0: ่ใช่ครับ
1: ที่ตัวสารเนี่ยไม่เสียหาย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณใช้ไฟแรงกว่านี้ก็คือการที่เขาไหม้อ่ะก็คือโครงสร้างทางเคมีก็เสียแล
0: ้
1: วแต่ถ้าคุณหลอมเขาที่อุ่นๆตัวยังไม่ถึงจุดเขาเพราะในจุดเบรกดาวของตัวสารเคมีเนี่ยเขาก็แค่เกิดความร้อนจนละลายจนหลอมแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าคุณสมบัติทางการมีประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขายังไม่เสียหายนะฮะยังได้คุณสมบัติเดิมอยู่นะฮะ
0: นะครับซึ่งหม้อพวกเนี่ยเขาจะควบคุมอุณหภูมิให้เราเลยนะครับอาจารย์เขาจะคุมอุณหภูมิให้เราอุณหภูมิของหม้อจะไม่เกิน60องศานะครับซึ่งมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อสารของเรา
1: สารตัวนั้นนะครับ
0: ครับนะครับซึ่ง2ส่วนเนี่ยเราจะใส่สารตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้อง
1: ในพาร์ทในแต่ละพาร์ทเนี่ยเราก็ทยอยใส่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ได้ถูกต้องไหม
0: ครับเฉพาะส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับเราก็ใส่แล้วเราก็นำเขาลงไปตุ๋น
1: ครับ
0: นะครับนะครับเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับ
1: ก็กวนไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับสาร2ส่วนเนี่ยถ้าจะถามว่าใช้เวลาในการละลายประมาณกี่นาทีมันจะตอบค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าสาร2ตัว2ส่วนเนี่ยละลายเราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับว่า
1: เขาเป็นเนื้อใสๆ
0: ใช่ครับ
1: เป็นน้ำใสๆแล้ว
0: ใช่ครับเขาจะเป็นน้ำใสๆนะครับเราละลาย2ส่วนนี้ก่อนนะครับสำคัญนะครับในการละลาย2ส่วนนี้นะครับเนื้อคุณจะสวยหรือไม่สวยขึ้นกับการละลายของ2ส่วนนี้ด้วยนะครับคือละลายเนี่ยจะต้องให้เป็นของเหลวใสทั้งคู่เลย
1: คือต้องละลายให้หมดที่นี
0: ่ใช่ครับ
1: ละลายให้หมด
0: ใช่ต้องละลายให้หมดนะครับนะครับเราก็จะใช้เวลาในการละลายเนี่ยไม่เกิน5นาที
1: 5นาที
0: นะครับแต่ถ้าสมมุติในกรณีเราทำเยอะๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเตาเขานะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเตาเพื่อที่จะให้สารมันละลายเร็วๆนะครับเราก็ใช้อุณหภูมิปกติเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าสารเขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับของผมเนี่ยของผมเนี่ยละลายค่อนข้างง่ายแต่ของอาจารย์จเดชเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการละลายนิดนึงนะครับ
1: เพราะเนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดๆนะ
0: ใช่ครับ
1: คือเขาอาจจะมีจุดหลอมละลายที่สูงกว่านิดนึงนานกว่านะ
0: คร
1: ับกว่าจะละลายหมดนะครับ
0: นะครับแล้วก็ละลายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงที่เราละลายสารสำคัญพวกเนี้ยถ้ามันเป็นฟองอากาศอ่ะเราไม่ต้องซีเรียสนะครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นสารที่เกี่ยวกับฟองนะครับถ้าเรากวนแรงอาจจะทำให้เขาเกิดฟองอากาศนะครับอาจจะทำให้เขาเนื้อมันดูขุ่นขึ้น อะไรอย่างนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะครับ
1: ก็เดี๋ยวเขาขายเองได
0: ้ใช่ครับเราละลายเสร็จเราทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นแชมพูสวยๆใสๆให้เราเห็น
1: คือเอาเนื้อปกติมา
0: ใช่นะครับ
1: อันนี้จะละลายยากจริงนะ
0: ใช่ครับจะละลายยากนิดนึง
1: ใช้เวลานิดนึงนะฮะ
0: นะครับจะละลายยากนิดนึงนะครับแต่2ส่วนต่อไปเนี่ยจะ
1: ง่ายแล้ว
0: ใช่ครับจะค่อนข้างง่ายแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังมีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนท่านผู้ชมในการแต่
1: ง
0: สีนะครับแล้วเราก็จะมีถ้าเวลาเหลือเยอะเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับสีที่นำมาใช้นะครับสีที่นำมาใช้ในเบสเครื่องสำอางเนี่ยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกับสีที่นำไปทำอาหารเนี่ยมันต่างกันนะครับเดี๋ยวเรารอทำเสร็จก่อนแล้วเราค่อยอธิบายทีเดียวนะครับนะครับของอาจารย์จะละลายค่อนข้างยากนิดนึ
1: ง
0: นะครับผมนะครับซึ่ง
2: ผมทำทีไรเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าฟองขึ้นทุกทีมือมันไม่เบามือมันหนักมันคนแรง
1: คือเราต้องการให้เขาละลายเร็วใช่ไหมแล้วก็คนแรง
2: ใช่ครับมันก็คนแรงนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเราก็เซตเขาเซตไว้1คืนอยู่แล้ว
1: คือเรารู้ว่าเราทำไปเนี่ยเขามีฟองเนี่ยแสดงว่าเกิดจากตัวสารเป็นฟองเนี่ยเขาเกิดฟองขึ้นมาก็เลยทำให้เนื้อขุ่น
2: ใช่
1: แต่พอเราทิ้งไว้เนี่ยพอยุบปุ๊บเนื้อก็จะกลับมาใสนะฮะตามปกติของเขาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมนะครับอันเนี้ยวันเนี้ยเราสาธิตกันที่400กรัม
1: ครับ
2: นะครับอาจารย์หม้อเราก็ใช้ประมาณเท่านี
1: ้
2: ก็พอนะครับหรือว่าในสูตรที่เราให้ทางท่านผู้ชมไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะคือสูตร 100%
1: 100%
2: ก็คือสูตร100กรัม
1: 100กรัม
2: นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะใช้เท่าไหร่
2: ใช่
1: ก็คูณไป
2: จะทำเท่าไหร่ก็คูณไปนะครับอย่างเช่นวันนี้เราทำทั้งหมด400กรัมใช่ไหมครับเราก็คูณ4ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อุปกรณ์ที่ควรจะมีอันนึงก็คือตาช่างที่มีตำแหน่งทุนนิยม2ตำแหน่งนะฮะ
2: ใช่
1: แล้วก็มีปุ่มในการตัดน้ำหนักของภาชนะ
2: ใช่ครับ
1: ในการช่างนะฮะอันนี้เป็นข้อสำคัญที่ทุกคนในการทำ
2: ใช่ครับตาช่างเนี่ยสำคัญมากนะครับตาช่างที่เป็นเข็มไม่แนะนำเด็ดขาดห้ามใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เด็ดขาดนะครับเราจะใช้ตาช่างดิจิตอลเท่านั้นนะครับซึ่งการซื้อทุกวันนี้มันไม่ยากแล้วนะครับอาจารย์เราก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เขียนบอกเขาว่าตาช่างทศนิยม2ตำแหน่งนะครับอาจารย์ก็จะขึ้นให้เราเยอะแยะไปหมด
1: สมัยนี้ก็อาจจะถูกกว่าเดิมถึงแต่ว่าก็ดูคุณภาพถูกมากไปคุณภาพไม่ดีก็ต้องดูนิดหนึ่งด้วยนะครับ
2: ยิ่งราคาถูกอายุก็ยิ่งสั้น
1: ใช
2: ่นะครับถ้าเราใช้
1: อาจจะใช้งานได้แต่ใช้ได้ไม่นาน
2: ใช่ครับถ้าเราใช้เกรดที่มันดีหน่อยนะครับมันก็จะอยู่กับเราค่อนข้างนานนะครับแล้วการช่างเนี่ยมันก็จะแม่นนะครับเพราะว่าตาช่างเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ละเอียดนะครับแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึง
1: บางท่านอาจจะมองว่าคือเราต้องบอกว่าทศนิยมเนี่ยบางทีตำแหน่งเนี่ยผิดเพี้ยนไปนิดนึงก็ทำให้สูตรไม่เหมือนเดิมนะต้องระวังในการช่างเนี่ยก็ต้องแม่นต้องค่อนข้างจะเป๊ะเลยตามที่เราคำนวณ
2: สารบางตัวเนี่ยถ้าใส่มากเกินไปมันอาจจะทำให้สูตรเพี้ยนเลยนะครับจากที่จะต้องกลายเป็นครีมอาบน้ำใช่ไหมครับบางทีเหลวไปเลยนะครับเพราะว่าเราช่างสารบางตัวผิด
1: ครับคือก็ต้องระวังนี้คือแค่จุดทศนิยมเนี่ยก็มีความสำคัญ
2: ใช่ครับนะครับละลายค่อนข้างยาก
1: นิดนึงครับ
2: นะครับ
1: เนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดๆแล้วก็อาจจะทนอุณหภูมิสูงได้
2: ใช่ครับแต่ถ้าสมมติเราทำอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอาจารย์เราพอมีเวลานะครับเราเปิดเตาทิ้งไว
1: ้
2: เราเปิดเตาทิ้งไว้เลยแล้วก็แช่เขาไว้เลยใช่ครับประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่ที่เราต้องคนเนี่ยเพราะว่า
1: เวลาเราน้อยแล้วก็ต้องมาเร่ง
2: ใช่ละลายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอาจารย์นะครับเมื่อละลาย
1: ทั้งสองส่วน
2: เรียบร้อยแล้ว
1: ส่วนที่1กับส่วนที่2นะ
2: ครับเราเท2หม้อ
1: เข้าด้วยกันเลย
2: นะครับเดี๋ยวเราจะขยับนิดนึงนะครับอาจารย์เดี๋ยวขยับหม้อมานิดนึงให้กล้องเห็นชัดๆหน่อยนะครับ
1: เราก็จะเอาพาร์ทที่1นะเทลงในพาร์ทที่2
2: ใช่ครับนะครับในการเทพาร์ทที่1ลงพาร์ทที่2เนี่ยเราจะต้องค่อยๆเทนะครับอาจารย์ค่อยๆเทแล้วกวนไปด้วยนะครับเราจะไม่เทพรวดลงไปเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้เกิดก้อนขึ้นมาอีก
1: เกิดก้อนขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: อาจจะทำให้เกิดการละลายยากขึ้นมาอ
2: ี
1: ก
2: ใช่ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเนื้อเขาแยกกันอยู่
2: ใช่ครับ
1: เราค่อยๆใส่ส่วนน้อยๆเข้าไปกระจายตัวในส่วนมากๆ
2: ใช่ครับนะครับแล้วก็คนไปด้วย
1: ครับผมอันนี้เราก็ได้เนื้อเหมือนเนื้อครีมขุ่นๆวาวๆออกมา
2: ใช่ครับผม
1: นะคร
2: ับบางทีอาจจะมีก้อนนิดๆหน่อยๆนะครับคือ N70 ยังละลายไม่หมดนะครับเราก็กวนไปเรื่อย
1: ๆกวนไปเรื่อย
2: นะครับผมอันนี้คือส่วนที่1และส่วนที่2
1: ผสมกัน
2: นะครับ
1: ได้เนื้อกับได้สารความชุ่มชื้นนะฮะได้เนื้อบางส่วนนะฮะ
2: นะครับ
1: ได้ลักษณะของเนื้อครีม
2: ใช่ครับก็คือเราละลายส่วนที่1 1หม้อส่วนที่2 1หม้อ
1: ครับผม
2: นะครับแล้วเมื่อ2หม้อละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรา

0: ทำส่วนที่1
1: เทลงในส่วนที่2โดยการค่อยๆเททีละน้อย
0: ใช่ครับนะครับแล้วเรามาดูส่วนที่3นะครับในวิธีทำบอกว่าเมื่อ2ส่วนเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นำ
1: ส่วนที่3
0: ผสมกัน
1: ซึ่งส่วนที่3ก็จะมีตัวคาร์โบพอลออกว่า

0: จากที่เราเห็นเนี่ยเป็นเนื้อครีมก็จริงแต่ว่าเป็นเนื้อครีมที่ยังไม่มีความหนืดเท่าไหร่เป็นเนื้อครีมใสๆอยู
1: ่นะครับ
0: อันนี้ก็จะเติม
1: กับน้ำเลยแล้วเราก็เทลงไปได้เลยนะครับอาจารย
0: ์อันนี้เราก็จะกวนให้เข้ากัน
1: ใช่
0: เนื้อจะมีลักษณะเป็นหนืดๆเป็นเจลมากขึ้นไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่นะครับเพราะว่าวันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ
0: เนื้อมุกด้วย
1: ใช่ครับนะครับซึ่งเนื้อมุกเนี่ยมันก็จะไม่ใสม
0: ัน
1: จะขาวๆบุ๊ก
0: ขาวขุ่น
1: ใช่ครับ
0: ความเงาๆนิดนึง
1: ใช่ครับเนี่ยครับเมื่อเราเทส่วนที่3ลงไปเนื้อเขาจะเริ่มหนืดเป็นครีม
0: นี่เป็นครีมขึ้นมาน
1: ะครับ
0: เพราะตัวอัลควาคาร์บอนพ่ออัลควา SF1 เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อเจล
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เนื้อขุ่นเนื้อแน่นขึ้น
1: นะครับสังเกตเวลาผมเทสารแต่ละตัวเนี่ยผมจะไม่เทพวด
0: ไม่เททีเดียว
1: นะครับจะค่อยๆเทแล้วกวนไปด้วยนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้เนื้อครีมแล
0: ้
1: ว
0: ได้เนื้อครีม
1: นะครับ
0: เนื้อออกมาเป็นครีมนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีความเมาๆของเนื้อมุกนิดหน่อย
1: ใช่ครับอันเนี้ยในรายการเราเนี่ยคือสอนวิธีทำที่เขาเรียกว่าทำได้ง่าย
0: ๆทำได้ง่ายๆ
1: อุปกรณ์ง่าย
0: ถ้านักศึกษาหรือว่าผู้ชมติดตามเราสม่ำเสมอเนี่ยเราค่อยๆดูไปทีละขั้นทีละตอนเนี่ยทำได้แน่นอนนะคร
1: ับ
0: ทำได้แน่นอนเพราะว่าสูตรเราก็มีให้ขึ้นที่หน้าจอนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าแต่ละเทปที่เรานำมาสอนเนี่ยเราจะพยายามให้ง่ายที่สุดนะครับ
0: แล้วสูตรที่เรามาให้เนี่ยเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะคงตัวแล้วเป็นสูตรที่ดีสูตรนึงที่บางทีบริษัทใหญ่ๆก็ไปทำขายกันนะ
1: ครับ
0: แต่เราพยายามมาดัดแปลงให้ประชาชนสามารถทำใช้เองได้ง่ายๆ
1: ใช่
0: ได้ของดีใช้นะฮะ
1: เพราะว่าก่อนที่เราจะไปทำในเบาที่มันเยอะ
0: ๆ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ต้องทำเบาเล็กๆแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วถ้าในปริมาณที่มันเยอะเราค่อยไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรอีกรอบนึง
0: คือเราต้องทำตัวเล็กๆเนี่ยให้ได้เนื้อตามที่ต้องการแล
1: ้
0: วมีความคงตัวนะครับอันนี้เราได้เนื้อครีมมาแล้วนะครับ
1: นะครับอันนี้คือเราละลายส่วนที่3ลงไปแล้วนะครับมันก็จะได้ไข่เนื้อครีมแล้วนะครับเป็นครีมอาบน้ำ
0: แต่ยังไม่มีฟองเท่าไหร่นะฮะเพราะเรายังไม่ได้ใส่ในส่วนที่ทำให้เกิดเป็นสบู่ขึ้นมาน
1: ะครับนะครับในสูตรเมื่อทั้งส่วน2ส่วนละลายนะครับละลายส่วนที่3ใส่ลงไปนะครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วเขาให้ละลายส่วนที่4เทลงไปนะครับส่วนที่4นะครับในการละลายนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยดูเราในการผสมและไอ้ส่วนที่4เนี่ยมันคล้ายๆกันกับเราละลายด่างเลยนะ
0: ครับ
1: เราละลายด่างทำสบู่ก้อนเลยนะคร
0: ับ ส่วนที่4มันก็จะมีตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะกับน้ำคราวนี้อาจารย์อภิชาติลองอธิบายวิธีการผสมด่างอันนี้คือการผสมด่างนะ
1: ใช่ก็คืออันเนี้ยคือการผสมด่างเลยแต่ผสมด่างที่อยู่ในรูปแบบสบู่เหลวนะครับ
0: ผสมด่างที่เป็นตัวโพแทสเซียม
1: ใช่ครับผม
0: ก็คือทำเหมือนกันนะต้องทำเหมือนกัน
1: อันนี้คือเราจะต้องทำเหมือนกันนะครับเราจะค่อยๆเทโซดาไฟลงน้ำนะครับไม่แนะนำให้เทน้ำลงโซดาไฟ
0: คือมันจะมีสองส่วนใช่ไหมส่วนของที่เป็นตัวโซดาไฟกับตัวน้ำต
1: ั
0: วโพแทสเซียมกับตัวน้ำห้ามเอาตัวน้ำเนี่ยเทพ่วงลงไปในโซดาไฟเลยเราก็ค่อยๆตักไม่ใช่เอาโซดาไฟเทลงไปทีเดียวนะ
1: ใช่
0: เราต้องค่อยๆตัก
1: ใช่เราค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนนะครับต้องคนนะครับถ้าไม่คนตัวโพแทสเซียมจะไม่ละลายนะครับอันนี้ครับเราค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราก็คนนะครับไม่ต้องรอให้อุณหภูมิโพแทสเซียมตกนะครับเราใช้อุณหภูมินะครับในการทำสูตรถ้าเราละลายเสร็จปุ๊บเราสามารถเทลงไปได้
0: เลยเพราะว่าอันนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับอุณหภูมิอยู่นะครับอันนี้เราผสมแค่ตัวถ้วยเล็กๆนะถ้าใครผสมเยอะต้องไปผสมที่โล่งแจ้งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าระหว่างผสมเขาจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับจะเราความร้อนอุ่นขึ้นมา
1: ใช่ครับแต่ด่างตัวโพแทสเซียมเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าตัวโซดาหร
0: ือ
1: โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอาจจะอ่อนๆกว่านิดนึงนะครับแต่ขั้นตอนละลายเนี่ยคือละลายเหมือนกันเลยนะครับ
0: ขนาดอ่อนก็ยังร้อนนะครับ
1: ใช่ครับในการละลายนะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมเพิ่งเคยมาดูเราเทปแรกเนี่ย
2: ช่วงที่เราละลายตัวโปรเตส

0: ซียมเนี่ยอาจจะต้องมีแมสมีถุงป้องกันถุงมือป้องกัน
1: ต้องใส่แมสป้องกันไอของเจ้าโพแทสเซียมนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็ควรผสมในที่โล่งแจ้ง
0: ใช่ครับโอเคนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเอาตัวสารละลายโพแทสเซียมเชลงไปในหัวสบู่ที่เป็นลักษณะของแว็กนะฮะ
0: เราก็เทลงไปได้เลยค่อยๆเทเหมือนเดิมนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่อยๆเทนะครับค่อยๆเท
1: ไม่เทลงไปทีเดียว
0: ใช่ครับไม่เทพรวดลงไปนะครับบางทีมันอาจจะทำให้สารมันกระจายตัวยากนะครับเราค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็คนไปด้วยเทไปด้วยนะครับนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเอาในส่วนที่เป็นสารละลายโพแทสเซียมเทลงไปในตัวแว็กที่มีส่วนผสมของพวกสารชำระล้างแล้วก็สารเพิ่มฟองนะฮะ
0: นะครับร้อนนะครับเห็นผมจับแบบนี้คือร้อนนะร้อนนะครับ
1: คือดีที่เป็นปริมาณไม่มากนะถ้ามากๆเนี่ยอาจารย์อภิชาติน่าจะยกไม่ไหว
0: ถ้ามากๆเนี่ยอาจจะต้องมีถุงมือในการป้องกันมีแมสนะครับในการละลายนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับนะครับ
1: อันนี้เราก็จะได้ลักษณะของเนื้อสบู่สีขุ่นนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สารเรายังไม่หมดนะที่เราเพิ่งผ่านไปที่สารที่4นะ
0: ได้แค่ส่วนที่4
1: และเพียงว่าเราเหลืออีก4สารนะฮะเหลืออีก4สาร
0: นะครับเมื่อเราละลายส่วนต่างๆถึงส่วนที่4แล้วนะครับเราถ้าสมมุติท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเนี่ยมีเวลาไม่ได้รีบนะครับเซตเขาไว้ก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ทิ้งไว้1ชั่วโมง
0: ให้อุณหภูมิมันตกนะครับแล้วเราค่อยมาใส่ส่วนที่5 6 7 8นะครับ
1: คือให้ตรงนี้เขาเซตตัวก่อน
0: ใช่นะฮะนะครับเราทิ้งไว้1ชั่วโมงให้อุณหภูมิเขาตกนะครับแล้วค่อยมาใส่ส่วนที่5 6 7 8นะครับแต่วันนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดเราจะต้องใส่เลยนะครับอาจารย์ก็คือส่วนที่5
1: นะฮะ5ตัวเป็นตัวพีนิซิลนะฮะ
0: นะครับ
1: ตัวปรับฟิลดิ้งให้นุ่มนะฮะ
0: นะครับซึ่งมันจะเป็นเนื้อหนืดๆนะครับอาจารย์นี่นะครับเห็นไหมครับเนื้อมันจะหนืด
1: ๆลื่นๆ
0: ใช่ครับเราก็ใช้ช้อนช่วยงัด
1: คือเป็นตัวปรับความลื่นให้กับสูตรนะฮะก็คือให้ใส่แล้วมีความนุ่มนวลนุ่มลื่น
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับใส่สารหนึ่งตัวแล้วเราก็คนให้สารมันกระจายสักนิดนึงแล้วเราค่อยใส่อีกตัวนึงนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเรียงใส่ทีละสารทีละตัวทีละตัวไปเลยนะคร
0: ับนะครับเราถึงส่วนที่5แล้วไดโนซิล PQ7 นะครับสารตัวที่6อาร์จิดิล
1: ก็คือตัวอาร์จิดิล
0: นะครับอันนี้จะเป็นของเหลวใสนะครับเราใส่ลงไปได้เลย
1: เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะฮะตัวอาร์จิดิลนะฮะ
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับนะครับเขาจะมีความหนืดขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับหนืดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วถ้าสมมุติถ้ากล้องเห็นใช่ไหมครับอาจารย์จะเริ่มมันเงาแล้ว
1: จะมีความมันเงาเป็นข้างหลังเนื้อมุกขึ้นมา
0: ใช่เนี่ยครับจะเริ่มมันเงาเป็นเนื้อมุก
1: เห็นครับเห็น
0: นะครับนะครับเราไม่ต้องคนแรงนะครับเราไม่ต้องคนแรงเราคนไปเรื่อยๆนะครับแต่ในช่วงที่เราคนเนี่ยถ้าขวาเลยถ้าซ้ายเลย
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่กวนขวาที่กวนซ้าย
1: ที
0: ่อย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่กวนกลับไปกลับมา
0: ใช่ครับ
1: กวนไปในทิศทางเดียวกัน
0: โอเคนะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือเกลือโซเดียมโคลไลด์
1: คือถ้าเราดูนะในสูตรเนี่ยถึงมีความข้นแล้วแต่ว่าความหนืดอาจจะยังไม่มากพอนะฮะเราในสูตรเราก็จะมีการเติมตัวโซเดียมโคลไลด์ก็คือเป็นสารปรับความหนืดโดยใช้เกลือนะฮะสารตัวนี้ก็คือตัวเกลือเนี่ยก็จะเข้าไปดูดน้ำที่อยู่ในระบบเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ออกมานะฮะ
0: ถ้าสมมติตัวเกลือเนี่ยเป็นตัวปรับหนืดเนี่ยถ้าสมมติเราช่างผิดช่างเกลือเยอะเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อครีมมันจะเหลวทันที
1: คือถ้าว่าเราใส่เกลือมากไปก็คือมันจะเลยจุด

0: อิ่มตัว
1: ใช่
0: ครับมันก็จะกลับมาเหลวเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกับมีเกลือในระบบมากเกินไปมันก็จะคายน้ำออกมา
1: ครับนะครับตัวต่อไปคือสารกันเสีย
0: สารกันเสียนะครับ
1: นะครับฟินโนนะครับเราใส่ลงไปเลย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำในเทปนี้เราไม่มีกลิ่นนะครับอาจารย
0: ์แต่ท่านบอกว่าถ้าท่านชอบก็อาจจะเตรียมกลิ่นไว้ได
1: ้
0: กลิ่นที่เราคุยเคยแนะนำไปแล้วว่าจะเป็นฟาแกนหรือเป็นเอสซีโชออยนะฮะแต่ว่าถ้าทำผลิตภัณฑ์ทางเคมีเนี่ยก็อาจจะเน้นไปทางเอเชียเป็นทางตัวฟาแกนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตามที่ชอบเลยนะฮะประมาณนั้น
1: เนี่ยครับครีมอาบน้ำเนื้อมุกเรานะครับซึ่งตามปกติของโรงงานใหญ
0: ่
1: ๆนะครับเมื่อเขาทำเสร็จเบ้าหนึ่งเขาจะไม่บรรจุเลยเขาจะทิ้งไว้ก่อน1คืนนะครับเราทำปริมาณเล็กๆก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องทิ้งไว้ก่อน1คืนนะครับให้เนื้อเขามีการเซตตัวนะครับแล้วเราค่อยใส่บรรจุภัณฑ์นะครับอันนี้เราจะแต่งสีดีผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับอาจารย์
0: คือเนื้อมุกถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันก็เข้ากับเนื้อมุกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: มุกสีขาว
1: นะ
0: บางทีเราใส่สีอื่นไปอาจจะไม่สวยก็ได
1: ้ไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับ
0: ใช
1: ่นะครับแต่จะอธิบายเกี่ยวกับสีให้สักนิดนึง
0: ว่าถ้าอยากจะใส่
1: ใช่นะครับซึ่งสีที่เรานำมาสาธิตในวันนี้นะครับเป็นสีที่อยู่ในรูปแบบคอสเมติก
0: คอสเมติกเกรดนะฮะ
1: นะครับอาจารย์คือมันจะแตกต่างจากสีผสมอาหารนะครับเพราะว่าสีผสมอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผลิตภัณฑ์ถึง2ปี
0: คือไม่จำเป็นยิ่งที่เป็นขนมที่แบบอยู่7วันอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ได้แค่ไม่นานนะครับประมาณนั้น
1: นะครับเราจะต้องใช้สีคอสเมติกที่อยู่ในรูปแบบของน้ำนะครับในการซื้อนะครับแล้วที่เรานำมาสาธิตเนี่ยคือเราละลายมาให้แล้วนะครับ
0: จะให้อาจารย์พิชาติเตรียมลองอธิบายเรื่องการผสมสี
1: ใช่
0: สมมติว่าคือก่อนที่จะมาเป็นสีแบบเนี้ยคือถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยไปซื้อสีที่เป็นแบบนี้มาเลยอาจจะแพง
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะจริงๆแล้วตัวสีเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของสีผงซึ่งเป็นเนื้อสีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์พิชาติอธิบายเหมือนกับหลักเกณฑ์ในการผสมนะฮะถ้าเราได้สีมาเนี่ยสีหนึ่งซองมันก็จะประมาณสัก2กรัม
1: ใช่ครับ
0: เขาจะเป็นแม่สีนะจะสีที่มีอยู่จะเป็นสีเขียวสีแดงสีส้ม
1: สีส้มสีน้ำเงินนะครับ
0: ถ้าคือการเป็นแม่สีเนี่ยถ้าเราอยากได้สีอื่นอย่างเช่นว่าเราอยากจะได้สีม่วงเราก็ต้องเอาสีเขียวมาผสมกับสีน้ำเงิน
1: ใช่สีแดงกับสีน้ำเงิน
0: สีแดงกับสีน้ำเงินออกมาเป็นสีม่วงประมาณนี
1: ้ครับเราจะต้องผสมเองนะครับเราจะไปขอซื้อสีม่วงเลยมันไม่มี
0: ไม่มี
1: นะครับเราถ้าเราทำเก่งและเรื่องสีเนี่ยง่ายมากอาจารย์ถ้าเราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเก่งและในการแต่งสีแต่งกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลและนะครับว่าเราจะแต่งสีอะไรกลิ่นอะไรให้มันล้อกันให้มันดูน่าใช้นะครับซึ่งสัดส่วนในการผสมนะครับก็คือสี2กรัมต่อน้ำ200กรัม
0: น้ำ200กรัมผสมนะฮะ
1: ต่อสี2กรัม
0: จริงๆแล้วตอนในการผสมสีเนี่ยเอาแม่สีผงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำ200กรัมแม่สีผง2กรัมต่อน้ำ200กรัมเนี่ยใส่แล้วก็คนทิ้งไว้แล้วหลังจากทิ้งไว้1คืนเนี่ยควรจะเอามากรองใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับกรองด้วยกระดาษกองชานะครับ
0: กระดาษกองชาเพราะว่าถึงคุณทิ้งไว้1คืนเนี่ยมันอาจจะมีตัวผงของสีที่ละลายไม่หมดตกค้างอยู
1: ่
0: ถ้าเอามาใช้มันก็อาจจะทำให้ผิดพันธุ์คุณเนี่ยกลายเป็นเม็ดสีอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับซึ่งในรายการเนี่ยหรือว่าในการสอนของเราแต่ละเทปเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อสีเพราะอะไรครับในการไปซื้อสีเราไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าสีออกมาในแต่ละเบ้ามันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะให้ละลายเองนะครับทำกี่ครั้งก็เหมือนเดิม
0: คราวนี้เราก็ได้ผิดพันเนาะ
1: ครับนะครับ
0: เราผิดพันธุ์เทลงในขวดเนาะโชว์นิดนึงนะฮะว่าผิดพันธุ์เรามีเนื้อแบบนี้นะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราขออีกได้อีก2นาทีนะอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงอันนี้เลยนะครับ

0: นี่เราก็จะเทโชว์ลงในขวดนะครับอันนี้คือครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ผิดพันธุ์ที่น่าใช้ไปอีกผิดพันธุ์หนึ่งนะครับ
1: นะครับเราจะได้ทั้งหมด2ขวดนะครับ
0: ขวดละประมาณ200 กรัมนะฮะ
1: ใช่ครับ

0: วันนี้เราสองคนก็ทำสูตรค่อนข้างจะมีนะฮะแล้ววิธีการค่อนข้างจะยากขึ้นมานิดนึงสำหรับท่านที่ตามเราประจำก็น่าจะทำได้อยู่แล้วนะฮะทำได้ประจำอยู่แล้วนะครับครับผม
1: โอเคครับ
0: วันนี้ก็คือในการทำครีมอาบน้ำในมุกนะฮะการทำผิดพันความสะอาดและผิดพันใช้ในครัวเรือนตอนที่2เราก็จะจบแล้ววันนี้เดี๋ยวเทอมนี้เรายังมีตอนที่3ตอนที่4นะอาจารย์นะครับ
1: เหลืออีก2ตัว2ผลิตภัณฑ์ครับผม
0: วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเสนอเกี่ยวกับนิทานธรรมะซึ่งสอนให้คนรู้จักที่จะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจต่างๆนะคะดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะเริ่มจากบันทึกแด่ลูกรักอดทนดีความโลภอยากได้ของตนของคนอื่นเป็นทุกข์ความโกรธอยากแก้แค้นคนอื่นเป็นทุกข์ความหลงอยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นทุกข์ทั้ง3อย่างเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และอาจตายได้ลูกจงอย่าคุยโตโอ้อวดว่าเป็นคนมั่งมีเพราะไม่มีใครชอบคนอวดมั่งอวดมีหรอกเราควรจะทำตนให้เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ยกตนข่มคนอื่นผู้ที่รู้จักประมาณตนเป็นคนฉลาดรู้จักใช้จ่ายตามฐานะของตนก็จะไม่ขัดสนตลอดไปลูกรักหน้าที่ของคนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเมื่อลูกทำหน้าที่ดีแล้วก็ไม่ต้องดีใจจนเกินไปเมื่อทำหน้าที่ผิดพลาดก็ไม่ต้องเสียใจจนเกินไปเมื่อผิดพลาดแล้วจงแก้ไขและตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปการโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุมในบางกรณีที่ต่อสู้ไม่ได้คือการต่อสู้ที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายความสุขของลูกคือความปรารถนาของพ่อแม่ความสุขของพ่อแม่คือความดีที่ลูกประพฤติต่อผู้อื่นลูกรักลูกจงจำไว้เสมอว่าการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตนเองเพราะฉะนั้นลูกต้องหัดบังคับใจตนเองให้ได้เมื่อลูกบังคับใจได้จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองของลูกขโมยสามารถขโมยได้แต่วิชาความรู้ไม่มีใครจะมาขโมยไปได้จากเราเพราะฉะนั้นหาความรู้ใส่ตัวไว้ให้มากๆเราเป็นนักเรียนไม่มีหน้าที่หาเงินใส่ตัวเมื่อเราทำงานเมื่อใดก็มีหน้าที่หาเงินพร้อมหาความรู้และสร้างความสงบสุขให้แก่โลกความอดทนซื่อสัตย์มัธยัสถ์ขยันถ่อมตนเป็นคนกตัญญูคือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ลูกจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและจงพอใจในสิ่งที่ตนเองไม่มีคิดเสียว่าไม่มีก็ได้จักได้ไม่ต้องเป็นภาระของตนเองจักได้ไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่นไปที่ไหนก็สบายเหมือนนกทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าลูกรู้จักจับจ่ายใช้สอยไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่พ่อและแม่หาไว้ให้ได้ลูกก็จะไม่ต้องลำบากถ้าลูกทำใจให้สงบลูกจะพบความสุขที่เยือกเย็นถ้าลูกเป็นสุขในการงานความสุขสำราญจะตามมาลูกจงทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานความเบิกบานจะตามมาความอยากเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวความอยากทำให้ลูกเป็นทุกข์ถ้าลูกอยากมากลูกก็ทุกข์มากถ้าลูกอยากน้อยลูกก็ทุกข์น้อยถ้าลูกไม่อยากลูกก็ไม่ทุกข์ความอดทนต่อการศึกษาหาความรู้ยังดีกว่าความอดทนต่อความยากจนความขยันอดทนส่งผลให้คนประสบชัยชนะความซื่อสัตย์ถ่อมตนส่งผลให้มีความสุขลูกควรพิจารณาในข้อนี้ให้มากๆ
โอวาทท่านอาจารย์พุทธทาสแด่ยุวชนศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกปัญหาแรกของวัยรุ่นคือนิยมทำสิ่งที่ไม่ควรอีกประการหนึ่งการที่ว่าจะไปชกต่อยกันหรือจะทำระเบิดขวดหรือทำอะไรที่มันร้ายกว่านั้นก็เห็นเป็นของดีไปหมดนี่อย่าทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่า

กิเลสกิเลสมันต้องเก่งกว่าคนนั้นเสมอไปมันจึงหลอกคนให้ทำอะไรที่ไม่น่าทำได้จึงต้องถือว่าปัญหาแรกที่สุดของคนวัยรุ่นก็คือการนิยมไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำจนต้องมีการบังคับให้ตัดขาเกงๆให้ถูกต้องบ้างให้ตัดผมให้ถูกต้องบ้างอะไรเช่นนี้แสดงว่าเมื่อปล่อยตามความต้องการของความรู้สึกแล้วมันเป็นไปกับแฟชั่นของคนอันธพาลบ้างของแฟชั่นที่อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้างขออย่าได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ความเห็นผิดเป็นชอบนี้คือต้นเหตุของความล้มละลายต้นเหตุของปัญหาต่างๆต้นเหตุของความที่จะทำลายตัวเราเห็นเป็นของดีไปได้เช่นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวปรากฏชัดไปว่าการเล่าเรียนเอาดีไม่ได้เป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กใช้เงินเปลืองตั้งแต่เล็กไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีบุญไม่มีบาปวัยรุ่นก็พากันเป็นเสียอย่างนี้บางทีเขาจะถือว่านี่เป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเครื่องหมายของคนดีหรือเครื่องหมายของคนสมัยใหม่ที่เจริญหรืออย่างไรพุทธทาสภิกขุนะคะนะคะลิงเจ้าปัญญาในป่าใหญ่แห่งหนึ่งค่ะมีสระน้ำใหญ่อยู่สระน้ำนี้ก็มีน้ำใสชวนให้ผู้พบเห็นลงอาบแล้วก็ดื่มกินรากสดน้ำตนหนึ่งได้รับมอบหมายจากท้าวเวสสุวรรณให้ดูแลสระน้ำนี้และมีสิทธิ์จับผู้ที่ลงไปอาบและดื่มกินน้ำนั้นนะคะครั้งนั้นค่ะพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงตัวใหญ่เท่าลูกละมั่งพระเทวทัตเกิดเป็นรากสดน้ำมีท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงดูน่าเกลียดน่ากลัวพญาลิงมีลิง 80,000 เป็นบริวารทุกวันก็จะพาบริวารออกไปหากินในป่าและก่อนออกนั้นพญาลิงจะบอกบริวารเจ้าทั้งหลายในป่านี้มีทั้งต้นไม้ที่เป็นพิษมีทั้งสระน้ำที่อมนุษย์เฝ้ารักษาหวงแหนหากพวกเจ้าไปพบผลไม้ที่ยังไม่เคยกินหรือพบน้ำที่ยังไม่เคยดื่มเข้าก่อนจะดื่มก่อนจะกินขอให้ถามข้าก่อนก็แล้วกันนะแม้พญาลิงจะไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่พวกลิงบริวารก็รู้ดีว่าพญาลิงผู้นำของพวกตนมีความเป็นห่วงเพราะเคยมีหลายครั้งที่พวกลิงล้มตายไปเนื่องจากไปกินผลไม้ที่เป็นพิษเข้าบางทีก็หายลงไปในสระน้ำขึ้นมาอีกวันหนึ่งพญาลิงพาบริวารออกไปหากินไกลจากที่ที่เคยหากินพวกลิงบริวารรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเที่ยวป่าใหม่ซึ่งมีไม้ดอกไม้ผลงามสะพรั่งพญาลิงค่ะปล่อยให้บริวารกระโดดโลดเต้นเก็บผลไม้กันกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญเกือบตลอดทั้งวันจนรู้สึกหิวน้ำพวกลิงบริวารจึงได้พากันเที่ยวหาน้ำกินจนได้มาพบสระน้ำใหญ่สระหนึ่งน้ำในสระน้ำใสเย็นชวนให้ลงไปอาบและดื่มกินพวกลิงนะคะบริวารเหล่านั้นต่างดีใจจึงร้องบอกกันและกันพวกเราเว้ยพวกเรามาทางนี้พบสระน้ำใหญ่แล้วโอ้น้ำใสเย็นเสียด้วยลงไปกินเลยพวกเราลิงกลุ่มหนึ่งชักชวนเพื่อนด้วยความดีใจช้าก่อนพวกเราช้าก่อนลิงตัวหนึ่งขัดขึ้นทำไมล่ะพวกลิงหนุ่มสงสัยอ้าวจำไม่ได้หรือว่าเจ้านายสั่งไว้อย่างไรลิงแก่ย้อนถามเออจริงเจ้านายสั่งว่าหากพบผลไม้หรือน้ำที่ยังไม่เคยกินไม่เคยดื่มให้ถามก่อนลิงหนุ่มตัวหนึ่งนึกขึ้นได้พวกเรารอถามเจ้านายก่อนดีกว่าพวกลิงทั้งหมดเห็นด้วยจึงยัง

ไม่มีตัวใดลงดื่มน้ำทุกตัวยังนั่งคอยพญาลิงด้วยความหิวกระหายจนกระทั่งพญาลิงมาถึงพวกเจ้าดื่มน้ำกินแล้วหรือพญาลิงถามยังเจ้านายยังพวกลิงร้องบอกเสียงขลมทำไมล่ะสระน้ำนี้พวกเราไม่เคยลงกินเลยต้องรอถามท่านก่อนดีมากพญาลิงพูดปนหัวเราะจากนั้นก็ได้เดินตรวจดูรอยเท้าของคนและสัตว์รอบๆสระก็เห็นแต่เฉพาะรอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นก็รู้ทันทีว่าสระน้ำนั้นมีรากสดน้ำรักษาอยู่และคอยจับคนและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่ลงไปในสระกินเป็นอาหารฉะนั้นสัตว์และคนที่ลงไปจะไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นมาอีกเป็นอันขาดดีแล้วที่พวกเจ้าไม่ลงไปในสระนี้พญาลิงร้องบอกบริวารทำไมหรือเจ้านายพวกลิงบริวารร้องถามสระน้ำมีรากสดน้ำรักษาอยู่ใครที่ลงไปจะถูกมันจับกินทั้งหมดเจ้านายรู้ได้อย่างไรข้าเดินดูรอบสระเมื่อตะกี้นี้เห็นมีแต่รอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นแสดงว่าใครก็ตามที่ลงไปแล้วไม่มีโอกาสกลับขึ้นมาเลยเพราะถูกรากสดจับกินหมดพวกเจ้าก็เกือบไปแล้วพวกลิงบริวารได้ฟังดังนั้นขนลุกเกลียวด้วยความกลัวต่างมองหน้ากันเลิกลากและเริ่มเข้ามาจับกลุ่มกันลิงบางตัวที่ขี้กลัวก็ถึงกับเบียดลิงตัวอื่นเสียชีวิตฝ่ายรากสดน้ำครั้งแรกที่เห็นเหยื่ออันโอชะมากันเป็นฝูงก็ดีใจจึงคอยดักซุ่มอยู่ในสระน้ำแต่เมื่อไม่เห็นเหยื่อลงไปสักทีจึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำพวกลิงบริวารเห็นแล้วต่างตกใจอกสั่นขวัญแขวนหนีเพราะรากสดน้ำมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงยิ่งเห็นรากสดน้ำลุยขึ้นมาหาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นถึงขั้นนั่งเบียดกันเป็นกระจุกพวกท่านมัวนั่งกันอยู่ทำไมรากสดน้ำถามแล้วเชิญชวนน้ำในสระใสเย็นเชิญท่านลงไปดื่มกินเถิดเสียงรากสดน้ำพูดดังก้องพวกลิงเล็กๆหลับตาปี๋พญาลิงมองดูบริวารแล้วหันมาทางรากสดน้ำท่านเป็นรากสดน้ำลิงสิงอยู่ที่นี่ใช่ไหมพญาลิงถามใช่รากสดน้ำตอบคนที่ลงไปในสระน้ำนี้ท่านมีสิทธิ์จับกินใช่ไหมใช่เรามีสิทธิ์จับกินได้หมดพวกท่านทั้งหมดที่อยู่ที่นี่หากลงไปในสระเราก็มีสิทธิ์จับกินท่านมีสิทธิ์พญาลิงพยักหน้าแต่พวกเราจะไม่ยอมให้ท่านจับกินหรอกพวกท่านต้องการดื่มน้ำไม่ใช่หรือรากสดถามกลับใช่พวกเราต้องการดื่มน้ำแต่จะดื่มโดยวิธีที่จะไม่ถูกให้ท่านจับกินนะคะพญาลิงตอบรากสดน้ำรู้สึกงุนงงในคำพูดของพญาลิงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยเห็นใครดื่มน้ำในสระโดยไม่ถูกเขาจับกินท่านจะดื่มโดยวิธีไหนเขาถามพวกเราจะใช้หลอดดูดดื่มพญาลิงตอบขณะที่รากสดน้ำยังงุนงงอยู่นั้นพญาลิงก็สั่งให้ลิงบริวารทุกตัวนำต้นอ้อมาตัวละต้นให้เด็ดใบเด็ดโคนเด็ดปลายจนเหลือเป็นลำยาวพญาลิงเองก็ทำเช่นนั้นจากนั้นจึงหยิบลำไม้อ้อของตัวเองมาตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมอบรมมาขอให้ข้างในไม้อ้อลำนี้จงเป็นโพรงตลอดไปครั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วพญาลิงก็เป่าลงไปในลำไม้อ้อ

ผลปรากฏว่าทันใดนั้นเองลำไม้อ้อทั้งลำก็ทะลุถึงกันหมดสามารถใช้เป็นหลอดดูดน้ำในสระดื่มได้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของตนเองทะลุเป็นโพรงถึงกันแล้วพญาลิงก็ตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของบริวารทั้ง 80,000 ตัวให้ทะลุเป็นโพรงพร้อมกันรวมทั้งต้นอ้อที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นจากนั้นพญาลิงก็สั่งให้พวกลิงบริวารกระจายกันล้อมสระแล้วหย่อนลำไม้อ้อลงไปในสระพญาลิงดูดน้ำและพวกลิงบริวารก็ดูดตามทั้งพญาลิงและพวกลิงบริวารก็ต่างพากันนั่งดูดน้ำจากสระด้วยลำไม้อ้ออยู่ริมสระจนอิ่มน้ำโดยที่รากสดน้ำไม่สามารถจะจับกินได้เนื่องจากไม่ได้ลงไปในสระอันเป็นเขตครอบครองของรากสดนิทานทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำที่ฉลาดล้ำลึกเมื่อมีภัยเกิดขึ้นย่อมไม่หวาดกลัวหรือตื่นเต้นพยายามใช้ความรอบคอบแก้ปัญหาส่วนบริวารที่ดีเคารพในคำสั่งของผู้นำก็จะให้แก้ปัญหาได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นเหมือนพญาลิงกับบริวารฉะนั้นม้านักรบในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีพระราชาต่างแคว้นเจ็ดพระองค์ยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีเพื่อชิงราชสมบัติครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นม้าสินทบอาชาในของพระเจ้าพรหมทัตพระสารีบุตรเกิดเป็นนายพาราณสีพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตม้าสินทบถือเป็นม้ามงคลของพระเจ้าพรหมทัตมีลักษณะดีสง่างามได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอาหารที่กินประจำก็คือข้าวสาลีหอมเก็บค้างไว้3ปีมีรสชาติปรุงอย่างดีภาชนะที่ใส่อาหารให้ม้ากินให้มากินนะคะเป็นถาดทองคำมีราคาเรือนแสนกหาปณะโรงม้าที่ม้าสินทบอยู่นั้นเป็นโรงโอโถงมีพื้นทาด้วยของหอม4ชนิดปรุงผสมกันคือม้าฝรั่งกำยานการภูและกฤษณาพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เอาผ้ากำพลสีแดงมากั้นเป็นม่านล้อมรอบเอาผืนผ้าที่ประดับประดาด้วยดาวทองคำมาทำเป็นเพดานทรงรับสั่งให้ห้อยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมย้อยเป็นระยะและทรงรับสั่งให้ตามประทีปด้วยน้ำมันหอมส่งกลิ่นอบอวลอยู่ตลอดเวลาเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีอยู่คราวหนึ่งพระราชาเจ็ดพระองค์จากเจ็ดแคว้นต่างหมายปองจึงทรงปรึกษาหารือกันถึงวิธีที่จะเข้ายึดครองเมืองพาราณสีนั้นให้ได้หม่อมฉันขอเสนอว่าให้เรายกทัพไปพร้อมกันแล้วเรียงรายกันล้อมเมืองพาราณสีให้ตลอดพระราชาพระองค์หนึ่งทรงเสนอความเห็นหม่อมฉันเห็นด้วยพระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสสนับสนุนดังนั้นเมื่อได้เลิกงามยามดีก็ทรงพร้อมกันยกทัพไปล้อมเมืองพาราณสีหลังจากสร้างค่ายพักเรียบร้อยและเข้าประจำแล้วพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ก็ทรงปรึกษากันอีกจะล้อมไว้อย่างนี้อย่างเดียวหรือพระราชาพระองค์หนึ่งตรัสถามในที่ประชุมไม่หรอกพระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสตามธรรมเนียมโบราณของการออกศึกสงครามผู้รุกรานจะต้องส่งสารไปถึงเจ้าของแคว้นเขาก่อนเป็นการเตือนให้เลือกเอาระหว่างการยอมแพ้กับการออกมาต่อสู้ถ้าอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติตามนั้นเลยพระราชาพระองค์ที่สามตรัสสรุปเมื่อที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสรุปนั้นวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้รับพระราชสารฉบับหนึ่งความว่าพวกหม่อมฉันต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใน2 อย่างนี้คือราชสมบัติหรือไม่ก็การทำศึกกันพระองค์จะให้อย่างไหนทันทีที่ได้รับพระราชสารฉบับนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็รับสั่งให้บรรดาอำมาตย์เข้าประชุมร่วมกันพิจารณาคำขอของพระราชาผู้รุกราน7พระองค์จะให้ข้าตอบเขาไปว่าอย่างไรพระองค์ตรัสถามอย่างร้อนรนขอเดชะอำมาตย์หนึ่งกราบทูลขอให้ฝ่าพระบาทตอบไปเลยว่าจะทำศึกเจ้าพูดอะไรพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามด้วยความตกพระทัยเราจะเอาอะไรไปสู้เขาได้เขายกมากันตั้ง7แคว้นขอเดชะขั้นแรกนี้พระองค์ยังไม่ต้องออกไปรบเองหรอกพะยะค่ะแต่ขอให้ส่งนายสารถีผู้ชำนาญในการขี่ม้าออกไปรบแทนนายสารถีคนนั้นคนเดียวนะหรือใช่พะยะค่ะมันจะไปสู้อะไรเขาได้คนคนเดียวสู้คนเป็นร้อยเป็นพันถ้าสู้ไม่ได้คราวนี้แหละพระองค์ค่อยยกกองทัพออกไปพระเจ้าพรหมทัตยังรู้สึกงงๆในแผนของอำมาตย์ผู้นั้นแต่เป็นเพราะเคยเชื่อมือกันมาก่อนจึงยอมทำตามที่เขาเสนอพระองค์รับสั่งให้นายสารถีผู้ชำนาญการขี่ม้าที่อำมาตย์เอ่ยถึงเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามถึงความสมัครใจที่จะออกไปสู้รบขอเดชะถ้าข้าพระองค์ได้ขี่ม้าสินทบอาชาในออกรบอย่าว่าแต่แค่พระราชา7องค์นี้เลยต่อให้พระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปข้าพระองค์ก็สู้ได้อย่าว่าแต่แค่ม้าสินทบอาชาในเลยอย่างอื่นสิ่งไหนที่เจ้าต้องการจงบอกมาข้าจะให้พระเจ้าพรหมทัตตัดเสียงดังเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตเช่นนั้นแล้วนายสารถีก็กราบถวายบังคมลาแล้วลงมาจากปราสาทให้เจ้าหน้าที่จูงม้าสินทบอาชาในมาให้เขาลงมือสวมเกราะให้ม้าจากนั้นจึงสวมเสื้อเกราะให้ตัวเองแล้วคาดพระขันกระโดดขึ้นหลังม้าควบออกจากเมืองไปอย่างรวดเร็วป่านฟ้าแลบนายสารถีได้วางแผนการรบไว้ในใจแล้วคือการบุกจู่โจมแบบสายฟ้าแลบหลังจากที่เขาได้ศึกษาและรู้กำลังของศัตรูทันทีที่เห็นค่ายทหารตั้งรายล้อมเป็นแหล่งแห่งๆเขาก็ชักพระขันออกมาถือในท่าพร้อมรบแล้วบุกจู่โจมค่ายที่หนึ่งทันทีเขาอาศัยความรวดเร็วและฝีมืออันฉกาจฉกรรจ์ฆ่าทหารค่ายที่หนึ่งนั้นตายเป็นเบื่อจากนั้นจึงจับพระราชามัดแล้วนำไปมอบแก่กองกำลังในเมืองให้กักตัวไว้เขาออกมาบุกจู่โจมค่ายที่สองค่ายที่สามค่ายที่สี่ค่ายที่ห้าและค่ายที่หกตามลำดับและจับพระราชาแห่งค่ายนั้นๆได้แต่คราวบุกจู่โจมค่ายที่หกนั้นม้าสินทบอาชาในเกิดพลาดท่าถูกหอกแทงเลือดโชคได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนายสารถีทราบว่าม้าสินทบถูกแทงอาการสาหัสจึงให้นอนพักที่ใกล้ประตูพระราชวังแล้วแสดงท่าทีจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบนอนลืมตามองดูท่าทีของนายสารถีตลอดเวลาและเข้าใจดีว่าเขากำลังจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบรู้ดีว่ากำลังของศัตรูและรู้ดีว่าม้าที่นายสารถีจะขี่ออกรบแทนตัวนั้นไม่สามารถพอที่จะเอาชนะศัตรูค่ายที่7ได้ม้าคิดต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นายสารถีเองก็จะถูกฆ่าตายพระราชาก็จะถูกจับเมืองพาราณสีก็จะถูกยึดครองม้าทนไม่ได้ภาพการเช่นนั้นจึงร้องบอกนายสารถีให้ขับขี่ตนออกรบโดยกล่าวว่าม้าสินทบอาชาในแม้จะถูกยิงด้วยลูกศรเจ็บปวดถึงขั้นล้มนอนตะแคงแต่ยังดีกว่าม้ากระจอกมาเถอะสารถีมาสวมเกราะให้ข้าพเจ้า
นายสารถีได้

ฝั่งม้าสินทบร้องบอกเช่นนั้นก็พละจากม้าตัวใหม่มาหาม้าสินทบพันแผลให้และรัดเกราะให้แน่นดุจเดิมจากนั้นก็ขี่ควบออกไปบุกค่ายที่7สามารถทำลายค่ายนั้นได้และจับพระราชามากักตัวไว้ในเมืองอย่างที่แล้วมาหลังจากเสร็จศึกแล้วม้าสินทบอาชาในซึ่งเหนื่อยอ่อนเต็มทีก็ล้มตัวลงนอนอยู่ใกล้ๆประตูพระราชวังพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาต้อนรับม้าได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ขอพระองค์อย่าได้ประหารชีวิตพระราชาผู้เป็นเฉลยทั้ง7พระองค์นั้นเพียงแต่ว่าให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปเถิดยศที่พระราชทานแก่หม่อมฉันและแก่นายสารถีก็ขอได้โปรดพระราชทานแก่นายสารถีแต่เพียงผู้เดียวขอให้พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญให้ทานรักษาศีลและครองแผ่นดินโดยธรรมเถิดพระเจ้าค่ะม้าเจ็บปวดเหลือกำลังแต่ก็สู้ข่มความเจ็บปวดกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรดูด้วยความสงสารทรงลูบลำตัวไปมาพลางตรัสว่าม้าเอ๋ยเจ้าทำความดีให้แก่บ้านเมืองมากเมืองพาราณสีปลอดภัยจากศัตรูก็เพราะความเสียสละของเจ้าความดีของเจ้าจะจารึกอยู่ในใจของข้าตลอดไปม้าสินทบรู้ดีว่าเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ของตนเองเหลือน้อยเต็มทีจึงเอาเท้าหน้าวางที่พระบาทของพระเจ้าพรหมทัตฝ่ายพระราชาเฉลยทั้ง7ก็ทรงทำตามที่ม้าแนะนำคือให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปนับแต่นั้นมาเมืองพาราณสีแคว้นกาสีก็มีแต่ความสงบสุขตลอดราชการนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่ว่าคนหรือสัตว์ทำสมควรได้รับการยกย่องทั้งนั้นเพราะความดีให้ผลออกมาเป็นความสุขสงบของสังคมและบางครั้งผู้ทำความดีอาจจะต้องพบความทุกข์ยากถึงขั้นชีวิตอย่างม้าสินทบอาชาในฉะนั้นแพะระลึกชาติมีพราหมณาจารย์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีเขาศึกษาจบไตรเพศแล้วทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากมาเรียนด้วยจนเขาได้รับยกย่องว่าเป็นทิสาปาโมกคือผู้เป็นใหญ่ในทิศผู้มีชื่อเสียงไปทั่วทิศพราหมณาจารย์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายัญสัตว์ที่ว่านี้คือแพะถูกนำมาฆ่าตัดคอแล้วเอาไปสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการตรึงหรือแขวนไว้กับเสาหลักครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลุกขเทวดาคือเทวดาผู้สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ได้เห็นการกระทำของอนาจารย์นี้ในวันหนึ่งวันนั้นพราหมณาจารย์เกิดความคิดอยากทำบุญให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วจึงปรึกษากับพวกลูกศิษย์ว่าจะทำอย่างไรดีศิษย์คนแรกออกความเห็นว่าควรเก็บผลไม้ที่มีอยู่ตามป่ามาเส้นบูชาเทพเจ้าจะดีกว่าเพราะจะได้บุญส่งไปถึงญาติมิตรโดยไม่ต้องทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศิษย์คนที่สองยังมีความคิดแบบเดิมๆเหมือนกับอาจารย์ที่เคยปฏิบัติมาคือการฆ่าสัตว์บูชายัญและศิษย์หลายคนมีความเห็นด้วยต่างก็สนับสนุนในความคิดนี้ดังนั้นพราหมณาจารย์จึงบอกพวกลูกศิษย์ให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วสั่งให้จูงไปที่แม่น้ำเป็นธรรมเนียมของเขาที่ถือปฏิบัติมานานหากจะฆ่าสัตว์ตัวใดบูชายัญก็จะอาบน้ำชำระร่างกายสัตว์นั้นให้สะอาดและแต่งตัวให้สวยงามก่อนจากนั้นจึงนำมาฆ่าครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเขาให้ลูกศิษย์จูงแพะไปที่แม่น้ำแล้วก็สั่งลูกศิษย์

ให้อาบน้ำแต่งตัวให้แพ้จนสวยงามโดยคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอขณะที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือแพะหัวเราะแล้วร้องไห้พวกลูกศิษย์ของพราหมณ์เห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าแพะเจ้าเป็นอะไรไปเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะไม่ได้เป็นอะไรหรอกนอกจากเสียใจกับดีใจแพะตอบบอกเรื่องที่เจ้าเสียใจและดีใจให้พวกเรารู้หน่อยได้ไหมได้แต่ต้องบอกต่อหน้าอาจารย์ของพวกท่านพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์ยอมรับตามที่แพะเสนอครั้นแล้วพวกเขาก็จูงแพะกลับมาที่บ้านอาจารย์วันนี้แพะสวยมากพวกเจ้าอาบน้ำแต่งตัวให้มันเป็นอย่างดีอย่างนี้พวกญาติมิตรของข้าที่ตายไปพอใจแน่อาจารย์พูดขึ้นขณะเห็นพวกลูกศิษย์จูงแพะกลับมาท่านอาจารย์ศิษย์คนหนึ่งกล่าวขึ้นวันนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดแพะตัวนี้อยู่ดีๆก็หัวเราะแล้วร้องไห้แล้วเป็นยังไงอ่ะอาจารย์ถามพวกเราถามถึงเหตุผลแพะก็บอกว่าดีใจกับเสียใจศิษย์ตอบดีใจเสียใจเรื่องอะไรพวกเราถามแล้วแต่แพะไม่ยอมตอบมันบอกพวกเราให้ถามเรื่องนี้ต่อหน้าอาจารย์พราหมณาจารย์เริ่มสนใจจึงหันมาทางแพะแล้วร้องถามแพะบอกข้ามาซีเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้ทำไมแพะยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งคล้ายกำลังคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างจากนั้นจึงบอกพราหมณาจารย์ว่าท่านพราหมณ์ที่ข้าพเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้นั้นก็เพราะมีเหตุข้าพเจ้าหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้พ้นทุกข์และร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าท่านจะได้รับทุกข์เหมือนที่ข้าพเจ้าเคยได้มาพราหมณาจารย์รู้สึกงุนงงในคำพูดของแพะมากพวกลูกศิษย์เองก็งุนงงไม่แพ้อาจารย์แพ้เห็นดังนั้นจึงเล่าเรื่องราวอดีตชาติของตนให้ทุกคนฟังเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าในอดีตการก่อนนั้นแพะตัวนี้เกิดเป็นพราหมณ์สอนมนถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายัญอุทิศให้คนตายเหมือนกับพราหมณาจารย์นี้คราวหนึ่งได้ฆ่าแพะบูชายัญบาปกรรมจากครั้งนั้นส่งผลให้ถูกตัดหัวถึง999ครั้งจนมาถึงครั้งนี้อันเป็นครั้งที่500แพะตัวนี้ก็กำลังจะถูกตัดหัวอีกแพะระลึกได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วและวันนี้เองจะเป็นวันหมดเวรเมื่อระลึกได้ดังนี้ก็เกิดดีใจจึงได้หัวเราะรับการสิ้นเคราะห์ของตนเองแต่ต่อมาก็ระลึกได้อีกว่าพราหมณาจารย์คนที่สั่งตัดให้ฆ่าตนเองบูชายัญนี้จะได้รับทุกข์ถูกตัดหัวถึง500ครั้งเช่นเดียวกับตนรู้สึกสงสารจึงร้องไห้ออกมาคันเล่าเรื่องราวจบลงแพะก็ยืนนิ่งพราหมณาจารย์เข้าใจว่าแพะกลัวตายจึงเข้ามาใกล้แล้วปลอบว่าแพะเอ้ยเจ้าอย่ากลัวเลยข้าไม่ฆ่าเจ้าแล้วท่านพราหมณ์แพะพูดขึ้นท่านจะฆ่าข้าพระเจ้าหรือไม่ก็ตามถึงอย่างไรวันนี้ข้าพระเจ้าก็ต้องตายแน่ๆทำไมล่ะบาปกรรมเก่าตามมาทันอีกแล้วเมื่อเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วใครจะมาฆ่าได้แพะเอ้ยอย่ากลัวเลยเราจะคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยขอบคุณท่านพราหมณ์ข้าพระเจ้าขอขอบคุณในความกรุณาของท่านที่จะช่วยคุ้มครองข้าพระเจ้าให้ปลอดภัยแต่ท่านจะช่วยคุ้มครองให้ข้าพระเจ้าพ้นจากผลของบาปกรรมนั้นคงไม่ได้หรอกเพราะบาปกรรมที่ข้าพระเจ้าทำนั้นให้ผลแรงเกินที่ใครหรืออะไรจะขัดขวางได้พราหมณาจารย์เข้าใจดีตามที่แพะกล่าวเขาสั่งให้ปล่อยแพะให้เป็นอิสระในขณะเดียวกันก็บอกพวกลูกศิษย์ให้ช่วยกันดูแลแพะด้วยแพะรู้สึกหิวเมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระก็เดินเล็มหญ้าและใบไม้ฝ่ายพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์ก็พากันเดินตามแพะคอยให้การคุ้มครองตามคำสั่งของอาจารย์แพะยังคงเล็มหญ้าไปเรื่อยๆจนถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งทอดยอดไปตามแผ่นหิน
ใบไม้เขียวมันน่ากินแพ้เห็นแล้วก็ขยับยื่นคอไปเล็มทันใดนั้นเองก็เกิดฟ้าผ่าลงมาที่แผ่นหินแตกกระจายสะเก็ดหินปลิวมาตัดคอแพะขาดพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์หลังจากหายตกใจแล้วก็พากันมามุงดูแพะนอนคอขาดตายอยู่ในที่นั้นลุกขเทวดาที่สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ใกล้ที่นั้นเห็นเหตุการณ์นั้นตลอดต้องการจะสอนคนทั้งหลายให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงปรากฏตัวให้เห็นในท่านั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศแล้วกล่าวว่าหากรู้ว่าการเกิดมามีชีวิตเป็นทุกข์อย่างนี้สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะสัตว์ผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฆ่าทำให้เกิดทุกข์ทั้งแก่ผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าผู้ถูกฆ่าได้รับทุกข์คือความเจ็บปวดส่วนผู้ฆ่าได้รับทุกข์คือจะต้องถูกฆ่าต่อไปไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าสุนัขผู้กล้าหาญบริเวณป่าช้าใหญ่ซึ่งอยู่ชานเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีสุนัขหลายร้อยตัวมาอาศัยอยู่รวมกันโดยมีพญาสุนัขตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขเป็นหัวหน้าของสุนัขเหล่านั้นมีหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่และคราวใดที่เกิดภัยก็จะเข้าช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้สุนัขเหล่านั้นพ้นภัยวันหนึ่งพระราชาทรงนั่งรถม้าเสด็จไปประพาสพระอุทยานทรงพระเกษมสำราญอยู่ในพระอุทยานนั้นตลอดทั้งวันและเสด็จกลับเข้าเมืองเมื่อเวลาพลบค่ำรถม้าคันหนึ่งพระราชาประทับนั่งไปนั้นตกแต่งสวยงามตัวรถหุ้มด้วยหนังสัตว์ทั้งคันแม้แต่เชือกและเครื่องรัดต่างๆก็ทำด้วยหนังสัตว์ดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วตามปกติเจ้าหน้าที่จะเก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆแยกไว้ต่างหากจากตัวรถเพื่อกันคนขโมยหรือกันสุนัขมากัดกินแต่วันนั้นเนื่องจากกลับมาถึงเวลาพลบค่ำเจ้าหน้าที่จึงจอดรถไว้ที่หน้าพระลานโดยที่ยังไม่ได้เก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆเหมือนอย่างที่เคยตกกลางคืนเกิดฝนตกหนักหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดทั้งหมดเปียกชุ่มสุนัขหลวงได้กลิ่นจึงลงมาจากปราสาทกัดกินหนังเชือกและเครื่องรัดจนหมดรุ่งเช้าพวกเจ้าหน้าที่ดูแลรถมาตรวจดูต่างก็ตกใจจึงรีบไปกราบทูลพระราชาขอเดชะเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกพวกสุนัขจรจัดเข้ามาทางท่อน้ำกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดจนหมดพระเจ้าค่ะพระราชาได้ยินเจ้าหน้าที่กราบทูลเช่นนั้นก็ทรงพิโรธมากกระทืบพระบาทและตรัสสั่งอย่างเฉียบขาดว่านับแต่นี้ไปพวกเจ้าพบเห็นหมาจรจัดที่ไหนจงฆ่าทิ้งให้หมดนับแต่นั้นมาสุนัขนอกพระราชวังต่างเดือดร้อนกันทั่วเพราะเมื่อพวกเจ้าหน้าที่มาพบเข้าก็จะถูกเหมาว่าเป็นสุนัขจรจัดและถูกฆ่าทั้งหมดสุนัขเหล่านั้นเมื่อไม่ทราบจะช่วยตัวเองได้อย่างไรจึงพากันไปหลบอยู่ในป่าช้ารวมกับบริวารของพญาสุนัขพญาสุนัขเห็นพวกสุนัขมาอยู่รวมกันมากกว่าแต่ก่อนเริ่มรู้สึกผิดปกติวันหนึ่งได้โอกาสจึงเข้าไปถามถึงสาเหตุมีอะไรหรือพวกเจ้าจึงมารวมอยู่ที่นี่กันมากผิดปกติหัวหน้าสุนัขตัวหนึ่งรายงานมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่พวกเราตอนนี้ถูกพระราชาสั่งให้ฆ่าตายเป็นเบื่อเพราะพระองค์โกรธหาว่าพวกเราซึ่งเป็นหมานอกพระราชวังเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดถึงในพระราชวังเรื่องเป็นอย่างนี้แหละหัวหน้า
สุนัขอีกตัวหนึ่งสลบและโอดครวญพวกเรากลัวจะถูกฆ่าตายเหมือนเพื่อนๆเลยพากันมาหลบอยู่กับท่านพญาสุนัขได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดหาเหตุผลในเรื่องที่พระราชากล่าวหาว่าเป็นไปได้หรือไม่

ที่พวกสุนัขข้างนอกอย่างพวกเราจะเข้าไปกัดกินอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วถ้าสุนัขพวกไหนล่ะกัดกินพญาสุนัขคิดหาเหตุผลต่อไปก็ประจักษ์ชัดว่าต้องเป็นสุนัขในพระราชวังนั่นเองกัดกินตอนนี้ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วเขาคิดพวกที่ทำความผิดกลับปลอดภัยแต่พวกที่ไม่ทำความผิดกลับถูกฆ่าเราควรจะเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้เมื่อคิดได้ดังนี้พญาสุนัขก็พูดปลอบพวกสุนัขบริวารมิให้หวาดกลัวภัยอีกต่อไปและขอร้องให้ทุกตัวอยู่รวมกันที่นี่จนกว่าตนจะกลับมาจากนั้นเขาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปเฝ้าพระราชาถึงพระราชวังพญาสุนัขเป็นสุนัขแสนรู้ก่อนออกเดินทางได้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระราชาข้าราชบริพารและชาวเมืองทั่วไปรวมทั้งขอให้ทุกคนเมตตาตนและพวกสุนัขบริวารผลปรากฏว่าการตั้งจิตแผ่เมตตาของพญาสุนัขได้ผลตลอดทางที่ผ่านไปนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครมาทำอันตรายหรือขัดขวางจนเขาสามารถเข้าไปเฝ้าพระราชาได้สำเร็จขอเดชะเขากราบทูลพระองค์รับสั่งให้ฆ่าสุนัขหรือใช่เราสั่งให้ฆ่าเองพระราชาทรงยอมรับสุนัขพวกนั้นมีความผิดอะไรพระเจ้าค่ะมันกัดหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดที่รถเราพระองค์รู้แน่แล้วหรือว่าสุนัขพวกนั้นกัดกินพระเจ้าค่ะยังไม่รู้แน่แต่ก็เชื่อว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นการที่พระองค์ยังไม่รู้แน่แล้วสั่งให้ฆ่านั้นนับว่าไม่ยุติธรรมเลยพระเจ้าค่ะที่เราสั่งให้ฆ่าก็เพราะเจ็บใจที่พวกสุนัขมากัดกินหนังหุ้มรถพระองค์สั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวหรือว่าให้ยกเว้นสุนัขบางตัวไม่ได้สั่งให้ฆ่าทุกตัวหรอกสุนัขที่อยู่ในวังเราไม่ได้สั่งให้ฆ่าขอเดชะพญาสุนัขกราบทูลแข็งขันพระองค์ลำเอียงพระองค์สั่งให้ฆ่าแต่เฉพาะพวกสุนัขที่พระองค์ไม่โปรดไว้ชีวิตแก่พวกสุนัขที่พระองค์โปรดทั้งที่พวกสุนัขทั้งหมดมีโอกาสทำผิดได้เหมือนกันพระราชาได้ฟังพญาสุนัขกราบทูลอย่างนั้นแล้วก็นิ่งอึ้งพญาสุนัขเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลแข็งขันต่อไปว่าขอเดชะพระราชาลำเอียงไม่เหมาะสมพระราชาที่ดีต้องทำตัวให้เป็นเหมือนคันช่างเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องสืบหาสาเหตุก่อนจึงค่อยสั่งลงโทษจากนั้นพญาสุนัขนั้นจึงได้กล่าวเตือนพระราชาอีกว่าพวกสุนัขที่เกิดและเติบโตในราชตระกูลมีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสวยงามทำผิดกลับไม่ถูกฆ่าแต่พระองค์ทั้งหลายไม่ได้ทำผิดกับถูกฆ่าการฆ่าแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการฆ่าผู้อ่อนแอคำเตือนของพญาสุนัขทำให้พระราชาได้คิดพระองค์ได้ตรัสถามเขาว่าเจ้าแสนรู้เจ้ารู้หรือว่าสุนัขพวกไหนกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดรถของเรารู้พระเจ้าค่ะพญาสุนัขกราบทูลพวกไหนล่ะพวกที่พระองค์เลี้ยงไว้ในพระราชวังนั่นแหละพระเจ้าค่ะเจ้ามีหลักฐานหรือมีพระเจ้าค่ะพญาสุนัขกราบทูลจากนั้นก็ทูลพระราชาให้ต้อนพวกสุนัขหลวงมาอยู่ในที่เดียวกันและให้หาหญ้าคาและน้ำปลาเรียงมาคุกกันคั้นเอาน้ำกรอกปากสุนัขพวกนั้นพอน้ำยาตกถึงท้องเท่านั้นสุนัขพวกนั้นก็สำรอกออกพร้อมกับชิ้นหนังที่กินเข้าไปพระราชาทรงยอมจำนนต่อหลักฐานและยอมรับผิดพญาสุนัขจึงทูลขอให้พระราชทานอภัยแก่สุนัขทั้งหมดรวมทั้งทูลขอให้ไว้ชีวิตแก่สุนัขทุกประเภทพระราชาทรงรับคำและเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ความดีแก่พญาสุนัขพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารแก่เขาและบรรดาสุนัขทั้งหมดทั้งในและนอกพระราชวังตลอดรัชกาลนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

ผู้นำต้องตั้งอยู่ในความยุติธรรมการลงโทษโดยที่ยังมิทันได้สืบสวนหาความผิดนั้นไม่ถูกต้องอย่างพระราชาสั่งให้ลงโทษพวกสุนัขโดยไม่สอบสวนฉะนั้นนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตของเราค่ะวันนี้หมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโดวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเรื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจมีปัญหาอย่างไรและมีสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้คนทั้งหลายต่างพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขนั้นเป็นความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่แตกต่างกันแสวงหานั้นย่อมมีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของคนบางคนนั้นอาจจะไม่ใช่ความสุขของใครอีกหลายๆคนทั้งนี้ก็เกิดการมองโลกที่ทัศนคติที่แตกต่างกันและการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงและทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นก็มีความแตกต่างกันด้วยณโอกาสนี้กับก้าวกับผมก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กรุณาเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่หนึ่งคือขี้หิสุขกับพุทธธรรมจึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านเรื่องความสุขนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราตามโครงการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาความสุขในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นคือความสุขของคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนท่านบอกไว้หลักๆมีทั้ง4อย่าง4ประการด้วยกันคือประการที่1อัตถิสุขความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ประการที่2โภคสุขความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคประการที่3อนสุขความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และประการที่4อนวัชสุขความสุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษแนวทางการสร้างความสุขตามหลักขี้หิสุขในทางพระพุทธศาสนานั้นการสร้างความสุขในทางพระพุทธศาสนา นะตามหลักขี้หิสุกในพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่ามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือ 1. เพื่อศึกษาหลักความสุขตามหลักขี้หิสุกในทางพระพุทธศาสนา 2. เพื่อศึกษาสภาพความสุขตามหลักขี้หิสุกในทางพระพุทธศาสนาและประการที่3การศึกษาแนวทางการสร้างความสุขส่งเสริมการสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามีคำอธิบายว่าความสบายกายสบายใจของผู้ครองเรือนท่านเรียกว่าขีหิสุขคือความสุขของคฤหัสถ์ชีวิตของคฤหัสถ์จะมีความสุข

สมบูรณ์แบบได้ก็ด้วยหลักทั้ง4ประการดังกล่าวมาคือความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ได้แก่ความมั่งมีสีสุขมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงพอที่จะใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตการเป็นคฤหัสถ์นั้นถ้าหากว่าขาดทรัพย์สินเงินทองเสียอย่างแล้วก็หาความสุขได้ยากจะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอยู่ร่ำไปที่เราเรียกกันว่าทุกข์ร้อยแปดบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นมุมานะตั้งใจปฏิบัติภารกิจอาชีพหน้าที่การงานหาเงินหาทองได้มากมายเพียงพอก็ย่อมจะมีความสุขและที่สำคัญก็คือมีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีความเพียรพยายามจนบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคือประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้จึงถือว่าเป็นความสุขประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองนั้นความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คนเราที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จะมีความคาดหวังว่าจะได้ใช้สอยทรัพย์สินเงินทองนั้นไปในทางเครื่องอุปโภคบริโภคมีความต้องการอยากจะได้อะไรก็หาซื้อมาด้วยทรัพย์ของตนตามต้องการอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความสุขแต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าความสุขในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเพราะเมื่อเรารู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายที่เรียกว่าได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงท่านบอกว่ารายได้เท่าไหร่ไม่เป็นประมาณแต่สิ่งที่สำคัญก็คือรายเหลือเพราะฉะนั้นรายเหลือนั้นจึงถือว่าเป็นหลักประกันเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในความสุขของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเราจะต้องรู้จักประพฤติปฏิบัติตนหรือวางให้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะภาวะเพศภูมิดังกล่าวส่วนประการที่สามความสุขเกิดขึ้นจากการไม่เป็นหนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายคงจะทราบดีว่าการเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์อย่างไรซึ่งคนที่เป็นหนี้เท่านั้นจะรู้รสชาติของความเป็นหนี้ว่ามีรสชาติของความทุกข์อย่างไรส่วนคนที่มีความสุขก็จะรู้รสชาติของความสุขของความไม่เป็นหนี้อย่างไรซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นหนี้นั้นจะประสบกับความคือรู้จักรสชาติของความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนยิ่งเป็นหนี้นอกระบบด้วยเราท่านทั้งหลายก็ทราบดีตามด้านหนังสือพิมพ์บ้างตามด้านข่าวด้านโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้ที่รัฐบาลแจ้ง
หรือบอกให้ประชาชนหรือเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลกำลังที่จะต้องแก้ไขอยู่การเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์ซึ่งมีพระบาลีรับรองไว้ว่าอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ในโลกดังนี้ส่วนประการที่สี่นั้นความสุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษการงานในที่นี้นั้นท่านหมายถึงเรื่องที่เราจะต้องคิดกิจที่เราจะต้องทำกรรมที่เราจะต้องประกอบเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบถ้าหากปล่อยปละละเลยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ดังคำกล่าวที่ว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถเมื่อเรามีหน้าที่เราก็จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าเรานั้นมีหน้าที่อะไรบ้างที่เราจะต้องรับผิดชอบเมื่อรู้จักหน้าที่แล้วเราก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ไม่ก้าวก่ายหน้าที่และไม่ทำอะไรเกินอำนาจหน้าที่ของตนซึ่งได้แก่หน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่หน้าที่เป็นข้าราชการหรือหน้าที่ของประชาชนทั่วไปอย่างที่เขาบอกว่าหน้าที่ชาวประมงก็คือการหาปลาหน้าที่พ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ศิลปินก็คือการสร้างศิลปะหน้าที่พระก็คือสั่งสอนประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหน้าที่แล้วเราก็จะต้องรู้จักหน้าที่รู้จักปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่างที่ท่านบอกว่าถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมทั้ง4อย่าง4ประการดังนี้เป็นความสุขของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเราเป็นคฤหัสถ์เราก็จะต้องรู้หลักการวิธีการแผนงานขั้นตอนต่างๆในการที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญแต่ท่านก็บอกว่าเมื่อเรารู้หลักการวิธีการหรือแนวทางของการที่จะหาความสุขได้แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างพื้นฐานของความสุขเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้ทุกวันนี้ก็อาศัยสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักสถาบันหลักทั้ง3ประการซึ่งเป็นพื้นฐานของความสุขที่สำคัญยิ่งเพราะถ้าหากว่าสถาบันหลักไม่สามารถจะดำรงคงอยู่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ถึงจะรู้จักหลักการวิธีการต่างๆอย่างไรก็ตามสถาบันหลักทั้ง3ก็คือชาติชาติก็คือประชาชนคนในชาติจะต้องมีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองถ้าหากมีแต่ประชาชนไม่มีแผ่นดินอยู่ความเป็นชาติก็ไม่ปรากฏหรือมีแผ่นดินไม่มีคนอยู่รักษาแผ่นดินความเป็นชาติก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกันฉะนั้นคำว่าชาติในที่นี้ท่านจึงหมายถึงแผ่นดินที่มีประชาชนอยู่รักษาแผ่นดินเหมือนอย่างประเทศไทยของเรา
แต่ชาติคือประชาชนนั้นจะสามารถรักษาแผ่นดินไว้ได้ก็ต้องอาศัยหลักศาสนาอาศัยกฎระเบียบกติกาสังคมกฎหมายบ้านเมืองจึงจะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขสามารถรักษาชาติคือแผ่นดินไว้ได้แต่เราก็จะเห็นได้ว่ามีบุคคลบางคนบางพวกบางกลุ่มบางเหล่าไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาสังคมไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองจึงจำเป็นต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์คอยควบคุมกำกับดูแลแต่ก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถที่จะปกครองดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งราชอาณาจักรได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีข้าราชการคือเลือกหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเข้ามาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองโดยปฏิบัติเจริญลอยตามเบื้องพยุคลบาทช่วยกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติสูงสุดรับผิดชอบด้านการบริการและการพิทักษ์ประโยชน์สุขให้แก่คนทั่วราชอาณาจักรแต่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายอีกต่อไปว่านอกจากพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถที่จะดูแลปกครองประชาชนทั่วราชอาณาจักรได้หรือจะปกครองในระบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือระบบประธานาธิบดีก็ตามนั่นก็คือการปกครองโดยประชาชนทั้งสิ้นเพราะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถปกครองดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่คนทั่วราชอาณาจักรได้แม้แต่ประธานาธิบดีคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบไหนก็ตามก็คือการปกครองในระบบประชาชนประเทศชาติไทยเรานับว่าโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ถูกกำกับด้วยหลักศาสนาเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดจึงทำให้เรามีแต่ธรรมิกราชคือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรานั้นปกครองกันมาตลอดยาวนานโดยสถาบันหลักจนมาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราจะเห็นได้ว่าสถาบันหลักนี้ได้ร่วมกันเป็นเอกภาพคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราลองพิจารณาดูถ้าหากสถาบันหลักทั้ง3ประการนี้แยกออกจากกันแล้วจะเป็นอย่างไรศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหากขาดการยอมรับนับถือจากประชาชนจะเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นอย่างที่สุนทรภู่กล่าวไว้ว่าบ้านเมืองใดไร้ธรรมอำภัยบ้านเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนหรือดังคำกล่าวที่ว่าบ้านเมืองใดไร้ศีลธรรมบ้านเมืองนั้นก็บรรลัยแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นก็คง
เป็นหลักธรรมคำสั่งสอนอยู่แต่คนจะขาดธรรมเมื่อคนขาดธรรมแล้วก็ยังเป็นคำดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าจำเป็นที่จะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเราจะเห็นได้ว่าประเทศเรานั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้สามารถทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขตามสมควรภายใต้ของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจำเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผูกโยงกันมาตลอดการยาวนานในประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาโดยตลอดโดยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองตลอดจนถึงการศึกษาทำให้เราสามารถเจริญรุ่งเรืองได้อยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันหลักเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญอย่างน้อยๆก็ขอให้เราประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านบอกว่าให้เอาอย่างชนิดที่เรียกว่าเอกราชชาติที่รักพิทักษ์ไว้มิยอมให้สูญสิ้นทั้งถิ่นฐานพึงรักชาติเชิดชูให้อยู่นานชาติต้องการแม้ชีวิตอุทิศพันศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกข์ร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งฝันแต่งกายใจให้สงบดีครบครันจงป้องกันศาสนาให้ถาวรพระมหากษัตริย์เป็นฉัตรเชิดพระคุณเลิศล้ำยิ่งกว่าสิงขรแผ่ปกคลุมชุ่มกระมนชนนิกรดับทุกข์ร้อนล่มเก้าของชาวไทยก็จำเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเพราะว่าคนเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยสถาบันหลักทั้งสามคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะมีความสุขได้ต่อไปเราก็ต้องอาศัยสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรียกว่าเป็นเอกภาพเป็นอันเดียวกันเราก็จะสามารถอยู่บนผืนแผ่นดินไทยบนผืนแผ่นดินไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้อย่างมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาดังกล่าวเพราะฉะนั้นการที่เราจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาตินั้นขั้นพื้นฐานหลักๆก็คือศีล5ประการเพราะศีล5ประการนั้นท่านบอกว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเราจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบก็ต้องอาศัยเคยรักษาศีล5กันมาก่อนเราจึงสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบ้ไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำแต่คนเหล่านั้นท่านบอกว่าจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยคนเราจะมีจิตใจสมบูรณ์แบบได้
ก็ต้องรักษาศีล5กันต่อไปเพราะเมื่อเรามีร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบไปก็จะสมบูรณ์แบบไปด้วยอันนี้ถือว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับคือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนอกจากมีพื้นฐานที่สำคัญแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงคือหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยเพราะเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วจะทำให้เกิดวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามในการหาหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนเพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตเมื่อเรามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้วเราก็เริ่มดำเนินการคือตั้งเป้าแล้วก็ตั้งต้นเริ่มดำเนินการใช้สติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาในการควบคุมกำกับดูแลในการดำเนินการต่างๆในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เรื่องที่เราคิดกิจที่เราทำคำที่เราพูดเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเรียกว่ามีสมาธิและสมาธิคือความสงบใจหรือจิตใจตั้งมั่นในการที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานต่างๆนั้นท่านบอกว่าเป็นบาตรให้เกิดปัญญาท่านบอกว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถทำตนให้วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จะคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงศึกษาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลนั้นจะส่งชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลนั้นจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมนั้นจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรม
พราะเมื่อเรามีศีลธรรมก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขสามารถรักษาชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนี้ไว้ได้นี่ถือว่าเป็นพื้นฐานของคนเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พื้นฐานของตึกก็คือคอนกรีตหรืออิฐพื้นฐานของชีวิตก็คือศีลเราจะเห็นได้ว่าตึกที่สร้างใหญ่ๆถ้าหากว่าพื้นฐานไม่ดีไม่ต้องรอพายุมาก็สามารถพังได้นอกจากพื้นฐานดีแล้วโครงสร้างก็ต้องดีด้วยเพราะถ้าหากว่าโครงสร้างไม่ดีแล้วเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดพายุเมื่อพื้นฐานเคลื่อนโครงสร้างเคลื่อนก็จะทำให้ชำรุดแล้วก็ซ่อมแซมลำบากถึงซ่อมได้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพื้นฐานต้องดีเมื่อพื้นฐานดีโครงสร้างก็ต้องดีและเมื่อโครงสร้างดีก็ต้องมีการประดับประดาตกแต่งให้ดีเหมือนอย่างวัดของเราถ้าหากว่าเราไม่มีการตกแต่งไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นวัดก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นวัดเพราะว่าอาตมาเคยทำเรื่องไปขอสร้างวัดตั้งหลายปีเขาก็ไม่อนุญาตอาตมาก็ไปแล้วก็แวะเข้าไปแล้วก็ถามเขาตลอดแล้วก็บอกเขาว่าโยมนี่ตั้งสองปีแล้วยังไม่อนุญาตเลยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยคณะกรรมการเขามองยังไงก็ไม่เป็นวัดเพราะไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นวัดเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต่างๆใดๆนอกจากพื้นฐานดีแล้วก็ยังจำเป็นที่จะมีโครงสร้างที่ดีเมื่อโครงสร้างดีแล้วก็จะต้องปฏิประดับประดาตกแต่งให้ดีเพราะเมื่อเรามีโครงสร้างดีมีพื้นฐานดีประดับประดาตกแต่งดีก็จะเป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบเวลาเก่าก็จะเก่าแบบลายคามคือสมควรที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์รักษาเก็บเอาไว้แต่ถ้าหากว่าพื้นฐานก็ไม่ดีโครงสร้างก็ไม่ดีแถมยังการประดับตกแต่งก็ไม่ดีเวลาเก่าก็เก่าแบบค่ำค่าต้องรื้อทิ้งเมื่อรื้อแล้วก็ต้องขนไปทิ้งอีกอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นคนเราก็เช่นเดียวกันเราจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานที่ดีก็คือศีลมีโครงสร้างที่ดีก็คือคุณธรรมมีการประดับประดาตกแต่งที่ดีก็คือจริยธรรมเพราะเมื่อเรามีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็จะทำให้เกิดจรรยาบรรณครูรู้จักหน้าที่ของตนว่าเราเป็นใครมีฐานะภาวะเพศภูมิอย่างไรมีความรู้ความสามารถขนาดไหนอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าเราอ่านตัวไม่ออกบอกตัวไม่ได้ใช้ตัวไม่เป็นไม่เห็นตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะวางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานของตนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ทุกอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าจะต้องรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้อย่างสัตบุรุษท่านบอกว่าเราจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาและรู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคล
และความรู้ที่สำคัญยิ่งที่เราจะขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสแล้วถึงแม้ว่าเราจะทำงานดีมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนดีขนาดไหนก็ตามหรือทำดีขนาดไหนก็ตามบางทีก็อาจไม่ได้ดีก็ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมวลมนุษยชาติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกหรือยูเอ็นให้ความยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่ามีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมที่เรียกว่ามีหลักการที่ดีที่สุดในหลักศาสนาในโลกก็ว่าได้เพราะถ้าหากว่ามวลมนุษยชาตินั้นสามารถศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการวิธีการในทางพระพุทธศาสนาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความเป็นปกติสุขที่เขาเรียกว่าสันติภาพเกิดขึ้นในโลกซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัญหาในโลกในทุกวันนี้ที่เขาลบลาฆ่าฟันกันท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะเฉพาะที่จะเดือดร้อนสำหรับประเทศที่มีสงครามเท่านั้นแม้ประเทศที่ไม่มีสงครามก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงเห็นว่าถ้าหากมวลมนุษยชาติพร้อมใจกันนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราโดยเฉพาะเป็นชาวพุทธจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาคืออะไรมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังที่เรียกว่าตั้งใจเมื่อเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างจริงจังที่เรียกว่าตั้งใจแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่นำพาไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรมีวิธีการหลักการแนวทางแผนงานขั้นตอนอย่างไรและเป็นประโยชน์อย่างไรถึงจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถึงเราจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ตามหรือถึงแม้ว่าเราจะเข้ามาทำบุญในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราเข้ามาแล้วก็ไม่รู้หลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆในการประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ซึ่งในทางตรงกันข้ามชาวต่างชาติถึงเขาจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่หลักการวิธีการหรือพฤติกรรมของเขาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ย่อมจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาดังกล่าวถึงเขาจะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ตามเพราะฉะนั้นเราในฐานะพุทธศาสนิกชนต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและประพฤติปฏิบัติตนเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการปลูกศรัทธาคือความเชื่อปัสสาทะคือความเลื่อมใสในสถาบันหลักทั้ง3

แตกต่างกันมีศรัทธาคือความเชื่อแตกต่างกันในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีศาสนามีทั้งฝ่ายมารและเถรวาทส่วนประชาชนที่เชื่อในหลักการวิธีการแนวทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจึงได้ล่นลงมาทางใต้แล้วก็สร้างถิ่นฐานจนมั่นคงเป็นเมืองสุโขทัยและต่อมาก็อยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงปัจจุบันรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าได้มีการบริหารงานปกครองโดยสถาบันหลักมาโดยตลอดคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนมาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราจะเห็นได้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะเห็นได้ว่ามีบุคคลต่างชาติหลายชาติแต่ไม่มีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองต้องเที่ยวเร่ร่อนเพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราที่มีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจและควรที่จะสร้างศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสในสถาบันหลักเราจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีดังกล่าวด้วยการที่เรามีความรับผิดชอบต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันมีความสำนึกตระหนักในความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันฉะนั้นขอให้เราในโอกาสปีอันเป็นมงคลปีนี้ขอให้เราทุกท่านจงตั้งใจหรือพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจหรืออนุภาพของพระคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาและจะต้องร่วมกันกระทำบำเพ็ญต่อไปจงมาเป็นเดชเดชะภรวะปัจจัยดลบันดาลให้ความสำนึกชอบประกอบด้วยหลักสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเพื่อจะให้เกิดอุดมคติขึ้นภายในจิตใจจะได้มีอุดมการณ์อันสูงส่งเพื่อจะลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปตลอดกาลนานเทินขอเจริญพรท่านทั้งหลายทุกท่านขอเจริญพร

ทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ

ที่เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นทฤษฎีการเงินและอัตราดอกเบี้ยนะคะในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงรายได้ประชาชาติใช่ไหมคะที่ประกอบไปด้วยการบริโภคของครัวเรือนการลงทุนของภาคเอกชนนะการใช้จ่ายภาครัฐนะคะแล้วก็มูลค่าการส่งออกนำเข้านะคะเราได้พูดกันไปเกี่ยวกับการบริโภคนะซึ่งมีเรื่องของการออมเข้าไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งการบริโภคและการออมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้นะที่เขาได้จัดสรรมาเพื่อการซื้อนั้นนะคะในส่วนของการลงทุนน่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะที่ก่อให้เกิดผลผลิตนะที่ชัดเจนนะเกิดผลผลิตขึ้นมาใหม่หรืออีกอันนึงเราก็อาจจะมีการเก็งกำไรจากการลงทุนได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือการลงทุนเนี่ยก็จะมีวงเงินที่จำกัดอยู่ก้อนหนึ่งนะซึ่งเราต้องใช้ในการบริโภคและการลงทุนแบบอัตโนมัตินะก็คือแม้ว่าเราไม่มีรายได้ก็ต้องบริโภคและลงทุนด้วยใช่ไหมคะทีนี้เมื่ อเราสามารถมีรายได้มากขึ้นไอ้ตัวรายได้ตัวนี้มันก็จูงใจให้บริโภคมากขึ้นจูงใจให้มีการลงทุนมากขึ้นนะทีนี้ตัวที่จะจูงใจให้เกิดการบริโภคหรือการลงทุนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยนะคะ